0: ลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กองทัพภาคที่1อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยพลเอกธรรมนูญวิถีได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยผ่านระบบการประชุมทางไกลร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1เพื่อประสานการปฏิบัติและเร่งนำความช่วยเหลือไปถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงที่ประชุมกำชับให้ทหารทุกหน่วยเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยจัดนายทหารติดต่อประจำเขตและอำเภอเพื่อประสานการปฏิบัติในแต่ละพื้นที่พร้อมระดมกำลังจิตอาสายานพาหนะและเรือสำหรับรับส่งประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยและผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลรวมถึงสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบตลอดจนช่วยเคลื่อนย้ายยานพาหนะของประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการสัญจรสำหรับผู้ประสบภัยที่ประสงค์พักอาศัยอยู่ภายในบ้านให้หน่วยทหารในพื้นที่นำอาหารน้ำดื่มและถุงยางชีพเข้าไปดูแลอย่างทั่วถึงพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารรวมทั้งจัดตั้งสายด่วนรับแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือพร้อมประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ประชาชนรับทราบโดยกำชับให้กำลังพลคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจเป็นสำคัญค่ะ
1: ส่วนทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากลอนดอนค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสั่งการให้ทุกหน่วยงานนั้นช่วยเหลือประชาชนเต็มที่ย้ำเราเป็นทีมเดียวกันยึดความปลอดภัยความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแม้อยู่ระหว่างภารกิจต่างประเทศแต่มีความเป็นห่วงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจึงขอประชุมกับทุกหน่วยทันทีเพื่อรับทราบสถานการณ์และติดตามการทำงานโดยตรงโดยย้ำว่าการแก้ปัญหาในกรุงเทพต้องไม่ถูกมองว่าเป็นหน้าที่ของกทม.เพียงอย่างเดียวแต่เป็นภารกิจร่วมของรัฐบาลและทุกหน่วยงาน
2: อยากให้ทุกหน่วยงานได้ทำงานสอดประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้โดยเฉพาะในกทม.ห้ามมีคำว่าตรงนี้เป็นเรื่องของท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับต้องเป็นเรื่องของรัฐบาลต้องเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันทุกหน่วยงานที่จะทำให้ความเดือดร้อนทั้งหลายของพี่น้องประชาชนได้รับการแก้ไขแล้วก็คลี่คลายให้เร็วที่สุดนะครับช่วงนี้เท่าที่รับฟังมาก็คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องก็คือปริมาณฝนที่มากเกินกว่าที่ระบบการระบายน้ำจะรองรับได้นะครับแล้วก็มีปริมาณน้ำสะสมรวมไปถึงน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่หลากหลายลงมานะครับแล้วก็ความสามารถในการระบายน้ำของแต่ละพื้นที่ดังนั้นการบริหารจัดการก็คงต้องรวมกันทั้งระบบนะครับทำงานแยกเป็นส่วนๆไม่ได้แล้วก็ต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการตัดสินใจก็ขอให้หน่วยงานทั้งด้านอากาศด้านน้ำด้านสาธารณภัยนะครับกทม.แล้วก็ผู้ว่าการจังหวัดที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับหน่วยงานด้านคมนาคมด้านความมั่นคงให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่
1: รัฐมนตรีนะคะกำชับว่าสถานการณ์ครั้งนี้มีทั้งฝนปริมาณมากน้ำสะสมน้ำจากตอนบนและข้อจำกัดของระบบระบายน้ำจึงต้องบริหารเป็นระบบเดียวใช้ข้อมูลชุดเดียวในการตัดสินใจเชื่อมการทำงานของหน่วยงานด้านอากาศน้ำสาธารณภัยชลประทานคมนาคมความมั่นคงกรุงเทพมหานครและจังหวัดโดยรอบไม่ปล่อยให้แต่ละหน่วยแก้ปัญหาแยกส่วนพร้อมสั่งเตรียมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางล่วงหน้า
2: โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางนะครับก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าในการเข้าไปให้อำนวยความสะดวกแล้วก็ให้การดูแลพวกเขาอาหารเครื่องนุ่งห่มนะครับถุงยางชีพตลอดจนศูนย์พักพิงนะครับขอให้จัดเตรียมให้เร็วที่สุดผมขอชื่นชมนะครับติดตามจากการรายงานแล้วก็จากข่าวเนี่ยทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้จัดให้มีแล้วก็กระทรวงคมนาคมนะครับได้จัดให้มี ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถนำ

0: ยวนยานพาหนะของพวกเขาไปจอดนะครับตามอาคารที่จอดรถต่างๆของทางราชการนั้นได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องเรียนว่าท่านได้คิดลึกไปกว่าเรื่องของการเยียวยาการดูแลเรื่องเครื่องนุ่งห่มเรื่องอาหารยารักษาโรคอะไรต่าง
1: กล่าวด้วยนะคะว่าในด้านงบประมาณหากกรุงเทพหรือจังหวัดใดมีวงเงินไม่เพียงพอต่อการรับมือและช่วยเหลือประชาชนให้เร่งประสานขยายวงเงินทันทีโดยสามารถสำรองดำเนินการในภารกิจจำเป็นก่อนได้และรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณรองรับภายหลังเพื่อไม่ให้ขั้นตอนทางการเงินเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในที่ประชุมให้รัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายลงพื้นที่ทันทีไม่ต้องรอให้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยให้ผู้รับผิดชอบสถานการณ์ภาคกลางสามารถประสานทุกหน่วยงานและตัดสินใจได้เต็มที่ส่วนการบริหารน้ำนายกรัฐมนตรีกำชับให้กรมชลประทานและกทม.เชื่อมการทำงานในระดับปฏิบัติอย่างใกล้ชิดทั้งการสูบระบายการผันน้ำและการระบายออกสู่ทะเลโดยห้ามแก้ปัญหาพื้นที่หนึ่งและผลักภาระไปที่อีกจังหวัดหนึ่งพร้อมย้ำว่าต้องดูทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำและพื้นที่เศรษฐกิจเป็นระบบเดียวกันสำหรับแนวโน้มสถานการณ์กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานในที่ประชุมประเมินว่าฝนยังมีโอกาสตกหนักในบางพื้นที่ช่วงวันที่26กันยายนก่อนมีแนวโน้มลดความรุนแรงลงในวันถัดไปขณะที่กรุงเทพและพื้นที่ภาคกลางบางส่วนยังต้องใช้เวลาเร่งระบายน้ำและติดตามน้ำจากตอนบนอย่างใกล้ชิดต่ออีกระยะหนึ่งค่ะ
2: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมด่วนสั่งการให้กรุงเทพมหานครระดมกำลังเร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่พร้อมเตรียมศูนย์พักพิงและแผนการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางหลังน้ำท่วมกระทบชีวิตประชาชนในหลายพื้นที่ค่ะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.4เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการทำงานของกรุงเทพมหานครในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเข้าร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์ของผู้บริหารกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์รองผู้ว่าทวิดากล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีฝนสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรระดับน้ำโดยรวมยังทรงตัวเนื่องจากยังมีฝนตกเป็นระยะกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องหากไม่มีฝนตกหนักเพิ่มเติมคาดว่าหลายพื้นที่จะเริ่มมีระดับน้ำลดลงขณะนี้มีจุดน้ำท่วมขังระดับสูงประมาณ20จุดซึ่งรถขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้กรุงเทพมหานครจัดรถยกสูงและรถ 4x4 สนับสนุนการอพยพโดยเน้นกลุ่มผู้ป่วยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางพร้อมเปิดศูนย์พักพิงและจัดรถรับส่งประชาชนจากพื้นที่น้ำสูงไปยังจุดที่สามารถเดินทางต่อได้รวมถึงต้องเตรียมเครื่องนอนเพิ่มเติมประมาณ 3,000 ชุดเพื่อรองรับผู้ประสบภัยด้านการแพทย์สำนักอนามัยจัดทีมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงและประสานการแพทย์ฉุกเฉินผ่านสายด่วน1669ตามความจำเป็นขณะที่ด้านการสนับสนุนนายชัยชนกกล่าวว่ากระทรวงพร้อมเร่งจัดหาสิ่งของที่กรุงเทพมหานครต้องการประสานหน่วยงานด้านไฟฟ้าและสนับสนุนทรัพยากรจาก NT และไปรษณีย์ไทยทั้งอาคารรถยกสูงและบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจของกรุงเทพมหานครสำหรับการแจ้งข้อมูลประชาชนนะคะกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลศูนย์พักพิงแยกรายเขตเพื่อส่งผ่านระบบ Cellbox Crash โดยจะระบุที่ตั้งศูนย์จำนวนรองรับจำนวนผู้เข้าพักและจำนวนที่ว่างเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ตรงกับพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วค่ะ
1: และเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมานะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกทม.นะคะพร้อมยืนยันรัฐบาลพร้อมสนับสนุนกทม.ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เดินทางลงพื้นที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่กทม.และปริมณฑลอย่างใกล้ชิดโดยนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะผู้บริหารของกทม.นะคะได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดว่ากทม.ได้จัดเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์กลุ่มฝนและระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงต่อเนื่องทั้งคืนเนื่องจากสภาพอากาศยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

0: ขณะเดียวกันได้เตรียมพร้อมในการดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยได้จัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอต่อผู้ประสบภัยด้านนายเอกนิติระบุว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนกทมในการช่วยเหลือประชาชนทั้งเรื่องงบประมาณกำลังพลหรือเครื่องจักรกลโดยสามารถประสานมายังรัฐบาลหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วปัจจุบันกทม.ขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตยกระดับการจัดการสถานการณ์อุทกภัยรองรับฝนตกหนักและน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้รวดเร็วเป็นระบบและเหมาะสมกับสถานการณ์นอกจากนี้สำนักการศึกษากทม.ประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราวโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร437แห่งในวันจันทร์ที่28กันยายน2569และให้จัดการสอนชดเชยในภายหลังการปิดเรียนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้โรงเรียนสามารถตรวจสอบอาคารสถานที่และทรัพย์สินภายในโรงเรียนรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยเพื่อให้สามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสำนักงานกพ.ก็ได้ออกประกาศระบุว่าด้วยเหตุสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมขณะนี้ซึ่งจะมีผลไปถึงต้นสัปดาห์หน้าดังนั้นหากไม่มีภารกิจที่จำเป็นส่วนราชการอาจพิจารณาให้ข้าราชการ work from home 100% ในช่วงวันที่28ถึง29กันยายน2569ได้แนวทางดังกล่าวเปิดให้ส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือกรณีที่ไม่มีภารกิจจำเป็นเพื่อช่วยลดผลกระทบจากการเดินทางของข้าราชการในช่วงที่หลายพื้นที่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมค่ะ
1: ส่วนทางด้านผู้บัญชาการทหารอากาศนะคะก็สั่งการให้กรมพลาธิการทหารอากาศนั้นจัดทำอาหารกล่องเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยค่ะโดยทางด้านของพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศก็สั่งการให้ทางกรมพลาธิการทหารอากาศดำเนินการจัดทำอาหารกล่องปรุงสุกใหม่มื้อละ 2,000 ชุดเพื่อแจกจ่ายให้แก่กำลังพลครอบครัวและพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเริ่มมื้อแรกในมื้อเย็นวันที่26กันยายน2569เวลา 18:30 นและในวันที่27กันยายน2569จะดำเนินการแจกจ่าย3มื้อในเวลา 8:00 น 11:30 นและเวลา 18:30 นโดยจะดำเนินการผลิตแจกจ่ายต่อเนื่องจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติทั้งนี้นะคะกรมพลาธิการทหารอากาศจัดตั้งจุดบริการอาหารกล่องและน้ำดื่มจำนวน2จุดที่อาคารสวัสดิการทูปะเตมีท่าดินแดงมื้อละ 1,000 ชุดและที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตรทุ่งสีกันมื้อละ 1,000 ชุดขณะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศได้รับการประสานขอความช่วยเหลือให้เขาเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสูงอายุวัย82ปีและมีโรคประจำตัวไปยังพื้นที่ปลอดภัยจึงได้จัดทีมแพทย์จากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ฐานอากาศกำลังพลและยานพาหนะเข้าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยดังกล่าวณชุมชนบ้านมั่นคงเปรมประชานุสรณ์ถนนสงประภาเขตดอนเมืองไปยังอาคารอเนกประสงค์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปลอดภัยค่ะ
0: และในช่วงเช้าวันนี้นะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกสลับหยุดเป็นระยะขณะที่กลุ่มฝนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง 1-3 ชั่วโมงข้างหน้าโดยฝนส่วนใหญ่เคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่14เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยด้านตะวันตกของภาคกลางมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกฝนเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยในช่วงเช้าวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกสลับหยุดเป็นระยะทางนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม

สู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมารับชม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะคะช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดลพบุรีค่ะขณะนี้ระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีตอนนี้สั่งเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนะคะพร้อมเร่งนำถุงยางชีพอาหารแห้งและน้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้กับประชาชนค่ะนายวิรพงษ์ฤทธิ์โรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองชัยนาทป่าสักฝั่งซ้ายอำเภอบ้านหมี่จากการลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะที่บ้านหนองกระเบียนน้อยหมู่ที่4และหมู่ที่7ตำบลหนองเมืองพบว่ากระแสน้ำได้กัดเซาะถนนเส้นทางเข้าหมู่บ้านส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่โดยมีบ้านเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า50หลังคาเรือนทางนี้เนื่องจากบริเวณจุดดังกล่าวเป็นพื้นที่รองรับมวลน้ำก้อนใหญ่ที่ไหลหลากมาจากอำเภอสะโบดและอำเภอโคกสำโรงเบื้องต้นผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นได้สร้างถนนชั่วคราวเพื่อสัญจรในเบื้องต้นโดยหลังจากน้ำลดจะประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไปจากนั้นนะคะคณะได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำที่ตำบลบ้านกล้วยซึ่งเป็นจุดเปราะบางมีลักษณะตลิ่งต่ำทำให้มวลน้ำจากคลองชัยนาทป่าสักไหลทะลักเข้ามาในพื้นที่ได้ประชาชนในพื้นที่จึงได้ร่วมกันกรอกกระสอบทรายเพื่อทำเป็นผนังกั้นน้ำป้องกันน้ำล้นตลิ่งและตำบลผู้คาเนื่องจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่เริ่มวิกฤตหนักขึ้นหลังเขื่อนเจ้าพระยามีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำสูงขึ้นถึง 1,950ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับในพื้นที่ก็มีฝนตกสะสมต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเบื้องต้นทางจังหวัดลพบุรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำถุงยางชีพอาหารแห้งและน้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าพร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงต่อเนื่องไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอตาคลีและอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์นะคะนายวิทยาจันทร์เสนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบหลังเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักฝนตกสะสมในพื้นที่และน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมส่งผลให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วโดยจังหวัดได้จัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มเพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ยังคงพักอาศัยอยู่ภายในบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเผชิญเหตุตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งสูบน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ดังกล่าวด้านกองร้อยมณฑลทหารบกที่18ก็นำกำลังพลจิตอาสาจำนวน20นายลงพื้นที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีเพื่อให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนมุ่งเน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่นอกจากนี้นะคะยังได้ช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านและสัมภาระต่างๆออกจากบริเวณที่มีน้ำท่วมไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วงที่สถานการณ์ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: และจากสถานการณ์ฝนตกหนักจนส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่นะคะภาครัฐได้ระดมสรรพกำลังจาก20กระทรวงเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ

0: ยประสานความร่วมมือผู้ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างเร่งด่วนการปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการสนธิกำลังจากหลายภาคส่วนนะคะอาทิกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้อำเภอในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมกำลังฝ่ายปกครองเพื่อช่วยอพยพประชาชนและจัดตั้งศูนย์พักพิงกระทรวงกลาโหมระดมกำลังพลกว่า 10,000 นายพร้อมรถกว่า 1,000 คันลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการบริหารจัดการน้ำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บริหารการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและเร่งระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านประตูระบายน้ำคลองลัดโพควบคู่ไปกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจังหวัดปราจีนบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีตลอดจนกระทรวงคมนาคมสำรวจเส้นทางที่ได้รับผลกระทบเพื่อติดตั้งป้ายเตือนและป้ายทางเลี่ยงสำหรับการดูแลคุณภาพชีวิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งอพยพกลุ่มเปราะบางเข้าสู่ศูนย์พักพิงด้านกระทรวงสาธารณสุขสั่งสถานพยาบาลสำรวจจุดเสี่ยงพร้อมจัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังได้ติดตามปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการกักตุนสินค้าและแก้ปัญหาสินค้าขาดแคลนในช่วงวิกฤต
1: พาไปที่จังหวัดสระแก้วนะคะเกิดเหตุจระเข้นั้นหลุด4ตัวค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็สั่งเร่งติดตามจระเข้ที่หลุดทั้ง4ตัวนะคะพร้อมกับระดมทีมในการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อควบคุมสถานการณ์ให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยถึงกรณีจระเข้จำนวน4ตัวหลุดออกจากพื้นที่ในจังหวัดสระแก้วว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เร่งติดตามและควบคุมจระเข้ทั้ง4ตัวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่เมืองต้นมีรายงานพบจระเข้จำนวน4ตัวความยาวประมาณ2เมตรบริเวณโกลเด้นเพรสนาวาฟาร์มหมู่ที่6ตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วซึ่งขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ประชาชนบางส่วนต้องหลบหนีขึ้นต้นไม้เพื่อความปลอดภัยโดยมีเจ้าหน้าที่เร่งเข้าตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิดนายสุชาติกล่าวว่าหลังได้รับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ลงพื้นที่ทันทีโดยขณะนี้ทีมปฏิบัติการอยู่ระหว่างเฝ้าติดตามเส้นทางและพฤติกรรมของจระเข้พร้อมวางกำลังเฝ้าระวังบริเวณพื้นที่เสี่ยงซึ่งขอความร่วมมือประชาชนอย่าลงน้ำอย่าเข้าใกล้และอย่าพยายามจับหรือไล่จระเข้ด้วยตัวเองเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้การมองเห็นและการเข้าถึงพื้นที่ทำได้ยากทางนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ระดมกำลังเข้าดำเนินการอย่างเต็มที่และจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าจะสามารถควบคุมจระเข้ทั้ง4ตัวได้อย่างปลอดภัยค่ะ
0: แม้วิทยาศาสตร์อาจไม่สามารถทำนายภาพของโลกใน20ปีข้างหน้าได้อย่างสมบูรณ์นะคะแต่สิ่งที่ยืนยันได้ชัดเจนในวันนี้คือความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศสุดขั้วกำลังเปลี่ยนโฉมหน้าไปตลอดกาลและการรู้ล่วงหน้าคือโอกาสสำคัญที่สุดของมนุษย์ในการเตรียมพร้อมปรับตัวและลดความสูญเสียก่อนวิกฤตจะมาถึงติดตามได้จากรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนีโญค่ะ

0: แต่ปลายปี2569จนถึงต้นปีหน้าทั่วโลกจะได้สัมผัสซูเปอร์เอลนิโญปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เพิ่มอุณหภูมิโลกให้สูงขึ้นและทำให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวนจนเกิดปรากฏการณ์สภาพอากาศสุดขั้วถี่และรุนแรงมากขึ้นทั้งคลื่นความร้อนหรือฮีทเวฟที่ทำให้หลายประเทศในยุโรปเผชิญอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าขณะที่บริเวณรอบมหาสมุทรแปซิฟิกหรือวงแหวนแห่งไฟพื้นที่เกิดแผ่นดินไหวและแหล่งภูเขาไฟจำนวนมากของโลกก็ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่องรวมถึงทานน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มจนเกิดมวลน้ำและโคลนไหลทะลักลงสู่พื้นที่ด้านล่างทำลายบ้านเรือนและชุมชนฆ่าชีวิตผู้คนจำนวนมากเหตุการณ์เหล่านี้อาจไม่ใช่เพียงสัญญาณเตือนแต่กำลังสะท้อนให้เห็นว่าความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศกำลังเปลี่ยนไปและเป็นสิ่งที่ทั่วโลกต้องเตรียมรับมือมากขึ้นในอนาคตนักวิจัยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์มองโลกในอีก 10-20 ปีข้างหน้าพบว่ายังไม่ต่างจากปัจจุบันมากนักแต่แนวโน้มที่ชัดเจนคือเกิดสภาพอากาศสุดขั้วที่มีความถี่และรุนแรงมากขึ้นจากการสะสมของก๊าซเรือนกระจกทั้งคลื่นความร้อนน้ำท่วมภัยแล้งและภัยพิบัติอื่นๆที่มีโอกาสเกิดสลับหมุนเวียนกันไปในแต่ละพื้นที่ทั่วโลก
1: แทนที่ว่าลักษณะของสภาพอากาศเนี่ยจะกระจุกตัวมันก็คือทำการอะไรกระจายตัวไปพอกระจายตัวก็เกิดค่าเอ็กซ์ตรีมมากขึ้นอันนี้คือเป็นเหตุผลง่ายๆว่าทำไมเนี่ยเรามีเหตุการณ์จำนวนเหตุการณ์หรือความถี่เหตุการณ์อากาศสุดขั้วเนี่ยมากขึ้นเพราะว่าไอ้น้ำมากขึ้นในบรรยากาศความร้อนในบรรยากาศมากขึ้นธรรมชาติเนี่ยก็พยายามที่จะจัดสรรให้มันเข้าสู่ภาวะสมดุลอีควิลิเบียมกลไกอันนึงก็คือว่ามีความแปรปรวนมากขึ้นพอมีความแปรปรวนมันก็จะแปรปรวนไปทางบวกมากขึ้นแปรปรวนไปทางลบมากขึ้นแทนที่ว่าจะกระจุกตัวแล้วก็จะพบมากขึ้นภัยแล้งแล้วก็ฝนตกหนัก
0: ขณะที่นานาประเทศทั่วโลกพยายามร่วมกันหาทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและกำหนดแนวทางรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศประเทศไทยเองแม้มีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียง 0.7 ของการปล่อยทั่วโลกแต่ก็พยายามแสดงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มกำลังเพราะวิกฤตสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งและคงไม่มีทางสำเร็จหากประเทศมหาอำนาจอย่างจีนสหรัฐอเมริกาอินเดียและรัสเซียซึ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลกไม่ลงมือลดการปล่อยอย่างจริงจังการขับเคลื่อนร่วมกันของกลุ่มประเทศเหล่านี้จึงไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่คือหัวใจสำคัญที่จะทำให้เป้าหมายกอบกู้โลกของประชาคมโลกเกิดขึ้นได้จริง
1: Climate Change Mitigation อาจจะไม่ได้เราจะไม่ได้มีบทบาทมากแต่เราแสดงสปิริตการมีส่วนร่วมเราจะต้องพึ่งพี่ใหญ่ที่ปล่อยเยอะๆก็คือจีนอเมริกาอินเดียถ้าจะไม่ผิดเนี่ยท็อป4ก็จะมีรัสเซียด้วยนักศึกษารายประเทศนะเราจะไม่ได้มีส่วนร่วมมากแต่เราก็มีสปิริตแล้วเราก็ไม่ให้ความสำคัญกับในเรื่องของการปรับตัวนะมันไม่มีทางเลือกอื่นจำเป็นจะต้องไปอย่างนั้นแล้วก็ในภาคพลังงานอย่างเงี้ยในเรื่องของ mitigation การมีส่วนร่วมก็ปรับมาเป็นพลังงานสะอาดมากขึ้นนะหรือมีวิธีการเนี่ยที่จะไปดักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้น
0: แม้ในอีก20ปีข้างหน้าวิทยาศาสตร์อาจไม่สามารถทำนายได้ว่าโลกใบนี้จะหมุนไปในทิศทางใดหรือสภาพอากาศสุดขั้วจะทวีความรุนแรงอีกกี่เท่าตัวแต่สิ่งที่ชัดเจนสุดในวันนี้คือความเสี่ยงได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิงการรู้เท่าทันความเสี่ยงล่วงหน้าคือโอกาสเดียวที่มนุษย์จะสามารถเตรียมพร้อมปรับตัวและลดความสูญเสียเพื่อให้อยู่รอดได้อย่างมั่นคงท่ามกลางโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล

พิรุณพรำฟ้าร่ำให้อาลัยยิ่งสรรพสิ่งรอบข้างดูหมางหม่นสดับข่าวร้าวรานสุดทานทนพระมิ่งขวัญดวงกมลชนประชาท้าเสด็จจากฟากฟ้านภาสวงเป็นดั่งดวงตะวันจันลงล่านิวัตสู่สวรรค์คันไลลาเป็นนางฟ้าเจิดจรัสรัฐวิมานด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต่างประเทศกันนะคะเริ่มที่ประธานาธิบดีเมียนมาให้สัมภาษณ์ถึงนางอองซานซูจีแต่ไม่ได้รับปากเรื่องการปล่อยตัวนายมินอองไลประธานาธิบดีของเมียนมาให้สัมภาษณ์กับสื่อตะวันตกเป็นครั้งแรกโดยเขากล่าวว่าได้ผ่อนปรนอย่างมากต่อนางอองซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนแต่ไม่ได้ให้คำมั่นว่าจะปล่อยตัวส่วนการพิจารณานิรโทษกรรมนายมินอองไลกล่าวว่าขึ้นอยู่กับนางซูจีพร้อมระบุว่าอาจมีการทบทวนใหม่หากมีเหตุผลเพียงพอที่จะพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งทางนี้นางซูจียังอยู่ระหว่างการชดใช้โทษจำคุกหลังถูกตัดสินความผิดจากหลายข้อหาซึ่งเธอปฏิเสธว่าเป็นข้อกล่าวหาที่มีแรงจูงใจทางการเมืองในการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวในมินอองไลยังกล่าวถึงการเลือกตั้งเมียนมาในปี2563ซึ่งพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางซูจีได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายเป็นสมัยที่2โดยเขาย้ำข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งและเรื่องการเลือกตั้งครั้งนั้นว่าเป็นหนึ่งในการเลือกตั้งที่น่าอับอายที่สุดในประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยอย่างไรก็ตามผู้สังเกตการทั้งในประเทศและต่างประเทศระบุว่าการเลือกตั้งโดยรวมเป็นไปอย่างเสรีและยุติธรรม
1: กรณีพิพาทระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกับสื่อมวลชนยังไม่จบนะคะล่าสุดทรัมป์ไม่อนุญาตให้สื่อใหญ่ต่างๆที่หมุนเวียนกันส่วนกลางหรือเพลสพูลติดตามไปทำข่าวของเขาในภารกิจการเดินทางไปยังรัฐเทนเนสซีเมื่อวานนี้โดยทรัมป์อนุญาตให้สื่อโทรทัศน์เล็กๆอย่างลินเดลทีวีซึ่งเป็นสื่อที่สนับสนุนเขาอย่างเหนียวแน่นร่วมเดินทางและติดตามเขาไปได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้นจากเดิมที่ลำดับสื่อที่จะต้องร่วมเดินทางติดตามไปด้วยนั้นเป็นลำดับของ CNNท่าทีเพิกเฉยสื่อใหญ่ของทรัมป์มีขึ้นหลังจากที่มีสถานีโทรทัศน์อย่างน้อย5แห่งได้ประกาศยืนเคียงข้าง CNN ด้วยการงดการทำข่าวในระบบข่าวส่วนกลางของทำเนียบขาวเป็นการชั่วคราวโดยเป็นการประท้วงที่ทรัมป์ได้สั่งแบนสื่อใหญ่3สำนักได้แก่ CNN, MS Now และ Politico ในการเข้าทำข่าวในทำเนียบขาวก่อนหน้านี้ก่อนที่ศาลสหรัฐจะสั่งให้ทำเนียบขาวคืนสิทธิ์การทำข่าวให้แก่สำนักข่าวทั้ง3แห่งอย่างไรก็ตามค่ะมีรายงานว่าไม่เพียงทรัมป์จะเพิกเฉยต่อการประท้วงของบรรดาสื่อใหญ่เท่านั้นเขายังเตรียมที่จะจัดการออกอากาศในช่องข่าวของตัวเองผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอีกด้วยซึ่งจะไม่ต้องพึ่งพาการทำข่าวของสำนักข่าวอื่นๆอีกต่อไปโดยทรัมป์บอกว่าการเสนอข่าวด้วยตนเองจะทำให้โลกได้รับรู้ความจริงจากปากของเขาโดยที่ไม่ต้องผ่านการบิดเบือนจากสื่อบางแขนงที่เขาได้กล่าวหาว่าเสนอแต่ข่าวเท็จและข่าวที่มุ่งทำลายภาพลักษณ์ของตัวเขา
0: OpenAI ยอมรับว่าระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Agent ของตนไม่ปลอดภัยในเวลานี้จึงได้แจ้งเตือนไปยังหน่วยงานและองค์กรต่างๆหลายสิบแห่งทั่วโลกให้ระวัง AI Agent เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการดำเนินงานอย่างไม่เหมาะสมโดยที่ผ่านมาพบว่า AI Agent ของตนพยายามเข้าถึงข้อมูลของรัฐบาลหน่วยงานภาครัฐมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆรวมถึงตลาดหลักทรัพย์หน่วยงานสำรวจสัมมโนประชากรสหรัฐและกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐด้วยซึ่งก็เป็นไปเพื่อค้นหาและรวบรวมข้อมูลในการนำมาประมวลผลสำหรับเป็นชุดข้อมูลแก่ผู้ใช้งานแต่วิธีการดำเนินการเป็นไปอย่างที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม OpenAI บอกว่าจะไม่เปิดเผยรายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับผลกระทบตามที่ได้รับการร้องขอเพื่อไม่ให้ภายนอกได้ล่วงรู้ถึงรายละเอียดของความเสียหายซึ่งจะก่อความกังวลเป็นวงกว้างแต่ก็มีออสเตรเลียที่ออกมาเปิดเผยว่า AI Agent ของ OpenAI ได้เข้าถึงข้อมูลภายในของ Medicare ซึ่งเป็นโครงการประกันสุขภาพที่ดำเนินการโดยรัฐบาลทางนี้ OpenAI เป็นเจ้าของ ChatGPT มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครซานฟรานซิสโกของสหรัฐบริหารโดยนายแซมอัสแมนที่เป็นทั้ง CEO และผู้ร่วมก่อตั้งและมี Microsoft เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดซึ่งทำให้ Microsoft สามารถนำ ChatGPT ไปใช้ในผลิตภัณฑ์ของตนเองได้ด้วย
1: ไปติดตามข่าวกีฬาเช้านี้กันกับคุณโก้คชพลค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านนะครับเมื่อวานนี้มีเหรียญทองประวัติศาสตร์ในเอเชียเกมแล้วนะครับเป็นเหรียญทอง

0: วิ่ง400เมตรชายคว้าได้เป็นครั้งแรกในการแข่งขันเอเชียนเกมครับ
1: เชิญค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับก่อนจะไปดูผลการแข่งขันเอเชียนเกมไปดูผลงานของคนนี้กันก่อนเลยครับเพชรโกศลกลีนสุดานะครับแชมป์โลกมวยสากลชาวไทยรักษาแชมป์ IBF ไว้ได้ด้วยการชนะ TKO ผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์ครับเป็นการแข่งขันมวยสากลอาชีพในศึกป้องกันแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์ฟลายเวท108ปอนด์ของสหพันธ์มวยนานาชาติหรือว่า IBF นะครับระหว่างเพชรโกศลกลีนสุดาครับเจ้าของแชมป์โลกชาวไทยพบกับมาร์ควิเซเลสผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์ที่เมืองชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นเกมคู่นี้ช่วงยกแรกทั้งคู่ก็ระวังตัวนะครับเพชรโกศลมีออกจังหวะซ้ายนำและขวาตามกระทั่งในยกที่2ครับเพชรโกศลกฤษดาปล่อยหมัดขวาเข้าที่วิเซเลสอย่างจังครับกรรมการลงไปนับ8ถึง2ครั้งและก็ไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยครับตามไปรัวหมัดใส่เป็นชุดจนกรรมการโคจิทานากะผู้ชี้ขาดบนเวทีตัดสินใจโบกมือยุติการชกครับชูมือให้เพชรโกศลนักชกจากศรีสะเกษเป็นผู้ชนะ TKO ในยกที่2ป้องกันแชมป์เข็มขัดแชมป์โลกไว้ได้นะครับเป็นครั้งที่2ได้สำเร็จหลังได้รับชัยชนะเพชรโกศลและก็ภูมิโกศลเศษครับเทรนเนอร์ชาวไทยก็ดีใจนะครับด้วยการโชว์ม้วนหน้าบนเวทีพร้อมกันเลยครับหลังจบการชกเพชรโกศลหรือว่าธนงศักดิ์สิมศรีนะครับแชมป์โลกมวยสากลคนที่50ของประเทศไทยและแชมป์โลกสถาบันหลักเพียงคนเดียวของไทยในปัจจุบันก็เปิดใจด้วยความรู้สึกขอบคุณทุกกำลังใจครับพร้อมย้ำความหมายของเข็มขัดแชมป์โลกเส้นนี้ว่าไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสำเร็จส่วนตัวแต่เป็นความภาคภูมิใจที่อยากส่งต่อให้คนไทยทุกคนนะครับดีใจมากครับที่สามารถรักษาแชมป์ไว้ได้ซึ่งเข็มขัดเส้นนี้มีความหมายมากอยากจะฝึกซ้อมมุ่งมั่นจนประสบความสำเร็จครับไปดูเหรียญทองประวัติศาสตร์ในเอเชียนเกมนะครับเป็นเหรียญทองที่8ของทัพนักกีฬาไทยจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันนะครับคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายในศึกเอเชียนเกมครับไปชมการแข่งขันวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศครับจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันลมกรดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวัย23ปีครับเร่งความเร็วในช่วงท้ายนะครับไล่แซงคู่แข่งและก็ทะยานพุ่งเข้าเส้นชัยด้วยสถิติ 44.90 วินาทีครับดีที่สุดของตนเองและคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายเอเชียนเกม2026กลายเป็นนักกีฬากรีธาไทยคนแรกครับที่คว้าเหรียญทองประเภทนี้นะครับในเอเชียนเกมได้สำเร็จและจากชัยชนะครั้งนี้ถือเป็นเหรียญทองที่2ของทัพกรีธาไทยนะครับก่อนหน้านี้เป็นบิวภูริพลบุญสอนครับคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรและในเย็นวันนี้ครับบิวภูริพลบุญสอนจะลงแข่งวิ่ง200เมตรรอบชิงชนะเลิศเริ่มในเวลา 17:35 นาทีก่อนหน้านี้ในรอบคัดเลือกก็ทำเวลาเป็นสถิติเอเชียนเกมมาแล้วด้วยนะครับส่วนเหรียญเงินวิ่ง400เมตรเป็นของสุไลมานอับดุลลามานนะครับจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สถิติ 44.99 วินาทีนะครับเหรียญทองแดงเป็นยูกิโจเซฟนากาจิมะจากญี่ปุ่นครับ 45.22 วินาทีสำหรับกีฬาซีเกมเมื่อปลายปีที่ผ่านมาจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันก็คว้าแชมป์วิ่ง400เมตรชายด้วยสถิติ 45.13 วินาทีนะครับเป็นสถิติของซีเกมด้วยครับตอนที่ยกน้ำหนักเลยนะครับวีรพลวิชุมาคว้าเหรียญเงินยกน้ำหนักรุ่น70กิโลกรัมชายเอเชียนเกมครับกีฬายกน้ำหนักที่นากุย่าซิตี้เทรดแอนด์อินดัสทรีในเมืองนากุย่าประเทศญี่ปุ่นในรุ่น75กิโลกรัมชายกลุ่ม A ครับไทยได้ลุ้นเหรียญรางวัลจากเวฟนะครับวีรพลวิชุมาดีกรีเหรียญเงินโอลิมปิก2024ในรุ่น73กิโลกรัมโดยในท่าสแนชยกรวด3ครั้งผ่านทั้งหมดครับ155กิโลกรัม158กิโลกรัมและสถิติดีที่สุด160กิโลกรัมตามลำดับซึ่งจบสถิติเท่ากับอับดุลลาลามัดเออร์วินจากอินโดนีเซียขณะที่ลีชองซองจากเกาหลีเหนือสถิติสูงสุดในท่านี้162กิโลกรัมนะครับไปต่อที่ท่าคลีนแอนด์เจิร์กวีรพลครับเรียกเหล็กครั้งแรกที่200กิโลกรัมแต่ยกไม่ผ่านครับครั้งที่2กลับมาแก้ตัวสำเร็จและก็ครั้งที่3เรียกที่205กิโลกรัมยกผ่านได้อีกครั้งครับ แต่ไม่เพียงพอจะคว้าเหรียญทองนะครับเนื่องจากอินโดนีเซียขึ้นมายกครั้งที่2ผ่านที่206กิโลกรัมแซงคว้าเหรียญทองไปครองและไม่ขอยกในครั้งที่3ครับสถิติน้ำหนักรวม366กิโลกรัมทำลายสถิติโลกด้วยครับโดยวิรพลรับเหรียญเงินนะครับน้ำหนักรวม365กิโลกรัมสรุปท่าสแนท160กิโลกรัมครับเคลียร์เจิร์ก205กิโลกรัมส่วนลีชองซองจากเกาหลีเหนือได้เหรียญทองแดงนะครับ357กิโลกรัมซึ่งในเคลียร์เจิร์กยกไป195กิโลกรัมครับในการชิงชัยครั้งที่แล้วเมื่อปี2022ที่หางโจวประเทศจีนวิรพลพิชุมาได้เหรียญเงินในรุ่นนี้เช่นเดียวกันนะครับสรุปผลงานจอมพลังไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้แล้ว2เหรียญเงินและก็2เหรียญทองแดงครับธนารักษ์วงกิติคุณนะครับคว้าเหรียญทองแดงให้กับไทยจากกีฬา e-sport game ในเกมปุโยปุโยแชมเปี้ยนครับ e-sport ในกีฬา Asian Games ครั้งที่20ครับในเกมปุโยปุโยแชมเปี้ยนปรากฏว่าธนารักษ์แพ้ไป1-10ครับก็คว้าเหรียญทองแดงมาครองซึ่งผลงานของธนารักษ์วงกิติคุณในรอบแรกกลุ่ม B ชนะ3นัดแพ้1นัดได้รองแชมป์กลุ่มนัดแรกแพ้ไต้หวัน0-3ครับและมาชนะสิงคโปร์3-0ชนะมองโกเลีย3-2แล้วก็ชนะอินเดีย3-2และในรอบ8คนสุดท้ายชนะฟิลิปปินส์มา5-2นะครับและรอบรองชนะเลิศแพ้ให้กับเจ้าภาพญี่ปุ่นครับ1-10ก็นับเป็นเหรียญรางวัลเหรียญที่2ของทีม e-sport ไทยใน Asian Games ครับก่อนหน้านี้ไทยได้เหรียญเงินจากเกมต่อสู้นารากะเรดพอยต์นะครับส่วนคุริฮาระยุกิได้แชมป์กลายเป็นนักกีฬาที่อายุน้อยที่สุดครับที่คว้าเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมส์ด้วยวัยเพียง11ปีกับ3เดือนครับไปดูสรุปเหรียญทองเอเชียนเกมส์ล่าสุดขณะนี้นะครับจีนนำโด่งเลยครับ107เหรียญทอง41เหรียญเงินกับ28เหรียญทองแดงตามไปด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่น31เหรียญทอง49เหรียญเงินกับ49เหรียญทองแดงเกาหลีใต้ตามมาห่างๆครับ16เหรียญทอง21เหรียญเงิน36เหรียญทองแดงส่วนอุซเบกิสถานคาซัคสถานและไทยนะครับมี8เหรียญทองเท่ากันนะครับโดยไทยตอนนี้อยู่อันดับที่6มี8เหรียญทอง7เหรียญเงินกับ9เหรียญทองแดงครับไปดูความเคลื่อนไหวของแบดมินตันกันบ้างครับวิวกุลวุฒิวิทิสารและก็เมรัชนกอินทนนท์2นักแบดมินตันไทยทั้งชายและหญิงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายในเอเชียนเกมแข่งขันวันนี้ครับแบดมินตันเอเชียนเกม2026สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมในจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นในประเภทชายเดี่ยวรอบที่3หรือว่ารอบ16คนสุดท้ายวิวกุลวุฒิวิทิสารครับมือ2ของโลกมือ2ของรายการพบกับเหงียนไฮเดงจากเวียดนามมือ79ของโลกซึ่งในเกมนี้ปรากฏว่ากุลวุฒิครับวัย25ปีชนะเหงียนไฮเดงวัย26ปีไป2-0เกมสกอร์21-16และ21-14ใช้เวลาแข่งขันไป56นาทีนะครับเข้ารอบ8คนสุดท้ายครับในวันนี้จะแข่งขันเวลาประมาณ 11:00 นเจอกับอากุสอึ้งการหลงนะครับวัย32ปีจากฮ่องกงมือ30ของโลกก่อนหน้านี้ไม่กี่วันวิวกุลวุฒิเพิ่งจะพาทีมแบดมินตันชายไทยคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีด้วยนะครับไปดูในประเภทหญิงเดี่ยวรอบที่3ในรอบ16คนเช่นเดียวกันครับเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของรายการและเป็นมือ5ของโลกจากไทยเจอกับเจียมินโยจากสิงคโปร์มืออันดับ45ของโลกนะครับเจอกันมาก่อนหน้านี้4ครั้งเมชนะ3และก็แพ้1นะครับปรากฏว่าแมตช์นี้เมรัชนกอินทนนท์วัย31ปีครับชนะเจียมินโยวัย27ปีไป2-0เกมสกอร์21-12 21-16ใช้เวลา40นาทีครับเข้ารอบ8คนสุดท้ายซึ่งจะแข่งขันในช่วงเช้าวันนี้นะครับ 9:45 นาทีพบกับอันเซยองครับมืออันดับ1ของรายการและมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ก็ลุ้นตามให้กำลังใจ2นักแบดมินตันไทยทั้งชายและหญิงด้วยครับ2นักกีฬาสเก็ตบอร์ดทีมชาติไทยนะครับชัยและก็ฟิลัสผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศสเก็ตบอร์ดสตรีทชายเอเชียนเกมครับกีฬาเอ็กซ์ตรีมกันบ้างครับที่ IG Sky Expo Hall นะครับในประเภทสเก็ตบอร์ดสตรีทชายในรอบคัดเลือกนักกีฬาไทยเข้าร่วม2คนในรายการนี้ครับฟิลัสหรือว่าคิรินเพชรคีรีวัย12ปีครับนักสเก็ตบอร์ดทีมชาติไทยโชว์ลีลาทำ คะแนนรวม103.2

0: 21คะแนนจบอันดับที่8ครับก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ8คนสุดท้ายได้นะครับส่วนชัยครับหรือธวัชชัยเสี่ยงอึ่งทีมชาติไทยอีกคนครับทำคะแนนอยู่ที่ 109.01 คะแนนจบอันดับที่7ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ8คนสุดท้ายเช่นเดียวกันซึ่งรอบชิงชนะเลิศแข่งขันวันนี้นะครับช่วงประมาณ 12:00 นอันดับที่1ของรอบคัดเลือกเป็นเทโอซาสากิจากญี่ปุ่นครับ 159.13 คะแนนและอันดับที่2เป็นกินวูโอโนเดล่าจากญี่ปุ่นเช่นเดียวกันครับสกอร์อยู่ที่ 158.44 คะแนนส่วนการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีมประเภทสเก็ตบอร์ดสตรีทหญิงในรอบคัดเลือก ST ครับวรีระยาสุขเกษมนักกีฬาสเก็ตบอร์ดทีมชาติไทยทำคะแนนอยู่ที่ 110.07 คะแนนนะครับจบอันดับที่7ก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันก่อนนะครับในช่วงเวลา 9:00 นของวันนี้ครับโดยการแข่งขันกีฬาประเภทสเก็ตบอร์ดสตรีทนะครับจะแบ่งเป็น2ช่วงใหญ่ๆช่วงแรกจะให้เวลานักกีฬาคนละ45วินาทีครับจำนวน2ครั้งให้เล่นสเก็ตบอร์ดในสนามท่าใดก็ได้นะครับและอีกช่วงเรียกว่าช่วงทริคครับนักกีฬาแต่ละคนจะต้องผลัดกันออกมาโชว์ท่าเล่นกับสเก็ตบอร์ดคนละ3ครั้งใครที่เล่นท่ายากทำได้สมบูรณ์แบบมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้คะแนนมากขึ้นเท่านั้นครับส่วนการแข่งขันเอ็กซ์ตรีมประเภท BMX Freestyle Park นะครับเต๋าสายทานเพชรนุ่มและก็ตามรุ่งเรืองพามีครับนักกีฬา BMX Freestyle ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้ง2คนก็จะแข่งขันวันนี้เช่นเดียวกันครับเริ่มตั้งแต่เวลา 9:15 นาทีเป็นต้นไปครับมาดูอีกหนึ่งเหรียญประวัติศาสตร์นะครับทิพย์และหญิงครับเทเบิลเทนนิสหญิงคู่ของไทยสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบรองชนะเลิศเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกในรอบ68ปีพร้อมตุนเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยครับไปชมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสที่สกายฮอลล์โตโยต้านะครับประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศหญิงสุทธาสินีสเวตบุตรครับและก็ทิพย์อรวรรณภารนังจากไทยครับโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับพลิกชนะคู่มือ5ของโลกครับชินยูบินกับจูชอนฮุยกับจากเกาหลีใต้ไปสนุกเลยครับ3-2เกม11-8 9-11 7-11 11-4 และ12-10ครับผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเทเบิลเทนนิสประเภทหญิงคู่รายการเอเชียนเกมส์ได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มมีการแข่งขันที่โตเกียวเมื่อ68ปีที่แล้วครับพร้อมกับการันตีเหรียญทองเป็นอย่างน้อยแน่นอนแล้วนะครับนับเป็นเหรียญประเภทหญิงคู่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ปิงปองไทยก่อนหน้านี้เคยได้เหรียญทองแดงในประเภททีมหญิงมาครับเมื่อเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่ประเทศจีนโดยในรอบรองชนะเลิศหญิงสุทธาสิริสเวตบุตรและก็ทิพย์อรวรรณภารนังจะเจอกับหวังมานจูนะครับแล้วก็ไคมานจากจีนแข่งขันในวันพรุ่งนี้วันจันทร์ครับวันที่28กันยายน 10:45 นาทีเอาใจช่วยทั้งคู่กันด้วยครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยแพ้จีนไป0-3นะครับตกรอบก่อนรองชนะเลิศกีฬาเอเชียนเกม2026ครับฟุตบอลชายในเอเชียนเกมรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับที่โตโยต้าสเตเดียมไทยชุดขาวเจอกับจีนครับช่วงแรกไทยและจีนก็พยายามครองเกมหาจังหวะเข้าทำประตูนะครับแต่ไม่มีใครสร้างโอกาสทำประตูได้และกระทั่งครึ่งแรกนาทีที่45+2จีนมาได้ประตูขึ้นนำจนได้ครับ1-0จากฟรีคิกอูซีเปิดเข้ากรอบเขตโทษมาถึงเปิงเซียวนะครับได้หม่งไปติดเซฟแล้วก็บอลมาโดนทางด้านของอรรถพลแสงทองเข้าประตูตัวเองไปครับจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้เข้าสู่ครึ่งหลังผ่านไป2นาทีเท่านั้นครับจีนหนีห่างเป็น2-0นะครับฮูเหเต่านะครับได้ยิงแถว2ด้วยขวาเข้าไปครับและนาทีที่63ก็บวกสกอร์เพิ่มเป็น3-0จากการยิงประตูของจางยูนหนิงครับจบเกมไทยแพ้จีนไป0-3ตกรอบเอเชียนเกมส่วนจีนเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับเกาหลีใต้ส่วนอีกคู่เจ้าภาพญี่ปุ่นครับจะเจอกับอูซเบกิสถานนะครับซึ่งฟุตบอลชายทีมชาติไทยก็จะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิในวันที่27กันยายนเวลา 21:30 นาทีโดยประมาณครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมแล้วนะครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเช้าวันนี้ครับ
1: ขอบคุณค่ะ ส่งท้ายข่าวเช้าวันนี้นะคะด้วยภาพการเชิดมังกรไฟโบราณที่ฮ่องกงซึ่งก็ทำจากธูปไฟนับพันดอกโดยเป็นกิจกรรมประเพณีนะคะที่มีขึ้นในหมู่บ้านฟอกฟูลัมซึ่งเป็นหมู่บ้านโบราณบนเกาะฮ่องกงและจัดขึ้นทุกปีเมื่อถึงเทศกาลไหว้พระจันทร์ค่ะ
2: นี่คือทั้งหมดข่าวเช้าสุดสัปดาห์ในวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามค่ะเรา3คนและทีมข่าวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ุณค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.กับชุดรายการรักไทยและผมกัญจัญญาวุฒิวันที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประตูแห่งการเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับคุณผู้ชมสงสัยเหมือนผมไหมครับว่าสุนัขหรือที่เราเรียกกันว่าน้องหมาเนี่ยเข้ามามีบทบาทกับวิถีชีวิตและสังคมไทยได้อย่างไรและวันนี้รายการรักไทยจะเสนอในตอนสุนัขผู้พิทักษ์จิตวิญญาณแห่งมิตรภาพและการดูแลจะเป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงเก็บมาเล่าครับ
1: สุนัขเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งวิวัฒนาการมาจากหมาป่านักล่าในฝูงป่าที่มนุษย์นำมาใช้งานในการช่วยล่าเนื้อเป็นอาหารจากหลักฐานในพิพิธภัณฑ์ Natural History Museum ในสวีเดนโดยเลิฟดาเลนศาสตราจารย์ด้านพันธุศาสตร์วิวัฒนาการประจำพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งสวีเดนผู้ขุดค้นพบชิ้นส่วนของกระดูกหมาป่าในไซบีเรียพื้นที่ส่วนหนึ่งของรัสเซียเขากล่าวว่าชิ้นกระดูกนี้แสดงให้เห็นว่าหมาป่ามีประวัติศาสตร์ทางพันธุศาสตร์และ DNA โบราณในภูมิภาคคาบสมุทรไตมีซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของไซบีเรียประเทศรัสเซียชี้เห็นว่าสุนัขกลายเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านเมื่อราว 30,000 กว่าปีที่แล้วและต่อมาจากสุนัขเป็นสัตว์ป่าล่าเนื้อเป็นอาหารไปอยู่ร่วมกับคนในยุคสังคมเกษตรกรรม
2: หรือที่เราเรียกว่าหมานะจริงๆคนไทยสำเนียงการเรียกคำว่าหมานี่ก็เป็นไม่ใช่สำเนียงคนไทยละเป็นคนจีนแต้จิ๋วจะเรียกคำว่าหมาคำว่าสุนัขเป็นคำสุภาพผู้ที่มีแร็ปงามก็เป็น

0: ในยุคที่เราต้องใช้ภาษาที่สุภาพนะครับสุกรสุนัขนะสุบรรณเนี่ยที่ใช้ศัพท์ที่เป็นภาษาสุภาพภาษาราชาศัพท์บ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นสุนัขหรือหมาก็ตามแต่เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยเราเจอแหล่งโบราณคดีหลายๆแหล่งเนี่ยเจอการฝังสัตว์เลี้ยงของตัวเขาไปด้วยมันสะท้อนให้เห็นถึงว่าเป็นเพื่อนรักของมนุษย์แหละอยู่กับมนุษย์อยู่กับคนเรามาโดยตลอดเลยแม้ทั้งในยุคปัจจุบันก็ยังมีค่านิยมในการเลี้ยงสุนัขมากขึ้นกว่าถ้าจะนับสัก 40-50 ปีที่ผ่านมามันเพิ่มขึ้นตลอดเวลาปัจจุบันก็ยังมีอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นที่เข้ามาเป็นที่นิยมมากขึ้นจะเห็นว่าคนกับสัตว์มีความผูกพันกันนะเมื่อเราพูดถึงสุนัขนี่ก็เป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับมนุษย์มาโดยช้านานแม้กระทั่งตำนานต่างๆของชีวิตมนุษย์เนี่ยมีตำนานที่เกี่ยวข้องกับสุนัขเยอะแยะไปหมดเลยนะ
1: ความรักและความผูกพันนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในวิถีชาวบ้านเท่านั้นแม้ในพระราชสำนักไทยก็มีเรื่องราวความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับสุนัขทรงเลี้ยงที่ตราตรึงใจคนไทยมาโดยตลอดอย่างเช่นเรื่องราวของย่าเหลสุนัขทรงเลี้ยงในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6หรือคุณทองแดงสุนัขทรงเลี้ยงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนหรืออยู่ในบริบทใดสุนัขก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีและเพื่อนแท้ของมนุษย์เสมอ
0: สุนัข กับคนเนี่ยเรารู้ว่าเกิดมาตั้งแต่ก่อนยุคประวัติศาสตร์และมีเอกสารเยอะแต่สำหรับกรณีคนชนชั้นสูงหรือพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงอุปถัมภ์จนเป็นสุนัขทรงเลี้ยงเนี่ยเริ่มมีเมื่อไหร่เราก็เห็นว่าอ๋อถ้าคนคือการที่เริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่5พระพุทธเจ้าหลวงนะครับอะไรเกิดขึ้นในสมัยนั้นก็คือในสมัยที่พระพุทธเจ้าหลวงเนี่ยเสด็จประพาสยุโรปพอเสด็จประพาสยุโรปก็จะเห็นว่าวัฒนธรรมในการอุปถัมภ์เลี้ยงดูสุนัขเนี่ยในต่างในประเทศต่างๆในยุโรปเนี่ยมีมาช้านานแล้วก็จะกลายเป็นแบบที่รัชกาลที่5เนี่ยนำมาเป็นสุนัขทรงเลี้ยงด้วยเป็นอุปถัมภ์เป็นสุนัขทรงเลี้ยงในสมัยตั้งแต่รัชกาลที่5เป็นต้นมาอย่างเช่นกรณีของชื่ออีเบสเนี่ยเป็นพระนามเป็นนามของสุนัขทรงเลี้ยงในสมัยรัชกาลที่5ก็จะบอกไว้ด้วยนะถึงพันไดนะพันเชอรีนะพวกนี้เขาจะมีแต่ตัวเขาจะใหญ่และรัชกาลที่5ก็เห็นว่าเขาจะมีนิสัยที่ชอบคือน้ำหนักเขาเยอะเวลาที่เขาจะแสดงความรักในเจ้าของเขาเนี่ยมันก็จะหนักด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าต่างๆที่อยู่ในสมัยรัชกาลที่5แต่ก็อย่างที่เราพูดถึงแล้วล่วงมาถึงรัชกาลที่6รัชกาลที่6เป็นพระองค์ทรงศึกษาต่อต่างประเทศและพระองค์ก็นำวัฒนธรรมสิ่งนี้เข้ามาด้วยแล้วก็จะสืบเนื่องมาจนกระทั่งเป็นมีสุนัขทรงเลี้ยงหรือทรงอุปถัมภ์เนี่ยถ้าที่อ่านดูในเราที่ทรงโปรดนี่ก็มีและที่ตามมาที่หลังก็ยังมีอย่างเช่นในสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนี่ยพระองค์รับแบบแผนกับค่านิยมในแบบตะวันตกเข้ามาเลยนะแม้กระทั่งการที่สุนัขทรงเลี้ยงและทรงโปรดก็คือทุกคนรู้จักเลยคือย่าเหลย่าเหลเนี่ยเป็นชื่อสุนัขที่พระองค์ทรงโปรดแล้วก็พระองค์มีประวัติความเป็นมาน่าสนใจมากเพราะพระองค์เสด็จประพาสมณฑลนครชัยศรีและไปตรวจราชการและได้พบกับไปตรวจราชการแม้กระทั่งงานทันทสถานพระองค์ก็ไปตรวจจนกระทั่งไปเจอสุนัขตัวหนึ่งขณะที่ตรวจงานเนี่ยเจอสุนัขแม่ลูกแม่มีลูก2ตัวกินนมอยู่แล้วก็พระองค์ทรงดีดนิ้วเรียกทรงดีดพระหัตถ์แล้วก็เรียกสุนัขก็เข้ามาหาพระองค์ก็มีจิตปฏิภาณมีความรู้สึกว่าตรงนี้โปรดทรงโปรดเมื่อเสด็จกลับมาพระองค์ก็ขอฝ่ายธรรมรงค์ก็ฝ่ายที่ดูแลในเรื่องของทันทสถานก็ถวายน้อมก้าวมาถวายเพราะเป็นสุนัขที่ยังไม่ได้หย่านมก็ถวายมาทั้ง3เลยถวายมาทั้ง3ตนพระองค์เนี่ยโปรดตัวนึงที่มีสีขาวขนปุกปุยหูตกนะครับแล้วก็ที่หูนี่มีแต้มดำแล้วก็หลังก็เหมือนคล้ายๆหลังอ่านสีดำด้วยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเด่นของเขาเลยเนื่องจากว่ายังไม่ได้หย่านมเพราะนั้นจึงรับมาอุปถัมภ์ทั้งหมดเลยทั้ง3ทั้งแม่ลูก2ตัวตัวหนึ่งก็คือย่าเหลย่าเหลเนี่ยเป็นที่ทรงโปรดมากพูดง่ายๆว่าพระองค์ทรงอุปถัมภ์ตั้งแต่ปี2448 ถึง2456อ่ะเพื่อปีสุดท้ายของเขาเนี่ยแล้วก็ย่าเหลเนี่ยก็จะทรงโปรดมากแล้วก็เอาใจแล้วก็ตามเสด็จเสมอเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือจะเป็นสุนัขทรงเลี้ยงที่โปรดจนกระทั่งวันหนึ่งท่านมาถูกลอบยิงเสียชีวิตตอนปลายตอนช่วงปลายช่วงปี2458นะก็คือในรัชกาลของพระองค์นั่นแหละที่จังหวัดนครปฐมเนี่ยก็มีวัดแล้วก็ตำหนักย่าเหลด้วยและยังรวมถึงเรือรบพระร่วงด้วยก็ได้เงินส่วนที่เป็นเงินเดือนของย่าเหลเนี่ยเข้ามาใช้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เห็นว่าพระองค์ผูกพันกับย่าเหลเนี่ยสูงมากเลยและนอกจากย่าเหลแล้วหลังจากนั้นก็ยังมีสุนัขทรงเลี้ยงอีก2ตัวชื่อมาการ์เร็ตกับนันทาเนี่ยก็จะเป็นที่น่าสนุกนะครับพอเราที่อ่านเนี่ยปรากฏว่าชีวิตของคนในวังในยุคสมัยนั้นน่ะขนาดที่ว่าพระองค์ตั้งเครื่องเสวยเนี่ยจะมีน้ำมาให้สำหรับสุนัขของที่พระองค์ทรงเลี้ยงนะครับและในจานน้ำจะเป็นชามอย่างดีแล้วก็ใส่น้ำสะอาดแล้วก็ใส่น้ำแข็งทุบเป็นก้อนใส่ลงไปด้วยแต่ว่าการที่สุนัขทรงเลี้ยงมาสืบเนื่องมาจนยุคในยุคของรัชกาลที่9ก็เป็นสุนัขทรงเลี้ยงนะครับก็ยังมีแล้วก็จนกระทั่งถึงรัชกาลปัจจุบันก็มีสุนัขทรงเลี้ยงจำนวนมากนะครับเช่นครอบครัวของคุณทองแดงอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นที่มาของชื่อคำว่าสุวรรณชาติเนี่ยก็คือชื่อของคุณทองแดงคุณทองแดงนี่ก็จะเป็นสุนัขทรงเลี้ยงของในหลวงรัชกาลที่ผ่านมาครอบครัวของคุณทองแดงนี่สืบทอดมาสกุลทองเลยครับชื่อทองหลายทองเลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมในการเลี้ยงสุนัขไม่ว่าจะเป็นชนชั้นชาวบ้านหรือแม้กระทั่งชนชั้นสูงสถาบันกษัตริย์ก็ให้ความสำคัญกับสุนัขทรงเลี้ยงเช่นเดียวกับชาวบ้านด้วยที่เราเล่ากันมาเนี่ยเราจะได้เห็นเลยว่าวันเวลาเปลี่ยนไปค่านิยมสังคมก็เปลี่ยนไปการใช้ชีวิตถึงแม้ว่าสุนัขจะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมมนุษย์ใกล้ที่สุดมากกว่าสัตว์อื่นๆแล้วก็ตามแต่ว่าสังคมมนุษย์กับการเปลี่ยนผ่านของประวัติศาสตร์เป็นพันๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าค่านิยมก็เปลี่ยนวิธีการเลี้ยงก็เปลี่ยนหน้าที่ก็เปลี่ยนสังคมก็เปลี่ยนแต่เราก็จำเป็นต้องทำความเข้าใจต่อสังคมในมุมของสุนัขที่เรามีความสัมพันธ์กับมนุษย์นะครับไม่สามารถจะแยกขาดได้เลยไม่ว่าจะเป็นสังคมไหนก็จะเห็นได้เลยว่าจะต้องมีความสัมพันธ์กับสุนัขมีความสัมพันธ์ต่อการเลี้ยงสุนัขหรือความสัมพันธ์กับสุนัขที่เอามาทำหน้าที่นะครับแม้ทั้งสังคมอื่นๆมากมายที่เราจะถ้ามีโอกาสคงได้มีโอกาสคุยกันขอบคุณครับ
2: จากสัตว์เลี้ยงแสนรักครับกับการก้าวมาสู่บทบาทของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่มีส่วนช่วยในการดูแลสวัสดิภาพของประชาชนครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปที่กองกำกับการสุนัขตำรวจครับเราจะไปเรียนรู้เรื่องราวของสุนัขตำรวจหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อสุนัขเคนายจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงสืบสานต่อยอดครับ

0: สำหรับกองกับการสุนัขตำรวจนะครับเราก็มีการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่4มีนาคมนะครับพ.ศ. 2497นะครับโดยท่านพลเอกเผ่าศรียนนท์นะครับท่านได้มีการเดินทางไปนะครับที่ประเทศในแถบยุโรปนะครับก็ไปดูแล้วว่าทางยุโรปเนี่ยประเทศที่เจริญแล้วนะครับเขาก็มีการนำสุนัขนะครับมาใช้งานนะครับช่วยรายการตำรวจเรานะครับท่านก็มีดำรินะครับให้ก่อตั้งขึ้นมานะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราก็สังกัดอยู่ที่กองกับกองคับการสายตรวจประการพิเศษนะครับส่วนคำว่านะครับเคนายนะครับหรือคานายนะครับตรงนี้นะครับมันเป็นภาษาลาตินนะครับมาจากคำว่าคานิสนะครับซึ่งแปลว่าสุนัขนะครับหรือว่าสัตว์มีเขี้ยวเล็บนะครับทีนี้เมื่อเรามาใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเราก็มีการพ้องเสียงขึ้นมานะครับจากคำว่าcanis นะครับก็มาเป็นภาษาอังกฤษก็เป็น k9 k ก็คือตัว k c a k นะครับ9ก็คือ9นั่นเองก็เลยมีการใช้นะครับในวงการของการฝึกสุนัขทหารฝึกสุนัขตำรวจถ้าเป็นของทหารก็เป็น army k9 อย่างเงี้ยครับ
1: กับกองกับสุนัขตำรวจนะครับภารกิจหลักๆ ก็คือเป็นกรณีนำสุนัขนะครับที่เราได้รับการฝึกฝนมาแล้วออกไปใช้งานโดยภารกิจหลักก็คือเป็นกรณีการถวายความปลอดภัยซึ่งเป็นกำหนดไว้ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่แล้วว่าในการถวายความปลอดภัยเนี่ยเป็นภารกิจหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยนะครับอีกอย่างนึงก็คือเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับของบ้านเมืองหรือประชาชนนะครับให้เกิดความผาสุกนะครับสุนัขตำรวจของเราเนี่ยก็คือเราจะคัดสุนัขที่มีความสามารถนะครับจากการฝึกฝนนะครับพวกเราอาจจะเห็นในการปฏิบัติหน้าที่ของกองกับสุนัขตำรวจที่เห็นสุนัขไปตรวจตามพื้นที่ต่างๆตามรถไฟฟ้า MRT BTS นะครับก็จะมองเห็นเหมือนเป็นกรณีเหมือนเป็นปลายภูเขาน้ำแข็งแต่จริงๆแล้วนะครับการที่จะได้สุนัขไปทำงานแบบนั้น1ตัวก็จะเกิดจากกรณีการฝึกฝนนะครับทำซ้ำๆอยู่นะครับสุนัขในการคัดเลือกสุนัขมาในแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์เราก็ต้องเอาภารกิจเป็นตัวตั้งว่าเขาต้องการที่อยากจะให้สุนัขเขาทำงานให้กับเรายังไงอย่างกรณีสุนัขตรวจหาวัตถุระเบิดนะครับเราก็ต้องคัดเลือกสุนัขที่มีความสามารถในกรณีโพรงจมูกใหญ่นะครับมีความแม่นยำอย่างกรณีสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์นะครับแล้วก็อย่างกรณีถ้าสมมติว่าเป็นกรณีสุนัขที่ใช้ในการอารักขาหรือการป้องกันเราก็จะใช้สุนัขที่มีความปราดเปรียวว่องไวทนอดทนนะครับอย่างกรณีเป็นเยี่ยนมารินอยหรือว่าเยอรมันเชฟเพิร์ดนะครับแล้วก็ภารกิจในกรณีการรักษาความปลอดภัยของเราก็จะเป็นกรณีแบบว่าตามภารกิจที่ถูกร้องขอเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นสน.ท้องที่ต่างๆทั้งหมด88สน.ในเขตของกทม.และก็จังหวัดต่างๆตามปริมณฑลในการจัดสุนัขออกไปเราก็จัดดูตามความสามารถของสุนัขและก็ภารกิจที่รับร้องขอหากเป็นกรณีการร้องขอเกี่ยวกับสุนัขที่ต้องการใช้ในกรณียาเสพติดอย่างกรณีสนามบินสุวรรณภูมิที่เรานำสุนัขยาเสพติดไปใช้เนี่ยก็จะคัดสุนัขยาเสพติดที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเนื่องจากว่าสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยมันเป็นพื้นที่คนพลุกพล่านสุนัขก็ต้องมีความที่เป็นเฟรนลี่อยู่กับคนได้แต่เวลาสุนัขเราทำงานนะครับเราก็ต้องปล่อยให้เขาทำงานนะครับถ้าสมมติว่าพี่น้องประชาชนนะครับที่เห็นสุนัขเราทำงานอยากจะเล่นหรืออยากจะถ่ายรูปกับสุนัขสามารถทำได้แต่ต้องขอให้เขาทำงานได้เสร็จก่อนนะครับฉะนั้นแล้วในการคัดเลือกสุนัขที่เอามาใช้งานจะต้องดูตามภารกิจนะครับ
2: และตอนนี้นะครับผมได้มีโอกาสนะครับมาพูดคุยกับดาบตำรวจอภิชัยครับหรือดาบนี้ครับที่ดูแลสุนัขเคนายที่ชื่อว่าน้องไอวี่เนี่ยมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยเรามาดูซิครับว่าเขามีความรักและความผูกพันการดูแลกันเป็นอย่างไรบ้างสวัสดีครับ
3: ครับ
2: อย่างเริ่มต้นนี่ดาบนิกได้เข้ามาดูแลไอวี่ได้ยังไงอะครับ
3: ก็ผมก็ได้ยกย้ายเข้ามาที่ประจำที่หน่วยนะครับก็ได้เริ่มฝึกเขาเลย
2: โอ้แล้วก็คือฝึกตั้งแต่เขาเป็นลูกสุนัข
3: ใช่ครับก็ไม่ถึงขวบครับได้ดูแลเขาเลย
2: แล้วเราต้องแต่ละวันนี้เราดูแลเขายังไงบ้างคร
3: ับ ก็พาเดินเล่นกินข้าวอาบน้ำแล้วก็ฝึก
2: อันนี้คือเหมือนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครูเลย
3: ใช่ครับ
2: ในคนเดียวกัน
3: คนเดียวกันเลย
4: โอ้ดีจังเลยคร
2: ับ แล้วเราต้องฝึกเขานานแค่ไหนครับกว่าเขาจะออกไปปฏิบัติงานได้เหมือนสุนัขตัวอื่น
3: ก็ฝึกเนี่ยประมาณ1ปีครับถึงจะเริ่มออกสนามจริง
2: ครับผมแล้วแต่ละวันนี้ทําอะไรบ้าง
3: ก็เช้ามาก็พาไปขับถ่ายนะครับแล้วก็อาจจะเริ่มพาเดินเล่นเสร็จแล้วเนี่ยให้เขาพักเหนื่อยเสร็จแล้วก็อาจจะเริ่มฝึกไปฝึกหัดประจําวัน
2: แล้วไปปฏิบัติหน้าที่จริงนี่ได้ทําเหมือนกันมั้ยครับ
3: ได้ทําครับตอนนี้ก็มีไปตรวจที่สุวรรณภูมิอยู
2: ่โอ้คนต้องเข้ามาเล่นน่าดูเลย
3: ใช่ครับก็รับแขกมาก
2: แล้วเรื่องอุบัติเหตุอะไรนี่เขาต้องเจอมีบ้างมั้ยครับ
3: ก็มีบ้างครับระหว่างฝึกก็อาจจะมีวิ่งชนโน่นชนนี่บ้างตามภาษาเขาซนอยู
2: ่แล้วเรามีวิธีการดูแลเรื่องสุขภาพเขายังไงบ้างครับ
3: ก็เรื่องสุขภาพเนี่ยเราพาหาหมอหรือสัตวแพทย์เนี่ยครับทุกอาทิตย์อยู่แล้วอย่างน้อยก็คืออาทิตย์ละ1ครั้งพาไปตรวจเช็คร่างกายความผิดปกติ
2: คือเราอยู่กับเขาทุกวันพาเขาไปทํางานด้วยดูแลกิจวัตรประจําวันเขาด้วยอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: ใช่ครับ
2: ก็ต้องเกิดความผูกพันพอสมควรเลย
3: ก็รักเหมือนลูกเลยครับ
2: รักเหมือนลูกเลยประเด็นคือแล้วเขามีอายุนานมั้ยครับว่าทําได้นานแค่ไหน
3: ก็ตามอายุงานเนี่ยคือประมาณ8ปีครับที่จะปลดเกษียณ
2: แล้วถ้าหลังจาก8ปีแล้วทางนี้เราต้องทํายังไงต่อ
3: ก็ด้วยความรักของพันก็น่าจะ

0: แบบว่าให้แบบว่าไม่ทอดทิ้งเขาไงครับ
1: ต้องขอบคุณดาบนิกมากครับที่มาถ่ายทอดความผูกพันในปัจจุบันครับแต่ในอีกมุมนึงก็มีสุนัขจำนวนไม่น้อยที่ถูกทอดทิ้งครับถือเป็นปัญหาที่ท้าทายและสำคัญอย่างมากในปัจจุบันช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูกลไกการจัดการปัญหาสุนัขจรจัดของกรุงเทพมหานครกันครับ

กทม.เนี่ยจะแก้ไขปัญหาเรื่องของสัตว์จรเนี่ยเราจะพยายามแก้ให้มันเป็นระบบนะคะถ้าจะอธิบายคร่าวๆอย่างเช่นเราจะแบ่งปัญหาเนี่ยเป็นต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ํานะคะถ้าเกิดว่าเป็นต้นน้ําเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นการปล่อยทิ้งปัญหาสัตว์จรจัดส่วนใหญ่อ่ะค่ะมาจากการปล่อยทิ้งสัตว์มีเจ้าของเนี่ยค่ะกลายเป็นสัตว์จรนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเลี้ยงไปเล็กๆน่ารักพอโตขึ้นมาเอ๊ะทำไมนิสัยไม่น่ารักเลยหรือว่ามีความเจ็บป่วยอาจจะไม่มีกำลังหรือว่าจะต้องมีการย้ายที่อยู่อาศัยไม่สะดวกพาน้องไปด้วยแบบนี้ค่ะทำให้เกิดการปล่อยทิ้งเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือปัญหาต้นทางเลยถ้าเราสามารถลดการปล่อยทิ้งได้นะคะแบบนี้มันก็จะทำให้จำนวนน้องหมาน้องแมวจรเนี่ยลดน้อยลงแล้วส่วนที่มาอยู่ตรงกลางเนี่ยเราก็เร่งทำหมันเขาก็มีอายุไขตามธรรมชาติเข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยถ้าบางส่วนอยู่ไม่ได้ปลายน้ำเราก็จะมาเข้าส่วนพักพิงนะคะเพื่อจะปรับนิสัยปรับพฤติกรรมปรับสุขภาพและหลังจากนั้นก็หาบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองปัญหาเป็นระบบนะคะกรุงเทพมหานครเราก็แก้ไขเป็นระบบก็คือต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำถ้าเราจะต้นน้ำเนี่ยอยู่ที่ความรับผิดชอบของเจ้าของเพราะฉะนั้นเราจะส่งเสริมหลักๆเนี่ยก็คือว่าสองทางนะคะทางหนึ่งก็คือว่ากรุงเทพมหานครมีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีการบังคับใช้นะคะวันที่10มกราคมปี70นี้นะคะใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวอยู่นะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเพียงแค่เอามารับบริการฉีดฝังไมโครชิปและจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแบบนี้เรามีทั้งเชิงรับก็คือที่คลินิกสัตวแพทย์รวมถึงที่ศูนย์นี้ก็เหมือนกันก็ให้บริการเหมือนกันนะคะแล้วเรายังมีเชิงรุกไม่ว่าจะเป็นเชิงรุกที่พื้นที่ชุมชนนะคะหรือว่าไปตามห้างสรรพสินค้าที่เป็นเพทเฟรนลี่นะคะหรือว่าถ้ามีการร้องขอบางทีชุมชนเนี่ยมีจำนวนสัตว์รวมกันเนี่ยเยอะเนาะอาจจะร้องขอแบบให้ไปบริการถึงสถานที่ในชุมชนแบบนี้ค่ะเราก็ยินดีให้บริการแบบนี้ค่ะเราเชื่อว่ามันเป็นการสร้างความรับผิดชอบให้กับเจ้าของในการที่จะดูแลน้องไปตลอดช่วงชีวิตอีกส่วนนึงอะค่ะนอกจากเรื่องของการที่จะสร้างความรับผิดชอบแล้วเนี่ยค่ะเรื่องของการ educateให้ความรู้กับเจ้าของหรือผู้เลี้ยงสัตว์เนี่ยต้องทบทวนตัวเองให้พร้อมนะคะต้องดูว่าเรามีศักยภาพในการที่จะ เลี้ยงน้องได้ไหมจนถึงอายุขัยแบบนี้ค่ะการเลี้ยงที่ถูกวิธีเป็นอย่างไรการทำหมันควรทำไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อแบบบางทีตัวผู้ไม่ได้ท้องไม่ต้องทำหมันได้ไหมมันมีประโยชน์ทั้งในเรื่องของการควบคุมจำนวนแล้วก็สุขภาพของน้องหมาด้วยนะคะวัคซีนต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันพยาธิเห็บหมัดต่างๆนะคะการดูแลถ้าเกิดว่าน้องหมามีพฤติกรรมที่ไม่โอเคเราจะมีวิธีในการแก้ไขปัญหาอย่างไรแทนการปล่อยทิ้งหรือถ้าน้องหมาป่วยเราจะต้องดูแลเบื้องต้นแบบไหนอย่างไรพาไปหาคุณหมออย่างไรแบบนี้ค่ะมันเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานที่เจ้าของเนี่ยจะต้องมีความรู้แล้วก็ศึกษาสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะไปผูกกันทำให้ต้นน้ำก็คือการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดการปล่อยทิ้งสัตว์จรลงพอมาเป็นกลางน้ำเนี่ยค่ะที่หมอบอกว่ามีการทำหมันฉีดวัคซีนเนี่ยเราก็มีทั้งเชิงรับที่คลินิกสัตวแพทย์แล้วก็เชิงลุกออกไปด้วยนอกจากนี้ค่ะมันกลางน้ำเนี่ยมันไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของการควบคุมจำนวนอย่างเดียวเนาะมันต้องมีเรื่องของการฉีดวัคซีนด้วยป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพราะว่าโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยมันเป็นโรคสัตว์สู่คนนะคะที่มีความรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องควบคู่สองอย่างนี้ทำหมันด้วยวัคซีนด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าที่ทางนี้รับมาก็คือเรื่องของเรื่องร้องเรียนที่น้องหมาบางทีอาจจะอยู่ในพื้นที่สาธารณะนะคะแล้วทำให้เกิดความเดือดร้อนใดๆเนี่ยเราก็ต้องรับเข้ามานะคะอันนี้ก็คือเป็นการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนควบคู่กับการทำหมันและฉีดวัคซีนส่วนปลายน้ำเนี่ยค่ะไหนๆเรารับเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้น้องเขาได้มีโอกาสได้บ้านเขาเรียกว่าส่งสัตว์จรกลับสู่สถานะสัตว์เลี้ยงนะคะเพราะฉะนั้นถ้า

ติกรรมดีโอเคเนี่ยค่ะเราก็พยายามร่วมกับกทม.ทำเองด้วยนะคะร่วมกับทางภาคเอกชนเครือข่ายมูลนิธิต่างๆเนี่ยค่ะมีระบบคัดกรองน้องหมาน้องแมวแล้วก็มีระบบคัดกรองคนที่จะอุปการะถ้าทุกอย่างแมทกันเหมาะสมกันนะคะแบบนี้เราก็จะให้อุปการะไปได้นะคะซึ่งพออุปการะไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทำหมันนะคะตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเนี่ยทางหมอบอกเลยว่าฉีดวัคซีนทำหมันนะคะจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงฉีดไมโครชิปพวกนี้ค่ะกรุงเทพมหานครบริการฟรีทั้งหมดนะคะ

วันนี้คุณผู้ชมคงได้อิ่มเอมกับเรื่องราวของสุนัขครับผู้พิทักษ์จิตวิญญาณแห่งมิตรภาพและการดูแลและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการรักไทยที่เราพยายามนำเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับสำหรับวันนี้ผมและรายการรักไทยคงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

0: ในอดีตจนถึงปัจจุบันปัญหาหลักของเกษตรกรไทยคือการขาดแคลนน้ำเพื่อเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่เกษตรที่อาศัยน้ำฝนหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีจึงได้สร้างศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดลขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2565ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: เราเริ่มมาพัฒนาซึ่งเป็นป่ารกร้างในที่นี่ครับซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆเป็นป่ากระถินกับป่าไผ่นะครับเราก็มีการออกแบบแล้วก็จัดสร้างขึ้นมาเมื่อวันที่19เมษายนพ.ศ. 2565นะครับแล้วก็ทำต่อเนื่องมาจนถึงวันที่1กรกฎาคมพ.ศ. 2565ประมาณ3เดือนนะครับเราก็มาเปิดอย่างเป็นทางการโดยพลเรือตรีนะครับสรยุทธชวนะนะครับมาเป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งครับมาเปิดอย่างเป็นทางการแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็ก่อสร้างกันมาเรื่อยๆครับในส่วนของโคกของหนองและของนานะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เลยครับ
0: พื้นที่ที่อยู่ในเขตที่มีฝนค่อนข้างน้อยส่วนมากเป็นนาข้าวและพืชไร่เกษตรกรยังคงทำการเพาะปลูกได้ปีละครั้งในช่วงฤดูฝนเท่านั้นและมีความเสี่ยงกับความเสียหายอันเนื่องมาจากความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศและฝนทิ้งช่วง
1: ผมเข้าไปเรียนรู้ถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่พระองค์ท่านโครงการต่างๆเนี่ยเหมือนตามทางสว่างพระองค์ท่านให้แนวคิดกับเราเยอะมากนะครับผมมีที่ดินอยู่ที่โคราชผมก็ทำโครงนาโมเดลอยู่15ไร่ทำเองคนเดียวด้วยนะครับทำตามพระองค์ท่านพระองค์ท่านบอกว่าเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างแล้วทำแบบคนจนอย่ารีบนะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆซึ่งคำพวกนี้นะครับมันอยู่ในใจตลอดเวลาเหมือนเราอยากจะเดินตามรอยพระองค์ท่านซึ่งเป็นโครงการของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ท่านใช้คำว่าโครงการโคกหนองนาโมเดลแห่งน้ำใจและความหวังก็มีความภูมิใจแล้วพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่10ก็ต่อยอดนะครับเดินสานงานของท่านพ่อท่านต่อไปนะครับซึ่งภูมิใจที่สุดนะครับในวันนี้ครับ
2: เห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะทุกคนต้าจะขอตอนนี้ทุกคนอยู่ในรายการเพชร Journey กับเพชรธนัทพรอนันทนาเกษมนะคะเพชรมีความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและภาษาจีนมาฝากทุกคนผ่านทางหน้าจอกันเหมือนเคยค่ะเข้าสู่ช่วงนี้กันเลย Language Cornerสำหรับในตอนนี้นะคะเพชรมีคำศัพท์เกี่ยวกับ weather天气หรืออากาศมาฝากทุกคนค่ะทุกคนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะเรามาเริ่มจากภาษาอังกฤษกันก่อนดีกว่าค่ะพูดถึงอากาศนะคะมาเริ่มจากคำแรกอากาศกันก่อนเลยภาษาอังกฤษคือ weather w e a t h e r weather ถัดไปคือคำว่าวันนี้ค่ะวันนี้ภาษาอังกฤษคือ today t o d a y today ถัดไปคือร้อนนะคะภาษาอังกฤษคือ hot h o t hot มีร้อนแล้วก็จะต้องมีหนาวใช่ไหมคะทุกคนตอนนี้กำลังหนาวเลยนะคะลมบัดแบบนี้เห็นวิแดดออกจะหนาวนะคะทุกคนมองเนี้ยตอนนี้เนี่ยหนาวเนาะภาษาอังกฤษคือ cold c o l d cold ถัดไปก็คือเย็นสบายนะคะเย็นสบายคือ cool c o o l coolแถมให้อีกคำค่ะถ้าจะบอกว่าอากาศมันสบายอย่างเงี้ยนะคะภาษาอังกฤษคือ comfortable comfortable c o m f o r t a b l e comfortable สบายถัดไปคืออบอุ่นนะคะอบอุ่นก็คือ warm w a r m warm และถ้าฝนตกฝนตกนะคะก็คือ rain r a i n rainคำศัพท์เกี่ยวกับอากาศก็จะเป็นประมาณนี้เนาะถัดไปเรามารู้จักภาษาจีนกันต่อเลยนะคะคำว่าอากาศภาษาจีนคือเทียนฉี่เทียนฉี่ถัดไปคือคำว่าวันนี้นะคะวันนี้ภาษาจีนคือจินเทียนจินเทียนร้อนร้อนคือเร่อเร่อหนาวหนาวคือเหลิงเหลิงเย็นสบายเหลียงไข่เหลียงไข่อบอุ่นหนวนหัวหนวนหัวฝนตกเสี่ยหยู่เสี่ยหยู่ที่นี่นะคะเพชรก็อยากให้ทุกคนนะคะออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับอากาศไปพร้อมกันนะคะเริ่มที่ภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนค่ะคำแรกคืออากาศ weather 天气วันนี้ todayจินเทียนร้อน hot เร่อหนาว cold หลังเย็นสบาย cool หรือ comfortable เหลียงไข่อบอุ่น warm หนวนหัวฝนตก rain เสี่ยหยู่เย่ครบแล้วนะคะทุกคนเป็นคำศัพท์ง่ายๆเกี่ยวกับการบอกสภาพอากาศนั่นเองนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเราก็จะมารู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับอากาศเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นรูปประโยคแบบง่ายๆเหมือนเดิมเลยนะคะรอติดตามในตอนหน้าด้วยนะส่วนตอนนี้ไปช่วงถัดไปของเรากันดีกว่าค่ะกับเพชร Journeyตอนที่แล้วนะคะเพชรพาทุกคนเข้าเมืองซิดนีย์กันมาในตอนนี้เพชรจะพาทุกคนไปทานซูชิที่ซิดนีย์กันค่ะ

ซอสซีอิ๊วนะคะซอยซอสเราต้องพูดว่าอิตาดากิมัสอิตาดากิมัสเรียนมาจากตอนที่ไปญี่ปุ่นนะคะตอนนี้เพชรก็กำลังบีบเลมอนลงไปในซูชิแซลมอนนะคะเพชรเคยสงสัยด้วยว่าทำไมเมนูปลาหรือเมนูซีฟู้ดถึงจะต้องมีมะนาวหรือเลมอนเสิร์ฟคู่กันมาด้วยนะคะแล้วเพชรก็ได้คำตอบแล้วค่ะเพราะว่ามะนาวหรือว่าเลมอนเนี่ยมีกรดซิตริกที่จะช่วยดับกลิ่นคาวได้ช่วยตัดเลี่ยนได้และยังสามารถดึงรสชาติความหวานตามธรรมชาติของเนื้อซีฟู้ดออกมาได้ด้วยค่ะทุกคนลองสังเกตดูนะคะเวลาที่เราทานซูชิที่เป็นซีฟู้ดหรือสั่งสเต็กปลาสเต็กซีฟู้ดต่างๆเขาก็จะมีมะนาวหรือเลมอนเสิร์ฟมาคู่กันด้วยค่ะThank you.

ัดไปนะคะเราจะมากินจานนี้กันเป็นแซลมอนที่ท็อปด้วยอะโวคาโดนะคะเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันหน่อยดีกว่าเริ่มจากอะโวคาโดกันก่อนเลยอะโวคาโดเนี่ยภาษาอังกฤษเขาก็เรียกอะโวคาโดนี่แหละแต่ว่ามันก็จะต้องใส่แอคเซนต์ใส่สำเนียงเข้าไปหน่อยนิดนึงใช่ไหมทุกคนมันก็จะเป็นอะโวคาโดอะโวคาโดภาษาจีนอย่างเงี้ยเนาะเขาจะเรียกว่าหนิวโยกัวหนิวโยกัวนะคะส่วนแซลมอนนะคะแซลมอนภาษาอังกฤษก็แซลมอนแต่ไม่แซลมอนอย่างนี้แต่จะเป็นแบบแซลมอนแซลมอนภาษาจีนเขาจะเรียกว่าซานหวนหยูซานหวนหยูนี่สินะที่เขาเรียกว่าความสุขความสุขคือการได้กินของอร่อยอ่ะจริงๆอ๋อทุกคนแล้วก็รู้ไหมเร็วๆเนี้ยเพชรพึ่งได้เรียนคำศัพท์คำว่าหอยเป่าคือเป็นภาษาอังกฤษปกติเราไม่ค่อยได้ใช้คำว่าหอยเป่าคือในชีวิตจริงใช่ปะแล้ววันนั้นน่ะโพสต์ที่บ้านใช่ไหมคะเขาทำซุปแล้วใส่หอยเป่าคือแต่เพชรอ่ะไม่รู้ว่าเขาพูดว่าอะไรเขาบอกมันคือแบบอัมบาโลนก็แบบ what is อัมบาโลนก็เลยมาเซิร์ชนะคะอัมบาโลนก็คือหอยเป่าฮื้อซึ่งภาษาจีนมันเรียกว่าเป้าหยูเป้าหยูนี่นะคะความรู้ใหม่เพชรรู้สึกว่าการที่เรามาอยู่ต่างประเทศแล้วแบบ environment มันแบบบังคับให้เราต้องใช้ภาษาต่างประเทศอะเราจะได้แบบเราจะ pick upคำศัพท์ใหม่ๆได้อยู่เรื่อยๆเลยแล้วยิ่งถ้าสมมติเป็นคนที่แบบไม่ค่อยแบบว่าพื้นฐานน้อยใช่ไหมไม่อยู่ตรงนี้แล้วทุกอย่างมันบังคับให้เราได้ใช้ได้พูดอ่ะมันจะไปเร็วตอนนี้คือเพชรก็พยายามแบบ บอกตัวเองให้เสพสื่อเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะแต่ก็ยังไม่เจออะไรที่มันเอนเตอร์เทนเราขนาดนั้นอะมากินอัมบาโลนกันค่ะเป้าหยูนะคะหอยเป่าหื้อทานเสร็จแล้วนะคะทุกคนอร่อยเหมือนได้ขึ้นสวรรค์หลังจากที่แบบอยากกินมานานส่วนตอนนี้เพชรคิดว่าเพชรจะไปร้านขายเครื่องเขียนค่ะเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรแล้วดีอยากกินของหวานแต่ว่ามันยังอิ่มอยู่ไปเดินย่อยกันก่อนดีกว่าไปกันค่ะทุกคน

ไปเดินมาก็มาเจอกับร้านนี้ค่ะเป็นร้านรวมของน่ารักน่ารักมากมายเลยทั้งสมุดโน้ตแล้วก็มีสมุดจัง journaling ด้วยนะคะหรือเป็นการสร้างสมุดบันทึกที่ทำจากวัสดุเหลือใช้หรือของที่เราไม่ได้ตั้งใจจะเก็บค่ะอย่างเช่นพวกใบเสร็จตั๋วหนังซองขนมต่างๆมาแปะเข้าด้วยกันค่ะเขาบอกว่ามันเป็นการจดบันทึกเรื่องราวและการปลดปล่อยจินตนาการค่ะแล้วก็มีสติกเกอร์น่ารักน่ารักด้วยนะคะแล้วเราก็มาเจอร้านไดม็อกซ์ค่ะเป็นเครือข่ายร้านหนังสือที่เก่าแก่แล้วก็ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลียเลยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช1879ค่ะนอกจากจะขายหนังสือแล้วนะคะข้างในก็ยังมีพวกของขวัญเครื่องเขียนสินค้าไลฟ์สไตล์ต่างๆมากมายเลยอย่างที่เห็นนี้ก็เป็นเซรามิกที่นำมาปั้นเป็นของใช้ต่างๆอันนี้ก็คือที่รองแก้วค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่าโคสเตอร์ส่วนแก้วใบนี้ก็น่ารักมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ในครัวน่ารักน่ารักอีกเยอะมากเลยค่ะเพชรอยากซื้อทุกอย่างเลย

0: แล้วนี่ก็คือหน้าตาของเดสเซอร์ทหรือของหวานที่เพชรจะทานในวันนี้ค่ะเป็นฟรอสเซนโยเกิร์ตนะคะแล้วก็ราดด้วยซอสช็อกโกแลตค่ะ
1: ถึงเวลาของเดสเซอร์ทของหวานแล้วนะคะวันนี้เรามากินฟรอสเซนโยเกิร์ตค่ะเป็นเมนูที่คนที่นี่เขาชอบกินกันมากเลยนะแบบมาทีไรก็คือคนเต็มตลอดมันจะมีแบรนด์ชื่อว่าโยชิค่ะที่แบบคนต่อคิวเยอะมากแต่ว่าที่นี่ก็มีนะที่เพชรอยู่เนี่ยแต่คนเยอะเกินแล้วไม่มีที่นั่งนะคะเพชรก็เลยมากินของแบรนด์นี้แทนชื่อว่าโยเกิร์ตเบอร์รี่นะคะนี่เป็นเด็กอ้วนที่แท้ทรูคือร้านฟรอสเซนโยเกิร์ตของที่นี่ค่ะมันจะเป็นแบบชั่งน้ำหนักเพชรจะให้ทุกคนดูนะนี่เขาจะมีรสชาติต่างๆให้ใช่ไหมแล้วใครอยากกินรสไหนใช่ไหมคะก็สามารถไปกดเอาเองได้เลยมีตั้งแต่ออริจินอลโยเกิร์ตแมงโก้ช็อกโกแลตบิสกิตสตรอเบอรี่เผือกแตงโมส้มนะคะแล้วเขาก็จะมีแบบบาร์ตรงนี้ให้เลือกได้ว่าเราอยากแต่งเติมหน้าอะไรมีทั้งเยลลี่ทั้งผลไม้ช็อกโกแลตต่างๆมีซอสให้ใส่เสร็จแล้วก็จะไปชั่งน้ำหนักค่ะเวลาที่เราตักเนี่ยเราต้องมีสตินะทุกคนเพราะว่าบางทีลืมตัวอยากกินนู่นอยากกินนี่ตักพอชั่งน้ำหนักเจอราคาปุ๊บโอ้โหจะเป็นลมแล้วเอาออกไม่ได้ด้วยแล้วไงอร่อยมากเลย

วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนออกมาในเมืองแบบงงๆไม่มีแพลนนะคะฟ้าจะมืดแล้วดูสิเพิ่งจะ 4:30 เองเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะทุกคนจะพาไปเที่ยวไหนรอดูกันต่อด้วยนะส่วนคลิปนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย

0: านการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: 柯蓝波钱可可巴黎萝卜小迪
2: 海豚棒棒好呼叫马上到现在海豚棒棒好出发了
1: 海豚棒棒好
3: แบลลี่เราจะออกเดินทางกันแล้วเธอโอเคไหมดูเหมือนแบลลี่จะเจอปัญหาใหญ่แล้วทุกคนดูเหมือนแบลลี่จะต้องการความช่วยเหลือ
4: ฮะพวกเรารีบไปดูเร็วแบลลี่จะเป็นยังไงบ้างพลังไฟฟ้าหมดหรอ
3: เธอดูอาการแย่มากเลย
5: เสี่ยวเทียนช่วยฉันด้วย
3: แบลลี่เธอกินอะไรผิดสำแดงหรือเปล่า
5: ปวดท้องไม่มีแรงเลยแล้วก
3: ็ผลจากการที่เธอเลือกกินไม่ชอบกินผักใบเขียวนั่นแหละ
4: ต้องกินอาหารให้ครบหมู่ถึงจะไม่ท้องผูกนะ
5: เธอรู้ได้ยังไงเมื่อกี้ฉันเสียงเบาจัง
6: เมื่อกี้เธออยู่ในห้องน้ำนะ40นาทีเต็มๆเลยนะ
5: มีวิธีอะไรที่ทำให้ฉันดีขึ้นได้บ้างไหม
3: ฉันมียาพิเศษเฉพาะอย่างนึงแต่เราจำเป็นต้องทำภารกิจนึงให้รู้ล่วงก่อน
4: ทุกคนตามฉันมาพวกเราต้องไปป่าฝนเขตร้อนกันก่อนเพราะว่ามอรี่ลูกชายของสล็อตชื่อซีซีมีปัญหาคล้ายๆกับเธอ
3: เธอต้องออกกำลังกายเยอะๆจะช่วยการขับถ่ายนะ

0: แบร์รี่ตอนนี้เธอรู้สึกดีขึ้นบ้างแล้วหรือยัง
1: รู้สึกดีขึ้นบ้างแล้วแต่ฉันไม่อยากไปไหนเลย
0: แบร์รี่ภารกิจครั้งนี้แทบจะออกแบบมาเพื่อเธอเลยนะฉันเชื่อว่าเธอน่าจะชอบ
2: และที่เรามาถึงนี่ก็คือบ้านของซีซีเธอก็คือซีซีสวัสดีซีซี
3: เขียนเธอมาแล้ว
2: ช่วงนี้มารีเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหน่อยไหม
3: ไม่เขาก็ยังเลือกกินเหมือนเดิม
1: สล็อตเอาแต่ห้อยหัวอยู่ที่เดิมทั้งวันเขาน่าจะไม่มีอะไรให้เลือกมาก
3: ไม่มอรี่ไม่ชอบกินใบไม้เอามาก
4: ๆแ
3: ต่ชอบกินสาหร่ายสีเขียวบนตัวพวกเขาเอง
4: สาหร่ายสีเขียวสาหร่ายสีเขียว
0: ฉันรู้ว่าสาหร่ายสีเขียวก็เหมือนข้าวกล่องพกพาของสล็อตแต่นี่ต้องการความร่วมมือของแมลงสล็อต
5: มอรี่เธอผูกมาได้3เดือนแล้วเขาไม่ถ่ายเลยแมลงสล็อตจึงเพิ่มจำนวนไม่ได้และช่วยเขาเพิ่มสาหร่ายสีเขียวไม่ได้ด้วย
2: ตอนที่สล็อตลงจากต้นไม้ไปถ่ายแมลงสล็อตสามารถวางไข่ในมูลของเขาฟักตัวเป็นแมลงตัวใหม่ลูกแมลงที่เกิดใหม่เหล่านี้จะบินไปบนหลังของสล็อตช่วยให้สาหร่ายสีเขียวเติบโตบนหลังเขามากขึ้น
5: ตอนนี้สาหร่ายสีเขียวบนตัวเขาถูกกินจนหมดแล้วเป็นแบบนี้ต่อไปเขาจะหิวเอาได
3: ้สาหร่ายสีเขียวบนตัวถ้าเกิดมันหายไปหมดสัตว์กินเนื้อจำนวนมากก็จะหาตัวเขาเจอ
0: เป็นสถานการณ์ที่แย่เอามาก
5: ๆมีวิธีอะไรดีๆไหม
2: ฉันจะคิดหาวิธีเราต้องลองคุยกับมอรี่ดูสวัสดีมอรี่ฉันเป็นหมอชื่อเทียนเคอเคอฉันมาที่นี่เพื่อตรวจร่างกายให้เธอนะ
1: ไม่เอา
0: ไม่ต้องกลัวมอรี
2: ่แค่แป๊บเดียวฉันก็ตรวจเสร็จแล้ว
1: ฉันกลัวเข็ม
6: ฉันก็กลัวเหมือนกันแต่เทียนเคอเคอบอกฉันว่าท้องผูกไม่ต้องฉีดยา
1: จริงหรือเปล่าว้าว
6: โอ้ยนี่ระวังหน่อย
0: เกิดเหตุฉุกเฉินรีบตามไปเร็ว
6: สวัสดีที่จับเรามาคงไม่ใช่จะเชิญเรามาชมรังของคุณสินะ
7: พวกเธอเป็นเหยื่อที่ฉันจับได้ครั้งแรกฉันจะเก็บพวกเธอไว้ให้พ่อแม่ฉันกินเป็นมื้อเย็น
6: พ่อแม่ของคุณชอบกินสล็อตหรือว่าชอบกินปลาล่ะ
7: น่าจะชอบปลามากกว่า
6: หมอส่วนตัวของฉันเน้นย้ำว่าห้ามเลือกกินเด็ดขาด
0: สวัสดีคุณอีซีฮาร์ปี้
2: คุณพาเพื่อนของพวกเรามาหวังว่าคุณจะปล่อยพวกเขาไป
1: ช่วยฉันด้วย
7: เงียบเลยนะจะโทษใครได้คนเขาเข้าไปสีน้ำตาลเด็ดชัดมากในหมู่ไม้สีเขียวแป๊บเดียวก็โดนฉันเจอแล้ว
0: ขอแค่ปล่อยพวกเขาไปอยากได้อะไรแลกเปลี่ยนเราก็รับปากได้หมด
7: ถ้าพวกเธอทำให้ฉันสนุกได้ฉันก็จะปล่อยเพื่อนพวกเธอเป็นไง
0: ไม่มีปัญหาแต่ฉันอยากให้เพื่อนๆเข้าร่วมทุกคน
7: ก็ได้ฉันตกลง
0: เรียกตัวเอ็ดดี้กับลูเปอร
8: ์เอ็ดดี้ลูเปอร์คุณอีซีฮาร์ปี้อยากเล่นเกมกับพวกเราตอนนี้มาให้ไวที่สุดเลย
9: นะนี่เกี่ยวกับอาหารและความปลอดภัย
10: พวกเขากำลังรักษาสล็อตอยู่ไม่ใช่เหรอ
7: ระบบไม่เข้าใจก่อนเพื่อนของพวกเธอจะมาฉันจะถามปริศนาหนึ่งข้อลองทายว่าคืออะไรนะ
0: ก็ได้บางทีนี่อาจจะทำให้คุณสนุกได
7: ้ฟังให้ดีล่ะของอะไรทั้งร้อนทั้งใหญ่ทั้งกลมตอนเช้าจะปลุกเธอให้ตื่นแต่หลังมื้อเย็นก็ไปเห็นมันซะแล้ว
6: ฉันรู้คำตอบแล้วฉันเองฉันเองฉันเอง
0: เธอตอบเลยแบร์รี
6: ่คำตอบก็คือฮอทดอกยักษ์สุดบึ้มฮอทดอกแสนอร่อยทั้งใหญ่ทั้งร้อนพอผ่ากลางออกก็จะกลมมื้อเย็นฉันกินมันหมดก็ไม่เห็นแล้วแถมกลิ่นหอมยังปลุกฉันให้ตื่นจากฝันตั้งหากอร่อยอร่อยอร่อยจริงจริง
7: ผิดแล้วผิดแล้ว
1: ดวงอาทิตย์
7: เธอตอบถูกต้อง
0: ถ้างั้นเราไปได้หรือยัง
7: ไม่ได้เพราะปลาตัวนี้ตอบคำตอบที่ผิดมาก่อนถ้างั้นฉันจะเอาปลาตัวนี้ไปก่อนเลยแล้วกัน
0: รอเดี๋ยวเพื่อนๆฉันยังไม่มากันเลย
10: กัปตันโคลัมบัสพวกเรามาแล้ว
7: ฉันใช้ระบบควบคุมอัตโนมัตินำยาของพวกเธอมาด้วย
0: ตอนนี้พวกเราก็เริ่มการแข่งขันใหม่ได้แล้ว
7: ตามฉันมาสถานที่เล่นเกมที่2มันอยู่นี่เกมต่อมาก็คือผัดกันหยิบก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งจากใต้ก้อนหินนี้ถ้าหากว่าก้อนหินบนยอดตกลงมาก็ถือว่าแพ้
10: ทุกคนดูกรงเล็บของอีซี่ฮาร์ปี้แรงจับของมันมีมากถึง180กิโลกรัมเลยทรงพลังมาก
11: ก้อนหินที่วางซ้อนกันอยู่พวกนี้ไม่มั่นคงถ้าดึงหลายก้อนที่สำคัญออกมาก้อนหินบนยอดก็จะตกลงมาเมื่อก้อนหินในพื้นที่สีแดงถูกย้ายออกไปก้อนหินนี้ก็จะถล่มลง
6: แต่ว่าเราก็ยกก้อนหินใหญ่พวกนี้ไม่ไหวเหมือนกัน
0: ได้เวลายอดหุ่นยนต์ปังๆออกโรงแล้วยานปังๆ

0: ันหนึ่งอันเดียวยอดหมุนเยอะมากมั่ง
1: เจ๋งไปเลยฉันไม่เคยเล่นกับคู่แข่งแบบนี้มาก่อนเลย
2: ฉันกลัวความสูง
3: ไม่ต้องห่วงพวกเราจะปกป้องเธอเองนะ
1: ถ้างั้นฉันเริ่มก่อนเลยแล้วกัน
2: ฉันอยากกลับบ้าน
3: ทุกครั้งที่ย้ายหินหนึ่งก้อนก้อนหินที่ส่งผลต่อความมั่นคงของก้อนหินก็จะเปลี่ยนไปดังนั้นเราต้องทำการประเมินใหม่ตามเขตพื้นที่อันตรายพวกเราต้องค่อยๆย้ายก้อนหนึ่งไปอย่างปลอดภัย
1: ทำได้เยี่ยมมากถึงตาฉันแล้ว
2: ล้มแล้ว
3: แย่แล้วสมดุลของกองหินถูกทำลายแล้ว
2: ช่วยด้วย
1: การแข่งครั้งนี้ฉันแพ้แล้วสล็อตตัวนี้ก็คืนให้พวกเธอนะถ้ามีการแข่งที่สนุกกว่านี้ฉันจะมาหาพวกเธออีกลาก่อนนะ
3: แม้จะอันตรายมากแต่ยานปังปังก็บรรลุภารกิจอีกครั้ง
2: ฉันจะไม่ไปจากต้นไม้อีกแล้ว
4: ขอบคุณพวกเธอมากที่ช่วยลูกของฉันยานปังปัง
3: มอรี่ตอนนี้ก็ได้รู้ข้อเสียของการเลือกกินแล้วสินะ
5: เธอต้องกินใบไม้มากๆนะแบบนี้สุขภาพถึงจะแข็งแรง
2: ฉันรู้แล้ว
3: ฉันคิดว่าตอนนี้มอรี่ก็ได้รับบทเรียนที่ล้ำค่าแล้ว
6: มอรี่ต้องกินใบไม้เยอะๆให้สาหร่ายสีเขียวโตไวๆนะเขาไม่มีปัญหาอื่นนอกจากชอบเลือกกิน
4: หวังว่าพวกเธอจะรับสาหร่ายสีเขียวนี่ไว้นี่คือน้ำใจเล็กๆจากฉัน
5: อย่าปล่อยคือสาหร่ายสีเขียวให้เราถ้าเราไม่มีสาหร่ายสีเขียวก็จะไม่มีที่อยู่และไม่มีของกินด้วย
7: แมลงสล็อตพูดไม่ผิดนะซีซีสาหร่ายสีเขียวช่วยเธอพลังตัวได้และยังเป็นที่อยู่ให้แมลงสล็อตได้ด้วย
3: เธอดูสิมอรี่ไม่มีสาหร่ายสีเขียวและถูกอินซีฮาร์ปี้เจอตัวง่าย
4: ๆฉันรู้แต่ฉันอยากมอบสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดของฉันให้กับพวกเธอ
6: เราได้รับแล้วความปรารถนาดีของเธอความจริงของขวัญที่ดีที่สุดคือมิตรภาพของเราฉันคิดว่าพวกเรามีสิ่งนั้นแล้ว
5: ตอนนี้เธอจะเชิญพวกเราไปทีหลังให้ช่วยจัดการสาหร่ายสีเขียวได้หรือยัง
2: แน่นอนฉันยินดีมาก
5: ขอบใจนะเพื่อนจากนี้ไปฉันเป็นของเธอแล้วนะ
6: เดิมทีพวกเธอก็เป็นคู่ที่ฟ้าลิขิ

0: อยู่แล้ว
1: ตอนนี้พวกเรามาดูบันทึกของกัปตันยานปังๆในวันนี้กันในป่าฝนเขตร้อนอเมซอนมีสล็อตกับแมลงสล็อตที่อยู่ร่วมกันและพึ่งพากันสล็อตอาศัยสาหร่ายสีเขียวบนหลังพรางตัวในป่าเขียวแมลงสล็อตอาศัยในสาหร่ายสีเขียวเพาะเลี้ยงสาหร่ายอาศัยช่วงที่สล็อตลงจากต้นไม้มาถ่ายวางไข่ฟักตัวอ่อนหลังจากที่ตัวอ่อนโตก็จะกลับไปอาศัยอยู่บนหลังสล็อตอีกครั้งนี้ยังทำให้แบร์รี่ได้เรียนรู้ว่าห้ามเลือกกินเด็ดขาด
2: แบร์รี่ยาพิเศษเฉพาะมาแล้วช้าหน่อยแบร์รี่แบบนี้จะท้องอืดเอานะ
3: ไม่มีปัญหาวางใจได้เลย
4: แย่แล้วห้องน้ำมีทันไหม
5: ไฮเทิร์นบังบังเฮาหูเจ้ามาช่องเจ้าเชิญสาไฮเทิร์นบัง
6: บังเฮาชูฟ้าเลี้ยวไฮเทิร์นบัง
7: บังเฮาหากพบเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อเข้าข่ายการประพฤติมิชอบแจ้งปปท.สายด่วน1206ซึ่งการประพฤติมิชอบมีความหมายคือการกระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นความผิดทางวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐทุกเรื่องที่ไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ล่าช้า
8: ทำไมเธอยังไม่สร้างรีสอร์ทอีกล่ะเห็นผมที่ดินไว้ตั้งนานแล้ว
9: ฉันกับแฟนก็ปวดหัวอยู่เนี่ยติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ออกใบอนุญาตจะ2เดือนละยังไม่คืบหน้าถึงไหนเลยตามเรื่องก็เงียบ
8: อ้าวแบบนี้ไม่ได้นะมันล่าช้าเข้าข่ายประพฤติมิชอบแจ้งไปที่ปปท.สายด่วน1206ได้เลย
7: ละเลย
10: นี่เธอข้างบ้านจะทำอาชีพอะไรอ่ะจะมาทีไรอ่ะเปลี่ยนรถใหม่ทุกทีเลย
9: เขาเราราชการนี่แหละแต่ฉันน่ะเห็นเขาเอารถของที่ทำงานกลับมาจอดที่บ้านประจำเลย
10: แบบนี้ไม่ได้นะเป็นการละเลยเข้าข่ายประพฤติมิชอบแจ้งไปที่ปปท.สายด่วน1206ได้เลย
7: ละเมิด
11: วันนี้เธอเป็นอะไรอ่ะทำไมดูหน้าตาเครียดจัง
12: เนี่ยเธอเมื่อวานฉันไปติดต่อขอทำเรื่องโอนที่ดินมาแต่ฉันน่ะเตรียมเอกสารมาไม่ครบเจ้าหน้าที่บอกฉันว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าฉันไม่มีการศึกษาแล้วก็ไล่ให้ฉันน่ะกลับไปเอาเอกสารมาใหม
11: ่โหยพูดแบบนี้ไม่ได้นะแบบเนี้ยถือเป็นการละเมิดเข้าข่ายประพฤติมิชอบเลยนะเนี่ยเธออย่ายอมนะโทรไปแจ้งปปท.สายด่วน1206ได้เลยจ้า
7: เดินเลิก
9: นี่คุณคะทำไมตึกออฟฟิศใหม่ของเราฉันไม่เคยเห็นวิศวกรมาคุมงานสร้างตึกเลย
13: นั่นนะสิผมผ่านมาทีไรก็เห็นเขาให้น้องเจ้าหน้าที่ในแผนกช่างมาดูแลงานแทนตลอดเลย
9: โอ้ยแบบนี้มันไม่ได้นะคะมันอันตรายมากมันเป็นการเลินเล่อเข้าข่ายประพฤติมิชอบเราต้องแจ้งปปท.สายด่วน1206
7: สำนักงานปปท.พลังศรัทธาพลังล่าทุจริต

้าปากหน้าฝนนี้ป้องกันได้โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเอนเทอโรไวรัสหลายชนิดซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปีที่อยู่ร่วมกันจำนวนมากอาการมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อนกับพุ้งแก้มลิ้นต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลงเดินเซชักเกร็งหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือเป็นประจำทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัดลดการสัมผัสใบหน้าเน้นย้ำผู้ปกครองและผู้ช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการข้างต้นให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนหายควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบเพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติมกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

0: ้าผ่าป้องกันได้ควรถอดวัตถุหรือเครื่องประดับที่เป็นโลหะออกกรณีอยู่ในรถยนต์ให้จอดรถห่างต้นไม้ใหญ่ตึกสูงเสาไฟฟ้าดับเครื่องยนต์และไม่สัมผัสตัวโครงสร้างรถที่เป็นโลหะหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างกรณีอยู่ในอาคารควรปิดประตูหน้าต่างอยู่ห่างจากผนังอาคารและถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดหากพบเห็นผู้ที่ถูกฟ้าผ่าให้รีบโทรแจ้งเหตุสายด่วน1669พร้อมให้ข้อมูลสถานที่เกิดเหตุและอาการผู้ป่วย
1: กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอนำท่านผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณนายกในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาที่16มิถุนายน2569มหาประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมค่ะซึ่งในวันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณนายกมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้แทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีวันนี้ค่ะ
2: ซึ่งการจัดงานในวันนี้นะคะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีกำหนดจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนอกจากนี้ยังเป็นการสืบสานประเพณีการเทศมหาชาติซึ่งถือเป็นพุทธประเพณีที่สำคัญของไทยเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สดับรับฟังและน้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันค่ะสำหรับช่วงนี้ขอนำทุกท่านรับชมบรรยากาศภายในงานค่ะ

0: ท่านผู้ชมคะการแสดงเทศมหาชาตินั้นถือว่าเป็นการแสดงพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดกสรรเสริญพระบรมีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรโพธิสัตว์นะคะก่อนที่จะบรรลุเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและเสด็จออกผนวดค่ะกระทั่งตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระชาติต่อมาซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้เดินทางถึงหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะมีพระเถรานุเถระและผู้ที่เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ได้ถวายการต้อนรับค่ะ
1: Thank you.

กราบนมัสการเจ้าพระคุณสมเด็จผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราชประธานในพิธีที่เคารพอย่างยิ่งกราบกับผมนายสุริยาสุตโธเจ้าพนักงานการศาสนาชำนาญงานขออนุญาตเรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปฏิบัติราชการแทนรองนายกรัฐมนตรีนายประกรณ์นินทรพันธ์เข้าถวายสักการะขอเรียนเชิญครับ

กราบนมัสการเจ้าพระคุณสมเด็จผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราชที่เคารพอย่างยิ่งดิฉันนางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปฏิบัติราชการแทนรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพุทธบริษัทที่มาพร้อมเพรียงกันณที่นี้รู้สึกสำนึกในพระกรุณาคุณอันหาที่สุดมิได้ที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรดให้เจ้าพระคุณสมเด็จมาปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา26 มิถุนายน 2569 ในวันนี้ดิฉันขอรายงานวัตถุประสงค์โดยสังเขปดังนี้ในพุทธศักราช 2569 นับเป็นมงคลสมัยที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษาเพื่อเป็นการฉลองพระกรุณาคุณสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงได้จัดเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่30กันยายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อให้คณะสงฆ์และหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาได้สดับเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาและเพื่อให้พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโดยมหาเถรสมาคมได้เห็นชอบโครงการเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้โอกาสนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามพรมราชกุมารีทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินมาทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกันวนาประเวท57พระคาถาในวันจันทร์ที่28กันยายน2569เวลา 9:00 น.ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยอันหนึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดียิ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งไว้ณโอกาสนี้สำหรับรายได้ที่เกิดจากกุศลจิตศรัทธาในการจัดงานในครั้งนี้จะได้นำเข้าสมทบกองทุนพุทธมณฑลเพื่อพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขออาราธนาเจ้าพระคุณสมเด็จโปรดอัญเชิญพระสัมโมทนียกถาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเปิดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นสิริมงคลแก่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสาธุชนที่มาพร้อมเพรียงกันณที่นี้และขอเมตตาเจ้าพระคุณสมเด็จโปรดมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้อุปถัมภ์การจัดงานเป็นลำดับสืบไป

0: ครับนิมนต์ทุกรูปเรียนจตุท่านให้โปรดลุกขึ้นยืนรับฟังพระสมุทรียกถา
1: เจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคณาญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโปรดมีพระบัญชาให้อาตมาภาพมาปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์ในพิธีเปิดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ59พรรษา

และโปรดให้เชิญพระสัมโมทนิยคถาประทานมาอย่างท่านทั้งหลายดังต่อไปนี้ในนามคณะสงฆ์ขออนุโมทนาสาธุการในกุศลศรัทธาและความร่วมแรงร่วมใจที่สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมเพรียงกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนสาธุชนทั่วหน้าจัดงานเทศมหาชาติซึ่งเป็นศาสนประเพณีสำคัญคู่ชาติไทยและเป็นการรื้อฟื้นประเพณีสำคัญของพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเว้นว่างห่างหายมานานหลายปีให้กลับคืนมาเป็นโอกาสให้ได้ร่วมบำเพ็ญกุศลใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงมหาเวสสันดรชาดกเป็นมหาชาติคือพระชาติสุดท้ายอันยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้ประกาศการบำเพ็ญทานบารมีอย่างครบถ้วนทั้งอามิสทานธรรมทานและอภัยทานพระองค์ทรงยอมสละแม้สิ่งที่สุดที่รักสุดหวงดั่งดวงชีวิตก็เพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่กว่าในเบื้องหน้ากล่าวคือพระโพธิญาณอันจักช่วยกันรื้อขนสรรพสัตว์ให้พ้นภัยจากวัฏสงสารผู้ฟังธรรมจึงพึงระลึกไว้เสมอว่าพระธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงทั้งสิ้นนั้นล้วนมุ่งหมายให้ผู้สดับมีจิตใจที่ผ่อนคลายจากความโลภความโกรธและความหลงไม่ใช่เป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นหากท่านพิเคราะห์สาระแห่งมหาชาติอย่างลึกซึ้งย่อมได้คติธรรมย้ำเตือนอุดมการแห่งความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหาใช่เพื่อหวังอานิสงส์เพียงลาภยศสรรเสริญและสุขอย่างโลกิยะมาบำรุงบำเรอตนสภาพความเป็นไปในสังคมไทยและสังคมโลกทุกวันนี้หาคนเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้น้อยลงน้อยลงทุกทีผู้ยอมอดทนภาคเพียรและเสียสละเอาชนะใจตนให้อยู่เหนือกองกิเลสไม่ยอมตกลงเป็นทาสของกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตกลับถูกเยาะหยันว่าโง่เขลาหรืออาจถูกผู้มีอำนาจเหนือกว่าแต่กายคุณธรรมบังคับข่มเหงให้ต้องได้รับโทษทุกนานาประการค่านิยมเทิดทูนอุดมการยิ่งกว่าชีวิตกลายเป็นเรื่องน่าขบขันสำหรับคนสมัยนี้ซึ่งบางอาจยอมละทิ้งอุดมการได้ทันทีเพียงเพื่อประโยชน์ส่วนตนแม้เพียงเล็กน้อยโดยไม่คำนึงสำนึกละอายและเกรงตัวต่อบาปเป็นเหตุให้บรรทัดฐานสังคมเบี่ยงเบนไปสู่ความเสื่อมทรามทุกลงทุกขณะในโอกาสแห่งการสดับพระธรรมจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงเร่งปลูกใจตนเองปลุกเพื่อความเพื่อให้เพื่อนร่วมชาติให้มันเพิ่มพูนความเสียสละโดยเชิดชูบูชาพระพุทธพจน์ที่ว่าพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่เมื่อเพ่งเล็งประโยชน์สูงสุดพึงสละทั้งอวัยวะและชีวิตเพื่อรักษาธรรมะไว้เป็นอุดมการณ์มั่นคงประจำชีวิตอยู่ทุกเมื่อไปได้เวลาสมควรขอเปิดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติประจำปีพุทธศักราช2569ณบัดนี้ขอให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมกุศลเจตนาทุกประการและขออำนวยพรทุกท่าน

0: ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะถวายเครื่องไตรยธรรมแด่สมเด็จพระมหา
1: และในโอกาสนี้ขอโอกาสเจ้าคุณสมเด็จผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราชจะได้กราบรัตนาพระสงฆ์ตลอดทั้งประชาชนผู้ให้การอุปถัมภ์การจัดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติเข้ารับของที่ระลึกกราบนิมนต์ครับ

0: ในลำดับนี้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์จะเป็นผู้มอบของที่ระลึกแก่ผู้อุปถัมภ์งานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดจนถึงวันที่30กันยายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะการเทศมหาชาตินั้นนะคะหมายถึงการเทศนาเรื่องพระมหาเวสสันดรชาดกเป็นการเทศนาที่กล่าวถึงพระบารมีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญครั้นเป็นพระเวสสันดรประชาติอันยิ่งใหญ่อันเป็นประชาติสุดท้ายของพระบรมโพธิสัตว์ก่อนที่จะประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและออกผนวดจนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในประชาติต่อมานะคะนิยมจัดเป็นงานต่อเนื่องหลายวันประกอบด้วยการเทศพระคาถาพันหนึ่งกันและเวสสันดรชาดกทั้ง13กันกันเทศจตุราริยสัจกถาท้ายเวสสันดรชาดกอีกกันหนึ่งนะคะบางแห่งจัดปีพาทประโคมและการแสดงประกอบระหว่างกันหนึ่งหนึ่งตลอดทั้ง13กันด้วยค่ะ
1: ค่ะซึ่งการเทศมหาชาตินะคะนับเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานนะคะและเป็นการทำบุญที่สำคัญอีกงานหนึ่งค่ะมีระยะเวลาในการจัดของแต่ละภาคอย่างเช่นภาคเหนือก็จะนิยมจัดในช่วงของการเทศเดือนยี่นะคะนอกจากนี้จะมีการจัดประเพณีลอยกระทงแล้วก็ยังมีประเพณีการตั้งธำหลวงหรือฟังเทศมหาชาติโดยจะจัดขึ้นในเดือนเพ็ญที่เรียกว่ายี่เป็งหรือวันเพ็ญเดือน12ที่กำลังจะถึงนี้ค่ะซึ่งนับเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ฟังธรรมร่วมกันนะคะโดยการเทศมหาชาติค่ะมีความเชื่อว่าผู้ที่ฟังเทศจะได้บุญมากยังได้รับอานิสงส์ที่หลากหลายจากการฟังให้ครบจบทั้ง13กันภายใน1วันซึ่งอานิสงส์ที่จะได้รับจากการฟังเทศมหาชาตินั้นมีอยู่5ข้อด้วยกันนะคะโดยเชื่อว่าเมื่อตายจากโลกนี้แล้วจะได้มีโอกาสพบพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระศรีอริยะเมตไตรในอนาคตนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าเมื่อดับขันธ์ไปเกิดอยู่ในสุคติโลกสวรรค์จะได้เสวยทิพยสมบัติมโหฬารแล้วก็ยังมีความเชื่อว่าเมื่อตายแล้วจะไม่ตกนรกเมื่อถึงยุคพระพุทธเจ้านามพระศรีอริยเมตไตรจะได้จุติเกิดเป็นมนุษย์และได้ฟังธรรมต่อหน้าพระพักตร์พระพุทธองค์ค่ะว้า
0: ประเพณีการเทศมหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดกมีมาแต่โบราณกาลนะคะยากที่จะกำหนดว่าเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่จากประวัติศาสตร์ทำให้สันนิษฐานว่าการเทศมหาชาตินั้นนิยมทำกันมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยาค่ะโดยจัดเป็นพระราชพิธีประจำปีคือระหว่างเดือน11เดือน12และเดือนอ้ายส่วนพิธีเทศของราษฎรนั้นนิยมทำกันในวันออกพรรษาหรือเดือน11ค่ะมหาชาตินั้นไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งนะคะมีการแปลเป็นภาษาไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยการเทศจะเทศเป็นภาษาบาลีเรียกว่าเทศคาถาพันถ้าเทศได้จบทั้ง13กันในวันเดียวได้ถือว่าได้ผลอานิสงส์มากและเป็นสิริมงคลสูงสุดค่ะ

0: มาณ11 นาฬิกาการประชุมคณะรัฐมนตรี45 นาฬิกาจะเป็นสำหรับจัดแต่งตั้งจนถึง13 นาฬิกาเราจะขอเดินทางเดินทางจนจบจากนั้นเป็นการสอบสวนแล้วจะเป็นการสอบสวนไปยังสอบสวนและจะเป็นเชื่อม
1: พระเจ้าบรมบงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์เรื่องประเพณีเทศมหาชาตินี้ไว้ในหนังสือกายสักกบับมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าเทศมหาชาติชั้นแรกนิยมเทศแต่คาถาอย่างเดียวแต่เทศวันเดียวจบทั้ง13กันและเป็นอุดมมงคลถือเป็นอุดมมงคลตลอดถึงน้ำมนต์ที่ตั้งไว้ในบริเวณพิธีอาจจะชำระล้างอัปมงคลได้ต่อมาในสมัยกรุงสุโขทัยยังเป็นราชธานีนั้นได้แปลออกเป็นภาษาไทยด้วยสำนวนธรรมดาไม่ได้แต่งเป็นกลอนร่ายยาวเหมือนปัจจุบันนี้เพิ่งจะมาแต่งเป็นกลอนร่ายยาวขึ้นครั้งแรกในปีขานจุลศักราช844หรือตรงกับพุทธศักราช2025นะคะครั้งแผ่นดินเสด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยาวิธีแต่งในครั้งนั้นเอาตัวภาษามคธมาแต่งก่อนแล้วแต่งแปลเป็นกลอนร่ายยาวสลับกันไปค่ะแล้วนำมาอ่านสู่กันฟังปฏิบัติการสืบมาจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันมีหนังสือมหาชาติที่แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทต่างๆอยู่หลายเล่มด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นมหาชาติคำหลวงกาบมหาชาติมหาชาติกลอนเทศหรือร่ายยาวมหาเวสสันดรมหาชาติพระราชนิพนธ์รัชกาลที่4พระมหาเวสสันดรชาดกสำนวนเทศนามัตสีคำฉันมหาชาติคำฉันและมหาชาติคำกลอนค่ะส่วนมหาเวสสันดรมหาชาติเวสสันดรชาดกทั้ง13กันนั้นประกอบไปด้วยกันทศพรซึ่งเป็นเรื่องราวของพระนางพุทธดีทรงขอพรพระอินทร์10ประการกันหิมพานต์พระเวสสันดรบริจาคช้างปัจจัยนาเคนกันทานกันพระเวสสันดรกันวรรณประเวศพระเวสสันดรพระนางมัตสีและสอนพระกุมารเดินชมป่ากันชูชกนางอมิตดาให้ชูชกไปทูลขอพระกัณหาและพระชาลีกันจุลพลชูชกหลอกพรานเจตบุตรกันมหาพลชูชกหลอกพระอัฏฐสุตตฤาษีกันกุมารชูชกทูลขอพระกัณหาและพระชาลีกันมัตสีพระอินทร์ถ่วงเวลาพระนางมัตสีไม่ให้ไปทันเวลาการสักกบับพระอินทร์แปลงกายเป็นพราหมณ์ทูลขอพระนางมัตสีพระเวสสันดรยกพระนางมัตสีให้พราหมณ์แปลงการมหาราชพระเจ้ากรุงสนชัยถ่ายตัวสองพระกรุมารแล้วยกทัพไปเชิญพระเวสสันดรกลับมาครองราชสมบัติกรันชอกษัตริย์กษัตริย์6พระองค์พบกันต่างดีใจและทรงกันแสงจนสลบพระอินทร์บันดาลฝนโบกขรพัดให้ตกและกันที่สุดท้ายคือกันนครกันนะคะพระเวสสันดรพระนางมัตสีและสอนพระกุมารเสด็จกลับพระนครค่ะ
2: ตัววันนะคือพระคุณวันของพระคุณ
3: ตามเชิงวิทยาต้องการโยนตัววิทยาสัมภาษณ์ในเรียน
1: ในช่วงเวลานี้นะคะคุณกิตติดาพุทธิโชติยรันจะได้สัมภาษณ์ท่านรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมและผู้อำนวยการของกิจการในสมเด็จพระสังฆราชและกิจการสนองพระราชดำริรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรค่ะก็เชิญรับชมได้เลยค่ะ
2: นั้นเจ้าหน้าที่จะได้ขออนุญาตในการ
4: ผู้ชมคะและในวันนี้นะคะเราอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรค่ะท่านรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมและผู้อำนวยการกองกิจการในสมเด็จพระสังฆราชและกิจการสนองพระราชดำริตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วนะ

0: คะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอสอบถามก่อนเลยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนะคะเนื่องในการฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเรามีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างคะ
1: ท่านที่ติดตามข่าวของรัฐบาลนะครับมีคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาซึ่งมีกิจกรรมหลากหลายทั้งที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับและของในส่วนกลางที่พุทธมณฑลนี้ก็จัดไปแล้วคือการประกวดโคมแขวนซึ่งเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสที่ฉลองพระชนมายุ99พรรษาทาง NBT ก็มาถ่ายทอดเหตุการณ์นั้นอย่างน่าประทับใจนะครับครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องกับประเพณีของพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับคือการจัดกิจกรรมเทศมหาชาติซึ่งเป็นการเทศมหาเวสสันดรชาดกซึ่งปรากฏในพระไตรปิฎกเป็นพระพุทธานุสาสนีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกซึ่งทรงเป็นพระประมุขของพุทธบริษัทไทยและทรงเป็นสกลมหาสังฆปริณายกที่แผ่พระบารมีคุ้มครองคณะสงฆ์ให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมานะครับเราทั้งหลายในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกิริยาด้วยการสดับพระธรรมเทศนาเราคงทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าบุญในทางพระพุทธศาสนานั้นมี3อย่างคือทานศีลและก็ภาวนาในการเทศมหาชาติเนี่ยเราก็จะได้สมาทานศีลซึ่งก็เป็นการรักษาศีลนะครับมีการเจริญภาวนาคือการสดับพระธรรมเทศนาการสดับพระธรรมเทศนาเป็นการเจริญสติปัญญาเมื่อไรก็ตามที่ชาวพุทธมีปัญญาเมื่อนั้นก็ได้เท่ากับปฏิบัติบูชาถวายแด่พระรัตนตรัยนี่ก็จะเป็นบุญเป็นกุศล นะครับที่จะได้ถวายสนองพระเดชพระคุณของสมเด็จพระสังฆราชผู้ทรงเป็นพระประมุขของคณะสงฆ์ไทยและพุทธจักรไทยครับผม
0: กิจกรรมในการจัดการเทศมหาชาติในครั้งนี้มีกิจกรรมอะไรสืบเนื่องบ้างอะ
1: ครับผมกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับที่มาถ่ายทอดสดกันในพิธีเปิดซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชมาเป็นผู้แทนพระองค์ในการเปิดแล้วก็จะได้เชิญพระโอวาทประธานของสมเด็จพระสังฆราชมาเปิดในกิจกรรมนี้ต่อเนื่องไปนะครับก็จะมีการเทศมหาชาติ13กันหลายท่านที่ทราบในประเพณีของชาติไทยนะครับก็จะทราบว่าการเทศมหาชาติเนี่ยเราจะเทศกันในช่วงเข้าพรรษาช่วงปลายฝนที่จะออกพรรษาแล้วนะครับแต่นี่ก็จะปลายฝนหรือเปล่าก็ไม่ทราบยังฉ่ำกันอยู่เลยนะครับช่วงปลายฝนอย่างนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการเทศมหาชาติเพื่อเป็นการโน้มน้าวจิตใจพุทธบริษัททั้งหลายนะครับให้รู้จักการให้การให้นี่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างในการบำเพ็ญบุญกิริยานะครับเพราะเป็นการเสียสละนะครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรนั้นได้บำเพ็ญทานบารมีเป็นพระทานสุดท้ายเป็นชาติสุดท้ายก่อนที่จะเสด็จอุบัติเป็นสิทธัตถะราชกุมารโพธิสัตว์แล้วก็ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีตามประเพณีของบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับมีการทรงพระนิพนธ์แล้วร้อยกรองบทร่ายยาวมหาเวสสันดรเอาไว้เป็นกันจำนวน13กัน13กันเนี่ยก็จะบวกอีก2นะครับตามประเพณีการเทศมหาชาติเนี่ย13กันคือเรื่องราวในมหาเวสสันดรชาดกก็จริงแต่ว่าจะมีเพิ่มกันต้นเรียกว่าคถาพันธ์นะครับคถาพันธ์คือเป็นการเทศภาษาบาลีแท้ๆนะครับเป็นพระพุทธพจน์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการที่ทรงเทศมหาเวสสันดรนะครับฉะนั้นคนโบราณเนี่ยเขาเชื่อกันว่าถ้าฟังพระคถาพันธ์ครบทั้งพันพระคถาในวันเดียวจบจะได้เกิดทันศาสนาพระศรีอริยเมตไตรพระศรีอริยเมตไตรนี่ก็คือพระพุทธเจ้าในอนาคตนะครับถ้าเกิดว่าเราได้ทันพระองค์เราก็จะได้รู้ตามพระองค์ได้โดยง่ายนะครับแล้วก็การสุดท้ายคือการอริยสัจดังนั้นการเทศมหาชาติจะมี15กันเป็นหลักนะครับฉะนั้นหลังจากวันนี้ไปนะครับก็จะมีการเทศพระคถาพันธ์ในวันนี้นะครับแล้วก็ต่อด้วยกันแรกที่เรียกว่าการทศพรการหิมพานต์การทานการต่างๆไล่ไปเรื่อยๆจนถึงการสุดท้ายที่ชื่อว่านครกันแล้วก็ปิดท้ายด้วยการอริยสัจซึ่งเป็นการเจริญสติปัญญาให้พวกเราได้สดับตรับฟังเรื่องราวชาดกในพระชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ลงมาถึงแก่นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นก็คืออริยสัจ4ฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องราวของการเทศมหาชาติแต่ว่าผมยังไม่อยากที่จะทำลายบรรยากาศของผู้ที่จะสดับพระธรรมเทศนาหลายท่านอาจจะยังไม่เคยทราบในรายละเอียดแต่ละกันให้ติดตามนะครับให้ติดตามดูว่าในการเทศมหาชาติแต่ละกันเนี่ยเรื่อง ราวจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็ทราบกันดีว่าพระเวสสันดรเนี่ยท่านถูกขับออกจากนครศรีพีเคยได้ยินใช่ไหมครับแม้ตกระกำลำบากกันเหลือเกินนะครับก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านให้บางครั้งเนี่ยนะครับการให้เนี่ยแต่คนที่ไม่มีสติปัญญาไม่เข้าใจก็ไปหาว่าเป็นการทำอะไรไม่ตรงกับใจของกิเลสของผู้คนพระเวสสันดรท่านทำดีทำงามแต่ว่าท่านกลับถูกประชามติขับไล่ออกจากเมืองอย่างเงี้ยนะครับในที่สุดแล้วความดีก็จะรักษาความดีนะครับเพราะว่าพระองค์ก็ได้เสด็จกลับคืนสู่พระนครด้วยความเข้าใจของพระประยุรญาติแล้วก็ประชาชนฉะนั้นคติธรรมเกี่ยวกับเวสสันดรในแต่ละการเนี่ยนะครับเป็นเครื่องเตือนใจพวกเราเรื่องความเสียสละแล้วบางครั้งเราก็อย่าไปท้อถอยในเวลาที่เกิดปัญหาและอุปสรรคเพราะว่าในที่สุดแล้วความดีก็จะสนองนะครับก็เป็นการเตือนคติธรรมในพระศาสนานี้นะครับนอกจากนี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่ในเบื้องหลังเนี่ยนะครับก็เป็นการจัดสถานที่ในพุทธมณฑลซึ่งเป็นประเพณีของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ต้องเรียนว่าเรื้อมานานร้างมานานนะครับอาจจะทางโทรทัศน์อาจจะเคยมาถ่ายทอดหลายปีมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าฟื้นกลับมาใหม่นะครับแล้วก็จะมีการจัดสถานที่ให้สอดคล้องกับประเพณีมีเครื่องนมัสการบูชายิ่งมีเครื่องนมัสการบูชากันเทศและสำคัญที่สุดพรุ่งนี้นะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงสดับการวนประเวศนะครับฉะนั้นการถ่ายทอดสดก็ยังมีต่อเนื่องไปนอกจากทาง NBT นี้แล้วนะครับยังมีทางเพจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับตลอดทั้ง15กันเลยก็เชิญติดตามในเพจ Facebook ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อร่วมบำเพ็ญบุญกิริยาถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชด้วยกันนะครับ
0: วันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์ชัชพลมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ครับ
3: เป็นท่วงทำนองในกันนั้นๆด้วยดังนั้นการถ่ายทอดพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกณหอประชุมพุทธมณฑลแห่งนี้ได้ดำเนินมาตั้งแต่ปี2533เป็นต้นมาจนถึงปี2563ติดต่อกันเป็นประจำทุกปีรวมแล้วก็31ครั้งแล้วจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การดำเนินการกิจกรรมเทศมหาชาติได้ชะงักไปชั่วระยะหนึ่งนะครับปีนี้เป็นการแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ได้ดำเนินในวันที่27ถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2569เมื่อเจ้าหน้าที่ได้จัดตั้งจัดเตรียมสถานที่ในการแสดงพระธรรมเทศนากันคาถาพันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากได้เข้าสู่ในขั้นตอนพิธีการในการพระคาถาพันนั้นได้มีเจ้าภาพที่ได้แจ้งความประสงค์เอาไว้ทั้งในส่วนของคณะสงฆ์และภาคเอกชนโดยได้รับเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซึ่งวันนี้ได้มีบัญชามอบถวายพระเดชพระคุณอาจารย์ท่านเจ้าคุณพระสุทธีวชิรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าภาพที่สองคือวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามและเจ้าภาพที่สามกลุ่ม BJC Big Cโดยคุณฉาปณีเตชะเจริญวิกุลรับเป็นเจ้าภาพในการพระคาถาพันในส่วนนั้นด้วยและก็ในแต่ละการนั้นได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ตลอดทั้งประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพ กัณฑ์เทศมหาชาติทั้ง13กัณฑ์ 1,000 พระคาถาในการจัดงานเทศมหาชาติที่หอประชุมพุทธมณฑลแห่งนี้ถือว่ามีรูปแบบ

0: การจัดที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะในแต่ละกันนั้นเมื่อองค์ประกอบพร้อมอยากได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชาหลังจากนั้นก็จะได้ถวายตาลปัตรพัดรองแต่เนื่องจากว่าวันนี้นั้นเจ้าพระคุณสมเด็จผู้แทนพระองค์นั้นได้เมตตาถวายพัดรองเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะได้เรียนเชิญประธานในพิธีเชิญผ้าไตรวางบนผ่านแว่นฟ้าจุบโคมเวียนซ้ายขวาจุดเครื่องบูชายิ่งเสร็จแล้วจุดเครื่องทองน้อยบูชาธรรมจุดเทียนสองธรรมโดยลำดับเจ้าหน้าที่เชิญเซียนทองธรรมตั้งข้างธรรมาสน์เสร็จแล้วก็จะได้สมาทานศีลรับศีลและอาราธนาธรรมพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาในแต่ละกันโดยลำดับในช่วงที่พระสงฆ์เริ่มขึ้นนโมก็จะได้เรียนเชิญท่านสาธุชนได้เป็นผู้มีส่วนร่วมจุดเทียนนามพระพุทธมนต์ที่ขันสาครที่อยู่ตรงกลางอาคารหอประชุมแห่งนี้หลังจากที่พระสงฆ์องค์แสดงพระธรรมเทศนาจบเป็นที่เรียบร้อยลงนั่งณอาสน์เบื้องล่างก็จะได้เรียนเชิญคณะท่านเจ้าภาพประจำกันได้ร่วมในการถวายทายธรรมแด่พระสงฆ์เสร็จแล้วพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรเป็นลำดับขั้นตอนที่จะได้ดำเนินการในแต่ละกันสืบต่อไปด้วยนะครับ
1: ท่านผู้ชมคะสำหรับการเทศมหาชาตินั้นมีระเบียบวิธีในการกระทำการนิยมกันเป็นหลักใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งบริเวณพิธีให้มีบรรยากาศคล้ายกับอยู่ในบริเวณป่านะคะซึ่งเป็นไปตามท้องเรื่องของเวสสันดรชาดกโดยมีการนำเอาต้นกล้วยต้นอ้อยและกิ่งไม้มาผูกตามเสาและบริเวณในรอบธรรมาสค่ะประดับธงทิวราชวัตรฉัตรตามสมควรนะคะนอกจากนั้นยังมีการตั้งขันสาครใหญ่หรือจะใช้อ่างใหญ่ที่สมควรใส่น้ำสะอาดให้เต็มอ่างนะคะสำหรับปักเทียนบูชาประจำกันในระหว่างที่พระเทศนะคะน้ำในภาชนะที่ตั้งนี้ในพิธีเมื่อเสร็จสิ้นแล้วถือว่าเป็นน้ำพระพุทธมนต์ที่สำคัญแล้วก็นอกจากนั้นยังมีการเตรียมเทียนเล่มเล็กๆจำนวน 1,000 เล่มแยกเป็นจำนวนเป็นมัดนะคะซึ่งในช่วงต้นนี้นะคะจะมีการเทศกันคาถาพันซึ่งถือว่าเป็นการต้นเป็นภาษาบาลีโดยพระครูโคสิทธิธรรมกรวัดสุวรรณารามกรุงเทพมหานครและพระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณจากวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครเป็นพระผู้เทศนะคะลำดับนี้พระสุธีวชิรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประเชษฐพลวิมลมังคลารามจะเป็นผู้จุดธูปเทียนถวายพระรัตนตรัยค่ะ

0: ั้นเรียนเชิญ
1: ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเชิญผ้าไตรวางบนผ่านแผ่นฟ้าจุดเทียนที่โคมเวียนซ้ายขวา

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักกนัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจสีรานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักกนัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจสีรานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักกนัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจสีรานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

0: อิติขาปะทังสมาธิยามิ
1: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินาทา

0: ปะทังสมาธิยามิ
1: ราเมริยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมระยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
0: พระมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอายาจธาสันติทะสัตตาปรชักข

0: ทีด้วยอำนาจบุญกุศลคุณงามความดีและอำนาจบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยของความผาสุกสวัสดีจงบังเกิดมีแต่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายโอกาสวันนี้อาตมาภาพทั้งสองรูปจะได้ช่วยกันประคับประคองฉลองศรัทธาแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกในส่วนที่เป็นคาถาคือเป็นภาษาบาลีล้วนๆจำนวน13กัน 1,000 พระคาถานำมาชี้แจงแสดงโปรดท่านทั้งหลายในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ของอนุโมทนาสาธุการต่อกิจกรรมบุญพิเศษเทศมหาชาติเสริมธรรมเสริมปัญญาเสริมบารมีเสริมความดีให้แก่ชีวิตซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569นับว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญอันเป็นการบำเพ็ญทานศีลบารมีที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในดิงคามารยสูตรท่านได้แสดงไว้ว่าพระศรีอริยเมตไตรโพธิสัตว์ได้ตรัสสั่งความกับพระมารัยเทวเถรเจ้าว่าถ้าหากบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งก็ตามปรารถนาที่จะเกิดให้ทันศาสนาของพระองค์และสายขอให้จัดแจงแต่งเครื่องสักการะบูชาเป็นต้นว่าราชวัตรฉัตรธงประทีปธูปเทียนดอกไม้สิ่งละพันสิ่งละพันตั้งบูชาพระคาถาพันแล้วก็ฟังให้จบครบทั้ง 1,000 รักษาศีล5สมาทานอุโบสถศีลอย่างเคร่งครัดเว้นจากอนันตริยกรรมทั้ง5คือปิตุคาตมาตุคาตอรหันตคาตโลหิตุปบาทและสังฆเพทเว้นสิ่งเหล่านี้แล้วท่านทั้งหลายก็จะเกิดทันศาสนาพระศรีอริยเมตไตรเป็นเที่ยงแท้เพราะฉะนั้นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเป็นผู้คุ้นศีลชินธรรมก็อยู่แล้วครั้นอาตมาจะพร่ำประนาอานิสังสกุลบุญญาราศีเวลาก็จะเจริญเนิ่นช้าบัดนี้อาตมาภาพทั้งสองโรคจะได้แสดงพระธรรมเทศนากันคาถาพันสืบต่อไปก็มีรักการก็มีนักการะบัดนี้ท้าสวรคาถาข้าฉันทนาจุนเนนภูชาตุมเทสุเมกตาตุมภาทิธาตะปุ
1: ท่านผู้ชมคะการถ่ายทอดสดในวันนี้ดำเนินการมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมการเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกกันพระคาถาพันต่อเนื่องได้ทางเพจสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะทาง Facebook ค่ะและในวันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่18กันยายน2569สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกันวรรณประเทศกันวรรณประเวศนะคะซึ่งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทำการถ่ายทอดสดให้ได้รับชมกันตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปค่ะ ผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาในการถ่ายทอดสดหมดลงแล้วค่ะดิฉันกฤตดาพุทธิโชติรันคุณสิริสาวภาเอกเอี่ยมศิลป์และทีมงานถ่ายทอดสดสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับวันนี้ประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569นะครับเช้านี้อยู่กับเรา2คนนะครับผมบินนวัสกรสอนสนะและคุณสกรกฎยอดชัยนั่นเองนะครับ
2: รายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับเราเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยนะครับตั้งแต่ทันทีที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงภาคกลางตอนล่างนะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยเริ่มมีภาวะน้ำท่วมในหลายช่องทางของกรมประชาพันธ์ทุกช่องทางนะครับมี NBT HD นะครับกรมประชาพันธ์เองสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทั้งหมดทั้งที่อยู่ในกรุงเทพและทั่วประเทศด้วย
1: ครับสำหรับภาคภาษาอังกฤษก็มีด้วยนะครับ NBT World ก็มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะครับเพื่อให้ชาวต่างชาตินะครับได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในประเทศไทยนะครับงั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับได้ทุกแพลตฟอร์มจริงๆครับเป็นสื่อออนไลน์ของทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับของทางสถานีโทรทัศน์นะครับสำหรับ nbtplus.prd.go.th นะฮะอันนี้ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มของเรานะครับที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารได้ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองนะครับ
2: ก่อนที่จะไปเข้าเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับอีกหนึ่งช่องทางเช่นเดียวกันนะครับที่เมื่อวานนี้เนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยที่ชมรายการเราอยู่แล้วอาจจะมีเรื่องที่อยากจะแจ้งนะครับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้รู้นะครับอยากจะขอความช่วยเหลือต่างๆนะครับทางกรมประชาสัมพันธ์ก็มีการรวบรวมเป็นเบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะครับเป็นเหมือนกับสายด่วนพิเศษนะที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถโทรเข้ามาแจ้งเรื่องของปัญหาต่างๆได้นะครับเราได้รวมเอาไว้นะมีอยู่5เบอร์ด้วยกันนะครับอย่างที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้นะครับเราย้ำนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับสามารถแคปหน้าจอนี้ไปก็ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะโทรเข้ามาแจ้งเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำบางบ้านบอกว่ายังไม่ได้ข้าวนะบางบ้านบอกว่ายังไม่ได้เรื่องของกระสอบทรายทางหน่วยงานของกรมประชาพันธ์เองก็ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องนั้นๆแหละนะครับเพื่อจะให้ความช่วยเหลือต่อไปนี่เป็นเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้5เบอร์โทรศัพท์ด้วยกันคร
1: ับอยากให้คุณผู้ชมได้ถ่ายรูปเก็บเอาไว้นะครับนี่ทั้ง5เบอร์แล้วก็ที่สำคัญยังสามารถที่จะแจ้งเหตุต่างๆได้นะครับทั้งสื่อออนไลน์ของเรานะครับทั้งเพจของกรมประชาสัมพันธ์เพจของ NBT ภาษาไทยนะครับแล้วก็ NBT Connect นะครับท่านเจอกับปัญหาอุปสรรคหรือว่าอยากจะร้องทุกข์ร้องเรียนให้กับญาติๆก็ได้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยหลากหลายประเด็นหลากหลายสายเลยนะครับที่โทรกันเข้ามาบางคนก็โทรมาสอบถามเส้นทางนะครับว่าแต่ละเส้นทางที่กำลังจะเดินทางนั้นเนี่ยเกิดเหตุน้ำท่วมหรือไม
2: ่
1: บางคนมาขอความช่วยเหลือนะครับขอกระสอบทราย
2: อาหารยังไม่ได้บางที
1: อาหารยังไม่ได้นะครับเมื่อวานนี้ทางทีมงานของเราหลังจากที่ได้มีการรับสายทุกสายเราก็นำมาออกอากาศหน้าไมค์ของเราส่วนหลังไมค์ก็มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้ให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนั่นเอง
2: และถ้าคุณผู้ชมเห็นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้นะครับด้านล่างเนี่ยยังมีช่องทางที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นที่เป็นตัววิ่งนะครับยังมีเป็นเรื่องราวต่างๆข้อความต่างๆที่สำคัญที่ได้แจ้งเตือนอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยก็มีการกลั่นกรองข้อมูลนะครับแล้วก็ทำเป็นอักษรวิ่งให้เข้าใจง่ายๆสั้นๆให้คุณผู้ชมได้อัปเดตอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วนะครับนี่คือรายการพิเศษของเราและแน่นอนนะครับในช่วงเช้าวันนี้ก็จะเป็นตั้งแต่เวลา10 นาฬิกา
2: ครับ
1: นะครับจนถึงเวลา12 นาฬิกาน
2: ะ
1: ครับ2 ชั่วโมงในขณะนี้นะครับส่วนช่วงบ่ายก็จะมีอีกนะครับช่วงเวลา14 นาฬิกาถึง16 นาฬิกานะครับอีก2 ชั่วโมงแล้วก็มาปิดท้ายวันนี้ในช่วงของพักดึกนะครับก็คือช่วง3 ทุ่มถึง4 ทุ่มแต่ในขณะเดียวกันนะครับแม้ว่าจะไม่มีช่วงของรายการพิเศษช่วงข่าวของเรา
2: ครับ
1: ก็จะมีการอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพอย่างเดียวนะคุณสกรกฎทั่วประเทศนะครับมีสถานการณ์อย่างไรก็จะนำมาบอกกันเพราะวันนี้เนี่ยแว่วๆว่าพี่น้องที่อยู่ทางภาคตะวันตกนะ
2: ของประเทศ
1: โดยเฉพาะกาญจนบุรีวันนี้เนี่ยกลุ่มฝนกลุ่มเมฆฝนเนี่ยกำลังเคลื่อนตัว

0: ไปที่นั่นพี่น้องที่อยู่ทางกาญจนบุรีถ้าติดตามรับชมอยู่นะครับโดยเฉพาะทางไลฟ์สดของเรานะครับสามารถที่จะทักทายสามารถที่จะพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับเพื่อร่วมเป็นผู้สื่อข่าวให้กับเรานะครับ
1: ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น
0: ถูกต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ต้องบอกว่าเที่ยงตรงนะครับแม่นยำนั่นเองนะฮะ
1: เรื่องวันนี้ในการนำเสนอข้อมูลของเรานะครับก็มีทั้งเรื่องของสถานการณ์ทั่วไปนะครับเรื่องของความช่วยเหลือต่างๆเรื่องของการที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนต้องยอมรับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยภาคเอกชนก็เข้ามามีส่วนช่วยเหลือเยอะนะครับอย่างเช่นเรื่องของการให้ที่จอดรถนะครับการอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยก็มีหน่วยงานภาคเอกชนมาช่วยเยอะเช่นเดียวกันส่วนหน่วยงานภาครัฐไม่ต้องห่วงอยู่แล้วลงตั้งแต่ช่วงแรกนะอย่างถ้าเราอยู่ในกรุงเทพมหานครเห็นได้เลยว่ากทม.นะทุกภาคส่วนเนี่ยเขาก็เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันนะแต่ว่าส่วนหนึ่งเขาก็ต้องแบ่งเรียกว่ากำลังนะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
0: ใช่นะครับหน่วยงานภาครัฐอย่างเช่น HBT ของเรานะครับซึ่งเป็นสถานีของภาครัฐอันนี้ก็หลายคนนะที่เป็นเพื่อนๆทีมงานของเราก็ติด
1: ประสบภัย
0: ติดน้ำอยู่เหมือนกันนะครับ
1: เพราะว่าบ้านน้ำท่วมหลายคนนะที่แชร์ขึ้นมาใน Facebook โทรเข้ามาพูดคุยกันบอกว่าบ้านน้ำท่วมแล้วนะไม่สามารถออกมาทำงานได้พวกเราที่เหลือที่พอจะออกมาทำงานได้ก็ออกมาแล้วก็มานำเสนอข้อมูลคุณผู้ชมเพื่อป้องกันแม่ประสบภัยนั่นเอง
0: ใช่แล้วนะครับเราก็เกาะติดกันไปสำหรับสถานการณ์น้ำที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับเรามาเช็คปริมาณน้ำฝนกันนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับคุณสกรกฎครับ
1: ถ้า
0: ดูด้วยอย่างไร
1: ถ้าดูด้วยตาเปล่าตื่นขึ้นมาเนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ชมจะรู้สึกเหมือนกันว่าย
0: ังไง
1: เมื่อคืนก่อนจะนอนในกรุงเทพเน
0: า
1: ะมันจะเม็ดมันจะค่อนข้างหายแล้วฝนเช้านี้มันยังโปรยปลายอยู่บ้าง
0: โปรยปลายอยู่บ้างอย่างวิภาวดีรังสิตของเราเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับก็เหมือนกับขาดเม็ดไปแล้วนะอยู่ๆครับจู่ๆก็มีฝนเทลงมาอีกหนักแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนกับจะหยุดอีกแล้วก
1: ็
0: จะเป็นลักษณะนี้สลับกันไปนะครับมาเช็คปริมาณน้ำฝนเช้านี้ครับวันที่27กันยายน2569 6 นาฬิกา 30 นาทีนะครับบอกว่ามีกลุ่มเมฆฝนผืนใหญ่เนี่ยเข้าในพื้นที่กทม.แล้วนะครับแล้วก็จะทำให้กทม.ในขณะนี้อาจจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับโดยเฉพาะทางเขตจตุจักรลาดพร้าวบางเขนบึงกลุ่มคันนายาวมีนบุรีลาดกระบังนะครับอันนี้จะมีการเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นไปนะครับแต่ว่าจะมีแนวโน้มที่คงที่นั่นเองนะครับนี่คือในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับ
1: นะอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยจะไปในทางฝั่งของด้านตะวันตกของภาคกลางนะแล้วก็ยังมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งด้วยนะครับก็แนะนำอย่างที่เมื่อวานกับน้องอ๊อฟก็เหมือนกันนะครับก็คือกรมเป็นช่องทางของกรมอุตุนิยมวิทยาก็สามารถไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารนี่อาจจะเป็นกลุ่มฝนนะครับที
0: ่
1: จะเข้ามาในประเทศไทยในช่วงนี้นะครับคือกระจายตัวนะครับ
0: นี่เป็นภาพสดนะดูเวลานะครับ9นาฬิกากว่าๆเนี่ยนะครับของวันนี้นี่คือลักษณะของ
1: กลุ่มฝน
0: กลุ่มฝนสีเขียวๆเนี่ยนะครับถ้าเราจะสังเกตเห็นก็คือกรุงเทพมหานครเห็นไหมอ
1: ันนี้จะอยู่ไปทางฝั่งตะวันออกนะช่วงเวลานี้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครจะเป็นส่วนใหญ่รวมไปถึงภาคตะวันออกของประเทศด้วยนะครับก็คืออ่าวไทยตัวกอฝั่งทางตะวันออกนะ
0: ใช่นะครับวันนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะได้สอบถามทางผู้สื่อข่าวที่อยู่จันทบุรีนะครับแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าสามารถจะสะดวกหรือเปล่าในช่วงเวลานั้นเพราะว่าก็เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันแต่ถ้ามีบรรยากาศนะครับต่างๆเราก็จะให้ท่านได้ติดตามบรรยากาศกันนะครับที่จันทบุรี
1: รวมถึงการอัปเดตข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยเพราะเมื่อวานนี้เรามีโอกาสได้เรียกว่านำเอาการถ่ายทอดสดหรือการไลฟ์สดของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดตามที่กรมอุตุนะ NBT ก็เลยไปเชื่อมข้อมูลมาให้ได้ดูกันด้วยนะครับอ
0: ัน
1: นี้เป็นข้อมูลฝนล่าสุดณปัจจุบันนี้เลยใช่ไหมฮะอันนี
0: ้ใช่ครับก็จะเป็นเวลา 9:00 นนะครับ30ประมาณ9นาฬิกากว่าๆนะครับก็เป็นเวลาที่เป็นเรียลไทม์นะครับที่เราพยายามนำให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนั่นเองนะครับ
1: ครับมาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆมันต้องมีอีกหนึ่งกิจกรรมเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยเมื่อวันผมมีนัดหมอนะวันนี้หมอก็มานัดแล้วเพราะว่ามีหมอน้ำท่วมเหมือนกัน
0: หมอน้ำท่วมเลื่อนเลย
1: ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นมันมีกิจกรรมหลายกิจกรรมที่จะมีการจัดขึ้นในวันเสาร์วันอาทิตย์นี้นะครับแต่ก็มีการเลื่อนออกไปนะครับอย่างเช่นเรื่องของการเรียกว่าเลือกตั้งบอร์ดสปส.นะครับ
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีการให้ลงทะเบียนก่อนถูกไหม
1: ลงทะเบียน
0: ลงทะเบียนมาก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับแล้วก็จะมีการนี่แหละเช้าวันนี้นั่นจริงแล้วเช้าวันนี้27กันยายน
1: ต้องไปเลือก
0: เป็นการเลือกตั้งนะครับบอร์ดนะครับประกันสังคมทั่วประเทศเลยนะครับแต่ฮะสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นทางสำนักงานประกันสังคมอย่างที่เห็นเลยก็ขอเลื่อนนั่นเองนะครับทางสำนักงานประกันสังคมเลื่อนจากวันเดิมวันนี้กลายเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมครับเวลา8นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกานะครับเพื่อให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและที่สำคัญก็คือเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยสามารถไปใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนั่นเองนะครับ

0: บางคนเนี่ยอยากจะไปใช้สิทธิ์นะแต่ว่าไปใช้สิทธิ์ไม่ได้เพราะว่าน้ำมันท่วมเขาก็เลยเลื่อนวันไปเพื่อความเรียกว่าให้สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับมีสาเหตุมาจากสถานการณ์อุทกภัยที่มีการเลื่อนนะครับในหลายพื้นที่โดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยมีการรายงานสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับการนับคะแนนการรวมผลคะแนนต่างๆมันเรียกว่ามีผลกระทบไปหมดประกอบกับระเบียบของกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพุทธศักราช2564นี่เป็นชื่อของคณะกรรมการนะครับเป็นชื่อประกาศทำให้กำหนดให้ประเทศไทยเป็นเขตเลือกตั้งเดียวสำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนดังนั้นการกำหนดวันเลือกตั้งจึงต้องคำนึงถึงความพร้อมและความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศตลอดจนความเป็นธรรมระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกฝ่ายในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนหรือกกต.นะครับเมื่อวันเสาร์ที่26กันยายนที่ผ่านมาเขาเลยมีมติเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจากวันนี้27กันยายนนะครับไปเป็นวันที่11ตุลาคม2569เวลาเหมือนเดิมคือ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นอย่างประกาศของสปส.นะครับที่เราขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: สำหรับ
1: การเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับสปส.ยืนยันเลยครับว่ากระบวนการเลือกตั้งต้องดำเนินไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบได้โดยไม่ทำให้ผู้สมัครหรือว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยเสียเปรียบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการประกันสิทธิสังคมนะครับประกันสังคม ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยสามารถติดตามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้จากสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนั่นเอง
0: ช่องทางของการที่จะติดต่อหรือดูข้อมูลข่าวสารที่อัปเดตเนี่ยให้ดูที่ภาพอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ด้านล่างจะมีช่องทางให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตามไม่ว่าจะเป็นสายด่วน1506นะครับเว็บไซต์ Facebookทาง LINE Official นะครับและรวมไปถึง TikTok นะซึ่งเป็น TikTok Official ของสำนักงานประกันสังคมด้วยเชื่อว่าจะมีข้อมูลพวกนี้อัปเดตให้คุณผู้ชมนะไปดูนะว่าวันที่11เนี่ยยังเป็นหน่วยเลือกตั้งเดิมจุดเดิมเวลาเดิมหรือไม่นะวันที่11ตุลาคมด้วยนะครับ
1: นี่นะฮะก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับไม่เสียสิทธิ์เนาะวันที่11ตุลาคมนี้นะครับใครที่เป็นผู้ประกันตนนะครับ
0: หลายๆคนเลย
1: เพราะว่าถือว่ามีความสำคัญมากบอร์ดประกันสังคมนี่แหละที่จะเข้าไปกำหนดสิทธิ์กำหนดเรื่องราวของผลประโยชน์ต่างๆให้กับสมาชิกทั่วประเทศ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเลือกคนที่คิดว่าเป็นผู้แทนที่จะสามารถเข้าไปดูเรื่องสิทธิ์ดูเรื่องของสิ่งที่ควรจะได้รับได้นะก็จะทำให้คุณได้รับสิ่งนั้นอย่างคุ้มค่าด้วย
1: ใช่แล้วนะครับก็อย่าลืมนะวันที่11ตุลาคม2569นะครับมาดูภารกิจของท่านนายกนะต้องบอกว่าแม้ว่าท่านนายกจะเดินทางไปต่างประเทศนะครับเพื่อปฏิบัติภารกิจซึ่งเราก็เห็นในข่าวต่างๆแล้วนะท่านไปขึ้นเวทีของ UN นะครับก็ไปกล่าวสุนทรพจน์นะครับรวมถึงไปที่ลอนดอนด้วยถูกมั้ยก็ไปทำการประชุมกันแต่พอเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยเมื่อวานนี้ท่านก็มีการประชุม
0: คือท่านกังวล
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็ท่านก็มีการสั่งการนะมาให้รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบฝ่ายต่างๆรัฐมนตรีรับผิดชอบฝ่ายต่างๆลงไปดูแลและอย่างที่คุณบอกเมื่อสักครู่นี้นะก็คือเนี่ยวิดีโอคอนเฟรนซ์หรือว่า
1: ออนไ
0: ลน์มาเลย
1: ใช่แล้วนะครับบอกว่าเนื้อหาสำคัญก็คือว่าในการเกิดเหตุครั้งนี้ไม่อยากที่จะให้ไปยกภาระหรือโทษกทม.เพียงหน่วยเดียวท่านบอกอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ลักษณะฝนมันเป็นฝนแช่เป็นธรรมชาติ
1: ให้ทุกหน่วยนะครับหน่วยงานภาคราชการทุกหน่วยจะต้องมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับเป็นหนึ่งเดียวกันในการทั้งการสื่อสารทั้งการบริหารจัดการภัยนะครับไปในทิศทางเดียวกันท่านบอกว่าจะต้องดำเนินการให้เป็นเอกภาพนั่นเองนะครับไม่อยากที่จะไปโทษท่านผู้ว่าอย่างเดียวเพราะหลายคนบอกทำไม
0: นายบอกว่าทำได้
1: นายบอกว่าน้ำเอาอยู่น้ำท่วมอะไรอย่างนี้นะท่านก็เลยบอกว่าไม่ได้เราต้องมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการคลี่คลายสถานการณ์นอกจากนี้ท่านบอกว่าท่านก็เลยต้องเปลี่ยนสายบินเลยใช่ไหมคุณสองกรกฎนะครับจากเดิมเนี่ยกำหนดการเนี่ยนะฮะที่กำหนดเอาไว้ก็คือเดินทางมาเร็วกว่าเดิมนะครับเพื่อเดินทางมาในวันนี้นั่นเองแล้วก็เท่าที่ทราบมานะครับวันนี้ก็มีกำหนดการที่ท่านจะเดินทางไปตรวจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทั้งพื้นที่ของกรุงเทพรวมถึงพื้นที่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีด้วยเนี่ยนะครับที่จะวันนี้นะสถานการณ์ที่ท่านนายกจะเดินทางมาติดตามนะครับในกรุงเทพมหานครสระแก้วแล้วก็ปราจีนบุรีซึ่งถ้าตามกำหนดการเนี่ยนะครับช่วงเช้าเนี่ยสัก หลังจากนี้เป็นต้นไปเวลานี้เนี่ยท่านก็จะเดินทางลงพื้นที่
0: คือช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงที่ท่านน่าจะลงจากเครื่องบินนะคร
1: ับ
0: แล้วก็กำลังเดินทางไปยังจุดตามที่วางเอาไว้ตามกำหนดการนะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่กรุงเทพต่างๆนะเดี๋ยวซึ่งพื้นที่เนี่ยผมก็เชื่อว่าก็ต้องมีการพิจารณาหน้างานอีกทีนึงว่าท่านจะไปจุดไหนบ้างนะครับเพื่อที่จะไปให้ความช่วยเหลือไปให้กำลังใจไปดูเรื่องของการตรวจสอบการทำงานต่างๆนะครับและหลังจากนั้นนี่แหละถ
1: ึ
0: งจะบินไปที่สระแก้ว
1: โอ้ท่านก็จะเดินทางไปที่สระแก้วด้วยนะครับเพื่อที่จะไปติดตามสถานการณ์นะครับไปมอบถุงยางชีพด้วยนะครับตามข่าวที่ทำกำหนดการที่วางเอาไว้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดต่างๆเข้ามาเนี่ยนะครับวันนี้เราก็จะมีผู้สื่อข่าวนะคร
0: ับ
1: ได้ติดตามไปด้วยนะครับถ้ามีบรรยากาศถ้ามีสัญญาณพร้อมนะครับก็จะได้ให้คุณผู้ชมได้มาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่จะลงมาในภารกิจน้ำท่วมในครั้งนี้นั่นเอง
0: คืออยากที่มีผู้สื่อข่าวติดตามไปเนี่ยไม่ใช่ไปเรื่องถ่ายภาพที่ท่านนายกลงไปทำงานอะไรต่างๆเนี่ยคืออยากให้เห็นนโยบายนะเพราะท่านนายกเนี่ยลงไปในพื้นที่อาจจะมีนโยบายมีการสั่งการมีการประชุมร่วมกับหน่วยในท้องถิ่นแล้วมีการสั่งการเป็นข้อสั่งการท่านนายกลงมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ตรงจุดเนี่ยตรงนั้นเราจะได้ถ่ายทอดมาให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับว่าตอนนี้นโยบายในการดูแลประชาชนที่น้ำท่วมเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนไปอย่างไรเพ
1: ื่
0: อให้มันทันต่อสถานการณ์ด้วยนะครับ
1: ครับเพราะว่านโยบายต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะจังหวัดนั้นๆนะแต่มันก็จะใช้กัน
0: แตกต่างกันไป
1: ใช่ครับก็จะใช้กันทั่วประเทศนั่นแหละนะครับแต่ละพื้นที่เหมือนรอบที่แล้วที่เรามานั่งจัดรายการตรงนี้ที่น่านนะที่น่านตอนนั้นเนี่ยท่านนายกก็มีการสั่งการนะให้ท่านผู้ว่าให้
0: ท่านรองนายก
1: ให้ท่านรองนายกเนี่ยได้ไปดูว่าจะให้การช่วยเหลืออย่างไร
0: คือ
1: พอไปเห็นกับตาแล้วจะได้รู
0: ้
1: บางครั้งเนี่ยนะครับเห็นตามหน้าสื่อมวลชนหรือว่าตามรายงานเนี่ยอาจจะไม่ตรง
0: นึ
1: กภาพไม่ออกแต่พอท่านได้ลงไปเห็นแล้วโอ้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนม
0: ัน
1: หนักหน่วงแบบไหนเพื่อเอามากำหนดนโยบายว่าควรจะมีการเยียวยาอย่างไรนั่นเองในแต่ละเคส
0: เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเป็นการติดตามลงไปถ้าเกิดมีสัญญาณมีจังหวะที่ดีเรียกว่าไปในพื้นที่บางทีไม่มีสัญญาณนะแต่ถ้ามีสัญญาณเนี่ยเราจะให้ผู้สื่อข่าวของเรา 4G เข้ามานะครับเพื่อที่จะให้ได้เห็นบรรยากาศทั่วไปนะครับ
1: ครับซึ่งทราบว่าท่านนายกก็จะลงเครื่องช่วงเวลา 10:45 นะ
0: แปลว่าเครื่องกำลังบินอยู่ขณะนี้ใกล้ๆเมืองไทยแล
1: ้
0: ว
1: ใช่แล้วนะครับถ้าท่านลงเครื่องปุ๊บก็จะลงมาในพื้นที่ของกรุงเทพก่อนเลยแต่ตามกำหนดการที่วางไว้เพราะว่าจะได้มาดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าตอนนี้เนี่ยตรงส่วนไหนที่จะต้องลงไปบัญชาการระดมสรรพกำลังอย่างเต็มที่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำแล้วแต่ถ้าท่านนายกมาสั่งการอีกครั้งหนึ่งจะได้มาเห็นบรรยากาศด้วยนะครับแล้วท่านจะได้มากำหนดทิศทางนโยบายหลังจากนี้ไปว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนั่นเอง
0: อย่างในกรุงเทพมหานครก็มีหลายพื้นที่ที่อาจจะต้องมีปรับแผนและตอนนี้น้ำอาจจะลดและอยู่ในช่วงของการเยียวยาแล้วแต่บางพื้นที่น้ำยังท่วมอยู่เพราะฉะนั้นอย่างที่คุณบอกเมื่อสักครู่คุณบินบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่มีรูปแบบของการบริหารไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวก็จะมีการเรียกว่าสั่งการลงมาจากระบบระดับท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการลงมาถึงท่านรัฐมนตรีแล้วหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ก็รับไปเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วนะครับมาดูเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในเส้นทางการเดินทางกันบ้างนะครับทางกรมทางหลวงได้มีการจัดรถรับส่งพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าจำนวน6เส้นทางเพื่อเป็นการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะบรรเทาผลกระทบของพี่น้องประชาชนนะครับที่เกิดขึ้นในขณะนี้นั่นเองนะครับกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมนะครับก็เดินหน้าสนับสนุนการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่ต้องบอกว่ายังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นนี่ภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับ6เส้นทางที่จะเป็นการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เดินทางแบบสะดวกสบายเลยนั่นเองนะครับสำหรับเส้นทางการให้บริการครับคุณสอครับ
0: ครับ
1: จะประกอบด้วยเอามาดูเส้นทางที่1ก่อนเส้นทางที่1เนี่ยก็คือเป็นเส้นทางที่ใช้กันเยอะเลยนะ
0: ผมว่ากำลังเป็นเส้นทางที่ใช้เยอะจริงๆนะอนุสาวรีย์อู่รังสิตเส้นทางนี้ยาวเลยนะ
1: ครับก็จะมีการ
0: ทั้งไปและกลับนะครับให้บริการ
1: รถไปกลับนะครับนี่ตั้งแต่เวลา 7:00 น 9:00 นนะครับ 18:00 นแล้วก็ 20:00 นนะครับนี่เป็น1เส้นทางเส้นทางแรกเส้นทางที่2นะครับ
0: เป็น Union Mall กับ Happy Land อันนี้ก็โอ้โหเยอะเหมือนกันนะ
1: นะครับก็เป็นเส้นทางที่ตามรอบเวลาที่กำหนดไว้อย่างที่เห็นอยู่นี้นะครับเส้นทางที่3นะครับเป็น The Mall งามวงวาน
0: The Walk ราชพฤก
1: ษ์ให้บริการทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะครับเส้นทางถัดไปเส้นทางที่4คือมีนบุรีลาดกระบัง
0: เมื่อวานมีนบุรีหนักเลยนะครับต้องใช้รถเรียกว่าเป็นรถขนาดสูงหรือขนาดใหญ่หน่อยเพื่อผ่านเส้นทางบริเวณ

0: จุดรับจุดส่งและรอบเวลาด้วยนะคร
1: ับ
0: พร้อมกับเผื่อเวลาในการเดินทางเนื่องจากเครื่องจักรเพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมมีข้อมูลที่จะสอบถามเพิ่มเติมของกรมทางหลวงนะครับโทรไปได้เลยที่สายด่วนกรมทางหลวง1586หมายเลข1586นะครับ สามารถโทรไปได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ใช่แล้วนะครับเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาออกมาให้บริการพี่น้องประชาชนกันนะครับเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ขึ้นทางด่วนครับคุณสกรกฎคร
0: ับ
1: ก็จะสังเกตเห็นว่าทางด่วนเนี่ยเขาเปิดได้ขึ้นฟรีเลยนะเปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ใช้บริการกันฟรีเพราะว่าข้างล่างเนี่ยโอ้โหน้ำเนี่ยเจิ่ง
0: ใช้ไม่ได้เลย
1: ใช้ไม่ได้เลยก็เลยเปิดทางด่วนนะครับให้พี่น้องประชาชนได้ขึ้นฟรีแล้วบางคนผมก็แอบเห็นก็คือในช่วงเวลานั้นเขาก็เลยเอารถเนี่ย
0: ขึ้นไปจอด
1: ไปจอดเอาไว้นั่นเองนะครับ
0: แต่นี่แหละพูดเลยนะครับถึงความระมัดระวังในการใช้รถด้วยนะเพราะบางครั้งเนี่ยรถที่มาจอดบนทางด่วนหรือบนสะพานหลายๆจุดนะมันจะจอดล้ำออกมาจากแนวขอบด้านข้างนะครับแปลว่าล้ำออกมาในเลนการจราจรเนี่ยครึ่งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเกิดเราขับมาในเลนปกติชิดซ้ายนะครับมันจะมีโอกาสที่จะชนกันได้
1: ชนได้
0: เพราะฉะนั้นระมัดระวังด้วย
1: ถูกต้องนะครับทั้งคนที่นำไปจอดโดยเฉพาะคนที่ใช้บริการทางด่วนในขณะนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่ปกติแล้วกันนะครับดังนั้นถ้าเคยขับอยู่เคยชินทุกวันใช้ความเร็วระดับนึงนะครับณวันนี้อาจจะต้องสังเกตดูเพราะอาจจะมีรถเนี่ยยังจอดติดค้างอยู
0: ่
1: ในขณะนี้นั่นเอง
0: แล้วพูดถึงเรื่องของการใช้รถใช้ถนนคือใช้พื้นที่สูงมาก่อนอย่างเมื่อคืนที่คุณบอกว่าคุณกลับบ้านนะ
1: ผมกลับบ้าน
0: กลับมาจากสะพานก่อน
1: ขึ้นมาบนสะพานผมก็เห็นรถจอดอยู่คันหนึ่งก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นรถที่อาจจะติดค้างอยู่นะครับจังหวะที่กำลังจะลงสะพานแค่นั้นนะฮะ
0: ห้าแยกลาดพร้าวถูกไหม
1: ห้าแยกลาดพร้าว
0: ห้าแยกลาดพร้าวขาออก
1: เนินฮะเต็มไปด้วยต้องบอกว่าทะเลใช่ไหม
0: น้ำท่วม
1: น้ำท่วมช่วงประมาณสักเที่ยงคืนเมื่อคืนนี
0: ้แล้วเราไม่สามารถประเมินความลึกของน้ำได้ถูกไหมครับ
1: ใช่แล้วนะครับ
0: นิ่ง
1: ดังนั้นใครที่เป็นมือใหม่อันนี้จำเป็นนะลองไปเปิดดูคู่มือของการขับรถฝ่าน้ำท่วมนะครับเขาบอกว่าอันดับแรกเนี่ยอันนี้ต้องสังเกต
0: อันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยคือจะเห็นได้ว่าเห็นไหมฮะนี่คือประเมินไม่ได้ว่าข้างล่างมันมีอะไร
1: ถูกต้อง
0: ประเมินความลึกได้เบื้องต้นจากรถที่อยู่ด้านหน้าเราค
1: ือ
0: มันครึ่งล้อนะฮะแต
1: ่
0: ม
1: ัน
0: ไม่มีหลุมอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าเราไม่รู้นะ
1: ทีนี้สมมติถ้าเราขับไปแล้วไปเจอรถลักษณะนี้ลองดูรถคันข้างหน้า
0: ให้คนกล้าหาญนำไปก่อน
1: มันเมื่อวานนี้นะพอไปเจอสถานการณ์นั้นน่ะคุณสกรกฎจะเล่าให้ฟังว่าสามสี่คันก็จอดพร้อมกันโดยไม่ได้ท่านหมายเหมือนก
0: ัน เพราะว่าไม่มีใครกล้าเสี่ยง
1: มองหน้ามองซ้ายมองขวากันแล้วมันก็จะมีคนที่กล้าอาจจะเป็นรถที่เขาสูงกว่
0: า
1: พอเขาไปปุ๊บเนี่ยเราซึ่งเป็นรถที่
0: เล็กกว่า
1: เราก็ดูว่าระดับน้ำประมาณไหนแล้วก็มาประเมินสมรรถนะของรถเรานะครับถ้ามันไปได้ให้ขับไปเลยนะครับแล้วก็เหยียบไปนะครับก็ความเร็วอาจจะไม่ต้องเหยียบจนโอ้โห
0: อันตรายกับข้าง
1: ถูกต้องบางท่านเนี่ยขับแบบว่าเขาบอกว่าห้ามให้เครื่องดับถูกไหมก็เลยเหยียบเต็มที่จนน้ำเนี่ยกระจายกระเด็นไปโดนรถข้างๆก็ขับไปพอประมาณอย่าให้รถดับนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้ารถดับแล้วเนี่ยอันนี้ห้ามสตาร์ทใหม่ใช่ห้ามสตาร์ทใหม่เด็ดขาดก็อาจจะต้องจอดทิ้งไว้ลักษณะนั้นแหละไม่งั้นถ้าจอดปุ๊บจะทำให้รถ
0: เนี่ยข้างในยิ่งพัง
1: ไปนั่นเองนะครับแต่เอาละเราทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่อยากที่จะให้ฝ่าไปถ้ามันลึกมากขนาดนั้นนะครับดังนั้นจะอาจจะต้องศึกษาข้อมูลหรือว่าสอบถามเส้นทางที่ท่านจะไปก่
0: อ
1: นว่าระดับน้ำเป็นอย่างไรในห้วงเวลานี้นี่หน้าห้างนะแถวนั้นเนี่ยนะครับ
0: เซ็นทรัลพาร์คตรง5แยกเลย
1: ใช่ครับ
0: เป็นจุดใกล้เคียงที่คุณบินผ่านเมื่อวานนี้ช่วงดึกนะ
1: นี่เป็นช่วงของกลางวันนะ
0: กลางวัน
1: เพราะว่าฟ้ายังสว่างอยู่แต่กลางคืนก็เป็นลักษณะนี้เลยเมื่อคืนนี้นะครับ
0: ประเมินไม่ได้เพราะฉะนั้นอันตรายนะครับแล้วรถเดี๋ยวนี้มีหลายประเภทรถไฟฟ้ารถไฮบริดรถเครื่องยนต
1: ์
0: เพราะฉะนั้นต้องดูด้วยนะครับว่ารถของท่านเนี่ยลุยน้ำได้ประมาณไหน
1: ใช่แล้วนะครับหลังจากลุยน้ำแล้วเขาบอกว่าเมื่อนำกลับมาที่บ้านให้เหยียบเบรกแบบย้ำๆอ่ะเหยียบย้ำๆเพื่อเป็นการไล่
0: น้ำออกจากเบรก
1: ไล่น้ำออกจากเบรกนั่นเองนะครับเป็นการช่วยถนอมรถเราด้วยนะครับศึกษาข้อมูลได้นะมากมายเดี๋ยวนี้นะ
0: ครับ
1: ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตทางข้อมูล Google ทาง ChatGPT ต่างๆ
0: แต่ก็ต้องบอกว่าเลือกเสพจากจุด หรือแหล่งที่เชื่อถือได้อีกเช่นเดียวกันนะเพราะบางทีอาจจะเป็นแหล่งที่ประชาชนเขียนขึ้นมาเองอาจจะใช้ประสบการณ์ส่วนตัวอาจจะไม่ได้ถูกต้องมากนักนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้ก็ทำให้รถของเราปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนถูกต้องด้วยนะครับ
1: ใช่ครับมาดู
0: ไฟฟ้าหน่อย
1: เรื่องการใช้ไฟฟ้ากันบ้างนะครับการใช้ไฟฟ้าในขณะนี้ก็ต้องบอกว่าพอน้ำท่วมลักษณะนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆหรือกระแสไฟฟ้าพอโดนน้ำเนี่ยมันอันตรายนะมันอันตรายนะครับ MEA นะครับหรือว่าการไฟฟ้านครหลวงก็เลยมีการก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็มีการวางแผนในการดับไฟ
0: เป็นช่วงๆเพื่อที่จะบำรุงรักษาโซนนั้น
1: ๆครับทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ชีวิตของพวกเราด้วยนะครับแต่ในขณะนี้นะครับต้องบอกว่าทางการไฟฟ้านครหลวงก็มีการยกเลิกการดับไฟตามแผนทุกพื้นที่วันที่27กันยายนนี้ก็คือวันนี้แล้วนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่หลังจากที่น้ำท่วมขังไปแล้ว

0: นะครับซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกว่าทางการไฟฟ้านครหลวงได้มีการแจ้งครับยกเลิกการดับไฟตามแผนในทุกพื้นที่นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับได้มีการดับไฟเพื่อบำรุงเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยกับพวกเราทุกคนนะครับแต่วันนี้27กันยายนนะครับทุกพื้นที่ในเขตบริการกรุงเทพมหานครนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการเนี่ยนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าก็ยกเลิกแผนนี้ไปแล้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับจากสถานการณ์น้ำขังที่ผ่านมานั่นเองแล้วก็ที่สำคัญเป็นการลดผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันของแต่ละท่านนะครับแล้วก็สนับสนุนการใช้ไฟฟ้าเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าทาง MEA เนี่ยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นอยู่ของทุกๆคนเลยนะครับพร้อมกับมีการจัดเจ้าหน้าที
1: ่
0: เพื่อที่จะเข้าไประมัดระวังระบบไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดโดยพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องได้นะครับหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าบางท่านเนี่ยนะครับถ้าดูแล้วมันเหมือนไม่ปลอดภัยนะ
1: ซุ่มเสี่ยง
0: ใช่ครับอันนี้สามารถที่จะประสานไปได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์อย่างที่เห็นอยู่
1: อันนี้
0: นะครับ
1: หนึ่งด้านล่างนี้นะครับ
0: ใช่ครับสีส้มๆนะ1130นะครับโทรไปได้เลยตลอด24ชั่วโมงนั่นเองนะ
1: อย่าไปทดลองใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยมันดูปลั๊กมันจะหลุบมันหลวมๆแล้วนะครับหรือว่าตัวสายไฟมันดูมันเป็นรอยแล้วนะครับอย่าเสี่ยงนะครับ
0: บางคนไปดูเองไงดูทางสื่อออนไลน์อย่างที่มันสักครู่นี้เราแนะนำนั่นแหละนะแต่อาจจะต้องดูนิดนึงนะครับว่าคือข้อมูลอย่างที
1: ่
0: ค
1: ุ
0: ณส
1: อง
0: คนตะโกนบอกมันเยอะแต่ถ้ามันเสี่ยงแล้วเราไม่มีองค์ความรู้จริงๆก็อย่าไปเสี่ยงมันคือชีวิต
1: มันไม่คุ้ม
0: มันไม่คุ้มเลย
1: นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับเอาละครับจนเรื่องของฝนตกน้ำท่วมเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแค่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครพื้นที่ภาคกลางตอนล่างเท่านั้นนะครับภาคใต้ที่ภูเก็ตก็โดนเหมือนกันนะ
0: มีเหมือนกันใช่ไหมฮะ
1: ที่ภูเก็ตเนี่ยตอนนี้ก็มีการเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าภาคใต้มันจะมีทะเลนะครับเพราะฉะนั้นมีเรื่องของคลื่นลมแรงเข้ามาด้วยในช่วงวันที่26ถึง29กันยายนนี้นะครับ
0: ครับ
1: คือที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีการแจ้งเตือนประชาชนและรวมไปถึงนักท่องเที่ยวนะครับให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมไปถึงคลื่นลมแรงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับชายฝั่งทะเลและเกาะที่อยู่รอบๆเกาะภูเก็ตนะครับในระหว่างวันที่26ถึง29กันยายนนี้พร้อมกับได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมความพร้อมรับมือและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีด้วยนะครับก็คือตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตเขาได้ติดตามสถานการณ์จากอุตุนิยมวิทยานะครับพบว่าวันที่26ถึง29กันยายนนี้ที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับช่วงวันที่26ถึง29กันยายนสาเหตุนะครับก็คือมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วประมาณ15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็อาจจะมีคลื่นสูงกว่า2เมตรในบริเวณนั้นด้วยนะครับส่วนขยับมาต่อไปนะครับเป็น28ถึง29กันยายนนะครับลมจะมีกำลังแรงขึ้นความเร็วลมประมาณ20ถึง30กิโลเมตร35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงกว่า3เมตรไปเลยนะครับประกอบกับช่วงนั้นมีน้ำทะเลขึ้นสูงสุดประมาณ3เมตร20เซนถึง3เมตร40เซนจึงขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็คือช่วงวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นมากหน่อยในพื้นที่ภูเก็ตนะครับจังหวัดภูเก็ตได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรเครื่องจักรกลนะเกี่ยวกับการสาธารณภัยต่างๆอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังรวมไปถึงพื้นที่ชายฝั่งและเกาะบริวารสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวขอให้มีการปฏิบัติตนให้ถูกต้องนะตามหน้าจอที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับ
0: ใช่แล้วครับ
1: ข้อปฏิบัติของทั้งนักท่องเที่ยวและคุณผู้ชมที่อยู่ที่ภูเก็ตด้วยครับ
0: นั่นก็คือเขาบอกว่าให้ติดตามประกาศแล้วก็การแจ้งเตือนอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วถ้าสมมติเราอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วหากมีฝนตกต่อเนื่องเนี่ยระวังเลยสำหรับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอันนี้ควรที่จะเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็เตรียมพร้อมอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ที่พอเห็นแล้วมันเป็นน้ำท่วมขังนะน้ำท่วมขังทางลอดอย่างเมื่อสักครู่นี้สมมติถ้ามันหลีกเลี่ยงได
1: ้
0: อะ
1: เสาไฟสายไฟต่างๆ
0: ใช่ก็อย่าฝ่ามันไปนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังกันด้วยหากมีน้ำท่วมขังนะครับก็ให้อันตรายนะครับ ให้ระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วห้ามลง เล่นน้ำบางคนบอกว่าโอ้โหที่ไปภูเก็ตทั้งทีเนาะ
2: ยังไงก็ต้องลง
0: อยากจะเล่นน้ำอันนี้ต้องระมัดระวังเลยนะครับแล้วขอความร่วมมือห้ามเลยนะครับที่จะลงเล่นน้ำในช่วงที่คลื่นแรงโดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการแล้วก็ชาวเรือควรที่จะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็คลื่นสูงนะครับหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรง
2: อ
0: ันนี้ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่แล้วก็งดการเดินเรือออกจากฝั่งนั้นเอง
1: นี่เป็นข้อควรระวังและข้อควรปฏิบัติสำหรับพี่น้องประชาชนและรวมไปถึงนักท่องเที่ยวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการต้องเข้มงวดกับนักท่องเที่ยวด้วยนะบางทีเขาคึกขนองเข้ามาและก็อยากจะลงเล่นน้ำก็อยากจะขี่เรือออกไปนะครับเราต้องช่วยกันห้ามปรามด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมนะพบเห็นเหตุสาธารณภัยหรือผลกระทบนะหรือต้องการความช่วยเหลือต่างๆสามารถแจ้งไปได้เลยนะครับที่สายด่วนนิรภัยนะครับหมายเลข1784ต้องย้ำว่านี่เป็นของภูเก็ตนะครับ1784นะครับโทรไปได้ที่ของภูเก็ตนะครับหรือจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ตามที่ขึ้นหน้าจอนะครับ0765100098นะครับหรือจะเป็น LINE @ปพ.รับแจ้งเหตุ1784ก็ได้นะครับโทรไปได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นทางจังหวัดภูเก็ตแจ้งมาเลยนะครับว่าขอให้ประชาชนนักท่องเที่ยวหน่วยงานทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์ประกาศแจ้งเตือนของทางราชการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดเพื่อร่วมกันลดความเสี่ยงป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงวันช่วงนี้แหละครับ26ถึง29กันยายน2569นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรียกว่าหลายจุดของประเทศไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่ภาคกลางไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะภูเก็ตก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีเหตุเรียกว่าฝนตกน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในทะเลด้วยครับ
0: ใช่แล้วนะครับนี่ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศของภูเก็ตที่นำมาฝากกันนะครับมีคุณผู้ชมนะครับที่แสดงความคิดเห็นเข้ามาด้วยนะครับทางเฟซบุ๊กของเราเนี่ยนะครับมีคุณอนุวัฒน์แสงสดนะครับบอกว่าจากผู้ชมทางบ้านนะครับเมื่อคืนดูข่าวจบตอน5ทุ่มเกือบเป็นผู้ประสบภัยขากลับ นี่นะฮะลืมว่าเส้นทางที่ผ่านน้ำท่วมนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าในตัวเมืองอรันเมื่อวานเนี่ยน้ำท่วมถึงหน้าอกเลยนะ
2: คุณสองคน
0: ที่อรันแต่วันนี้เริ่มลดแล้วนะครับวันนี้เนี่ยฝนตกซ้ำเลยนะครับน้ำก็กำลังมาเช่นเดียวกันแต่ก็เริ่มลดแล้วนะครับมีคุณกิตบอกว่าขอส่งกำลังใจแล้วก็เสริมสร้างพลังใจนะครับให้มั่นคงสู้ๆไปด้วยกันนั่นเองนะครับนี่เป็นที่คุณผู้ชมที่
1: รับชมรายการของเราในขณะนี้แล้วก็มีการแจ้งเหตุมีการทักทายมีการเล่าประสบการณ์เข้ามานะครับที่จะไปมีกำลังใจด้วยนะครับ
0: ถูกต้องนะครับส่วนทางสายโทรศัพท์ของเรานะครับก็มีการร้องเรียนกันเข้ามานะครับ
1: แจ้งเหตุ
0: แจ้งเหตุแจ้งเหตุคุณกันชัยนะครับแจ้งเหตุว่าตอนนี้อยู่ที่แถวเคหะร่มเกล้านะครับเขตลาดกระบังนะครับก็คือติดอยู่ในแฟลตนะติดอยู่ในแฟลตโดนตัดไฟด้วยต้องการการอพยพนะทีนี้ก็ประสานเรามานะครับเราก็เลยมีการแจ้งไปยังทางกองทัพบกนะครับ
1: ครับ
0: นะส่งทั้งที่อยู่ส่งทั้งเบอร์โทรศัพท์ของท่านนะครับส่งทั้งชื่อไปนะครับซึ่ง NBT ก็ได้ประสานทางกองทัพบกนะครับเข้าให้การช่วยเหลือแล้วนะครับซึ่งถ้าพี่น้องประชาชนอยากจะอพยพในลักษณะนี้นะครับอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้สามารถโทรไปได้เลยนะครับที่เบอร์0652311260นะครับ0652311260หรือว่าสายด่วนกทมก็ได้ที่1555นะครับโทรปุ๊บเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปต้องบอกว่าให้การช่วยเหลือท่านถึงที่เลยสำหรับใครต้องการอพยพหรือว่าต้องการสิ่งของอื่นๆนั่นเอง
1: นะครับเราอาจจะต้องแจ้งคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าในเหตุวิกฤตแบบนี้มันจะมีเบอร์สายด่วนเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาเยอะนะครับเป็นไปได้เนี่ยคุณผู้ชมเก็บไว้เยอะๆนะเดี๋ยวนี้มันแค่แคปหน้าจอแล้วก็เก็บไว้ในโทรศัพท์ก่อนนะครับแล้วเวลาเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมแจ้งไปที่สมมติว่าทุกคนรุมแจ้งไปที่เบอร์เดียวนะคร
0: ับ
1: การกระจายงานออกมามันยากค
0: ุ
1: ณต้องรอการโอนสายรอการโอนเรื่องต่างๆมันยากเพราะยังไงการบริหารงานมันต้องแยกอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นการที่เราแยกก่อนนะครับคือโทรไปแล้วดูว่าภัยประเภทไหนต้องการให้ช่วยเหลืออะไรเนี่ยมันก็สามารถลดขั้นตอนในการดำเนินงานลดช่วงเวลานะที่การช่วยเหลือกว่าจะมาถึงนะเพราะฉะนั้นอาจจะเยอะหน่อยอาจจะดูได้รำคาญหน่อยแหละหลายคนบอกว่าทำไมไม่รวม
0: ทำไมเบอร์มันเยอะแยะมากมาย
1: นี่แหละพยายามอธิบายอยู่แบบนี้ในคนปฏิบัติการจริงอย่าง NBT พยายามที่จะดึงออกมาอีก5เบอร์เพื่อที่จะมาช่วยกระจายการรับแจ้งเหตุแล้วรีบแจ้งประสานไปยังหน่วยงานต้นทางให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางเหมือนกันอย่างที่บอกไว้5เบอร์ของเราก็สามารถโทรเข้ามาแจ้งเหตุได้เช่นเดียวกัน
0: จะได้ไม่ต้องรอกันนะครับจะได้ไม่ต้องรอสายเพราะว่าต้องเข้าใจว่าสถานการณ์ลักษณะนี้เนี่ยก็จะมีคนเนี่ย รุมโทรมาพร้อมกันในเบอร์เดียวกันถ้ามีเบอร์เดียวเนี่ยแน่นอนครับว่าการช่วยเหลือเนี่ยไม่กระจายตัวอย่างแน่นอนเราเลยมีการพยายามที่จะเปิดเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็หาเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับภัยนั้นๆอย่างถ้าใครอยากจะอพยพอันนี้เลย1555ก็โทรไปได้เลยนะครับ
1: นะครับทีนี้ไปดูในพื้นที่อื่นๆกันบ้างแล้วเป็นเหตุที่สืบเนื่องจากกรณีน้ำท่วมนะก็คือพอน้ำท่วมเนี่ยตามฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามฟาร์มต่างๆเนี่ยซีเขามีมาตรการอยู่นั่นแหละนะครับแต่มันก็ต้องระมัดระวังนะครับก็คือจระเข้หลุด
0: อ้าวเหรอ
1: นะที่นายอำเภอเขาชะกันนะครับมีการนำทีมส่วนที่กำลังไปดูจระเข้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาสามารถควบคุมไม่ได้แล้วนะ2ตัวนะครับที่หลุดออกมา
0: อันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับสำหรับพื้นที่ต่างๆเพราะว่ามีการพอเกิดเหตุลักษณะนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยพอเห็นพวกก็พยายามที่จะแจ้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามานะครับแต่ความนี่ฮะอย่างภาพที่เห็นอยู่นี้ครับคุณสรกรกฎครับ
1: จระเข้2ตัวนะครับที่อำเภอเขาชะกันนายอำเภอเขาชะกันนะครับนายพศเอมบัณฑิตเนี่ยเขาแจ้งมานะครับบอกว่าเขาไปพร้อมกับทีมงานนะครับเจ้าหน้าที่มีประมงจังหวัดสระแก้วด้วยนะครับฝ่ายปกครองเรียกว่าไปกันทีมใหญ่เลยนะครับเพื่อเข้าไปป้องกันประชาชนนะครับไม่ให้เกิดอันตรายจากเจ้าจระเข้ที่ว่านะครับการปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้นำเรือจำนวน3ลำกระจายกำลังนะออกสแกนผิวน้ำอย่างละเอียดท่ามกลางความมืดนะครับในช่วงประมาณ4ทุ่มครึ่งเรือราดตระเวน2ใน3ได้ตรวจพบจระเข้2ตัวลอยตัวอยู่ใกล้ๆผิวน้ำนะครับที่บริเวณนาวาฟาร์มวิลเลจนะครับเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจนะครับเข้าไปจับกลุ่มตัวจระเข้2ตัวเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านที่อยู่ข้างเคียงนะครับก่อนที่จะควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ทั้งหมดนะครับนี่เรียกว่าเวลาน้ำท่วมเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาการเดินทางการไม่ได้มีอาหารการกินแล้วนะครับมีเรื่องของนี่แหละสัตว์ที่มันหลุดมาแบบนี้ซึ่งเป็นสัตว์ที่อยู่ในฟาร์มนะ
0: กลัวนะ
1: แต่มันหลุดออกมาแบบนี้นะครับเวลามันเกิดมันหิวขึ้นมา
0: ตัวใหญ่ด้วยนะคุณสกรกฎนะครับก็ถือว่าช่วยกันดูหน่อยนะครับพอน้ำท่วมลักษณะนี้สังเกตสังกาแล้วถ้าพอเจอปุ๊บเนี่ยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลยนะครับเพราะนี่ตอนที่ไปเจอกันก็คือ4ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งพบจระเข้2ตัวนี้นะครับ
1: แล้วบ้านไหนที่เลี้ยงสัตว์อันตรายอยู่แล้วเวลาแบบนี้แล้วมันหลุดออกมานะครับอย่าแอบไว้นะครับร
0: ี
1: บโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเพราะอาจจะทำอันตรายกับบุคคลท่านอื่นหรือเพื่อนประชาชนได้นะคร
0: ับ ใช่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการช่วยเหลือกันนะครับของทุกหน่วยงานนั่นเองนะครับต้องบอกว่าสำหรับเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็หลายภาคส่วนก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับและที่สำคัญนะครับต้องบอกว่าได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้เร่งให้การช่วยเหลือราษฎรอย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับซึ่งสิ่งของพระราชทานที่จัดเตรียมในครั้งนี้นะครับประกอบไปด้วยเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์แล้วก็เครื่องใช้ที่จำเป็นนะครับรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,800 ชุดเชิญไปมอบยังศูนย์พักพิง3แห่งนะครับได้แก่ศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤทธาเขตสะพานสูงศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและศูนย์พักพิงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเขตลาดกระบังนะครับเพื่อช่วยเหลือสัตว์ให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับ
1: ครับทั้งนี้นะครับอุทกภัยครั้งนี้เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยปริมาณฝนสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรต้องมีการระบายน้ำรองรับแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการระบายไม่ทันเกิดขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างการนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ยังคงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อื่นที่อาจจะได้รับผลกระทบต่อไปนะครับนี่เป็นความกรุณาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับที่ได้ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครณขณะนี้ด้วยนะครับนี่เป็นเรียกว่าความอิ่มเอิบใจของพี่น้องประชาชนนะครับที่ในยามวิกฤตแบบนี้ก็ได้รับ
0: พระราชทานกรุณาธิคุณจากทั้งสองพระองค์นะครับ
1: นี้นะครับ
0: นี่ฮะก ก็มี
1: อาจจะอยู่ในจุด
0: เด็กๆ
1: ในจุดที่เป็นจุดเหมือนเป็นจุดพักพิงน
0: ะ
1: ก็คือทิ้งบ้านมาน่ะคุณคิดดูแล้วก็มาอย่างน้อยมาชื่นใจ
0: คือต้องบอกว่าเป็นภาพที่คุ้นชินอยู่แล้วนะครับสำหรับพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่เนี่ยใส่แต่งชุดสี
1: ประชานุเคราะห์
0: ใช่ครับสีน้ำเงินแบบนี้เนี่ยนะครับก็คือจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เนี่ยนะครับพอเกิดเหตุปุ๊บก็จะลงพื้นที่โดยทันทีนะครับเพื่อที่จะนำเอาความห่วงใยที่ทั้งสองพระองค์นะครับมีต่อพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็นำเอาสิ่งของพระทานต่างๆที่เห็นอยู่นี้เลย
1: มีการพิจารณาแล้วนะครับว่าเหมาะสมกับ

0: ภัยนั้นๆประเทศภัยนั้นๆความต้องการของพี่น้องประชาชนในณขณะนั้นๆไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ครับ
1: นะครับในขณะเดียวกันนะครับทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีนะครับก็ได้มีการแจ้งมาเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเนี่ยประชุมเข้มอยู่เลยนะครับในการที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยหลายพื้นที่ที่มีฝนเข้ามานะครับทั้งกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยนะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะก็ยังคงให้การช่วยเหลือยังคงเฝ้าระวังนะครับกับสถานการณ์น้ำที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานั่นเองนะ
0: ต่อเนื่องหน่อยได้ไหมครับสำหรับหลายคนที่ตอนนี้เนี่ยอาจจะทิ้งบ้านมาไปอยู่ในศูนย์พักพิงต่างๆนะครับตำรวจบอกมาเลยนะครับว่าไม่ต้องกังวลเรื่องบ้านเพราะว่าใครที่คิดไม่ดีกับบ้านโทษหนักกว่าช่วงปกติด้วยนะครับเรื่องนี้นะฮะทางด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาเตือนมิจฉาชีพไว้เลยนะครับว่าการฉวยโอกาสลักทรัพย์ในช่วงน้ำท่วมถือเป็นการซ้ำเติมผู้ประสบภัยโทษหนักสูงสุดนะครับจำคุก5 ปีนะครับแล้วก็ปรับก็สูงขึ้นด้วยนะครับดีไม่ดีทั้งจำทั้งปรับด้วยนะครับ
1: คืออันนี้โทษเนี่ยจะหนักกว่าช่วงเวลาปกติ
0: แน่นอน
1: เพราะถือว่าท่านเนี่ยได้ใช้ช่องโหว่ได้ใช้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนี่แหละ มาซ้ำเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะทำให้โทษเนี่ยจากที่ก็ถือว่าหนักแล้วก็หนักเพิ่มมาก
0: นะครับเพราะฉะนั้นตำรวจบอกว่าเข้มข้นมากขึ้นแน่นอนได้ตลอด24 ชั่วโมงครับ
1: ระวังเอาไว้นะครับ
0: รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับพลตรีศิริวัฒน์ดีพอท่านแจ้งมา
1: ท่านแจ้งมานะครับระวังไว้ใครที่คิดว่าจะฉวยโอกาสในช่วงจังหวะนี้นี่ดูหน้าจอไว้นะครับ 1-5 ปีปรับ 20,000 ถึง 100,000 บาทนะครับ
0: อันนี้เป็นโทษมีอีกหนึ่งเพจของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเป็นสิ่งที่ต้องทำหากจำเป็นต้องอพยพหนีน้ำท่วมด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วนะครับเอาละครับวันนี้นะครับอย่างที่เกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าที่นนทบุรีก็ต้องติดตามสถานการณ์ท่านผู้ว่าตอนนี้เนี่ยเรียกประชุมอยู่เนี่ยนะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีเนี่ยแจ้งมานะครับว่าท่านผู้ว่าเนี่ยเตรียมประชุมอยู่เลยตอนนี้นะครับเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีนั่นเองในขณะเดียวกันครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านสุภมาศอิสระภักดีวันนี้ก็จะมีการลงพื้นที่เพื่อที่จะตรวจสอบเส้นทางน้ำนะครับแล้วก็ติดตามการระบายน้ำที่จังหวัดนนทบุรีด้วยนะครับซึ่งบอกว่าวันนี้เนี่ยท่านจะเดินทางไปช่วงบ่ายนะครับก็จะตรวจสอบเส้นทางน้ำในพื้นที่ที่หมู่บ้านสากลการบินไทยตลาดแสงจันทร์ตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับนอกจากนี้ท่านจะได้เยี่ยมให้กำลังใจกับผู้ที่ประสบภัยนะครับนี่คือจุดแรกครับคุณสกรกฎจุดที่2ครับ
0: เป็นการติดตามการระบายน้ำบริเวณบ่อสูบน้ำใต้ทางด่วนที่ถนนแจ้งวัฒนะนะครับจะเข้าไปดูไปติดตามไปหาวิธีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่เป็นการระบายน้ำก็คือเป็นบ่อสูบน้ำนะครับที่อยู่ใต้ทางด่วนถนนแจ้งวัฒนะเพื่อที่จะระบายน้ำไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาต่อไปด้วยนะครับ
1: ครับเราต้องบอกว่าภารกิจนี้เนี่ยนะครับสามารถติดตามภารกิจของท่านได้ที่ทางเพจของกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับท่านก็จะเดินทางไปช่วงบ่ายวันนี้นะครับ
0: นะครับก็สามารถติดตามได้นะว่าท่านไลฟ์ผ่านทางเพจของกรมประชาสัมพันธ์ให้ได้รับชมด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วนะครับต้องบอกว่าทางคณะรัฐมนตรีทุกท่านตอนนี้นะครับก็ลงไปแต่ละพื้นที่นะครับเพื่อกระจายกำลังกันไปเหมือนกันนะครับไปดูว่าพื้นที่ไหนเนี่ยเสี่ยงพื้นที่ไหนที่อาจจะเกิดเหตุที่อาจจะมาซ้ำเติมพี่น้องประชาชนนะครับก็จะลงไปปิดช่องโหว่ต่างๆเลยนะครับและขณะเดียวกันก็ใช้กลไกของภาครัฐผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานต่างๆสำนักกองกรมต่างๆนะครับก็จะลงไปเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบภัยอยู่ในขณะนี้นั่นเองนะครับ
0: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมติดตามด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมจะสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารที่อัปเดตได้นะครับก็คือคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ไหนอยู่ในเขตไหนของกรุงเทพมหานครอยู่ในอำเภอไหนของจังหวัดนั้นๆนะครับพยายามติดตามช่องทาง official หรือช่องทางทางการของหน่วยงานนั้นๆด้วยนะครับอย่างเช่นอำเภอที่ท่านอยู่นะบางทีอบต.เขาก็มีเพจของอบต.เองแล้วอัปเดตด้วยนะครับอย่างเช่นว่าพื้นที่ไหนน้ำท่วมไม่น้ำท่วมเนี่ยมันจะค่อนข้างอัปเดตกว่าเพจกลางหรือเพจหลักของจังหวัดนะครับอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพจของเขตนะจะมีข้อมูลที่ย่อยลงมาจากกทม.แล้วลงมาที่เขตตัวเองมันจะชัดขึ้นว่าน้ำยังท่วมอยู่ในถนนสายไหนการให้ความช่วยเหลือศูนย์อพยพจะไปอยู่ตรงไหนอย่างเมื่อเช้านี้ก็มีเซลล์บอดแคสต์ของปภ.เข้ามาด้วยนะครับว่ามีจุด
1: พักพิง
0: จุดพักพิงที่เพิ่มขึ้นมาในพื้นที่ของเขตดินแดงแถวนี้ด้วยนะครับ
1: ครับซึ่งสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้นะครับต้องบอกว่าเซลบอดแคสเนี่ยทำงานดีมากนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ถ้าจะสังเกตเห็นนะหลายพื้นที่เลยเซลบอดแคสก็มีการแจ้งเตือนมานะครับว่าสถานที่ใดบ้างนะครับที่จะเป็นศูนย์พักพิงสถานที่ใดบ้างนะครับที่จะต้องดูแลเรื่องของเฝ้าระวังระดับน้ำนะครับนอกจากนี้นะครับยัง

0: อย่างที่คุณสกรกฎได้บอกไว้ว่าการติดตามข้อมูลของหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยสำคัญมากอย่างกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยพอประกาศปุ๊บเนี่ยเขาก็จะประกาศเตือนในภาพรว
1: ม
0: นะแค่ใช้ว่ากรุงเทพปริมณฑลหรือภาคอีสานจังหวัดนั้นจังหวัดนี้แต่ถ้าอยากจะดูนะครับในแต่ละพื้นที่นะครับจำเป็นที่จะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารหรืออันเนี้ยที่เห็นอยู่หน้าจอเนี่ยอันนี้เป็นเซลล์บอร์ดแคสที่เขามีการระบุพิกัดเอาไว้อะว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยมันตั้งอยู่ตรงไหนนะครับพอตั้งอยู่ตรงไหนปุ๊บเนี่ยถ้าตรงพื้นที่นั้นเนี่ยเกิดเหตุอะไรเขาก็จะส่งสัญญาณนะครับไปยังพื้นที่ที่เราอยู
1: ่อย่างเช่นนะพวกเรานะ NBT นะเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่ NBT เราอยู่ที่แถวดินแดงนะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลที่จะแจ้งให้คนแถวดินแดงเนี่ยทราบนะอย่างเช่นนี้เขาบอกนะครับว่าอันนี้ศูนย์อันนี้ไม่แน่ใจว่าของดินแดง
0: อันนี้ของดุสิต
1: นะแต่เมื่อเช้าที่เราได้เนี่ยของดินแดงนะคร
0: ับ
1: อันนี้เมื่อเช้าเนี่ยเป็นอันนี้เป็นตัวอย่างของแถวๆดุสิตนะครับว่าจะได้ข้อความแบบเนี้ยนี่คือจุดต่างๆหรือข้อความต่างๆที่เขาต้องการจะส่งไปเมื่อเช้าเราได้ที่ดินแดงดินแดงก็จะบอกอีกแบบนึงนะครับดินแดงก็จะบอกว่า
0: ผมว่าแคปหน้าจอไว้เหมือนกันเพราะว่าจะได้แจ้งเตือนตัวเองนะครับก็บอกว่าขอแจ้งศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยของพื้นที่ดินแดงใช่ไหมมีที่ไหนบ้างฮะ
1: โรงเรียนวิชูทิศนะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของกรุงเทพมหานครหรือโทร1555 DDPM นะคร
0: ับใช่ครับซึ่งก็จะแตกต่างกับที่ดุสิตเพราะที่ดุสิตเนี่ยที่เป็นเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือโรงเรียนวัดเบญจมบพิตรที่ศูนย์นันทนาการสวนอ้อยนะอย่างนี้เป็นต้น
1: จะแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อความเอ่ยวิธีการในการที่จะรับมือกับภัยนั้นเอ่ยนะครับทางปภ.ซึ่งเป็นผู้เซตระบบไอเซลบอร์ดแคสต์เนี่ยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆด้วยนะครับเขาจะมีการแจ้งเตือนที่แตกต่างกันอันนี้คือที่ดินแดง
0: ดินแดงนะครับเนี่ยแสดงว่าทีมงานของเราก็อยู่ดินแดง
1: ช่วง 9:25 นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาร
0: ับพร้อมกันไหมพร้อมกันนะกับเรารับพร้อมกันก็จะแจ้งเตือนลักษณะนี้ไปพร้อมกันนั่นเอง
1: เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมมันไม่เหมือนกับของเพื่อนที่อยู่อีกพื้นที่หนึ่งเวลาโทรไปคุยกันเพราะว่าข้อมูลแตกต่างกันนะพื้นที่แตกต่างกันการรับมือแตกต่างกันซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทางหน่วยงานอย่างปภ.ร่วมกับหน่วยต่างๆเนี่ยเขาวิเคราะห์มาแล้วนะครับว่าพื้นที่นี้ต้องมีการรับมือกับภัยแบบนี้อย่างนี้เขาเลยส่งข้อความมาแล้วจะส่งข้อความมาเป็นแบบสั้นๆอ่านให้น้อยที่สุดนะเพื่อที่จะได้เข้าใจแล้วก็ดำเนินการได้เร็วที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นต้องฝากไปที่คุณผู้ชมว่าปฏิบัติตามคำแนะนำข้อสั่งการนะครับหรือวิธีการเอาตัวรอดตามที่เซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วครับเอาละครับอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากกับคุณผู้ชมไว้หน่อยนะครับช่วงนี้พอเกิดเหตุลักษณะนี้ก็มักจะมีเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคหลายคนเนี่ยโอ้โหเริ่มไปตุนสินค้าแล
1: ้
0: วไปซื้อน้ำมาเก็บไว้เยอะๆนะซื้ออาหารกึ่งสำเร็จรูปอาหารต่างๆเนี่ยนะครับหลายต่อหลายคนก็กลัวนะครับว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะอาหารจะขาดตลาด
1: ไม่รู้ว่าภัยจะเกิดขึ้นไปนานแค่ไหนตุนไว้ก่อนดีกว่า
0: ใช่แล้วนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าหลายคนเริ่มตื่นตระหนกรัฐบาลเลยออกมาย้ำเลยนะครับว่าสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยต้องบอกว่ามีเพียงพอนะครับพี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกเตือนนะครับว่าถ้าใครที่ใช้จังหวะนี้ในการกักตุนสินค้าหรือฉวยโอกาส
1: ขึ้นราคา
0: ขึ้นราคาอันนี้มีโทษเช่นเดียวกันนะครับทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เนี่ยนะครับก็ได้มีการบอกว่าจากสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นนะครับในหลายพื้นที่รวมถึงในพื้นที่กรุงเทพมหานครรัฐบาลเนี่ยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยงานนะครับบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับในทุกด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็สิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างพอเพียงนะครับอย่างเพียงพอร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสครับคุณสกรกฎไม่ใช่ว่าพอใช้จังหวะนี้แหละขึ้นราคา
1: ตุนไว้ก่อนตุนเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยขายตอนแพง
0: ถูกต้องอันนี้ไม่ได้เลยนะครับที่สำคัญยังจะต้องมีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าแล้วก็บริการอย่างชัดเจนถูกต้องแล้วก็ต้องครบถ้วนด้วยนะครับซึ่งรัฐบาลย้ำเลยสำหรับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามพรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช 2542 อย่างเคร่งครัดโดยฟังดีๆนะห้ามช่วยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบอกอันนี้มีความผิดด้วยคุณสอดก่อน
1: นะครับ
0: ติดคุกนะมีความผิดถึงขั้นติดคุกจำคุกเนี่ยไม่เกิน7ปี
1: โอ้โห
0: ปรับเนี่ยสูงมาก 100,000นะครับ 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนั่นเอง
1: ไม่คุ้มกับสิ่งที่คุณผู้ชมคนที่ไม่ดีมิจฉาชีพพยายามจะทำอะไรที่ถือว่ามิจฉาชีพได้นะ
0: ไม่ได้
1: เป็นการเอารัดเอาเปรียบกัน
0: ถูกต้องนะครับและที่สำคัญเตือนพี่น้องประชาชนเหมือนกันว่าอันนี้ก็อย่าไปตื่นตระหนกเพราะว่ายิ่งเราตื่นตระหนกปุ๊บเนี่ยพอค้าต่างๆเขาฉวยโอกาส

0: ไงนั้นอย่าตื่นตระหนกเพราะว่าตอนนี้จากการตรวจสอบของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับพบว่าสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยยังมีเพียงพอแล้วก็ยังไม่พบปัจจัยที่จำเป็นจะต้องมีการปรับขึ้นราคานะครับโดยกรมการค้าภายในเนี่ยนะครับได้เร่งประสานผู้ผลิตห้างต่างๆค้าปลีกค้าส่งหรือว่าร้านสะดวกซื้อนะครับให้มีการไปสำรวจสต็อกมาว่าสินค้าของแต่ละสาขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเพื่อที่จะเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ยังขาดอยู่เพราะว่าน้ำท่วมรอบนี้ก็ไม่ได้ทั่วประเทศก
1: ็
0: จะมีบางพื้นที่ด้วยซ้ำไปบางจังหวัดเนี่ยก็จะมีเฉพาะอำเภอหรือเฉพาะ
1: จุดเล็กๆครับ
0: ดังนั้นก็สามารถจะไปนำเอาสินค้าจากจุดอื่นเนี่ยมากระจายได้นะครับแต่ถ้าสมมติเราไปเจอคนฉวยโอกาสไปเจอราคาไม่เป็นธรรม
1: อันนี้จะต้อง
0: แจ้งกรมการค้าภายใน1569
1: โทรไปแจ้งนะแต่โทรไม่ใช่โทรไปแกล้งเขานะโทรไปแจ้งจริงๆถ้าเกิดทำผิดจริงโทรไปแจ้งได้เลยเจ้าหน้าที่ก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเพราะว่าเวลาเกิดเหตุแบบนี้ถนนหนทางมันเดินทางลำบากนะครับหรือว่าน้ำท่วมบริเวณรอบๆ บ้านบางคนต้องฟอกไตแล้วฟอกไตเนี่ยมันเป็นการกำหนดที่ค่อนข้างชัดเจนอย่างเช่นบางคนต้อง 2-3 วันครั้งบางคนต้องสัปดาห์ครั้งขึ้นอยู่กับลักษณะอาการของโรคที่เป็นนะครับ
0: แล้วคนทุกวันก็มี
1: ต้องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็เลยกลัวออกไปไม่ได้เลยงดการฟอกไตเองก็คือไม่ฟอกไตนะอันตรายมากๆนะครับเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเขามีการเร่งประสานเครือข่ายดูแลผู้ป่วยโรคไตในช่วงน้ำท่วมนะครับยืนยันว่าระบบฟอกไตและล้างไตยังคงให้บริการต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่ไหนนะครับก็สามารถที่จะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะเข้าไปฟอกไตตามกำหนดด้วยนะครับอย่างดฟอกไตเองอันนี้อันตรายมากอันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านแจ้งมานะครับว่าตอนนี้ได้ประสานเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ใช่ครับเอาละครับมาติดตามสถานการณ์ของน้ำกันอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากพื้นที่ของกรุงเทพอย่างที่บอกนะครับพื้นที่ปริมณฑลหรือว่าใกล้ขึ้นไปเหนือกรุงเทพนะครับที่นครนายกก็มีข่าวว่าตอนนี้ก็มีการระบายน้ำเหมือนกันนะครับที่ตามเขื่อนต่างๆนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับเราจะได้ไปติดตามสถานการณ์กันดีกว่านะครับจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะครับร้อยตำรวจตรีสันทิติทำใจนะครับสวัสดีครับ
1: ท่านครับสวัสดีครับท่านรองครับ
2: สวัสดีครับคุณบินคุณสอและพี่น้องประชาชนครับผมร้อยตำรวจตรีสันทิติธรรมใจครับ
1: ครับ
0: ครับผม
2: นครนายกครับ
1: ครับผมที่นครนายกตอนนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับท่านครับ
2: ขอบคุณครับที่เจ้าหน้าให้ความสำคัญครับผมอาจจะพูดตะกุตะกักเพราะว่าไม่แน่นอนนะครับ
1: โอ้
2: อย่างนี้ครับวันคืออย่างนี้ตั้งแต่วันที่25เป็นต้นมาเนี่ยฝนมันตกหนักครับในพื้นที่นะครับ200กว่ามิลครับท
1: ั้
2: งคือในพื้นที่ส่วนบนเขานั้นร้อยกว่ามิลนะครับทำให้น้ำนะครับไหลลงมานะครับประกอบกับเขื่อนของเราเนี่ยนะครับก็ต้องมีความจำเป็นต้องระบายน้ำเนื่องจากน้ำไหลลงเขื่อนเยอะนะครับ
1: ครับ
2: ทั้งหมดทั้งน้ำจากบนเขาน้ำจากเขื่อนน้ำจากในพื้นที่นะครับและประกอบกับอีกครับน้ำจากทางฝั่งรังสิตนะครับก็เยอะอยู่แล้วนะครับระบายไปไหนไม่ได
1: ้
2: นะครับน้ำที่ประจีนน้ำจากแปดริ้วฉะเชิงเทราก็เยอะอยู่แล้วนะครับเป็นเหตุปัจจัยทั้งหมดทำให้นะครับพื้นที่ทั้งจังหวัดนครนายกนะครับเต็มไปด้วยน้ำนะครับแบ่งเป็น2 อย่างครับจากที่เคยล้นริมคลองอยู่แล้วก็เพิ่มครับก็ทำให้นะครับล่าสุดนะครับคนเจ็บได้รับความเสียหายทั้งหมดก็4อำเภอนะ30กว่าตำบล249หมู่บ้านผู้ได้รับผลกระทบนะครับทั้งหมด 6,000 กว่าครัวเรือนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโชคดีครับเราได้มีเทคโนโลยีเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนตั้งแต่เริ่มแรกนะครับน้ำก่อนจะก่อตัวแล้วกระทั่งน้ำมานะเราได้ทั้งinformation alert และ extreme alert ก็คือเสียงดังลั่นชวนชาวบ้านส่วนใหญ่ตระหนักก็ย้ายออกมานะครับอาจจะมีเพียงเล็กน้อยที่เราถือว่าเราได้สั่งอพยพนะครับในเล็กน้อยบางคนที่เขายังห่วงบ้านห่วงช่องนะครับเสียตอนหลังมาพอน้ำเริ่มเยอะขึ้นเราก็ได้เข้าไปนำทีมอาสาทุกแห่งนะครับแล้วก็ทั้งศูนย์ปภ.เขต 3นะครับก็เข้ามาช่วยเหลือได้นะเกือบทั้งหมดนะครับ
1: แ
2: ต่เหตุที่ถามว่าไม่ทั้งหมดเนี่ยบางคนเขาไม่ประสงค์ออกมาครับนะครับก็เป็น

0: เป็นอย่างนี้นะครับพอตอนเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้นะครับศูนย์พักพิงของเราทั้งหมดที่ activate นะครับมี79ศูนย์นะครับสามารถรองรับได้คนจริงๆเนี่ย 18,000 คนแต่อำเภอบ้านนาโอคลัสปากทีท่านครับเอาความจริงมาพูดกันมีศูนย์แต่ว่าชาวบ้านน่ะถ้าเขาไม่อยากออกจากบ้านหรอกครับนะครับเขาก็โอเคนะครับแต่ที่อำเภอเมืองนครนายกอันนี้มีผู้อยู่ไม่ได้จริงๆนะครับอยู่ในศูนย์ทั้งหมด 1,500 คนไอ้โทษรองรับไอ้โทษ434คนนะครับสำหรับสถานการณ์ตอนนี้ของจังหวัดนครนายกข้างบนเขาที่ผ่านมาเหมือนฝนจะหยุดตกแต่ตอนวันนี้เริ่มตกอีกนิดนึงแล้วนะครับระดับน้ำในเขื่อนนะครับพอสามารถลดระดับจนถึงไม่เป็นอันตรายต่อเขื่อนแล้วตรงนี้นะครับก็ลดการระบายลงประกอบกับน้ำไซโฟทั้งหมดเนี่ยนะครับน้อยลงพื้นที่ตำบลด้านบนของผมใช้คำว่านครนายกตอนบนนะครับค่อยๆคลี่คลายนะ
1: ครับ
0: แต่พอน้ำเนี่ยมันกราวิตี้ครับไหลจากที่บนลงมาสู่ที่ต่ำแต่ที่ต่ำตอนหลังเนี่ยมันไปไม่ค่อยได
1: ้
0: นะครับตอนนี้น้ำจะอยู่ที่ตัวเขตเทศบาลเมืองนะครับเทศบาลเมืองนครนายกนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ต่ำเป็นพื้นที่อำเภอบ้านนาองคลักษ์นะครับและอำเภอปากพีต่อไปครับ
1: ครับงั้นตอนนี้โดยภาพรวมของจังหวัดนครนายกเนี่ยนะครับพื้นที่ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีพื้นที่คลี่คลายแล้วยังมีพื้นที่ไหนไหมครับของจุดไหนที่แบบว่าท่วมน้ำเนี่ยระดับสูงเลยแล้วก็พี่น้องประชาชนยังต้องระมัดระวังโดยเฉพาะการสัญจรไปมาด้วยครับ
0: ช่วงนี้นะครับพื้นที่เศรษฐกิจก็คือเทศเขตเทศบาลเมืองนครนายกนะครับเราก็เตือนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับแต่ตอนนี้ระดับน้ำก็เหมือนจะทรงๆอยู่นะครับแล้วก็พื้นที่ที่หลังจากนั้นนะครับที่ต้องเฝ้าระวังพื้น
2: ผมเป็นหัวหน้ารัฐบาลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจว่าในอนาคตนะครับพี่น้องประชาชนจะได้ไม่ต้องมาประสบภัยนะครับน้ำท่วมน้ำหลากทุกๆปีแบบหนักหนาสาหัสเช่นนี้นะครับผมได้แจ้งให้ทุกจังหวัดที่ประสบภัยนะครับในที่ประชุมนะครับจะต้องรายงานสรุปสถานการณ์และการดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้แจ้งรายงานมายังปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับทุกวันเพื่อให้รัฐบาลได้รับทราบถึงสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วและสิ่งให้รับทราบถึงสิ่งที่แต่ละจังหวัดยังต้องการความสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อให้การคลี่คลายสถานการณ์และการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้รับการบริหารจัดการโดยเร็วที่สุดนะครับและจะต้องมีการรายงานถึงปัญหาการติดค้างในจุดใดพื้นที่ใดและสาเหตุของการติดขัดอุปสรรคต่างๆนะครับเพื่อให้ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รายงานตรงต่อนายกรัฐมนตรีให้ทราบแล้วก็จะได้มีการสั่งการต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็วรัฐบาลก็จะใช้การถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้วเพื่อมาทำแผนการฟื้นฟูคืนสภาพเปิดถนนตรวจระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าน้ำประปาเก็บขยะนะครับดูแลด้านสุขภาพเพื่อทำให้พี่น้องประชาชนได้กลับไปดำเนินชีวิตที่เป็นปกติโดยเร็วที่สุดในส่วนของผู้ที่เสียหายซึ่งทรัพย์สินนะครับที่มีกรมธรรม์ประกันภัยของครัวเรือนที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะนะครับหากมีปัญหาใดๆในการเคลมประกันก็ขอให้แจ้งไปยังกปภ.นะครับคณะกรรมการป้องกันคณะกรรมการประกันภัยแห่งชาตินะครับให้ช่วยประสานงานกับบริษัทประกันภัยต่างๆเพื่อให้ได้รับเงินประกันตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ของท่านโดยเร็วซึ่งในกรณีที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่นะครับทางกปภ.ก็ได้ดำเนินการเป็นเจ้าภาพในการประสานงานต่างๆทำให้ผู้ที่ได้เอาประกันนะครับในทรัพย์สินเคหสถานต่างๆนะครับได้รับเงินประกันอย่างเต็มที่นะครับตรงนี้ทางผมเองก็จะสั่งการไปยังกปภ.นะครับให้เร่งดำเนินการประสานงานกับทางบริษัทประกัน

ภัยให้เร็วที่สุดให้เกิดความสะดวกให้มากที่สุดในการที่จะชดเชยนะครับรับเงินประกันชดเชยจ่ายเงินประกันให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็คณะมนตรีนะครับจะติดตามสถานการณ์ตลอดเวลานะครับผมจะออกไปข้อสั่งการให้ในช่วงนี้รัฐมนตรีทุกท่านในคณะมนตรีจะต้องงดการเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าในเรื่องใดๆก็ตามตัวผมก็จะงดการเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งผมมีกำหนดการที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับในช่วง 2-3 สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับผมก็จะงดการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อที่จะอยู่ในการบริหารสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับคณะมนตรีจะติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาและปรับรูปแบบการดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพการนะครับโดยการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานและเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับเป้าหมายของพวกเราก็คือพี่น้องประชาชนต้องกลับไปใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติได้ทำงานได้ค้าขายได้น้องๆก็ไปโรงเรียนได้นะครับประชาชนสัญจรไปมาได้มีความปลอดภัยมีสุขภาวะที่ดีนี่คือเป้าหมายที่รัฐบาลได้กำหนดไว้นะครับท้ายที่สุดนี้ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนะครับผมขอส่งกำลังใจและความห่วงใยอย่างที่สุดนะครับของพวกเราทุกคนคณะรัฐมนตรีท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับผู้บริหารหน่วยงานราชการทุกคนนะครับขอส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบภัยจากสภาวะน้ำท่วมในขณะนี้นะครับขอบพระคุณพี่น้องประชาชนในความเข้าใจและความร่วมมือที่ดียิ่งที่ท่านได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยกู้ภัยต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้ท่านเกิดความปลอดภัยในครั้งนี้และในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นทั้งข้าราชการลูกจ้างพนักงานของรัฐตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยต่างๆที่เป็นทั้งอาสาสมัครนะครับเป็นประชาชนทั่วไปนะครับขอได้รับความขอบคุณจากคณะรัฐมนตรีนะครับและขอให้ท่านได้รับทราบว่าการทุ่มเทนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจนั้นนะครับรัฐบาลได้รับทราบและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการทำงานของท่านในทุกรูปแบบนะครับแล้วก็ขอให้คำมั่นสัญญานะครับว่าเราจะดำเนินการทุกอย่างนะครับในความสามารถที่มีอยู่เพื่อคลี่คลายสถานการณ์และนำความเป็นปกติสุขกลับคืนมาอย่างพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดนะครับหลังจากนี้พวกผมก็จะเดินทางลงตรวจสภาพน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครนะครับและได้เตรียมการที่จะเดินทางไปยังจังหวัดที่ประสบเหตุน้ำท่วมที่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะครับอย่างเช่นสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกอยุธยานะครับปทุมธานีนะครับเพื่อดูสภาพการนะครับหน้างานแล้วก็ให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนตลอดจนไปรับฟังอุปสรรคนะครับการแก้ไขปัญหาของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับและก็เจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่หน้างานเพื่อที่จะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็ติดตามเพื่อให้แน่ใจว่าข้อสั่งการต่างๆที่ผมได้ดำเนินการไปนั้นนะครับได้รับการปฏิบัติและดำเนินการอย่างรวดเร็วนะครับผมก็คงมีเรื่องที่จะชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนผ่านผู้สื่อข่าวนะครับสื่อมวลชนแต่เพียงเท่านี้ในกรณีสถานการณ์น้ำท่วมนะครับส่วนเรื่องภารกิจที่ไปต่างประเทศมานั้นผมจะหาเวลาหรือจะออกเป็นรายงานแถลงลงทุนนะครับประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าวันนี้เรามีสถานในประเทศซึ่งผมคิดว่าเรื่องการแถลงข่าวของ

กิจจากต่างประเทศนะครับผมจะดำเนินการในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อให้วันนี้เราได้มีเวลาไปแก้ไขสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนครับขอขอบพระคุณครับ

0: นั่นเป็นการแถลงการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากที่ลงเครื่องปุ๊บเนี่ยนะครับก็มีการมาบอกถึงภารกิจในวันนี้นะครับรวมถึงอย่างที่ท่านได้ย้ำเมื่อสักครู่นี้ว่าการเดินทางไปต่างประเทศของท่านเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีเวลานะครับก็จะออกแถลงการนะครับถึงการร่วมไม้ร่วมมือ
1: การแถลง
0: ถูกต้องนะครับว่าได้มีความร่วมไม้ร่วมมืออย่างไรบ้างผลของการเดินทางที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างแต่โดยสรุปแล้วเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: การช่วยเหลือนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านก็ย้ำเลยว่าจะต้องเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับ
1: โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างที่ท่านบอกนะครับก็ให้ลงไปปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ของตนเองด้วยนะครับแล้วก็มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยต่างๆด้วยเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร็วที่สุดด้วยนะครับข้อยกเว้นต่างๆต้องมีการทำให้มันการช่วยเหลือเนี่ยไปได้เร็วมากขึ้นด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วนะครับนี่เดี๋ยวหลังจากนี้ไปนะครับเราก็จะติดตามการลงพื้นที่ของท่านนะครับเพราะว่าวันนี้อย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับว่าท่านก็จะลงหลักๆแล้วคืออาสามจังหวัดนะครับก็จะมีกรุงเทพมหานครนะครับในพื้นที่หลักๆที่เกิดอุทกภัยในครั้งนี้นะครับหลังจากนั้นท่านก็จะเดินทางไปที่สระแก้วนะครับก่อนที่จะเดินทางไปที่ปราจีนบุรี
1: นะครับอย่างที่บอกไว้ว่าตอนนี้หลายจังหวัดไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมมีเหตุการณ์น้ำไหลหลากอยู่ในหลายพื้นที่นะครับต่างจังหวัดก็เช่นเดียวกันอย่างที่เรานำเสนอไปก่อนหน้านี้ภูเก็ตก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยท่านนายกจะไปที่สระแก้วแล้วก็ปราจีนบุรีนะครับ
0: ใช่แล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ครับเราได้พูดคุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
1: นคร
0: นายกกันไว้นะครับใช่ครับถึงสถานการณ์น้ำท่วมนะครับตอนนี้เราจะได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านร้อยตำรวจตรีสันทิติธรรมใจนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะครับสวัสดีครับท่านรองครับ
2: ครับสวัสดีครั้งคุณวินคุณสองครับ
1: ครับเมื่อกี้ขออภัยด้วยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แถลงมาพอดี
0: ถูกต้องครับเมื่อสักครู่นี้ท่านได้บอกว่าสถานการณ์น้ำของที่นครนายกเนี่ยนะครับถ้าถือว่าเป็นระดับที่น้ำท่วมสูงสุดแล้วกันนะครับก็คือจะอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจก็คือในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
2: ตอนนี้
0: เ
2: นี่
0: ยคำว่าระดับน้ำที่สูงขึ้นเนี่ยประมาณสักกี่เซนติเมตรหรือกี่เมตรได้ไหมฮะ
2: ก็ประมาณคืออย่างนี้ครับผมอยู่ในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ EOC นะครับศูนย์ปฏิบัติการท้องถิ่นนะครับท่านนายกนะครับก็กับตรงเนี้ยนะเขาแจ้งว่าช่วงประมาณ30ถึง50เซนครับในพื้นที่นะครับนับจากพื้นถนนไปนะ
0: ครับ
2: ประมาณนี้ครับ
0: ครับ
1: ครับปัจจัยครับท่านรองผู้ว่าครับตอนนี้ยังมีปัจจัยอะไรบ้างที่ยังเป็นปัจจัยที่น่ากังวลเมื่อกี้ท่านพูดอยู่หลายๆปัจจัยอย่างเช่นฝนเป็นหนึ่งปัจจัยนะครับน้ำที่มาจากด้านบนอีกหนึ่งปัจจัยอันไหนเป็นปัจจัยที่น่ากังวลมากช่วงนี้ครับ
2: น่ากังวลครับก็คือสภาพพื้นที่ครับตอนนี้นะครับสภาพพื้นที่ที่อำเภอองคลักษ์เป็นแอ่งนะครับน้ำครั้งนี้เป็นน้ำที่ค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อไปอยู่แล้วปุ๊บเนี่ยการแช่ขังจะนานระดับที่จะสูงขึ้นนะน้ำจะอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเน่าเสียต่างๆในของการจัดการวิถีชีวิตประชาชนที่จะเพิ่มขึ้นนะครับที่ตรงนั้นนะครับก็ตรงเนี้ยแต่เรายังมีจุดดีอยู่นิดนึงช่วงนี้ถ้าผมจำไม่ผิดระดับน้ำทะเลหนุนเนี่ยไม่สูงนัก
1: ใช่ครับ
2: เราพยายามแก้ไขด้วยกันตอนนี้เราได้ทำหนังสือไปถึงกองทัพเรือเอาเครื่องผลักดันน้ำมาไว้ตรงสะพานโยธากาครับผมตรงนี้ที่อำเภอองคลักษ์ตรงนั้นนะครับจะช่วยในการผลักดันมวลน้ำน่ะไปให้ได้เร็วยิ่งขึ้นครับ
0: ครับนี่คือการบริหารจัดการน้ำของพื้นที่จังหวัดนครนายกในขณะเดียวกันที่นครนายกครับคุณสกรกฎครับก็จะมีเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับซึ่งหลายต่อหลายคนเนี่ยก็เคยไปท่องเที่ยวแล้วก็มันจะมีอยู่ตรงที่ประตูที่ระบายน้ำเนี่ยนะครับ
1: สปิลเวย์
0: ก็จะมีการระบายน้ำมาเมื่อวานนี้เห็นภาพมีคนไปไลฟ์สดอยู่นะครับแล้วก็มีการนำเสนอข่าวว่าเขื่อนเนี่ยนะขุนด่านปราการชนเริ่มมีการ
1: ระบายน้ำเยอะ
0: ระบายน้ำออกมาแล้วเยอะแล้วก็สร้างความตกอกตกใจให้กับพี่น้องประชาชนอยากจะให้พูดถึงสถานการณ์ของน้ำนะครับในเขื่อนว่าเป็นอย่างไรและการปล่อยออกมาเนี่ยเรามีปริมาณอย่างไรบ้างในแต่ละวันครับการบริหารจัดการ
2: อย่างนี้ครับต้องขออนุญาตเรียนในภาพรวมนะครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมเป็นไปตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับเรามีสธนช.เรามีคณะกรรมการลุ่มน้ำอยู
0: ่
2: เขาจะกำหนดกรอบในการบริหารจัดการน้ำว่าจะต้องระบายยังไงเก็บกักเท่าไหร่นะครับเขื่อนนครนายกไอ้เขื่อนที่อยู่จังหวัดนครนายกตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับวิธีการคอนเซปต์ก็คือนะครับต้องดูว่านะฮะตอนเก็บกักต้องเผื่อไว้หน้าแล้งด้วยนะครับท่านจะสังเกตนะครับเขาตีเรื่องเอลนินโยเยอะจะแล้งจะแล้ง ดังนั้นเนี่ยนะครับการเก็บเขื่อนแต่กรณีก็คือเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งนะและในขณะเดียวกันก็ต้องคาดการด้วยนะครับว่าน้ำจะลงเขื่อนเท่าไหร่นะครับปัจจุบันนะครับเรื่องของการคาดการเนื้อน้ำลงเขื่อนจากฝนตัวเนี้ยความแม่นยำเนี่ยมันไม่ได้เหมือนจับวางครับมันต้องอาศัยความรู้บางส่วนและก็อาศัยจังหวะบางส่วนนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเขื่อนนะครับโดยสภาพแล้วนะครับเมื่อเตรียมสำหรับการภัยแล้งนะครับแต่พอมีเรื่องของเหตุการณ์ไม่คาดฝันมานะครับจะมีความหย่อมความกดอากาศมานะครับน้ำลงเขื่อนเยอะกว่าปกตินะครับโดยสภาพแล้วเนี่ยเขื่อนเนี่ยมีสเปคในการรับน้ำเท่าไหร
1: ่
2: ถ้าเกินความจุเนี่ยนะครับอาจจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอันตรายตัวเขื่อนนั่นน่ะความโกลาหลความเขาเรียกว่าเสียหายจะเกิดขึ้นใหญ่หลวงสิ่งที่จะต้องทำก็คือก็ต้องระบายน้ำเข
1: ้
2: ามาให้มันเหมาะสมกับต่อความปลอดภัยของโครงสร้างของเขื่อนนะครับทีนี้นะครับการที่เนี่ยเขื่อนขุนด่านปราการชนเนี่ยถูกออกแบบให้มีการระบายน้ำผ่านสปิลเวย์นะครับก็จึงมีการระบายออกมาผ่านสปิลเวย์อย่างที่เห็นนะครับ
1: ครับ
2: วินคนสองครับ
1: ครับแต่ว่าที่ครับที่ท่านรองพยายามเน้นย้ำก็คือในการระบายน้ำที่ที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปในไลฟ์ต่างๆนี่ที่มีน้ำออกมาเยอะเนี่ยเป็นไปตามมาตรการเป็นไปตามเกณฑ์นะที่มีการควบคุมอย่างถูกต้องโดยทางคณะกรรมการลุ่มน้ำถูกไหมครับท่านครับ
2: ถูกต้องครับหนึ่งมีเขามีกรอบนะกรรมการลุ่มน้ำกรอบของกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติแล้วพอหลังจากนั้นก็ต้องมีกรอบเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการเก็บกักมี upper new curve มี lower new curve มี dead storage เขามีมาตรการของเขาครับทางจังหวัดเนี่ยถ้าไม่เกิดเขาเรียกว่าสิ่งที่จะเกิดเหตุรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะให้เกียรติในการบริหารจัดการน้ำกับการทางของการรุ่มน้ำแล้วโดยมีผู้ปฏิบัติคือกรมชลประทานแต่จังหวัดมีหน้าที่ในการเสนอความเห็นนะครับว่าอย่างนี้จะผลกระทบต่อคนอย่างนี้นะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับผู้ในการเขื่อนนะครับแล้วก็ผู้ปฏิบัติเนี่ยก็จะนำเอาความเห็นของจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์จังตามพรบ.ปภ.ไปเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการพิจารณานะครับ
1: ครับผม
2: ครับ
1: ครับครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำต่อเนื่องนิดได้ไหมครับท่านรองผู้ว่าครับก็คือเมื่อกี้ท่านพูดแล้วแหละว่าตอนนี้น้ำบางจุดในพื้นที่เนี่ยยังมีอยู่นะครับการระบายน้ำก็มีหลายช่องทางอย่างท่านบอกเมื่อกี้เขื่อนก็ระบายน้ำผ่านแม่น้ำไปนะครับสูบน้ำนะที่มีการขอเครื่องยนต์นะเครื่องสูบน้ำมาระบายน้ำเพิ่มเติมช่องทางในการบริหารจัดการน้ำหรือระบายน้ำในพื้นที่ของจังหวัดมีช่องทางอื่นเพิ่มเติมไหมครับท่าน
2: ณตอนนี้นะครับสิ่งที่จะสามารถอย่างนี้นะครับผมขอหยุดพูดยาวอีกสักนิดนึง
1: ได้เลยท่านรองเชิญเลยครับ
2: ขอเนี่ยความดีใจเขื่อนนี้เป็นเขื่อนของพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับ
1: ครับ
2: ท่านสร้างมาให้แต่บนความดีใจนะครับท่านทราบไหมครับเขื่อนเนี่ยกักเก็บน้ำได้200กว่าล้านคิวเองนะครับไม่พอในฤดูแล้งนะครับเวลาน้ำมาก็เก็บได้ไม่เยอะครับจะสังเกตไหมครับถ้าเก็บได้หมดก็ดีดีครับแต่นี้ได้แค่นี้เองครับที่เหลือก็ล้นครับแต่อิจฉาทางเมืองการไหมครับพวกเรา
1: เขื่อนใหญ่
2: เขื่อนวัชิราลงกรณ์เป็นหมื่นคิวนะครับนะตรงนี้นะหมื่นล้านคิวตัวแล้วมี 2-3 เขื่อนด้วยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยการบริหารจัดการน้ำของเราที่นี่ก็ต้องละเมียดครับใช้น้ำทุกอย่างก็ต้อง
1: ประหยัดระวัง
2: คือการใช่ครับผมเนี่ยนะครับคือความยากท่านไปใส่ดูผู้บริหารเขื่อนป่าสักชนสิทธิ์ก็เหมือนกันครับน้ำมาปุ๊บแป๊บเดียวเต็มเขื่อนนะครับก็ต้องระบายนะครับแต่ทีนี้น่ะนอกจากนั้นน่ะก็จะมีการบริหารผ่านอาคารบังคับน้ำระบบส่งน้ำ

0: ในพื้นที่ของชลประทานนั้นมันก็พอไปได้ครับแต่ว่าตรงไหนถ้าน้ำมันเต็มไปหมดอย่างเงี้ยข้อจำกัดในการบริหารมันก็จะพอยากนิดหนึ่งครับคอยเช่นจะไปไหนก็น้ำเต็มไปหมดครับแต่ถ้ามีคลองเดียวนะครับมีการท่องน้ำนะครับเพื่อรอรับน้ำอันเนี้ยไม่มีปัญหาครับแต่ว่าวันนี้เราต้องยอมรับกันว่าฝนที่เกิดขึ้นมันถ้าเกิน150หรือ200มิลเนี่ยถือว่าฝนตกหนักจริงๆครับคุณมินทร์ต่อครับ
1: ครับผมงั้นในขณะนี้ครับที่เอาณเวลานี้เลยนะครับท่านรองครับของนครนายกณตอนนี้เนี่ยมีฝนตกไหมครับแล้วก็การคาดการณ์ในวันนี้เฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดนครนายกเป็นอย่างไรบ้างครับสถานการณ์ฝน
0: ประชุมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการประชุม EOC เมื่อเช้าเราประชุมกัน 7:30 กับบ่าย 3:00 เมื่อเช้าเนี่ยอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะตกประมาณนะครับราวๆนะครับจากโปรแกรมคาดการณ์นะครับECMWF นะครับแล้วก็เราดูอย่างอื่นประกอบกันเนี่ยนะครับประมาณนะครับ80มิลได้ครับแต่ถ้ามันเป็น80มิลได้แล้วตกอยู่ในพื้นที่ตรงเนี้ยแล้วก็เขื่อนสามารถที่จะบังคับการระบายน้ำตอนนี้เขื่อนน่ะระบายน้ำลดลงแล้วนะครับนะครับเป็นเหตุให้สถานการณ์มันลดลงส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำไซโฟเนี่ยชาวคาดการว่าสถานการณ์เหนือน้ำจะค่อยๆ คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นครับ
1: ครับ
0: นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าครับพอจะคลี่คลายทั้งหมดนะครับท่านอย่าลืมการวิธีของน้ำต้องลงไปสู่ที
1: ่
0: คงคลักเหมือนที่ได้แจ้งไปนะครับ
1: ครับนะครับท่านรองพูดต่ออีกนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยโอเคแหละตอนนี้เหมือนจะดีขึ้นแล้วแต่มันก็ยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับประชาชนนะตอนนี้ได้รับการช่วยเหลือไปมากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับยังมีบางคนที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่บ้างไหมครับ
0: คืออย่างนี้ครับประชาชนเนี่ยเรานะครับต้องใช้คำว่าจังหวัดได้สั่งอพยพออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วนะครับแต่เอาความจริงมาพูดกันครับผู้ปฏิบัติไปนะครับบางครั้งนะครับบางส่วนก็
1: หมู่บ้านเรือน
0: ก็ตู้ทั้งภาครัฐเอกชนน้องๆ น่ารักมากครับทั้งอาสามือที่ต่างๆแล้วก็เอาเรือเอาอะไรมาช่วยเกลี้ยกล่อมกันขึ้นมานะครับสักพักนะครับพอน้ำสูงขึ้นเปลี่ยนใจนะครับใช้คำว่าอย่างนี้นะครับพอเปลี่ยนใจอีกก็กลับอีกทีนี้ทำงานซ้ำซ้อนกันหลังแต่ไม่เป็นไรครับพี่น้องประชาชนเราเอาความปลอดภัยพี่น้องประชาชนว่าแต่ทีนี้เนี่ยพอเที่ยวของการไปตรงนี้มันอาจจะไปเบียดเวลาเบียดสล็อตของคนอื่นที่ต้องรอนะฮะตรงนี้นะครับผมขออนุญาตฝากผ่านรายการนี้ไปถึงพี่น้องประชาชนกันนะครับถ้าภาครัฐเตือนไม่ว่าเตือนผ่านเสียงตามสายผ่านเซลล์บอร์ดแคสอันนั้นนะครับหายนะจะมาเยือนท่านต้องรีบออกมาครับอย่าลังเลนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเรามีศูนย์อพยพเรามีพื้นที่พักพิงต่างๆแม้มันจะไม่สบายเหมือนบ้านครับแต่ความ
1: ปลอดภัยแน่นอน
0: มาตรฐานต่างๆ

0: ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนว่าถ้าเกิดพื้นที่ไหนที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐเข้าไปบอกแล้วว่าให้
1: ว่าอย่าลืมนะว่าเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
0: คือก่อนหน้าปีนะครับก็อาจจะมีฝนตกในพื้นที่ภาคใต้ก็ทําให้ภาคใต้ได้มีการกักน้ําเพิ่มมากขึ้นด้วยและก็น่าจะไม่ได้มีฝนตกเข้ามาเติมและหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นน้ําช่วงนี้อาจจะเป็นอีก1ช่ว
1: ง
0: ที่จะได้เก็บเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งที่จะถึงนี้ด้วย
1: ใช่แล้วนะครับเอาล่ะครับมาติดตามอีก1ประเด็นเพราะว่ามีคนเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาถามนะครับในรายการของเราเยอะมากเลยนะครับเรื่องของเส้นทางในการที่จะเดินทางโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับหลายพื้นที่เนี่ยก็มีทั้งพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วแต่ในบางพื้นที่เนี่ยรถเล็กก็ยังไม่สามารถที่จะสัญจรได้อย่างสะดวกนะครับ
0: ไม่ควรจะเสี่ยงผ่านเข้าไป
1: ถูกต้องนะครับดังนั้นวันนี้เอาช่วง10โมงที่ผ่านมานะครับทางด้านของกองบังคับการตำรวจจราจรบก.02เนี่ยเขาเลยมีการสรุปภาพรวมของระดับน้ำนะครับในถนนสายหลักต่างๆนะครับว่าเส้นไหนนะครับที่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกนะครับโดยเฉพาะรถเล็กครับหรือว่าเส้นไหนที่รถเล็กยังผ่านไม่ได้นะครับเอาเส้นที่ผ่านไม่ได้ก่อนดีกว่าเพื่อพี่น้องประชาชนกําลังจะเดินทาง
0: ผ่านไปผ่านมาของกําลังจะไปธุระอะไรต่างๆ
1: ถูกต้องนะครับจะได้เตรียมตัวกันนะครับจุดที่รถเล็กยังผ่านไม่ได้นะครับถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าช่วงไทย PBS ถึงมอเกษตร
0: อ
1: ันนี้ไม่ได้ตรงนั้นนะครับยังผ่านไม่ได้เลยรถเล็กนะครับถนนลาดพร้าวขาเข้าแล้วก็ขาออกตั้งแต่ใต้ด่วนลาดพร้าวถึงแยกบางกะปินะครับ
0: ครับ
1: เส้นต่อมาคือถนนเพชรบุรีขาเข้าขาออกนะครับจากแยกพร้อมพงถึงแยกคลองตันตรงนี้ก็ยังเดินทางผ่านไม่ได้นะครับรถเล็กถนนรามคำแหงเข้าออกนะครับตั้งแต่แยกราม24ถึงลำสาลี
0: ทั้งเข้าทั้งออกผ่านไม่ได้
1: ไม่ได้
0: แยกรามคำแหง24ถึงลำสาลีนี่ติดปิดเลยนะคร
1: ับ
0: นะต่อมานะครับเป็นถนนพหลโยธินขาออกวงเวียนบางเขนไปจนถึงตลาดสะพานใหม่ยาวเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อมาที่ถนนลาดกระบังขาออกตั้งแต่ปากซอย1นะครับไปจนถึงปากซอย42/1นะครับถนนเทศบาลสงเคราะห์นะครับถนนพัฒนาการขาเข้าและขาออกตั้งแต่แยกพัฒนาการไปจนถึงคลองตันนะครับถนนสุขาภิบาล5นะครับตลอดทั้งเส้นเลยนะคร
1: ับ
0: และถนนงามวงวานนะครับเป็นบริเวณเชิงลงทางเป็นสะพานพงเพชรนะครับไปจนถึงคลองลาดยาวนะครับตรงนั้นต้องระมัดระวังนี่ตรงที่เป็นสีแดง
1: รถเล็กผ่านไม่ได้ทีนี้เป็นจุดที่น้ํายังท่วมขังอยู่แต่รถเล็กก็สามารถผ่านได้นะครับอันนี้มี2เส้นทางนะครับก็คือมีถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าตรงหน้าฐานทัพอากาศนะครับอันนี้มีตัวเลขมาด้วยว่าสูงประมาณ20เซน
0: 20
1: นะคร
0: ับ
1: อันนี้รถเล็ก
0: ไม้บรรทัด
1: ถูกต้องนะฮะสามารถที่จะผ่านได้ถนนสุขุมวิทขาเข้าและขาออกบริเวณแยกบางนานะครับอันนี้น้ําท่วมสูงประมาณ 5-10 เซนติเมตรนะครับ
0: นะครับ
1: อันนี้รถเล็กผ่านได้แต่ยังมีน้ําท่วมขังอยู่บ้างครับ
0: ต่อไปเป็นจุดที่น้ําแห้งเป็นปกติดีแล้วนะครับคือก่อนหน้านี้มันเคยท่วมแต่ตอนนี้แห้งเป็นปกติดีแล้วก็คือที่ถนนลาดพร้าวขาเข้าและขาออกนะครับตั้งแต่บริเวณ5แยกไปจนถึงแยกรัชยศขออภัยแยกโชคชัยนะครับแล้วก็ที่ถนนรัชดาภิเษกทั้งขาเข้าและขาออกบริเวณด้านหน้าศาลอาญาเป็นบริเวณโค้งตรงนั้นนะครับถนนวิภาวดีรังสิตขาออกจาก5แยกลาดพร้าวไปจนถึงบางเขนนะครับแล้วก็ที่ถนนพหลโยธินตั้งแต่5แยกลาดพร้าวไปจนถึงแยกเสนานะครับและรวมไปถึงที่ถนนประชาชื่นด้วยนะครับนี่เป็น5เส้นทางถนนที่ตอนนี้น้ําแห้งเป็นปกติดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมวางแผนดีๆนะครับในการเดินทางนะครับจุดที่รถเล็กผ่านไม่ได้เลยเราก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับจุดที่รถเล็กพอจะผ่านได้ก็แจ้งไปแล้วด้วยนะครับและจุดที่น้ําแห้งเป็นปกติดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในการจะเดินทางไปที่ไหนวางแผนเผื่อเวลานะครับแล้วก็วางแผนสํารองไว้ด้วยถ้าไปแล้วทางมันตันน้ํามันท่วมไปทางไหนต่อ
1: ใช่ครับนะครับพ่ออย่าพึ่งคิดที่จะลุยไปนะครับถ้าไม่แน่ใจนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราก็ย้ําเตือนกันไว้นะครับมาถึงเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะครับเรื่องของงบประมาณกันบ้างนะครับเพราะว่าแน่นอนครับพอเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเราจําเป็นที่จะต้องมีการอนุมัติงบประมาณเพื่อมาดูแลพี่น้องประชาชนนะครับปภ.ก็เลยมีการเผยว่ากรมบัญชีกลางได้มีการอนุมัติขยายวงเงินทดลองราชการนะครับเพิ่ม50ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็มีการเร่งประสานจังหวัดให้การช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดนะครับอันนี้ครับนายธีรพัฒน์คัชมาท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็บอกว่าจากสถานการณ์อุทกภัยน้ําล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากการระบายน้ําท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทในอัตราเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่นะครับส่งผลให้ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาแม่น้ําน้อยแม่น้ําป่าสัก แม่น้ำลพบุรีแล้วก็คลองต่างๆเนี่ยปริมาณน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนรวมถึงวัดมัสยิดสถานที่ราชการ

0: การพื้นที่การเกษตรตลอดจนถนนแล้วก็สิ่งสาธารณประโยชน์ในหลายพื้นที่ทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างนะครับซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยแล้วนะครับแล้วก็มีเงินทดรองราชการในอำนาจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเหลือไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทางกรมปภ.นะครับจึงได้มีการขออนุมัติขยายวงเงินทดแทนนะครับหรือว่าวงเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไปยังกรมบัญชีกลางครับ
1: ซึ่งทางด้านของกรมบัญชีกลางก็ได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยเพิ่มขึ้นมาจำนวน50ล้านบาทนะครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นเพื่อให้มันมีความรวดเร็วทั่วถึงทันต่อสถานการณ์นะครับครอบคลุมทั้งด้านการดำรงชีพการปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อให้จังหวัดนั้นสามารถนำวงเงินที่ว่าเนี่ยไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีด้วยนะครับทั้งนี้ทางปภ.เองได้เร่งประสานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2568เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและท้ายที่สุดก็คือถึงมือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุดด้วยนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งข่าวดีท่ามกลางวิกฤตอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่พระนครศรีอยุธยานะครับก็คือการเพิ่มเงินช่วยเหลือพูดง่ายๆนะครับอีก50ล้านบาทลงไปเพื่อให้เงินเนี้ยมันถึงมือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยได้เร็วมากขึ้นและเร็วที่สุดด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วนะครับนี่ก็ต้องบอกว่าหลากหลายพื้นที่เลยนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยนะครับนอกจากจะมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับที่ออกมาระดมสรรพกำลังแล้วนะครับอีกหนึ่งภารกิจก็คือพี่น้องทหารนะ
1: ครับ
0: ทหารก็ต้องบอกว่าอย่างเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ลงพื้นที่นะครับก
1: ็
0: นำกำลังทหารเนี่ยนะก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะที่เคหะร่มเกล้าที่ลาดกระบังนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่น้ำเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็เลยลงพื้นที่ไปเลยครับเมื่อคืนนี้ที่บริเวณเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะครับในช่วงค่ำเมื่อคืนนี้เพื่อไปติดตามสถานการณ์น้ำและที่สำคัญเนี่ยท่านลงไปแล้วก็พากำลังพลไปเนี่ยนะนำกำลังพล
1: มีรถที่จะสามารถเป็นรถยกสูง
0: ถูกต้อง
1: ช่วยเหลือประชาชนได้ด้วยนะคร
0: ับ ใช่แล้วนะครับเพราะฝนเนี่ยตกหนักมากเลยนะครับระหว่างการเดินทางเข้าสู่เคหะร่มเกล้าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็ได้ติดตามสถานการณ์น้ำตลอดเส้นทางเลยนะครับโดยพบว่าก็ยังไปพบพี่น้องประชาชนจำนวนมากเลยที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้าออกพื้นที่นะครับทั้งเด็กเล็กทั้งผู้สูงอายุทั้งผู้ป่วยต้องบอกว่ากลุ่มเปราะบางนะครับตลอดจนประชาชนที่ต้องการอพยพออกจากพื้นที่น้ำท่วมไปยังพื้นที่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่จึงได้เนี่ยอย่างภาพที่เห็นเลยนะครับก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยขึ้นรถไปด้วยเลยนะครับเพื่อที่จะเดินทางนะครับไปยังพื้นที่ที่ตัวเองเนี่ยนะครับเป็นจุดหมายปลายทางนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจริงๆอ่ะภารกิจนี้ก็คือจะเดินทางไปช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับแต่ตลอดเส้นทางก็ยังเห็นคนที่ตกค้างอยู่นั่นเองนะครับก็เลยเนี่ยให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนั่งรถไปด้วยกับท่านรัฐมนตรีนะฮะนี่ก็เลยได้มีโอกาสได้ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับสอบถามถึงความเป็นมาเป็นไปความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนของแต่ละท่านนั่นเองนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ได้มีการประสานขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมน
1: ะคือรถที่ว่าเนี่ยก็คือรถFTS ก็คือรถยกสูงที่ว่านี่นะครับเพื่อที่จะสามารถลุยน้ำไปยังที่ต่างๆไปรับพี่น้องประชาชนนี่ถ้าเป็นรถขนาดเล็กไปไม่ได้เรือท้องแบนทางกทม.ทางผู้ว่าก็บอกว่าขอจากกระทรวงกลาโหมเช่นเดียวกันก็คือทหารเช่นเดียวกันนะครับรถครัวสนามก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะขอมานะครับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่น้ำท่วมในการเคลื่อนย้ายประชาชนสนับสนุนด้านอาหารให้กับประชาชนและผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในงานด้วยนะครับทางพลโทอดุลเองท่านก็บอกนะครับว่ากระทรวงกลาโหมและก็กองทัพพร้อมที่จะสนับสนุนทางกรุงเทพมหานครอย่างเต็มที่นะครับเต็มกำลังโดยกำชับทุกหน่วยให้เตรียมพร้อมทั้งเรื่องของกำลังพลยานพาหนะเรือเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นเพื่อที่จะสนับสนุนได้ทันทีที่พื้นที่มีการขอร้องนะครับโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางเข้าออกจากบ้านไปยังจุดที่ต้องการที่จะเดินทางไปนะครับโดยท่านบอกนะครับว่าสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยยังมีพี่น้องประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลืออีกมากสิ่งใดที่พื้นที่ต้องการนะครับทางเราก็คือทางกระทรวงกลาโหมท่านรัฐมนตรีเนี่ยที่จะสามารถสนับสนุนได้ก็ให้ดำเนินการทันทีทุกหน่วยงานต้องประสานงานเป็นกำลังกันเป้าหมายสำคัญที่สุดก็คือให้

0: ชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและปลอดภัยนะครับและท่านยังได้เพิ่มเติมด้วยนะครับว่านายกรัฐมนตรีนะครับตอนนั้นคือเมื่อวานนี้นะครับมีการสั่งการด้วยความห่วงใยประชาชนนะครับให้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ที่สุดด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นเรียกว่ากำลังนะครับต่างๆที่ทางหน่วยงานต่างๆก็พร้อมที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันทางกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารพื้นที่นะครับต้องการสิ่งใดก็แจ้งไปนะครับหน่วยงานที่มีเครื่องไม้เครื่องมือชนิดนั้นอยู่ก็พร้อมที่จะส่งต่อไปให้ความช่วยเหลือทันทีนะครับทหารเนี่ยเขาอาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถที่จะลุยบุกป่าฝ่าดงนะพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแบบนี้ได้มากนะครับ
1: ลองเทียบรถดูนะเนี่ยรถซ้ายมือสีขาวเนี่ยนะครับนี่คือจมไปแล้วนะ
0: นี่ขนาดเป็นรถกระบะ
1: ครับ
0: ข้างๆ
1: ส่วนขวามือเห็นไหมครับก็สามารถที่จะขับฝ่าน้ำไปได้เลยนะครับนี่ถือว่าเป็นการนำเอายุทโธปกรณ์ซึ่งจริงแล้วเราก็ใช้ในการสร้างความมั่นคงใช้ในการขนพี่น้องทหารเนี่ยไปรบนั่นเองแต่พอเราไม่มีศึกนะครับในการที่จะ
0: เรามาช่วยเหลือประชาชนก่อน
1: ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็ต้องรถสูงๆแบบนี้วินผมมีโอกาสได้ใช้บริการแล้วนะตอนน้ำท่วมที่สุราษฎร์ธานีเมื่อปี54ต้องเป็นรถลักษณะนี้เลยออกจากสนามบินเพื่อจะเข้ามาตัวเมืองเพราะตอนนั้นเนี่ยที่อำเภอพุนพินจำได้เลยน้ำเนี่ยสูงมากสูงจนรถเล็กไม่สามารถผ่านได้แน่นอนนะครับเรือก็น้อยมากนะครับที่จะสัญจรก็ต้องใช้เนี่ยรถลักษณะเนี่ยนะครับหลังจากที่เราก็ช่วยเหลือนะครับเผชิญเหตุเฉพาะหน้าก็นี่นะต้องมีทั้งรถทั้งเรือต่างๆกำลังพลให้การช่วยเหลืออพยพไปแต่หลังจากน้ำลดแล้วนะครับเรื่องของสินเชื่อเรื่องของเงิน
0: ต้อง
1: จะหาเงินจากไหนล่ะทีนี้นะครับในการที่มาดูแลกิจการในการที่จะฟื้นฟูซ่อมบ้านต่างๆนะครับเอาละภาครัฐก็ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเยียวยาไปแล้วนะครับในขณะเดียวกันนะครับธนาคารต่างๆก็มีการออกมาตรการนะเพื่อให้สินเชื่อนะครับดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่าง SME D Bank นะครับก็ได้มีการออกมาตรการด่วนครับช่วยเหลือ SME ที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศเลยนะครับรับสิทธิ์พักชำระหนี้แล้วก็เติมทุนฉุกเฉินอันนี้ถือว่าเป็นการช่วยลดภาระของผู้ที่จะมาประกอบกิจการต่างๆนั่นเองนะครับหลายคนเป็นผู้ประกอบการไงก็เลยมีมาตรการนี้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับ SME D Bank นะครับออกมาตรการด่วนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับ SME ทั่วประเทศเลยที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้สามารถแจ้งความประสงค์พักชำระหนี้เงินต้นแล้วก็เงินดอกเนี่ยได้สูงสุดไม่เกิน12เดือนแล้วก็เติมทุนฉุกเฉินได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไปซ่อมแซมฟื้นฟูกิจการให้กลับมาเดินหน้าโดยเร็วที่สุดนั่นเองนะครับ
0: โดยทางด้านเรื่องนี้นะครับทางด้านของกรรมการผู้จัดการของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank นะครับนายพิชิตมิตราวงศ์นะครับได้บอกนะครับว่าจากสภาพอากาศที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะภาคกลางภาคตอนออกรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลส่งผลให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมฉับพลันนะครับกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและสร้างความเสียหายกับผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่ม SME เป็นจำนวนมากนะครับทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับทาง SME D Bank ก็มีความห่วงใยลูกค้าและผู้ประกอบการเป็นอย่างยิ่งจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือแบบเร่งด่วนให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ที่มีการประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบลดภาระค่าใช้จ่ายและสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างเร็ววันนะครับมาตรการที่ว่านะครับอย่างเช่นมาตรการแรกนะครับก็คือมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยนะครับสำหรับลูกค้าธนาคารที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมกำหนดเอาไว้เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยแบบมีระยะเวลานะครับหรือว่าเทอมโลนนะสูงสุดไม่เกิน12เดือนใช้เงินนะครับแล้วก็สินเชื่อ factoring นะครับขยายระยะเวลาชำระตั๋วสัญญาใช้เงินดอกเบี้ยออกไปนะครับอีก180วันและสามารถพักชำระดอกเบี้ยได
1: ้ส่วนมาตรการที่2นะครับสีเขียวที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือเติมทุนฉุกเฉินเพื่อที่จะซ่อมแซมฟื้นฟูกิจการต่างๆนั่นเองนะครับนี่รายละเอียดอย่างที่เห็นเลยมีวงเงินกู้เนี่ย 10% ของวงเงินเดิมนะครับขั้นต่ำ 30,000 บาทสูงสุดเนี่ย 200,000 บาทนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเติมนะให้กับผู้ประกอบการต่างๆนะครับ
2: ช่วยต่อชีวิตด้วย
1: ช่วยต่อชีวิตนะครับระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดเนี่ย3ปีด้วยกันนะคร
0: ับ
1: ที่สำคัญเขาจะปลอดชำระเงินต้นเนี่ยให้12เดือนให้ปีนึงเลยนะครับ
0: แต่ถ้าไม่แน่ใจในรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์เมื่อกี้ที่ขึ้นให้นะครับก็สามารถโทรเข้าไปสอบถามได้นะครับว่าเอ๊ะรายละเอียดในการกู้ของเราเป็นแบบนี้นะครับแล้วจะมีการช่วยเหลืออย่างไรนะครับ
1: ครับเดี๋ยวโอกาสนี้นะครับเราจะได้นำคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดๆกันนะครับจากศูนย์พักพิงนะครับ
0: ที่
1: เขตหลักสี่นั่นเองนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่นั่นนะครับตอนนี้กับผู้สื่อข่าวของเรานะครับเชิญครับ
3: วีระคะทวงแหวนเจ้าอี
4: ค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้นะ

0: เราอยู่กันที่บริเวณสะพานข้ามคลองนะคะคลองเปรมประชากรค่ะที่เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะหลังจากกลับมาจากภารกิจนะคะที่ต่างประเทศค่ะท่านก็ได้ลงพื้นที่นะคะเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าสถานการณ์น้ำที่บริเวณจุดนี้ในทันทีค่ะโดยจะเห็นได้จากที่ด้านหลังนะคะของที่ฉันตอนนี้ค่ะก็คือจะเป็นรถปภ.ขนาดใหญ่รวมไปถึงคณะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะก็ได้กำลังเดินทางมานะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงการไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำล่าสุดณขณะนี้ด้วยค่ะต้องบอกว่าที่บริเวณคลองประชากรนะคะตอนนี้ระดับน้ำค่อนข้างสูงค่ะอยู่ในระดับวิกฤตนะคะแล้วก็ประกอบกับริมสองฝั่งคลองนะคะก็จะเป็นบ้านเรือนของประชาชนจำนวนมากหลายหลังคาเรือนค่ะอยู่ริมคลองนะคะก็จะมีหลายหลังคาแล้วที่ได้รับผลกระทบนะคะมีน้ำเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ของบริเวณบ้านค่ะขณะนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการจะเดินทางนะคะมาดูน้ำนะคะที่บริเวณสะพานข้ามคลองค่ะ
1: เราต้องมีภาพบ้างอ่ะโอ้ไม่เป็นไรขอออกเขตขอออกเขตก่อน
0: โดยในการติดตามสถานการณ์น้ำในครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะมาดูนะคะว่าความน่ากังวลค่ะของประชาชนในพื้นที่จุดนี้นะคะมีความน่ากังวลอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเป็นการเตรียมพร้อมแล้วก็ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของประชาชนในพื้นที่ค่ะ
2: คุยกันเจรจากัน
3: เดี๋ยวผู้สื่อข่าวไปดูดิไม่ต้องดูตรงนี้ไปดูดิ
4: ไม่นั่งไม่นั่ง
5: ผู้หญิงสวยโดนเหยียบผู้หญิงสวย
6: เป็นผู้หมวดแล้วเหรอ
7: ครับครับนายครับ
6: อยู่ที่ไหน
7: อยู่สองห้องไงครับผม
6: เหรอ
7: กองสามารถจราจรคร
6: ับ โอ้โหนี่
7: เหมือนเดิมนะครับนาย
8: เขาดูบอลที่กัด
9: นี่เหรอ
7: วันนั้นถ่ายรูปกับพังแล้วที่
6: 20ปี
9: อ๋อครับไม่หลักสี่ก็หลักริมคลองฮะที่ครับที่โดนนี้ตัวถนนหลักก็ไม่ท่วมมากนะครับขอโทษนะคะถนนหลักท่วมไหมวิวดีขึ้นไงวิวดีขึ้นนะเจ้าพนักดีขึ้นไหม
7: ใช่คร
9: ับ ไม่ปัญหาเนี่ยชาวบ้านริมคลองเจ้าพนักได้พอได
7: ้ตรงนี้เข้าไปไหมเข้าไป
9: ทำไมท่วมไหม
7: ครับ
10: ลงมาครับ
9: แต่พอดึงคลองเปรมเสร็จเนี่ยมันก็จะไล่ตามลงมาก็เดี๋ยวต้องรีบดึงคลองเปรมอันนี้ผมว่ามาจากทางเหนือแน่เพราะนี่มาจากปทุมแต่ถ้าท่านกรรมการชลก็ตัดให้ที่คลองรังสิตนะที่ท่านพูดเมื่อกี้เรื่องประตูน้ำจุฬาลงกรณ์คลองรังสิต
7: ตรงนี้ตรงนี้แก้งไงท่านทิมดี
9: เดี๋ยวปล่อยน้ำลงมาแล้วกัน
11: ได้ครับตรงนี้มันเกี่ยวไปสัมพันธ์กับคลองรังสิต
9: ครับมันเชื่อมกับหลักหกนะที่ปทุมฮะ
0: ค่ะโดยขณะนี้นะคะทางท่านนายกรัฐมนตรีค่ะพร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ยังคงสำรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะและกำลังจะลงไปที่บริเวณชุมชนร่วมพัฒนาค่ะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่นะคะโดยขณะนี้ค่ะท่านผู้ว่านะคะก็ได้รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
12: เสียใจใช่ไหมครับเยียวยาได้เลยไม่ต้องรอตามมา

0: าของกทม
1: ผมเช
0: ื่อ
1: ว่าต้องใช้เงินเดือนแหละของพ่อแหละพ่อเป็นผู้ให้ในจังหวะแล
2: ้วพี่สูงกว่า
1: อันนี้ก็อันนี้ก็เชื่อมโยงกับคลองเนี้ยคลองลงน้ำลงครับก็เป็นเนื้อเดียวกันนะก็ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากไปอยู่ข้างนอกก็อยากจะเข้าบ้าน
3: ต้องบอกว่าสถานการณ์อุทกภัยนะคะในพื้นที่เขตหลักสี่ตั้งแต่25กันยายนที่ผ่านมานะคะมีชุมชนริมคลองเปรมประชากรได้รับผลกระทบถึง39ชุมชนด้วยกันค่ะมีบ้านเรือนของประชาชนนะคะได้รับความเสียหายได้รับผลกระทบถึง 10,000 ครัวเรือนประชาชนเดือดร้อนเกือบ 70,000 รายค่ะโดยในจุดนี้นะคะก็ได้มีการจัดนะคะที่เป็นศูนย์พักพิงไว้ให้กับประชาชนที่ไม่สามารถอยู่อาศัยในบ้านได้นะคะทางเขตหลักสี่เองก็มีการจัดไว้ให้ถึง3แห่งด้วยกันค่ะอย่างที่โรงเรียนบางเขนนะคะไว้สาลีอุปถัมภ์แล้วก็โรงเรียนท่าทรายโรงเรียนวัดหลักสี่ค่ะโดยในระหว่างการลงพื้นที่ของท่านนายกในขณะนี้นะคะก็มีประชาชนนะคะคอยให้การต้อนรับตลอดทั้งสองข้างทางนะคะได้มีการพูดคุยถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น
4: ก็ประชุมที่เราถึงไหน
5: มีหัวซอย
1: ได้ครับเดี๋ยวเราจะไปครับครับสบายไม่มีอะไรนี่ครับเดี๋ยวดูให้นะครับ
5: เดี๋ยวให้ไปครับบ้านขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะครับ
3: หลังจากนี้นะคะทางท่านนายกรัฐมนตรีค่ะและในขณะนี้นะคะทางด้านของท่านนายกค่ะก็กำลังจะเข้าไปในชุมรับความเดือดร้อนอยู่ภายในเพื่อที่จะไปรับฟังปัญหานะคะจากประชาชนอย่างใกล้ชิดซึ่งประชาชนในพื้นที่นะคะต่างก็แสดงความเดือดร้อนนะคะผ่านการพูดคุยกับท่านนายกค่ะว่าระดับน้ำค่อนข้างที่จะสูง
6: ไม่พอกินกวนเนี่ยชาวบ้านทะเลาะเองเลยถ้าข้าวถ้าที่กรอกวนไม่พอกินชาวบ้านทะเลาะด่าประชาชนชวนไปเลยก็อยากจะได้ตรงนั้นแหละประกอบอาหารไม่ได้เลยเพราะว่าทำอะไรไม่ได้เลยครัวจะ52วันเนี่ยชาวบ้านมาทะเลาะกัน52
1: อ๋อเดี๋ยวให้เดี๋ยวมีจำนวนให้
6: ชาวบ้านมาด่ากันเลยโอเคครับขอบคุณครับ
7: เขาขาย
3: ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังคงเดินทางพูดคุยพบปะกับประชาชนนะคะในชุมชนร่วมพัฒนาค่ะที่ริมคลองเปรมประชากรนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งขณะนี้ก็อยู่ที่บริเวณบ้านของประชาชนอีกรายนึงนะคะ
8: ยอดเปิดไฟหน่อย
3: ค่ะซึ่งขณะนี้นะคะท่านนายกก็ได้ซื้อลูกชิ้นของชาวบ้านเลยค่ะอยู่ด้วย
8: ตรงนี้เราอยู่สบาย
9: โอ้อุดหนุนจีแมวแล้วจีแมวสบายแล้วไม่พูดแล้ว
3: ยังคงติดตามท่านนายกกันต่อนะคะ

0: ึ่งขณะนี้ท่านนายกก็กำลังเดินเข้าไปภายในชุมชนอีกจุดหนึ่งนะคะโดยด้านในชุมชนนะคะคือมีน้ำที่ท่วมขังอยู่มากพอสมควรนะคะและจุดนี้นะคะก็เป็นจุดที่นายกรัฐมนตรีกำลังแวะนะคะเป็นร้านอาหารตามสั่งกินกะเพราแรงมากนะคะคุณผู้ชม
1: หิวเลย
0: ตอนนี้นะครับทีมข่าวนะคะผู้สื่อข่าวจากหลากหลายช่องนะคะก
2: ็ข้าวไหม
0: แสบจมูกแสบตากันยกใหญ่นะคะตอนนี
3: ้วันนั้นพ่อไปทำอะไร
0: ไปกันต่อนะคะคุณผู้ชมมีเสียงของชาวบ้านนะคะจากทั้งสองข้างทางนะคะก็ปรบมือให้กำลังใจนะคะท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะนะคะ
4: อร่อยด้วย
5: เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปซื้อของเพิ่มอีก
6: ได้ท่านทราบครับ
5: ฝากบริหารจัดการหน่อยไม่รู้จักใครเจอคนแรกก็เลยฝากไว้ก่อนก็แล้วกัน
7: บอกเขาดิบอกเขามาเอาอาหารที่นี่บอกเขาว่าเรามาเอาอาหารที่นี่เราเหมาไว้แล้วครับบ้านเนี่ยไม่ต้องรออาหาร
8: ครับผมครับ
0: ได้ครับสำหรับประชาชนนะคะที่อยู่ที่ชุมชนในบริเวณนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้แจ้งว่าเหมาร้านอาหารนะคะที่เป็นร้านตามสั่งนะคะตรงหน้าซอยเอาไว้แล้วนะคะก็ประชาชนสามารถมารับอาหารได้นะคะที่ร้านนี
9: ไปเนี่ยอย่างน้อยๆเมื่อสักครู่เนี่ยน่าจะรุ่มๆแล้วน่าจะ 10,000 นะฮะทุกคนครับ
0: ค่ะหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นภารกิจต่อไปนะคะจะเดินทางเดิน200เมตรนะคะเพื่อที่จะไปยังศูนย์พักพิงของประชาชนจะฟังเสียงนายกกันหน่อยนะคะ
10: ขอร้องให้เขาเอาไปอยู่โรงพยาบาลเพราะเราก็เตรียมโรงพยาบาลไว้ให้แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่เขาเดือดร้อนเรื่องห้องน้ำท่านผู้ว่ากับผู้อำนวยการเขตก็จะจัดเรื่องห้องน้ำมาให้แล้วก็เข้ากล่องเพราะเราก็ตามเกิดเจอร้านอาหารเนี่ยเราก็คนละไม้คนละมือเหมากันดูแลกันในช่วงนี้ก่อนเนาะมันไม่น่าจะหนักมันไม่น่าจะกี่วันหรอก
9: น้ำท่วมไม่น่าหนักนะครับทุกคนครับ
0: บอกว่าไม่น่าจะกิน

0: กี่วันนะคะกับสถานการณ์น้ำณตอนนี้
1: คือสิ่งที่นายกได้รับความปัญหาเนี่ยส่วนใหญ
0: ่ค่ะโดยประชาชนที่อยู่ในชุมชนนะคะก็ได้บอกกับปัญหากับท่านนายกบอกว่าส่วนใหญ่นี่เป็นปัญหาเรื่องของห้องน้ำนะคะเรื่องของสุขาภิบาลต่างๆนะคะ
2: ในขณะนี้อยากขาดยังอะไรนะคะซึ่งก็ปรากฏว่าเรื่องของอาหารการกินไม่เพียงพอค่ะแล้วก็เรื่องของห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะหลังจากนี้นะคะคาดว่านายกท่านน่าจะเดินทางไปที่ศูนย์พักพิงแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้ก็ได้เดินเท้าพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่พอสมควรแล้วนะคะหลายๆคนก็ได้เข้ามาพูดคุยบอกปัญหานะคะบอกสิ่งที่ต้องการสิ่งที่ยังขาดค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำอาหารการกินนะคะแล้วก็เรื่องของสุขาภิบาลห้องน้ำต่างต้องบอกว่าชุมชนที่ริมคลองเป็นประชากรในจุดนี้เนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะเป็นชุมชนใหญ่มีบ้านเรือนหลายหลังคาเรือนและระดับน้ำเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะสูงนะคะจะเห็นได้ว่าหลังบ้านเรือนประชาชนนะคะหลายหลังคาเรือนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยน้ำก็เข้าไปในตัวบ้านแล้ว
3: ลุกล้ำเป็นบ้านแดงบ้านที่บ้านของเรา
2: บางพื้นที่คลอง
4: ไอ้ที่คือขึ้นออนไลน์ได้นะเขาอยู่ข้างหน้าพี่แล้วฮัลโหลลูกคนใช้กดผมได้ไหมหน่อยขึ้นหลังมันแทรกมาได้นะ
0: ในส่วนของจุดพักพิงนะคะที่ท่านนายกกำลังจะเดินทางไปเนี่ยนะคะเป็นศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์นะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทราบข้อมูลมาว่ามีผู้พักพิงอยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยประมาณ170รายด้วยกันท่านนายกก็ได้แวะอีก1ร้านแล้วอันนี้เป็นร้านขายอาหารอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีของชําอยู่ด้วย
5: เท่าไหร่แล้วแต่นายก
6: ไม่มาเอาที
5: ่สบายไม่เป็นลูกค้าในหมู่บ้านท่วมนะคะอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะคะในหมู่บ้านนะคะท่วมเยอะเลยค่ะเขาไม่ให้ลงทะเบียนเขาบอกว่าอยู่ในบ้านไม่ได้ได้เฉพาะคนที่นอนในโรงเรียนค่ะที่บ้านก็ท่วมไม่มีข้าวเลยค่ะท่วมเยอะเลย
6: เด
5: ี๋
6: ยวจะมาข้าวมาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมมาเอาไว้ไม่เดี๋ยวก่อนทำไมลงทะเบียนไม่ได้เดี๋ยว
5: เขาบอกให้เฉพาะคนที่นอนในโรงเรียนค่ะไม่ได้นอนเขาไม่ให้ค่ะ
6: ไม่ได้นอน
5: หมายถ
6: ึ
5: งว
6: ่
5: าไม่ได้นอนที่โรงเรียนเรานอนที่บ้านค
6: ่
5: ะ
6: อ๋อนอนไม่ให้อ๋อถ้านอนบ้าน
7: เขาเก็บ
6: บ้านอยู่ไม่ได้ก็ไปตรง
7: ลงไปได้
5: แต่เราอยู่ชั้นบนเนี่ยค่ะแต่ชั้นล่างนี่ท่วมหมดทำอะไรไม่ได้เลยค่ะ
7: เขาไม่อยากจะให้ดูเลขเบอร์ใบหน้าไม่เลย
6: ค่ะไม่เขาบอกเขาอยู่บ้านเขาไม่ได้รับอะไรนะ
5: ถุงยังชีพ
7: อ๋อเดี๋ยวต้องทยอยมาเพราะผู้คนหมื่นคน
6: เดี๋ยวมาให้เดี๋ยวมาให้ครับ
5: ขอบคุณค่ะนายก
6: คิดเท่าไหร
5: ่คิดเท่าไหร่โอ้โหคิดยังไงแล้วแต่นายกจะให้
6: ไม่ปกติพี่ขายได้วันเท่าไหร
5: ่โอ้โหไม่แน่นอนเนี่ยไม่แน่นอน
6: เท่าไหร
8: ่ประมาณ 2,000 เองค่ะไม่เยอะค่ะ
7: เอาเลย
8: ขอบคุณนะคะ
6: ขอบคุณค่ะ
8: ได้ค่ะ
6: ได้ครับมาก็กวักมือเรียก
8: ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องทำแจกเลยค่ะ
6: เดี๋ยวผมไปเก็บของแจกด้วย
8: ช่วยด้วยนะคะนะคะ
6: ได้เลยครับ
7: แจกกันนะ
6: ได้เลยครับคิดอะไรไม่ออกก็ไข่เจียว
8: ได้ค่ะขอบคุณนะคะ
7: จะไปเหย
8: ีย
7: บก
8: ัน พี่
7: น
8: ะ
6: ดีแล้วเดี๋ยวเหลือไม่พออะไรไปเก็บที่คุณหลี
8: ครับ
6: นะคุณหลีเขาใจบุญอยู่แล้ว
8: นายกส่งไลน์ไปแล้วกัน
6: นะเดี๋ยวนะน้องใครผ่านมาก็ปากทำเลยนะทำเลย
8: ทำเลย
6: ครับ
0: เช่นเดิมค่ะที่ร้านอาหารตามสั่งแห่งนี้นะคะท่านนายกก็ได้เหมาร้านเหมือนกันนะคะให้แม่ครัวทำอาหารแจกชาวบ้านในชุมชนนะคะ
9: แจกเลยแจกเลย
1: าวบ้านก็ดีใจนะ
0: ประชาชนก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้นะคะที่ท่านนายกได้มาลงพื้นที่พูดคุยรับฟังปัญหากันแบบชาวบ้านได้พูดตรงๆเลยได้พูดกับท่านจริงๆนะคะ
2: บอกที่เปิ้ลไว้อ่ะ
0: อีกหนึ่งร้านนะคะที่ท่านนายกได้แวะนะคะก็คือร้านผัดไทยหอยทอดราดหน้าผัดซีอิ๊วนะคะได้แวะพูดคุยกับชาวบ้านอีกเช่นเดียวกัน
2: หอยทอดเหรอ
3: ขนมครก
0: เป็นขนมครก
2: ซื้อแล้วให้นายก
1: จะมีสองมุมหน้ากับมุมหลัง
2: นายกก็ซื้อไอ้ท่านก็จะห้ามไม่สนุก
0: ค่ะเส้นทางหลังจากนี้นะคะเชื่อว่าจะเป็นเส้นทางในการเดินไปที่ศูนย์พักพิงแล้วแหละซึ่งที่ศูนย์พักพิงเนี่ยนะคะทางท่านนายกก็จะไปมอบถุงยางชีพนะคะให้กับผู้ที่เข้าไปใช้จุดพักพิงฉุกเฉินนะคะโดยศูนย์พักพิงแห่งนี้เนี่ยนะคะเขามีกลุ่มประชาชนเปราะบางนะคะถึง33รายด้วยกันมีเด็ก14รายนะคะมีผู้พิการอีก4รายค่ะแล้วก็ผู้สูงอายุอีก15รายนะคะ
2: ว่าในชุมชนเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านไปคุณผู้ชมไม่ได้ไปมันไม่ได้รับ
1: น
2: ี่
1: ก็จะเป็น
2: มีพูดอีกคำนึง
0: จุดนี้นะคะเป็นบ้านพักข้าราชการกรมแพทย์ทหารบกค่ะที่ด้านในก็มีน้ำท่วมขังอยู่นะคะที่บ้านพักข้าราชการ
9: เท่าที่แบ่งกันใช้ไ
2: ม่เอาความมือนะ
0: มาสักครู่นี้นะคะก็มีชาวบ้านนะคะบอกว่าต้องการความช่วยเหลือในการเดินทางออกไปด้านนอกแต่ว่าไม่สามารถเดินทางออกไปได้นะคะก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ทหารนะคะมาพูดคุยเพื่อที่จะให้คอนแทคติดต่อนะคะเดินทางให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น
10: นี่ก็เปียกเหงื่อเหลือง
0: อีกนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมก็จะถึงที่ศูนย์พักพิงที่โรงเรียนบางเขตแล้วนะคะนายกก็ได้เดินทางมาถึงนะคะที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้ค่ะก็จะมีการเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านที่เป็นผู้ประสบภัยนะคะแล้วก็มาอยู่ในศูนย์พักพิงแห่งนี้นะคะแล้วหลังจากนี้ก็จะมีการมอบเป็นถุงยางชีพนะคะมียาสามัญประจำบ้านนะคะให้กับประชาชนที่นี่ด้วยซึ่งยาสามัญประจำบ้านเนี่ยนะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะมีกทม.นะคะ

สนับสนุนเข้ากล่องด้วยนะคะชุดยาสามัญก็กว่า600ชุดนะคะแล้วก็สิ่งของดูแลสุขอนามัยของชาวบ้านนั่นเอง

0: ี้นะคะท่านนายกก็กำลังนำถุงยางชีพนะคะมอบให้กับประชาชนที่มาพักพิงที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้นะคะพร้อมกับคณะที่ร่วมเดินทางมาในวันนี้นะคะก็ได้ช่วยกันแจกถุงยางชีพให้กับชาวบ้านนะคะ
1: เอาพร้อมถุงยาไหมทีเดียวเลยไหม
0: บรรยากาศก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยนะคะชาวบ้านก็นั่งรอรับถุงยางชีพพร้อมกับถุงยารักษาโรคนะคะอย่างเป็นระเบียบเลยจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็จะมีภารกิจต่อนะคะไปยังทำเนียบรัฐบาลนะคะซึ่งจะเป็นการประชุมครม.นัดพิเศษนะคะหารือเกี่ยวกับเรื่องของการบรรเทาทุกข์ของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในตอนนี
2: ้ครับผมให้ทีมไปส่งที่เนียบก่อนแล้วไปงานที่ทางของ
3: สาธารณสุขไม่ใช่ไม่ท่านรองประกอบพิจารณาร่างว่าจะประกาศให้เนี่ยวันสองวันเนี่ยยังผมยังกำหนดตอนนี้เดี๋ยวต้องอยู่ที่ครม.นะครับแล้วก็ต้องไปเช็คกฎหมายต่างๆว่ามันไม่มีข้อขัดแย้งใดๆของกฎหมายแล้วก็จะประกาศให้เป็นวันหยุดราชการนะครับต้องใช้มติคณะมนตรีประกาศเองไม่ได้แล้วก็ต้องเช็คไอ้ข้อจำกัดหรือว่าเช็คระเบียบต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนั่นก็เลยตอนนี้ท่านประกอบกำลังตรวจสอบแล้วก็เดี๋ยวจะนำร่างขึ้นมาให้รัฐมนตรีได้พิจารณายกร่างขึ้นมาพอประกาศตรงนี้ทีเดียวเราก็ไม่ต้องไปแยกว่าโรงเรียนหยุดหรือสถานที่ราชการสมมติอย่างยกตัวอย่างที่เรากังวลก็คืออย่างเกิดพรุ่งนี้เนี่ยใครโดนหมายเรียกไปยานหมายเรียกให้ไปรายงานตัวไปนู่นไปนี่แล้วไปไม่ได้แล้วเกิดพอไปไม่ได้เดี๋ยวก็ผิดกฎหมายเดี๋ยวก็ต้องถูกข้อหาถูกอะไรถูกหมายจับถูกอะไรมันก็ไม่ยุติธรรมสำหรับเขาเพราะว่าเขาออกจากบ้านไม่ได้หรือเขามีอุปสรรคในการเดินทางมันแล้วก็อาจจะออกประกาศคุมไว้ก่อนนะส่วนหัวหน้าส่วนอะไรต่างๆจะบริหารจัดการนะครับแต่ยังไงราชการอย่างพวกข้าราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แล้วพวกผมเนี่ยไม่ได้หยุดนะครับก็เดี๋ยวเขาจะมีวิธีการบริหารจัดการ
4: ที่วัน

0: เจ้าที่ไปเช็ค
1: ท่านนายก
2: คนเดียวยาเกณฑ์มีเกณฑ์ที่จะ
0: เกณฑ์เดิมฮะเกณฑ์ที่ได้ใช้อยู่เป็นประจำยังไงมันก็เข้าเกณฑ์มันก็ต้องมันเป็นกฎหมายมันเป็นระเบียบนะครับ
1: ท่านนายกคะจากการลงพื้นที่เนี่ยค่ะที่ไปตรวจเยี่ยมชาวบ้านนะคะมีเสียงสะท้อนอะไรบ้างไหมคะ
0: ก็ส่วนใหญ่เขาก็บ่นในเรื่องของความไม่สะดวกนะครับแต่ว่าก็ได้รับความร่วมมือแล้วก็เข้าใจนะครับเราก็ต้องจัดไอ้พวกเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆให้เขารู้สึกว่าเขาเสียหายน้อยที่สุดนะครับอาหารยารักษาโรคที่พักพิงแต่เราก็ทราบว่าส่วนใหญ่ไม่ยอมออกมาหรอกเพราะว่าเขาก็รักบ้านเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าออกไปก็เท่านั้นแหละเราก็พยายามว่าโอเคสำหรับคนที่ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงจริงๆพวกกลุ่มเปราะบางที่ต้องพึ่งพาคนอื่นเนี่ยถ้าแบบไม่มีคนดูแลก็ขอให้มาอยู่ที่ศูนย์พักพิงเพราะเราก็ได้จัดไว้อย่างเต็มที่นะครับ
1: มีอะไรจะสื่อสารถึงประชาชนไหมคะเพราะว่ามีหลายครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน
0: ครับก็ตามที่ได้แถลงข่าวไปเมื่อสักครู่
3: ท่านนายกเหมือนชาวบ้านบางส่วนยังติดใจเรื่องของการประกาศแจ้งเตือนที่อาจจะล่าช้ากว่าสถานการณ์ที่มาจริงอะไรเงี้ยครับ
0: ก็ได้ตรวจสอบแล้วก็ผมได้แจ้งไปทางกระทรวงดีอีแล้วก็กรมอุตุว่าคือตัวคำสั่งเนี่ยไม่ได้ล่าช้าแต่ว่าเนื้อหาในนั้นเนี่ยบางทีก็แบบเข้าใจยากใช้ศัพท์เทคนิคมากไปหน่อยนะเมื่อในที่ประชุมตั้งแต่เมื่อวานนี้ตั้งแต่ผมอยู่ที่ลอนดอนแล้วผมก็บอกรัฐมนตรีดีอีบอกท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาว่ากระชับเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ต้องไปใช้หรอกความกดอากาศต่ำอากาศสูงอะไรทั้งหลายยังไงน้ำมันทั่วไปแล้วนะครับแค่บอกว่าถ้าอย่างเงี้ยจะมีน้ำท่วมพอไม่ต้องบอกว่าสาเหตุอะไรนะครับพายุมาจากไหนกำลังแรงแปรเปลี่ยนเป็นไงไม่ต้องบอกว่าตรงเนี้ยน้ำมันจะฝนมันจะตกน้ำมันจะมาไปต้องรีบออกไปได้แล้วก็ได้กำชับไปแล้ว
4: แต่เหมือน
0: นะครับ
1: จะมีการบูรณาการ
4: ไม่ทำของไม่ทำอะไรเงี้ย
1: เพราะว่ามีคนเดือดร้อนมาก
0: ครับพอมันมีเหตุแบบนี้มันก็จะมีความเดือดร้อนเกิดขึ้นรัฐบาลก็ต้องเร่งในการดำเนินการเยียวยาช่วยเหลือแก้ไขสถานการณ์บางครั้งส่วนใหญ่ที่น้ำขังลึกๆเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ต่ำด้วยนะอย่างเช่นลานจอดรถหรืออะไรต่างๆเดี๋ยวก็ตรงนั้นเราก็ต้องเร่งระบายน้ำออกมานะครับรถส่วนใหญ่มีประกันอยู่แล้วก็ขอให้เร่งไปเคลมประกันแล้วถ้ามีปัญหาอะไรนะครับให้แจ้งไปที่คปป.นะครับตรงที่กระทรวงการคลังคณะกรรมการป้องประกันภัยนะครับแห่งชาติแล้วเดี๋ยวผมจะย้ำในที่ประชุมรัฐมนตรีว่าคปพ.ตอนที่น้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยเขาทำหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้เอาประกันกับบริษัทประกันได้ดีมากนะครับเลขาที่ท่านเลขาธิการนี่ระดมคนมาช่วยแล้วก็คอยกำกับดูแลว่าไม่ให้มีการตีความอะไรเยอะแยะแล้วก็ต้องเร่งดำเนินการชำระค่าเบี้ยประกันค่าเงินประกันความเสียหายต่างๆโดยเร็ว
1: ท่านนายกคะเสียงสะท้อนจากประชาชนนะคะโกรธเคืองและต้องการออกมาเรียกร้องให้มีความการออกมารับผิดชอบอะค่ะในฐานะนายกรัฐมนตรีจะมีอะไรกล่าว
0: คะเรารับผิดชอบในหน้าที่ของเราเต็มที่อยู่แล้วนะครับการที่เราก็ได้จัดสรรทุกองคาพยพที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ได้เร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์หลายๆที่ก็คลี่คลายลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปเน้นในที่มันมีอย่างยกตัวอย่างในกองเปรย์ประชากรเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวเห็นนะครับว่าคนลุกล้ำเนี่ยนะครับก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายนะส่วนที่ไม่ลุกล้ำเขาสร้างเขื่อนเรียบร้อยนะครับตรงพื้นที่หลังเขื่อนตลิ่งไม่มีน้ำท่วมเลยแม้แต่น้อยมีแต่ส่วนที่ลุกล้ำมาทั้งสองฝั่งทำให้คลองที่มันเคยกว้างขนาดนี้ก็เหลือแค่อยู่ขนาดนี้นี่แหละครับส่วนเป็นส่วนหลักที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังนะครับในเขตพื้นที่รอบคลองนะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนครับกฎหมายเราก็มีเราก็อลุ่มอล่วยกันมาแต่ว่าอีกหน่อยถ้ามาเจออย่างนี้ทุกปีผมก็

0: ช้กฎหมายอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับ
1: ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลอยากจะกล่าวขอโทษอะไรประชาชนบ้างไหมคร
0: ับ ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็มีความกังวลใจมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
4: ว่ารู้สึกเสียใจ
5: เจ๊ขอบคุณมาก
6: เมื่อสักครู่นะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะถึงการมาลงพื้นที่วันนี้นะคะรวมถึงหลายๆประเด็นค่ะโดยหลังจากนี้นะคะภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีค่ะจะมีการประชุมนะคะครม.นัดพิเศษที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อที่จะบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนนะคะในเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะคะแล้วก็การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นก่อนที่ท่านนายกจะเดินทางกลับนะคะก็ได้มีการแสดงความห่วงใยนะคะแล้วก็กังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะกับ เหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศในขณะนี้แล้วก็คาดหวังว่าจะผ่านสถานการณ์นี้ไปอย่างเร็วที่สุดนะคะ
7: คือถ้ามันทำได้มันเป็นพอ
8: โอเคโอเคผมไม่คิดว่าเป็นเปิดหรอกผมว่าอาจจะมีอะไรให้ไม่ได้แค่เดียวคือแบบไหนที่มันสวนมา
9: ขออยู่ในหัวนั่งลง
6: ค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็เป็นสถานการณ์นะคะสดๆค่ะที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่มาพูดคุยกับประชาชนพบปะประชาชนรับฟังความเดือดร้อนต่างๆในพื้นที่ของหลักสี่นะคะที่มีผู้ที่มาอยู่ในศูนย์พักพิงแห่งนี้เป็นจำนวนมากค่ะหลังจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีมีภารกิจต่อนะคะในเรื่องของการไปประชุมครม.นัดพิเศษที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรวมไปถึงหาวิธีการนะคะแนวทางมาตรการต่างๆนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วช่วงนี้เรากลับไปที่สถานีกันก่อนค่ะ
10: ครับต้องขอบคุณคุณสุปวีนะครับผู้สื่อข่าวของเราก็ไปติดตามบรรยากาศนะครับจากศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์นะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปนะครับแล้วก็ไปพูดคุยกับชาวบ้านด้วยนะครับรวมถึงเข้าไปในโรงเรียนเพื่อมอบถุงยางชีพนะ
11: แล้วก็ได้เห็นปัญหาที่แท้จริงนะครับและหลังจากนั้นอย่างที่ผู้สื่อข่าวได้แจ้งไว้นะครับว่าก็จะไปประชุมครม.นัดพิเศษเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วมาตรการหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรทาง NBT และกรมประชาสัมพันธ์ก็จะนำมาสื่อสารไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับ
10: ใช่แล้วครับนี่คือทั้งหมดของช่วงรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำในช่วงพักเช้านะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวพักเที่ยงนะครับวันนี้เรา2คนพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับ

ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

0: คมคิดสันสนาเกียรติครับ
1: เรายังคงเกาะติดถ้ามาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
0: หายใจหายคอกันบ้าง
1: ครับ
0: เมื่อเช้าตื่นมาช่วงเช้าก่อน6โมงเนี่ยนะฮะมีช่วงจังหวะที่ฝนเว้นช่วงอยู่บ้าง
1: ครับ
0: แต่ช่วงประมาณ6โมงกว่า7โมงเนี่ยนะฮะก็ฝนมาอีกระลอกหนึ่งซึ่งถ้าใครได้ตามเพจของกทมก็จะมีภาพของเรดาร์ฝนก
1: ็
0: จะเห็นว่ามวลของก้อนของเมฆฝนเนี่ยเคลื่อนเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพนะฮะแต่ว่าก็หลังจากก้อนใหญ่เนี่ยเคลื่อนผ่านไปแล้วตอนนี้ก็จะเหลือแบบเหมือนปลายๆของก้อนแล้วแต่ก็เท่ากับว่าสุดท้ายเราก็ยังไม่เห็นตัวแดดเหมือนอยู่ดีแล้วก็ยังมีฝนแต่ว่าปริมาณของฝนที่ตกลงมามันก็จะปล่อยๆนะครับ
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่ายังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเมื่อเช้าเนี่ยผู้ว่าซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วก็ตระเวนดูพื้นที่การจราจรนะคะคือเหมือนกับให้ประชาชนได้ดูไลฟ์ไปด้วยว่าในจุดไหนยังมีปัญหาเมื่อเช้าประมาณสัก 7-8 โมงเนี่ยจะเห็นว่าถนนเพชรบุ
0: ร
1: ียังมีปัญหาอยู่นะคะยังสัญจรไม่ได้แต่ว่าหลายๆจุดเนี่ยระดับน้ำก็เริ่มคลี่คลายลงแล้วนะคะอย่างที่5แยกลาดพร้าวอันนี้ได้แล้วไม่มีปัญหาแต่ว่าหลายจุดยังต้องตรวจสอบสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพนะคะส่วนต่างจังหวัดหลายจุดวันนี้ยังหนักหนาสาหัสทีเดียวนะคะระยองแถวๆอำเภอแกลงหลายจุดน้ำยังท่วมสูงอยู่นะคะ
0: นะฮะแล้วก็โซนสระแก้วเนี่ยถ้าในช่วงปีช่วงเย็นก็น่าจะไปที่สระแก้วต่อเนื่องใกล้ๆกรุงเทพอย่างนครนายกเนี่ยก็มีรายงานเพราะว่าจะมีเรื่องของน้ำจากเขื่อนขุนด่านเข้ามาเติมเพราะว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาเริ่มเยอะนะครับแล้วก็ในพื้นที่นครนายกตอนล่างลงมาเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าในภาพรวมคุณผู้ชมฮะหลายพื้นที่ยังมีเรื่องของน้ำท่วมขังสูงนะครับนอกเหนือจากกรุงเทพมหานครที่เราไล่เรียงกันไปสักครู่นะครับในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยได้มีการสรุปนะครับสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำทั่วประเทศนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่านะครับยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในพื้นที่25จังหวัดด้วยกันนะครับโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมณขณะนี้ครับ25จังหวัดมีพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับโซนอีสานใต้อย่างบุรีรัมย์นะครับชัยภูมินครราชสีมาสุรินทร์ตอนนี้พื้นที่ประสบภัยใน25อำเภอใน25จังหวัดเนี่ยมีอำเภอได้รับผลกระทบไป128อำเภอ587ตำบล 2,500 หมู่บ้านนะครับมีประชาชนได้รับผลกระทบไปแล้ว 174,803 ครัวเรือน 545,022 คนนะครับรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานคร50เขตตอนนี้ยังอยู่ในพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัตินะครับเพื่อจะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับ
1: ต่อเนื่องกับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีการออกประกาศเตือนฉบับล่าสุดนะคะหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับนี้เป็นฉบับที่14นะคะแจ้งเตือนด้านตะวันตกของภาคกลางจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะส่วนพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกอันนี้ฝนจะเริ่มลดลงนะคะย้ําว่าฝนเริ่มลดลงแต่มีแต่นะคะแต่ว่ายังจะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะทางนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหลายจุดอาจจะมีปัญหาน้ำท่วมสะสมนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีว่าเป็นการแจ้งเตือนด้านตะวันตกของภาคกลางนะคะกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกแม้ฝนจะเริ่มลดลงแต่ก็ยังตกได้ต่อเนื่องค่ะ
0: ส่วนของกรุงเทพมหานครเองนะครับหลังจากที่ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้จัดเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์กลุ่มฝนและระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงต่อเนื่องตลอดทั้งคืนนะครับก็พบว่ายังมีเรื่องของหย่อมความกดอากาศนะครับที่เคลื่อนผ่านพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็เคลื่อนผ่านไปแล้วนะครับส่งผลให้ปริมาณฝนในภาพรวมของกรุงเทพเนี่ยลดลงและสถานการณ์น้ำก็มีแนวโน้มครับจะเริ่มคลี่คลายคาดว่าบนเส้นถนนสายหลักเนี่ยนะฮะน่าจะดีขึ้นในช่วง 2-3 วันนะขณะที่พื้นที่ชุมชนต่างๆอาจใช้เวลาในการระบายน้ำ

0: ึง2สัปดาห์ด้วยกันนะครับนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับเปิดเผยครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นครับหลังหย่อมความกดอากาศที่ทำให้เกิดฝนตกหนักเนี่ยเคลื่อนผ่านพื้นที่กรุงเทพมหานครไปแล้วโดยเคลื่อนตัวไปทางจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่งผลให้ปริมาณฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นลดลงเหลือประมาณ 10-20 มิลลิเมตรต่อวันโดยก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะฮะกรุงเทพมหานครเจอฝนสะสมสูงถึง320มิลลิเมตรนะครับจากปริมาณฝนแบบนี้เนี่ยทำให้มีมวลน้ำนะครับที่สะสมอยู่ในกรุงเทพ200ถึง300ล้านลูกบาศก์เมตรที่ต้องเร่งระบายก็ทำให้บรรดาคลองสายต่างๆมีปริมาณน้ำเต็มความจุครับหลังจากวันนี้ครับสถานการณ์น้ำในคลองน่าจะทยอยดีขึ้นแต่การระบายน้ำก็ยังไม่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วเพราะยังมีน้ำจากพื้นที่โดยรอบเนี่ยไหลเข้ามาเติมก็ต้องใช้เวลาในการระบายอีกหลายวันแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของถนนเส้นทางสายหลักเนี่ยนะครับก็น่าจะดีขึ้นได้ภายใน 2-3 วันแต่ในส่วนของพื้นที่ชุมชนขนาดใหญ่บางจุดยังมีน้ำท่วมขังครับอย่างเคหะร่มเกล้าซึ่งมีประชาชนเนี่ยอาศัยอยู่กว่า 30,000 คนหลังจากเมื่อวานมีน้ำท่วมสูงนะครับทางกทม.ก็ได้จัดตั้งศูนย์อพยพภายในชุมชนแล้วก็เพิ่มศูนย์อพยพที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเพื่อรองรับประชาชนที่ต้องการอพยพออกจากพื้นที่และบางส่วนนะครับยังมีประชาชนตกค้างอยู่ในชุมชนคาดว่าน่าจะมีจำนวนร่วมกันเนี่ยนะฮะหลักหมื่นคนตรงนี้ก็ต้องเข้าไปเร่งดูแลโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินแล้วก็สิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตนะครับ
1: ที่ว่าตอนนี้ต้องมีผู้อพยพอย่างน้อยเนี่ยก็ได้ 20,000 คนที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องการนำคนออกอันสำคัญมันก็คือผู้ป่วยติดเตียงซึ่งตอนนี้เราก็มีการนำออกมาแล้วก็ 40-50 คนน่ะแต่ก็ยังมีค้างอยู่ในพื้นที่ซึ่งนี้ก็ต้องรีบดำเนินการนั่นสิ่งที่ขาดตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องพวกอาหารน้ำดื่มแล้วก็เรื่องการขนส่งซึ่งทางกระทรวงกลาโหมแล้วก็ทางปภ.ได้สนับสนุนอย่างเมื่อคืนที่ท่านรัฐมนตรีกลาโหมได้กรุณาลงไปเองเลยที่ลาดกระบังนะแล้วก็ได้ให้รถ GMC มาเพราะว่าน้ำในชุมชนลาดกระบังเนี่ยค่อนข้างลึกเมตร50ถึงอกเลยอ่ะก็ต้องเอารถ GMC
2: จุดไหนที่ต้องเป็นห่วงหรือว่าต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
1: ก็ทุกจุดเลยแหละที่มีปัญหาที่หลัก4เข้าไปเทศบาลสงเคราะห์นะหรือถ้าไปแถวไอ้ด้านเป็นประชากรก็เนี่ยตรงนี้แล้วก็ถึงไอ้คลองประเวศเนี่ยก็คือแถวลาดกระบังแถวพระสวนหลวงแถวพื้นที่ต่างๆเนี่ยนั้นต้องดูอย่างใกล้ชิดเลยก็ต้องเร่งเอาน้ำลงให้ได
2: ้อย่างเช่นข้างในที่มันยังท่วมอยู่วันนี้มันจะสามารถระบายได้ไหมคะ
1: ผมว่าเริ่มแล้วอย่างว่าเมื่อเช้าเอกมัยก็แห้งแล้วนะบางจุดที่ผมว่าในกรุงเทพฯในจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าที่เราเป็นห่วงคือเนี่ยแถวออกไปข้างนอกหน่อยบางกะปิอ่อนนุชแถวรามคำแหงเนี่ยซึ่งยังมีน้ำและพอน้ำเนี่ยมันพื้นที่มันกว้างพอเข้าไปแล้วมันต้องทยอยสูบออก
3: คร
1: ับ
3: ประมาณกี่วันได้ฮะกว่าจะดูดน้ำออกจากพื้นที่รามคำแหง
1: ผมว่าถ้าให้แห้งกริบเลยทุกในชุมชนด้วยว่าต้อง2อาทิตย์อ่ะไม่พูดถึงว่าในชุมชนเลยนะในชุมชนที่แบบในตามซอยย่อยต่างแต่ถนนเมนผมว่า2วัน3วันก็น่าจะดีขึ้นแต่ถ้าพูดถึงละเอียดเลยอ่ะถึงด้านล่างเลย
0: ขณะที่มาตรการเรื่องของการทำงานนะครับกรุงเทพมหานครก็ได้ขอให้หน่วยงานนะครับแต่ละหน่วยงานโดยเฉพาะในสังกัดของกรุงเทพเนี่ยนะฮะพิจารณาว่างานอะไรงานไหนที่สามารถ work from home ปฏิบัติงานได้จากที่บ้านโดยไม่กระทบการให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับก็สามารถดำเนินการได้ทันทีเพื่อลดปัญหาการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่บางส่วนก็ยังเผชิญกับน้ำท่วมขังในบางพื้นที่สำหรับกรุงเทพเองประกาศให้ข้าราชการที่ไม่มีภารกิจให้บริการประชาชน work from home เรียบร้อยนะครับและในส่วนของโรงเรียนในสังกัดกทม.กว่า400แห่งก็สั่งปิดโรงเรียน1วันในวันจันทร์ที่28กันยายน2569เพราะเข้าใจว่าบรรดาผู้ปกครองบรรดานักเรียนบางส่วนอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของการเดินทางนะครับทั้งนี้นายมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันนะครับเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือแล้วก็เข้าไปดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมอย่างเต็มที่นะครับ
4: เมื่อสักครู่พูดถึงเคหะร่มเกล้าไปนะคะปรากฏว่ามีประชาชนที่ติดค้างอยู่ในตึกเคหะร่มเกล้าเนื่องจากระดับน้ำเนี่ยสูงนะคะแต่ว่าทางมูลนิธิปอเต็กตึงพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการทางน้ำและอาสาสมัครกู้ภัยก็ได้ระดมกำลังและเรือพายเข้าไปช่วยเหลือนำออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ทยอยนำประชาชนทั้งผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยที่ติดค้างอยู่ชั้นล่างของตึก27เคหะร่มเกล้าลาดกระบังออกมาภายนอกอย่างเร่งด่วนเนื่องจากระดับน้ำยังคงสูงแล้วก็มีผู้ติดค้างอยู่

0: ในชุมชนจำนวนมากโดยกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดตั้งจุดพักพิงชั่วคราวพร้อมแจกจ่ายถุงยางชีพและน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทางนี้ประชาชนในพื้นที่ลาดกระบังและจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนหรือว่าต้องการอพยพสามารถติดต่อประสานงานได้ที่สายด่วนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง1418ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ขยับมาดูในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะครับสักครู่เนี่ยก่อนเข้าข่าวเที่ยงถ้าใครได้ชมหน้าจอ NBT ต่อเนื่องเนี่ยก็จะเห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่นะครับไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่ชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลัก4นะครับแล้วก็ต่อเนื่องนะครับไปที่ตัวศูนย์พักพิงโรงเรียนที่โรงเรียนบางเขนนะครับก็ไปพบปะให้กำลังใจพี่น้องประชาชนบางส่วนแล้วก็มีการมอบถุงยางชีพบางส่วนให้กับพี่น้องประชาชนด้วย
0: แล้วเดี๋ยวมีรายงานเข้ามานะคะว่าเดี๋ยวจะไปประชุมที่ปพ.แล้วก็จะมีประชุมครม.ในช่วงบ่ายนี้ด้วยนะคะหนึ่งในประเด็นที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยตอนที่ลงพื้นที่นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ไว้ก็คือให้แนวทางไปดูไปพิจารณาเรื่องของการประกาศวันหยุดราชการนะคะในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะจะกี่วันเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูคือต้องไปดูหลักเกณฑ์กฎระเบียบก่อนว่ามันสามารถทำได้ไหมจะทำได้กี่วันนะคะที่บอกว่าจะมีการประกาศเป็นวันหยุดเพิ่มเติมเพราะเผื่อว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยบางคนมีหมายศาลนัดแต่สุดท้ายเดินทางไปไม่ได้ประชาชนก็จะเดือดร้อน
1: คนที่ไม่ได้ไปตามนัดเนี่ยอาจจะถือว่ากลายเป็นแบบไม่ไปตามนัดแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องของการนับจำนวนครั้งและอาจจะมีเรื่องความผิดทางกฎหมายด้วย
0: เพราะฉะนั้นก็ให้ทางรองนายกประกรณ์อินทรพันธ์ไปดูนะคะเดี๋ยวคงจะมีรายละเอียดออกมาในช่วงบ่ายว่าถ้าจะประกาศจะประกาศกี่วันจะเป็นอย่างไรให้รอดูในตอนบ่ายอีกทีนึงนะคะ
1: แต่ว่าหลังเสร็จสิ้นประชุมเนี่ยเข้าใจว่าจะลงพื้นที่เดินสายต่อไปที่
0: อาจจะยังต้องรอดูประชุมก่อนนะคะ
1: นะครับรายละเอียดจากที่ประชุมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าย้อนไปช่วงเช้าเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีหลังจากบินกลับจากอังกฤษนะครับพอกลับถึงไทยทันทีที่เดินทางถึงประเทศไทยนะครับได้แถลงข่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมก็ย้ำครับว่าทุกหน่วยนะฮะจะร่วมกันทำงานแก้ปัญหากับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ในส่วนของความเสียหายต่างๆก็จะเร่งอนุมัติเงินเยียวยาชดเชยให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยทำแผนฟื้นฟูรายพื้นที่ทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้แถลงถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางนะครับกรุงเทพและปริมณฑลระบุครับว่าได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของกระทรวงกลาโหมกระทรวงการต่างประเทศกรุงเทพมหานครเพื่อให้การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับสำหรับสาเหตุของน้ำท่วมขังนะครับเกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนักเกินขีดความสามารถของการระบายน้ำของกรุงเทพประกอบกับมีการบริหารจัดการน้ำเหนือเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างให้น้อยที่สุดทั้งนี้รัฐบาลได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่ากทม.นะฮะมีอำนาจเต็มในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินได้ทันทีโดยเน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกในเรื่องของการสื่อสารทั้งหมดจะบูรณาการผ่านกรมประชาสัมพันธ์และอสมท.นะครับเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันส่วนเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเยียวยาครับกระทรวงมหาดไทยจะเร่งดำเนินการชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดตามรูปแบบการฟื้นฟูจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาพร้อมทั้งประสานในส่วนของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.นะครับเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินประกันให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรีเตรียมเสนอโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเข้าสู่การพิจารณาของครม.ในวันอังคารที่29กันยายนนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะครับ
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ถึงนี้นะครับทางคณะรัฐมนตรีก็จะได้พิจารณาแล้วก็ให้ความเห็นชอบต่อการดำเนินโครงการนี้ทันทีนะครับซึ่งทางสำนักงบประมาณก็จะได้รับแจ้งมาจากทางท่านรัฐมนตรีพราดอนว่าทางสำนักงบประมาณก็ได้เตรียมงบประมาณไว้สำหรับโครงการนี้นะครับในส่วนงบประมาณปี2570กันไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับเพื่อที่จะทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้โครงการนี้ก็ต้องเรียนผู้สื่อข่าวว่าผ่านไปยังพี่น้องประชาชนว่าผมจะใช้เขตอำนาจที่ผมมีในฐานะนายกรัฐมนตรีเต็มที่ที่จะผลักดันให้เร่งให้เกิดขึ้นให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าในขณะที่ผมดำรงตำแหน่งเป็นเพียงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำหลากเช่นนี้ในพื้นที่

ที่ภาคกลางนะครับผมได้รับฟังแล้วก็ได้รับทราบถึงความจำเป็นของการระบายน้ำที่เรามีการทำการระบายน้ำจากในส่วนของภาคกลางตอนบนนะครับเพื่อรองรับน้ำที่หลากมาจากภาคเหนือเนี่ยนะครับแต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยเราก็ได้แต่รับฟังนะครับเพราะว่าความรับผิดชอบหรืออำนาจในการตัดสินใจนะครับมันก็มีขอบเขตจำกัดก็ได้ตั้งใจไว้ว่าถ้าวันหนึ่งมีโอกาสที่จะผลักดันให้โครงการนี้เกิดความสำเร็จให้ได้นะครับซึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยหรือเจ้าพระยาคู่ขนานเนี่ยนะครับก็ตั้งใจไว้อย่างเต็มที่ว่าจะเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการให้สำเร็จในขณะที่ผมเป็นหัวหน้ารัฐบาลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจว่าในอนาคตนะครับพี่น้องประชาชนจะได้ไม่ต้องมาประสบภัยนะครับน้ำท่วมน้ำหลากทุกๆปีแบบหนักหนาสาหัสเช่นนี้นะครับผมได้แจ้งให้ทุกจังหวัดที่ประสบภัยนะครับในที่ประชุมนะครับจะต้องรายงานสรุปสถานการณ์และการดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้แจ้งรายงานมายังปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับทุกวันเพื่อให้รัฐบาลได้รับทราบถึงสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วและสิ่งให้รับทราบถึงสิ่งที่แต่ละจังหวัดยังต้องการความสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อให้การคลี่คลายสถานการณ์และการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้รับการบริหารจัดการโดยเร็วที่สุดนะครับและจะต้องมีการรายงานถึงปัญหาการติดค้างในจุดใดพื้นที่ใดและสาเหตุของการติดขัดอุปสรรคต่างๆนะครับเพื่อให้ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รายงานตรงต่อนายกรัฐมนตรีให้ทราบแล้วก็จะได้มีการสั่งการต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็วรัฐบาลก็จะใช้การถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้วเพื่อมาทำแผนการฟื้นฟูคืนสภาพเปิดถนนตรวจระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าน้ำประปาเก็บขยะนะครับดูแลด้านสุขภาพเพื่อทำให้พี่น้องประชาชนได้กลับไปดำเนินชีวิตที่เป็นปกติโดยเร็วที่สุดในส่วนของผู้ที่เสียหายซึ่งทรัพย์สินนะครับที่มีกรมธรรม์ประกันภัยของครัวเรือนที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะนะครับหากมีปัญหาใดๆในการเคลมประกันก็ขอให้แจ้งไปยังคปภ.นะครับคณะกรรมการประกันภัยแห่งชาตินะครับให้ช่วยประสานงานกับบริษัทประกันภัยต่างๆเพื่อให้ได้รับเงินประกันตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ของท่านโดยเร็วซึ่งในกรณีที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่นะครับทางคปภ.ก็ได้ดำเนินการเป็นเจ้าภาพในการประสานงานต่างๆทำให้ผู้ที่ได้เอาประกันนะครับในทรัพย์สินเคหสถานต่างๆนะครับได้รับเงินประกันอย่างเต็มที่นะครับตรงนี้ทางผมเองก็จะสั่งการมายังคปภ.นะครับให้เร่งดำเนินการประสานงานกับทางบริษัทประกันภัยให้เร็วที่สุดให้เกิดความสะดวกให้มากที่สุดในการที่จะชดเชยนะครับรับเงินประกันชดเชยจ่ายเงินประกันให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็คณะมนตรีนะครับจะติดตามสถานการณ์ตลอดเวลานะครับผมจะออกเป็นข้อสั่งการให้ในช่วงนี้รัฐมนตรีทุกท่านในคณะรัฐมนตรีจะต้องงดการเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าในเรื่องใดๆก็ตามตัวผมก็จะงดการเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งผมมีกำหนดการที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับในช่วง 2-3 สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับผมก็จะงดการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อที่จะอยู่ในการบริหารสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับคณะรัฐมนตรีจะติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาและปรับรูปแบบการดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพการนะครับโดยการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานและเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับเป้าหมายของพวกเราก็คือพี่น้องประชาชนต้องกลับไปใช้ชีวิตอย่าง

0: เป็นปกติได้ทำงานได้ค้าขายได้น้องๆก็ไปโรงเรียนได้นะครับประชาชนสัญจรไปมาได้มีความปลอดภัยมีสุขภาวะที่ดีนี่คือเป้าหมายที่รัฐบาลได้กำหนดไว้นะครับท้ายที่สุดนี้ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนะครับผมขอส่งกำลังใจและความห่วงใยอย่างที่สุดนะครับขณะนี้นะครับขอบพระคุณพี่น้องประชาชนในความประการเพื่อให้ท่านเกิดความปลอดภัยในครั้งนี้และในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นทั้งข้าราชการลูกจ้างพนักงานของรัฐตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยต่างๆที่เป็นทั้งอาสาสมัครนะครับเป็นประชาชนทั่วไปนะครับขอได้รับความขอบคุณจากคณะรัฐมนตรีนะครับและขอให้ท่านได้รับทราบว่าการทุ่มเทนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจนั้นนะครับรัฐบาลได้รับทราบและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการทำงานของท่านในทุกรูปแบบนะครับแล้วก็ขอให้คำมั่นสัญญานะครับว่าเราจะดำเนินการทุกอย่างนะครับในความสามารถที่มีอยู่เพื่อคลี่คลายสถานการณ์และนำความมาอย่างพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดนะครับหลังจากนี้ลงตรวจสภาพน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครนะครับและได้เตรียมการที่จะเดินทางไปยังจังหวัดที่ประสบเหตุน้ำท่วมที่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะครับอย่างเช่นสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกอยุธยานะครับปทุมธานีนะครับเพื่อดูสภาพการนะครับนั่งไปรับฟังอุปสรรคนะครับการแก้ไขมัน
1: คนพร้อมมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยและกลุ่มเปราะบางณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมจะเร่งแก้ปัญหาให้อย่างเต็มที่แต่สำหรับผู้ที่รุกล้ำลำน้ำเข้ามาตามลำคลองซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้น้ำระบายได้ช้าก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายพร้อมสั่งการให้พิจารณาวันหยุดราชการเพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบในการเดินทางให้ประชาชน
2: พิจารณาร่างว่าจะประกาศให้เนี่ยวันสองวันเนี่ยยังผมยังกำหนดตัวไม่ได้เดี๋ยวต้องอยู่ที่ครม.นะครับแล้วก็ต้องไปเช็คกฎหมายต่างๆว่ามันไม่มีข้อขัดแย้งใดๆกับแล้วก็จะประกาศให้เป็นวันหยุดราชการนะครับต้องใช้มติคณะมนตรีประกาศเองไม่ได้แล้วก็ต้องเช็คไอ้ข้อจำกัดหรือว่าเช็คระเบียบต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนั่นก็เลยตอนนี้ท่านประกอบกำลังตรวจสอบแล้วก็เดี๋ยวจะนำร่างขึ้นมาให้รัฐมนตรีได้พิจารณายกร่างขึ้นมาพอประกาศตรงนี้ทีเดียวเราก็ไม่ต้องไปแยกว่าโรงเรียนหยุดหรือสถานที่ราชการสมมติอย่างยกตัวอย่างที่เรากังวลก็คืออย่างเกิดพรุ่งนี้เนี่ยใครโดนหมายเรียกไปยานหมายเรียกให้ไปรายงานตัวไปนู่นไปนี่แล้วไปไม่ได้แล้วเกิดพอไปไม่ได้เดี๋ยวก็ผิดกฎหมายเดี๋ยวก็ต้องถูกข้อหาถูกอะไรถูกหมายจับถูกอะไรมันก็ไม่ยุติธรรมสำหรับเขาเพราะว่าเขาออกจากบ้านไม่ได้หรือเขามีอุปสรรคในการต่างๆแล้วเราก็อาจจะออกประกาศคุมไว้ก่อนนะส่วนหัวหน้าส่วนอะไรต่างๆจะบริหารจัดการนะครับแต่ยังไงราชการอย่างพวกข้าราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ได้หยุดไปแล้วพวกผมเนี่ยไม่ได้หยุดนะครับก็เดี๋ยวเขาจะมีวิธีการบริหารจัดการ
3: ที่วันกระทั่งเบื้องต้นหน
2: ึ่
3: งว
2: ัน เดี๋ยวสิไปเช็ค
4: ท่านนายก
5: ท่านเยียวยาเกณฑ์ที่
2: ได้ใช้อยู่เป็นประจำยังไงมันก็เข้าเกณฑ์มันก็ต้องมันเป็นกฎหมายมันเป็นระเบียบนะครับเรารับผิดชอบในหน้าที่ของเราเต็มที่อยู่แล้วนะครับการที่เราก็

0: ได้จัดสรรทุกองคาพยพที่เรามีอยู่นะครับ
1: แ
0: ล้วก็ได้เร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์หลายๆที่ก็คลี่คลายลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปเน้นในที่ที่มันมีอย่างยกตัวอย่างเนี่ยในคลองเปรมประชากรเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวเห็นนะครับว่าคนลุกล้ำเนี่ยนะครับก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายนะส่วนที่ไม่ลุกล้ำเขาสร้างเขื่อนเรียบร้อยนะครับตรงพื้นที่หลังเขื่อนตลิ่งไม่มีน้ำท่วมเลยแม้แต่น้อยมีแต่ส่วนที่ลุกล้ำมาทั้งสองฝั่งทำให้คลองที่มันเคยกว้างขนาดนี้ก็เหลือแค่อยู่ขนาดนี้นี่แหละครับส่วนเป็นส่วนหลักที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังนะครับในเขตพื้นที่รอบคลองนะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนครับกฎหมายเราก็มีเราก็อลุ่มอล่วยกันมาแต่ว่าอีกหน่อยถ้ามาเจออย่างนี้ทุกปีผมก็คงต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็มีความกังวลใจมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ
2: สำหรับการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นที่จุดนี้นะคะก็มีการจัดถุงยังชีพมีการจัดเข้ากล่องเครื่องดื่มไปดูแลผู้ประสบภัยนะคะในขณะเดียวกันได้จัดชุดปฏิบัติการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินหลังน้ำท่วมสำหรับประชาชนพร้อมทั้งยาสามัญประจำบ้านกว่า600ชุดเพื่อบรรเทาผลกระทบส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่เขตหลัก4ค่ะมีชุมชนตั้งอยู่ริมคลองเปรมประชากรได้รับผลกระทบ39ชุมชน 10,000 กว่าครัวเรือนประชากรกว่า 69,000 รายนะคะโดยสำนักงานเขตหลัก4ได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้ประสบอุทกภัย3แห่งคือโรงเรียนการเคหะท่าทรายโรงเรียนวัดหลัก4และโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์โดยศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนบางเขนแห่งนี้มีผู้ประสบภัยพักอาศัย170คนในจำนวนนี้เป็นกลุ่มเปราะบาง33คนประกอบด้วยเด็ก14ผู้พิการ4และผู้สูงอายุ15โดยประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบหากต้องการความช่วยเหลือประสานได้ผ่านสายด่วน1555ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
3: ขยับไปดูสถานการณ์น้ำบริเวณถนนงามวงวานกันหน่อยนะครับบริเวณแยกพงเพชรครับระดับน้ำยังค่อนข้างสูงประมาณ40เซนติเมตรรถเล็กยังไม่ควรที่จะใช้ถนนเส้นทางนี้นะครับไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณอรรถเศรษฐ์รัตนโอภาสนะครับรายงานสถานการณ์ล่าสุดจากแยกพงเพชรถนนงามวงวานครับคุณอรรถเศรษฐ์เชิญครับ
4: ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่บนถนนงามวงวานนะครับมุ่งหน้าแยกพงเพชรเส้นนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่มีระดับน้ำค่อนข้างสูงครับอยู่ระดับประมาณหัวเข่าหรือว่าราวๆ 40-50 เซนติเมตรโดยแนะนำนะครับว่ารถเล็กไม่ควรผ่านเส้นทางนี้ครับสำหรับสถานการณ์ระดับน้ำล่าสุดบริเวณนี้นะครับก็คือเส้นงามวงวานมุ่งหน้าไปทางแยกพงเพชรเดมองงามวงวานนะครับหลายจุดยังมีระดับน้ำสูงระดับหัวเข่าหรือว่าประมาณ 40-50 เซนติเมตรทำให้รถเล็กไม่ควรที่จะฝืนสัญจรผ่านเส้นทางนี้ครับเพราะอาจทำให้ได้รับอันตรายหรือทรัพย์สินเสียหายได้ขณะที่รถยนต์ขนาดใหญ่ก็ไม่ควรใช้ความเร็วมากครับเพราะว่าอาจจะมีรถเล็กสัญจรร่วมเส้นทางและอาจมีคนเดินลุยน้ำอยู่บริเวณฟุตบาทนะครับขณะที่การให้บริการรถสาธารณะอย่างรถเมล์หลายสายก็ยังคงให้บริการอยู่ครับอาทิสาย114 24 134ครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ไม่อยากเดินลุยน้ำหรือว่าสำหรับคนที่มีความจำเป็นจะต้องทิ้งรถไว้ก่อนก็สามารถเดินทางด้วยรถเมล์ต่อไปได้นะครับสำหรับความกังวลใจของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของการขาดแคลนอาหารก็ยังคงมีอยู่นะครับแม้ว่าช่วงเช้าวันนี้นั้นระดับน้ำจะเริ่มลดลงบ้างแล้วเล็กน้อยนะครับถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้แล้วก็ฝนช่วงเช้าวันนี้จนถึงณขณะนี้ก็ยังไม่ตกลงมาเพิ่มเติมเท่าไหร่นะครับแล้วก็สำหรับเรื่องของอาหารในเท่าที่ผมสังเกตเห็นหลายคนเนี่ยมีการหอบหิ้วอาหารแห้งมากเท่าที่จะมากได้ครับเพื่อเป็นการสำรองไว้เผื่อว่าหากสถานการณ์จะยังไม่ดีขึ้นอย่างน้อยจะได้มีอะไรกินครับโดยเฉพาะบริเวณใกล้เคียงแถวๆนี้ก็มีแคมป์คนงานซึ่งด้านในก็มีคนงานอยู่หลายครอบครัวครับก็กำลังต้องการสำรองอาหารไว้เช่นเดียวกันครับ
1: หนักอยู่พี่ตรงนั้น
5: ประมาณ
1: ช่วงนี้ครับ
5: ใช
1: ่รถเล็กไปไม่ได้
5: เอาอะไรบ้างเนี่ย
1: มีมาม่าปลากระป๋องแล้วก็พวกของแห้งนะ
5: ของแห้งกำลังจะเดินไป
1: ข้างในพี่ข้างในก็ท่วมหนัก
5: ใช่ก็ท่วมหนัก
1: ใช่
5: ต
1: ุ
5: นไม่เลย
1: ใช่ครับคนที่บ้านเยอะก็เลยเดือดใช่ครับไม่รู้ว่าจะลดหรือเปล่า
5: ได้มาจากไหนก็ไม่เห็นบอกแบบตามเซเว่นก็ไม่ค่อยมี
1: ใช่ไปแมคโครครับ
5: แมคโคร
1: ตรงคงเพชรเนี่ยครับคนเยอะ
5: แต่คนก็เยอะใช
1: ่
5: ไหม
1: ใช่
5: อันนี้เดินมาระดับน้ำเนี่ยลึกสุดคือตรง
1: ช่วงเกือบถึงเอวครับพี่
5: ตรงเมตรนั่นแหละ
1: ใช่ครับหนักมาก
5: กะว่าอยู่ได้สักกี่วันครับตรงนี
1: ้น่าจะสักอาทิตย์นึงได้ครับถ้าไม่รวมมาม่านะครับถ้าไม่ได้กินแต่มาม่ามีอย่างอื่นด้วย
5: กะว่าอยู่สักอาทิตย์นึง
1: ใช่ไม่รู้จะลดเมื่อไหร่
5: คือระดับน้ำเนี่ยมันแช่อย่างนี้มาตั้งแต่ประมาณ
1: วันผมกลับมาวันศุกร์มันยังไม่ขนาดนี้ตอนที่ผมกลับมาจากที่ทำงานครับพอ
5: ขึ้นมาสูง
1: พอสักพักกลางคืนปุ๊บขึ้นสูงไวมากพี่
4: ไปพูดคุยกับประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็พูดสอดคล้องกันครับว่ายังมีความกังวลเรื่องของการสำรองอาหารไว้วันนี้จึงได้ออกมาหาซื้ออาหารแห้งแล้วก็ไข่ไก่เก็บสำรองไว้ครับแล้วก็ยังเล่าด้วยครับว่าที่บ้านพักเนี่ยระดับน้ำท่วมสูงถึงเอวครับข้าวของได้รับความเสียหายเนื่องจากขนย้ายไม่ทันครับเพราะว่าไม่คิดว่าน้ำนั้นจะท่วมสูงขนาดนี้ครับ
6: ปกติเวลาฝนตกน้ำหน้าฝนเนี่ยมันก็จะมาแค่ตะตุ่มครึ่งน่องอย่างเงี้ยแต่ไม่คิดว่าจะมาถึงเอวภายในบ้านนะคะ
5: ในบ้าน
6: พักค่ะค่ะ
7: เอวเลย
6: ใช่ค่ะต้องไปอยู่ชั้นบนค่ะค่ะแต่ว่ามันก็แออัดเน
5: า
6: ะขนของขึ้นไป
5: ค่
6: ะมันลำบากตรงห้องน้ำเพราะว่าห้องน้ำมันจะอยู่ชั้นล่างค่ะเวลาจะเข้าห้องน้ำก็ต้องไปขอพวกที่อยู่แฟลตค่ะค่ะหรือก็มาที่โรงพยาบาลอันใหม่เนี้ยค่ะค่ะ
5: ปัญหาตอนนี้สำคัญเลยอย่างที่บอกเรื่องอาหารถูกไหมเพราะว
6: ่
5: า
6: ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ก็ยังมีข้าวสารอยู่บ้างอะไรเงี้ยเราก็หุงข้าวกินได้เพราะว่าเขาไม่ได้ตัดน้ำตัดไฟเราก็ยังอาบน้ำได้แล้วก็หุงข้าวกินเองได้แล้วก็ซื้อไข่ซื้อพวกมาม่าปลากระป๋องไว้ค่ะ
5: ระดับน้ำตอนนี้ลดลงมา
6: เริ่มลดลงมาแล้วค่ะค่ะลดมาบันไดสักขั้นนึง
4: ต้องขอเน้นย้ำกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าบริเวณถนนงามวงวานมุ่งหน้าแยกพงเพชรแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งด้วยระดับน้ำค่อนข้างสูงนะครับสำหรับรถเล็กนั้นไม่ควรสัญจรผ่านทางนี้ความจริงทางกรุงเทพมหานครก็ได้ประกาศให้เส้นงามวงวานนี้นะครับเป็น1ใน6เส้นทางที่ห้ามรถเล็กสัญจรผ่านนะครับเพราะว่าอันตรายจริงๆครับส่วนถ้าหากมีความจำเป็นเนี่ยเราจะเห็นได้จากภาพนะครับแล้วก็สดๆขนาดนี้ด้วยยังคงมีพี่น้องประชาชนหลายๆท่านที่ใช้รถเล็กสัญจรเนี่ยก็ขอให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับ
3: ครับขอบคุณคุณอัตเศษนะครับตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคนใช้รถใช้ถนนเยอะมากน
2: ะ
3: แล้วก็บางคนเนี่ยวัดใจนะอยากที่จะฝ่าไปเพราะว่าประเมินแล้วมันดูปริ่มปริ่
2: ม
3: นะฮะเป็นลูกก้ำกึ่งแต่ว่าหลายคนก็ถอดใจกลายเป็นว่าต้องไปกับรถบนสะพานน
2: ะ
3: แล้วก็เกิดเรื่องของการติดขัดแล้วก็มันเอาความเสี่ยงเรื่องของรถที่ต้องไปฝ่าลุยน้ำป่าๆเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยตอนนี้ทางกทมเองก็ประกาศแล้วบริเวณพงเพชรงามวงวาน
2: ตรง
3: นั้นนะครับเป็นไปได้ก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปก่อนดีกว่านะครับ
2: ค่ะเข้าไปดูที่เพจของกรุงเทพมหานครก็ได้นะคะเขาจะมีอัปเดตต่อเนื่องว่าเส้นทางไหนตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่นะคะเพราะว่าหลายจุดก็ยังหนักเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่ได้เห็นไปหลายจุดยังมีปัญหาน้ำท่วมสูงนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อค่ะ

0: กลับมาติดตามสถานการณ์น้ำขอความร่วมมืองดเดินทางถ้าไม่จำเป็นค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้แจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงถนน31เส้นทางซึ่งตรวจพบปัญหาน้ำท่วมขังหลังจากสถานีวัดระดับน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครรายงานน้ำท่วมขังรวม48จุดวัดโดยสีของแต่ละเส้นทางบนแผนที่ก็จะแสดงตามจุดวัดที่พบระดับน้ำสูงที่สุดบนถนนนั้นนะคะขณะที่แนวเส้นบนแผนที่ครอบคลุมช่วงที่พบการจราจรติดขัดหรือมีการปิดเส้นทางต่อเนื่องจากจุดวัดระดับน้ำจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวแล้วก็เลือกใช้เส้นทางอื่นหากสามารถทำได้ค่ะข้อมูลจนถึงเมื่อช่วง 8:30 นที่ผ่านมาถนน5เส้นทางสีแดงที่ควรหลีก10เซนติเมตรหรืออาจจะมากกว่านะคะได้แก่ถนนรามอินทราช่วงน้ำท่วมจากซอยรามอินทราถึงซอยรามอินทรา 13/1 ถนนพหลโยธินจากซอยพหลโยธิน51ถึงซอยพลาสินนะคะพลาสิทธ์นะคะบริเวณใกล้ถนนประเสริฐมนุนกิจแล้วก็บริเวณใกล้ซอยพหลโยธิน55ถนนเทพารักษ์จากถนนพหลโยธินถึงซอยพหลโยธิน50ถนนวัชรพลบริเวณใกล้ซอยวัชรพล3จากซอยวัชรพล 2/7 ถึงถนนเทพารักษ์ถนนแจ้งวัฒนะจากหลัก4สแควร์ซอย1ถึงวงเวียนอนุสาวรีย์หลัก4นะคะประชาชนสามารถตรวจสอบพิกัดและเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังแบบเรียลไทม์นะคะผ่านการสแกน QR code หรือว่าที่เว็บไซต์ now.bangkok.go.th นะคะแล้วก็ /flood.alert.html นะคะกรุงเทพมหานครก็ขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้านงดเดินทางหากไม่มีความจำเป็นเนื่องจากหลายพื้นที่ยังเผชิญฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังและขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะอีกเพจหนึ่งที่ก็เข้าไปดูได้ง่ายที่สุดด้วยนะคะคือเพจของกรุงเทพมหานครพิมพ์แค่กรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีข้อมูลจากลิงก์ต่างๆเนี่ยมาแปะไว้ให้ได้อัปเดตข้อมูลกันด้วยค่ะ
1: ในส่วนของกรมทางหลวงนะครับได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องของการเดินทางจัดรถรับส่งประชาชนบน6เส้นทางทั้งในพื้นที่กรุงเทพและพื้นที่ใกล้เคียงครับแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อไปยังระบบขนส่งสาธารณะบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมครับในวันนี้ครับกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมได้จัดรถรับส่งพี่น้องประชาชนรวม6เส้นทางครับเพื่ออำนวยความสะดวกและเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะครับเส้นทางแรกครับอนุสาวรีย์อู่รังสิตนะครับให้บริการทั้งขาไปและขากลับนะครับเส้นทางที่2 Union Mall Happy Land ให้บริการไปกลับตามรอบเวลาที่กำหนดเส้นทางที่3ครับ The Mall งามวงศ์วาน The Walk ราชพฤกษ์นะครับเส้นทางที่4มีนบุรีและกระบังเส้นทางที่5ครับ Fashion Safari World นะครับและเส้นทางที่6ครับสถานีรถไฟฟ้าลาดกระบังหรือ Airport Rail Link สถานีรถไฟฟ้ามีนบุรีสายสีชมพูนะครับโดยทั้ง6เส้นทางให้บริการทั้งไปและกลับนะครับโดยกรมทางหลวงครับขอให้ประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางวางแผนล่วงหน้านะครับตรวจสอบจุดรับส่งและรอบเวลารวมถึงเผื่อเวลาในการเดินทางเนื่องจากสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่นั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ขณะเดียวกันครับกรมทางหลวงยังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้เตรียมสนับสนุนเจ้าหน้าที่รถและเครื่องจักรเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางนะครับได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงนะครับ
0: กระทรวงพาณิชย์ก็เร่งประสานผู้ประกอบการห้างค้าส่งค้าปลีกรวมไปถึงร้านสะดวกซื้อนะคะให้เพิ่มรอบการเติมและเร่งกระจายสินค้าไปยังจุดต่างๆเพื่อให้สินค้าจำเป็นมีเพียงพอกับความต้องการของประชาชนค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โพสต์ผ่านเพจนะคะระบุว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ทำให้มีการซื้อสินค้าเพื่อสำรองเพิ่มกระทรวงพาณิชย์จึงได้ประสานผู้ประกอบการห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อเพิ่มรอบการเติมและเร่งกระจายสินค้าไปยังจุดต่างๆเพื่อให้สินค้าจำเป็นมีเพียงพอและกระจายไปถึงพื้นที่ที่มีความต้องการซึ่งขณะนี้ผู้ประกอบการก็ได้เร่งเติมสินค้าในหลายจุดอย่างต่อเนื่องขอขอบคุณผู้ประกอบการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันเติมและกระจายสินค้าอย่างเต็มที่เพื่อให้สินค้าจำเป็นมีเพียงพอและหากพบพื้นที่ใดสินค้ายังไม่เพียงพอมีปัญหาในการกระจายสินค้าหรือพบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรมมาแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569เพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งประสานและแก้ไขได้

0: ทันทีทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งปริมาณสินค้าราคาและการกระจายสินค้าเพื่อดูแลให้สินค้าจำเป็นมีเพียงพอตลอดช่วงสถานการณ์น้ำท่วม
1: นอกจากสื่อไทยนะครับสื่อต่างประเทศเองก็เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็มีการรายงานข่าวเรื่องนี้ต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานต่อเนื่องถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยระบุครับว่าสถานการณ์นั้นรุนแรงในหลายจังหวัดและเน้นการรายงานบรรยากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นหลักนอกจากนี้บางสื่อได้สัมภาษณ์ชาวกรุงเทพแล้วก็ได้มีการให้ข้อมูลกับสื่อเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้รุนแรงในระดับที่ไม่เคยเจอมาก่อนโดยจากภาพข่าวแสดงให้เห็นนะครับว่าอาคารบ้านเรือนร้านค้าถนนสายสำคัญต่างจมน้ำประชาชนบางพื้นที่ต้องลุยน้ำลึกรวมถึงได้มีการรายงานถึงบรรยากาศตามร้านสะดวกซื้อถูกกว้านซื้อสินค้าไปกักตุนจนชั้นว่างเปล่านอกจากนี้ครับยังรายงานครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของไทยได้แสดงความเป็นห่วงถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากจึงได้ลดเวลาการเยือนกรุงลอนดอนเพื่อบินด่วนกลับประเทศไทยและได้รายงานการลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำท่วมของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมกับมีการแถลงครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพเริ่มทรงตัวและมั่นใจว่าจะดีขึ้นหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มโดยพื้นที่ทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นมีอำนาจพิเศษในการบริหารจัดการสถานการณ์ด้านสื่อ AFP ได้รายงานครับว่ากรุงเทพมหานครเคยได้รับฉายาว่าเวนิสแห่งตะวันออกโดยเมืองได้ก่อตั้งขึ้นบนพื้นที่ที่เคยเป็นหนองน้ำและมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเพียงประมาณ 1.5 เมตรเท่านั้นจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมได้ง่ายนะครับ
0: ไปดูสถานการณ์ที่จังหวัดจันทบุรีกันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำจันทบุรีเพิ่มสูงขึ้นเกินระดับวิกฤตแล้วนะคะทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเปลี่ยนธงเตือนภัยเป็นสีแดงค่ะเพื่อแจ้งให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำเฝ้าระวังสูงสุดและเตรียมยกของขึ้นสู่ที่สูงค่ะเจ้าหน้าที่ปภ.จันทบุรีได้เปลี่ยนธงเตือนภัยจากสีเหลืองเป็นธงแดงแล้วนะคะเพื่อแจ้งประชาชนที่อยู่ริมน้ำให้เฝ้าระวังสูงสุดหลังน้ำในแม่น้ำจันทบุรีขึ้นสูงอยู่ในระดับวิกฤตที่3เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะริมคลองพักดีรำไพพื้นที่ท้ายน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำที่เป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากขอให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงพร้อมติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดส่วนสถานการณ์น้ำรอบนอกต้องเฝ้าระวังพื้นที่อำเภอเขาคิดจกูดนะคะเนื่องจากมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นในพื้นที่ลุ่มต่ำหลายตำบลค่ะขณะที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจันทบุรีสรุปพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตอนนี้8อำเภอแล้วนะคะของจันทบุรีมีอีก29ตำบล153หมู่บ้าน936ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต2คนค่ะไปดูสถานการณ์ที่จังหวัดนครนายกนะคะนี่ค่ะนี่คือภาพเมื่อช่วงเช้านะคะหน้าโรงพยาบาลนครนายกจะเห็นว่าถนนด้านหน้าโรงพยาบาลนั้นมีน้ำเจิ่งนองนะคะแล้วน้ำบางส่วนก็ได้ล้นเข้าไปในพื้นถนนของโรงพยาบาลนครนายกด้วยนะคะคืออันนี้เป็นผู้สื่อข่าวส่งมานะคะบอกว่าหน้าโรงพยาบาลนครนายกและแยกปราจีนน้ำได้เข้าท่วมถนนสายหลักการสัญจรก็ทำได้อย่างยากลำบากนะคะจะเห็นได้ว่ารถเล็กเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางนี้นะคะไปดูที่จังหวัดสระแก้วค่ะระดับน้ำหลายพื้นที่ก็ยังทรงตัวอยู่นะคะบางจุดอาจจะมีลดลงบ้างแต่ว่าน้ำก็ยังสูงนะคะตอนนี้ฝนเริ่มเบาบางลงแล้วนะคะที่ตำบลสระแก้วอำเภอเมืองระดับน้ำเนี่ยลดลง 5-10 เซนติเมตรแต่ว่าการสัญจรเข้าออกหมู่บ้านยังยากลำบากรถเล็กยังไม่สามารถผ่านเข้าสู่ถนนสายหลักได้อย่างที่บอกไปแม้ว่าน้ำจะลดลงแต่ว่าภาพรวมก็ยังสูงนะคะนอกจากนี้เริ่มพบสัญญาณดีในบางจุดนะคะทั้งที่อำเภอวังน้ำเย็นอำเภอเขาชะกันและพื้นที่คลองพระสะทึงระดับน้ำก็เริ่มจะลดลงหากวันนี้ไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มคาดว่าน้ำจะลดลงได้ต่อเนื่องค่ะขณะเดียวกันโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดาแจ้งสถานการณ์ปริมาณน้ำในอ่างหลังฝนตกหนักต่อเนื่องในจังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรีส่งผลให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วล่าสุดนะคะปริมาณน้ำอยู่ที่256ล้านลูกบาทเมตรเกินเกณฑ์เก็บกักน้ำสูงสุดคาดว่าจะเต็มความจุ295ล้านลูกบาทเมตรภายในวันที่30กันยายนนี้จึงจำเป็นต้องระบายน้ำลงคลองห้วยสมงตั้งแต่วันที่28 กันยายนวันละ3ล้านลูกบาทเมตรหรือปรับตามความเหมาะสมของปริมาณน้ำที่จะไหลลงอ่างซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแควหนุมานบริเวณชุม

0: จนตลาดเก่ากบินบุรีสูงขึ้นประมาณ30เซนติเมตรก็ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือด้วยนะคะ
1: ในส่วนของมูลที่อาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยครับได้ส่งทีมอาสาลงพื้นที่สระแก้วเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอพยพผู้ป่วยติดเตียงรวมถึงมีการแจกอาหารพร้อมของใช้ที่จำเป็นให้กับชาวบ้านในพื้นที่ด้วยครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสระแก้วครับหลังฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้ส่งทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติลงพื้นที่ร่วมกับนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือมาต่อเนื่องตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันครับก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้มีการนำอาหารพร้อมทานนะครับจำนวน480ชุดเข้าไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนซอยร่วมใจพัฒนาบ้านโคกข้าวเหนียวและบ้านทับใหม่ที่ตำบลโนนหมากเข่งอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วรวมถึงยังได้เข้าไปช่วยเหลืออพยพผู้ป่วยติดเตียง2คนจากหมู่บ้านทับใหม่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับใหม่เพื่อความปลอดภัยด้วยครับขณะที่ข้อมูลจนถึงวันที่26กันยายนครับจังหวัดสระแก้วได้เปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย15แห่งใน5อำเภอนะครับได้แก่อำเภออรัญญประเทศอำเภอเมืองสระแก้วอำเภอวัฒนานครอำเภอเขาชะกันและอำเภอวังน้ำเย็นโดยมีตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบที่รายงานเข้ามาแล้วเนี่ยอย่างน้อย751ครัวเรือนเป็นผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศ3ครัวเรือนอำเภอเมืองสระแก้ว469ครัวเรือนอำเภอเขาชะกัน256ครัวเรือนและอำเภอวังน้ำเย็น23ครัวเรือนส่วนที่อำเภอวัฒนานครตอนนี้ยังไม่ได้มีการระบุตัวเลขมานะครับทั้งนี้สถานการณ์ในจังหวัดสระแก้วครับยังมีฝนตกต่อเนื่องระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีรายงานน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วประมาณ300หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งให้ความช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับ
0: ไปดูสถานการณ์น้ำเจ้าพระยานะคะขณะนี้ยังคงมีการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะขณะที่พื้นที่ริมน้ำเจ้าพระยาอย่างจังหวัดอ่างทองนะคะก็ยังคงเร่งเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมพร้อมกับเร่งอุดรอยรั่วแนวคันดินที่ถูกน้ำกัดเซาะค่ะกรมชลประทานรายงานปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่ระบายจากเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยนะคะไหลมารวมกันที่ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสถานีวัดน้ำ42ค่ายจิรประวัติจังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันอยู่ที่ 1,846 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะส่วนปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนะคะก็คือการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยยังอยู่ที่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่จังหวัดอ่างทองชาวบ้านจิตอาสาพร้อมกำลังอาสาสมัครรักษาดินแดนและทหารจากมณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรีก็ช่วยกันกรอกกระสอบทรายเพื่อนำไปเรียงเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณจุดที่อยู่ระหว่างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลโพสะอำเภอเมืองโดยมีนายพระดอนปริศดานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานนะคะพร้อมย้ำว่าถ้าพื้นที่ใดต้องการสิ่งของขอให้เร่งประสานขอรับความช่วยเหลือเพื่อให้ทันต่อการรับมือกับสถานการณ์น้ำก่อนถึงช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ค่ะในขณะเดียวกันนะคะที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกค่ะทางอบต.ได้นำรถแบ็คโฮไปอุดรอยรั่วท่อระบายน้ำของแนวคันดินป้องกันน้ำด้านข้างวัดถนนหมู่หนึ่งเพื่อไม่ให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ล้นริมน้ำไหลเข้าไปท่วมด้านในนะคะเบื้องต้นมีการใช้เสาเข็มปักแล้วก็อัดด้วยกระสอบทรายอีกชั้นรวมไปถึงจะนำดินจากพื้นที่ใกล้เคียงมาช่วยเสริมด้านบนนายกอบต.ผงเพงบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดท่อระบายน้ำเสร็จแล้วแต่เมื่อคืนนี้มีฝนตกพรำๆลงมาตลอดนะคะทำให้น้ำกัดเซาะด้านข้างแต่ก็ยังสามารถอุดน้ำได้อยู่ค่ะจึงขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนระดับน้ำและขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงโดยให้ใช้เกณฑ์การระบายน้ำไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นมาตรฐานคือตอนนี้เนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำอยู่ที่ 1,950 แต่ว่าวางแผนให้ประชาชนป้องกันไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรคือทำไว้สูงเลยนะคะจะได้รับมือได้ส่วนพื้นที่น้ำท่วมบริเวณชุมชนหมู่1ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาชาวบ้านได้ขนย้ายสิ่งของขึ้นมาอยู่ริมถนนสายวัดจุฬาวัดท่าอำเภอป่าโมกแล้วก็มีการตั้งเต็นท์สำหรับอำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านได้พักอาศัยหรือจอดรถค่ะ
1: จากการปรับเพิ่มการระบายน้ําของเขื่อนเจ้าพระยานะครับแล้วพอมาเจอกับเรื่องของฝนที่ตกต่อเนื่อง2วันตอนนี้นะครับทำให้ชุมชนริมน้ําเจ้าพระยาภายในซอยพิบูลสงคราม5อําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนั้นได้รับผลกระทบนะครับซึ่งจุดที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นบ้านที่อยู่ในซอยแล้วก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ําบางจุดเนี่ยลึกประมาณ1เมตรครับทีมข่าว MBD ของเราครับลงพื้นที่ไปสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในซอยพิบูลสงคราม5ที่จังหวัดนนทบุรีครับจุดนี้เนี่ยเป็นชุมชนติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็พบว่ามีน้ำที่ล้นจากริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้แล้วนะครับชาวบ้านในชุมชนเล่าให้ฟังครับบอกว่าปกติเนี่ยพื้นที่ชุมชนแห่งนี้มักได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งทุกปีอยู่แล้วแต่ว่าปีก่อนเนี่ยจะมีการนำกระสอบทรายมากั้นก็ได้รับผลกระทบไม่มากแต่พอตัดมาปีนี้เนี่ยนะครับน้ำมาเร็วครับชาวบ้านบางส่วนไม่ได้คาดการณ์ว่าน้ำเนี่ยจะมาเร็วก็ไม่ได้เตรียมความพร้อมไว้ไม่ได้เอากระสอบทรายเนี่ยมากั้นแล้วก็ยังไม่ได้ขนข้าวของขึ้นที่สูงนะครับโดยจุดที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ครับเป็นบ้านที่อยู่ในซอยแล้วก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดในลึกประมาณ1เมตรมีผู้อยู่อาศัยในซอยประมาณ 20-30 คนส่วนใหญ่เป็นเด็กและผู้สูงอายุนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าเริ่มได้รับความเดือดร้อนแล้วฮะเนื่องจากไม่สามารถออกจากบ้านได้นะครับก็อยากที่จะให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออบจ.เข้ามาช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อนโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางการจัดหาเรืออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกเพราะประเมินครับว่าระดับน้ำปริมาณน้ำเนี่ยน่าจะยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
2: ช่วงนี้ฝนตกด้วยแล้วของเราเป็นที่ต่ำน้ำออกลำบากและเราก็มีทั้งเด็กมีทั้งผู้สูงอายุมีทั้งคนทำงานมันก็จะออกลำบากกันเลยอะค่ะ
3: ในซอยนี้มีคนอยู่ประมาณกี่คน
2: บ้านหนึ่งก็ประมาณ7คน8คนมีอยู่7หลังนะคะ7
3: 30คน
2: ค่ะ30คนค่ะประมาณ
3: ความเสียหายตอนนี้ถึงไหนครับ
2: ความเสียหายถามว่าเสียหายที่บ้านส่วนมาก6หลังไม่ค่อยเสียหายมีอยู่หลังนึงที่ท่วมชั้นล่างครึ่งหลังแต่เราเป็นบ้านที่ค่อนข้างสูงอะค่ะความเสียหายในบ้านเราจะไม่มีแต่เราจะเข้าออกไม่ได้
4: แต่เมื่อวานนี้เช้าก็ขึ้นในซอยแต่ก็ไม่ล้นออกมานอกถนนนี้แต่ตอนเย็นเนี่ยมาแบบชนิดแบบเทียบเหมือนปี54เลยอ่ะเกือบเท่านะคะน้อยหน่อยแต่ว่ามันมาเร็วอ่ะไม่คิดว่ามันจะท่วมอ่ะเพราะช้ามันยังน้อยมาแล้วน้ำที่อื่นเขาท่วมแต่เราคิดว่าเราไม่ท่วมแล้วคิดว่าเอาอยู่แล
3: ้
4: ว
3: แต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากฝนใช่ไหมมันเกิดจากน้ำแม่น้ำใช
4: ่ใช่อันนี้น้ำแม่น้ำ
3: มันล้นขึ้นมา
4: ใช่มันไม่มีกระสอบทรายค่ะ
0: ไปดูที่จังหวัดนนทบุรีนะคะสถานการณ์น้ำที่นั่นก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีก็เตรียมลงพื้นที่ตรวจเส้นทางน้ำนะคะแล้วก็ติดตามการระบายน้ำทั้งที่อำเภอปากเกร็ดและถนนแจ้งวัฒนะเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะติดตามจากคุณสมรรัตน์รุ่งมณีนะคะรายงานสดมาจากในพื้นที่ค่ะเชิญค่ะคุณสมรรัตน์ค่ะ
5: ค่ะขณะนี้ค่ะดิฉันค่ะลงพื้นที่ติดตามภารกิจของท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในการลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีในวันนี้ค่ะโดยจุดแรกนะคะเข้าตรวจปากทางเข้าหมู่บ้านพวงเพชรแจ้งวัฒนะเชื่อมต่อชุมชนนะคะเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และเยี่ยมผู้ประสบภัยที่หมู่บ้านสหกรณ์การบินไทยอำเภอปากเกร็ดค่ะซึ่งด้านหลังของดิฉันนี่นะคะท่านกำลังเดินทางเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงด้านในนี้ค่ะมาพูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีขณะนี้นะคะยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะเนื่องจากในระยะนี้มีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วมขังรอการระบายในหลายจุดทีเดียวค่ะโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะแล้วก็เส้นทางจราจรสายหลักอย่างอำเภอปากเกร็ดและถนนแจ้งวัฒนะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะคะบริเวณถนนหมู่บ้านพวงเพชรค่ะจังหวัดนนทบุรีที่หมู่บ้านสหกรณ์การบินไทยตลาดแสงจันทร์ตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะเพื่อที่จะรับฟังความเดือดร้อนและมอบสิ่งของยังชีพแก่ผู้ประสบภัยนะคะพร้อมทั้งรวบรวมปัญหาและความต้องการเร่งด่วนของประชาชนค่ะไปรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเวลา14 นาฬิกาวันนี้ ี้นะคะซึ่งจะหารือในเรื่องของการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการช่วยเหลือให้ตรงตามความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะดร.พัชรินทร์ซำสิริพงศ์

0: เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีค่ะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ค่ะโดยรัฐมนตรีสุภมาศนะคะติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณสะพานหน้าหมู่บ้านพงเพชรนะคะก่อนที่จะขึ้นรถยกสูงสำรวจพื้นที่ภายในหมู่บ้านลงเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงท้ายบริเวณหน้าตลาดแสงจันทร์และพบปะกับประชาชนพร้อมกับมอบสิ่งของยังชีพนะคะรวมถึงมอบสิ่งของผ่านประธานชุมชนค่ะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยและนอกจากนี้ค่ะยังมีผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์นะคะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งกรมประชาสัมพันธ์ค่ะได้เปิดช่องทางรับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือจากสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อประสานข้อมูลให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะได้มีหน่วยทหารค่ะเข้ามาให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนด้วยนะคะแล้วก็ผู้ประสบภัยค่ะจากนั้นค่ะได้เดินทางไปติดตามการทำงานที่บริเวณจุดสูบน้ำนะคะโดยนายเชษฐาโมสิกรัตน์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะคะเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่นะคะเช่นอำเภอเมืองและอำเภอปากเกร็ดรวมกว่า91ชุมชนนะคะเกิดจากน้ำทะเลหนุนสูงร่วมกับฝนตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้คลองสายหลักระบายลงน้ำเจ้าพระยาไม่ทันค่ะคาดว่าจะเริ่มคลี่คลายใน 2-3 วันนี้หากฝนลดลงนะคะทั้งนี้ค่ะได้สั่งการให้เดินเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงและเตรียมเครื่องสำรองทดแทนพร้อมกับระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้อพยพนะคะผู้ป่วยติดเตียงจัดรถทหารอำนวยความสะดวกการเดินทางมอบอาหารและขอบคุณน้ำใจประชาชนนะคะที่ช่วยเหลือกันตลอดช่วงวิกฤตด้วยค่ะ
1: น้ำท่วมในจังหวัดนนทบุรีในช่วงตั้งแต่วันที่25 26แล้ววันนี้27นะครับจากภาวะฝนตกหนักในพื้นที่ระบบคลองในนนทบุรีที่จะต้องระบายน้ำลงเจ้าพระยาเนี่ยเต็มหมดเลยนะครับคลองหลักคลองบางตลาดนะครับคลองสวยคลองบางพูดแล้วคลองย่อยสายย่อยเพราะระบบระบายน้ำของเราไม่ว่าจะบนดินหรือใต้ดินท่อระบายน้ำต่างมันอาศัยคลองเหล่านี้แล้วก็ลงแม่น้ำเจ้าพระยาหมดเลยแต่วันนี้โชคดีสถานการณ์ฝนเริ่มลดลงนะครับแล้วก็จากการพยากรณ์เนี่ยน้ำทะเลหนุนเนี่ยก็นิ่งแล้วก็น่าจะมีแนวโน้มที่จะลงตอนนี้เราเป็นห่วงประชาชนตรงในเขตชุมชนในเขตที่พื้นที่ลุ่ม

0: ต้องการอะไรหรือเราก็พยายามจะประสานหน่วยในพื้นที่เนี่ยเร่ง
1: น้ำท่วมหนักแม้แต่ช่วงมหันตภัยวัตมหาช่วงน้ำท่วมปี54นะคะก็ยังไม่ท่วมขนาดนี้ค่ะแม้ว่าขณะนี้ค่ะจะเริ่มลดระดับน้ำลงบ้างแล้วแล้วก็มีหน่วยงานเข้ามาดูแลช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าน้ำในพื้นที่ค่ะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วชาวบ้านจึงอยากให้เร่งระบายน้ำออกโดยเร็วประกอบกับเริ่มมีประชาชนนะคะแห่ไปกักตุนสินค้าตามร้านสะดวกซื้อเนื่องจากกังวลในสถานการณ์ค่ะ
2: ลำบากมากจริงๆปีนี้ปกติที่นี่จะสูงที่สุดแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเหมือนต่ำอ่ะเสมอถนนเลยนะคะไม่เคยขนาดปี54วิกฤตลำบากมากโอ้ยแต่ทางเราจอดรถสบายมีแต่หมู่บ้านที่อื่นอ่ะมาขอจอดเราก็ดีใจนะคะที่มีผู้ใหญ่มาดูแลเราบ้างชาวบ้านก็จะได้คิดว่าเอ้ยไม่มีการถูกทอดทิ้งมีคนมาดูเราคือไม่มากก็น้อยก็ยังดีกว่าแบบปล่อยให้แบบพวกเราอยู่กันเองแต่ว่าเทศบาลเราก็ไม่เคยทิ้งพวกเรานะคะเนี่ยน้ำก็เริ่มจะเขียวแล้วนะคะกลัวเน่าอย่างเดียวไม่กลัวอะไรกลัวน้ำเน่าโอ้เห็นวิกฤตน้ำแบบนี้คือเราไม่เคยไงครั้งแรกเลยพอเจอวิกฤตครั้งนี้โอ้เราน่าจะลำบากแล้วนะตุนมาม่ากันดีกว่าตุนไส้กรอกตุนเบิร์นมาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยไม่รู้ไปเอาตังค์มาจากไหนเลยทีนี้ว่าซื้อแบกกันมาลุยน้ำมากันเนี่ย
3: โอ้โหน้ำแบบมาขึ้นปุ๊บไหลเร็วมากเลยเข้าบ้านน่ะตอนนั้นแม่ไม่ได้นอนเลยที่ฝนตกหนักน้ำเข้ารั้วบ้านประมาณ4-5 ทุ่มแต่ว่ายังไม่ถึงเข้าในบ้านพอตอน4:30น้ำแม่นอนอยู่น้ำทะลักเข้าทีเดียวเลยพอเปิดประตูปุ๊บน้ำพวดเข้ามาท่วมถึงบันไดชั้น2ที่บ้านก็เตียงเติงไปหมดเลยที่นงที่นอนชาวบ้านดีใจมากเลยเขาบอกโหยังอุตส่าห์ออกมาช่วยเรานะบอกว่าเขาก็มาช่วยตามปกติแหละแม่แต่เราก็มานะบ่ายโมงท่านจะมาแต่ทุกคนรับรู้แล้วว่าท่านจะมาก็เดี๋ยวจะมารอกันเนี่ยบ่ายโมงขอบคุณท่านมากเลยนะคะที่ยังสนใจประชาชนที่ตกยากตอนนี้ลำบากมากเลยซื้ออะไรก็ไม่ได้ออกมาเซเว่นก็หมดต้องผัดกันมีไข่กินไข่มีมาม่ากินมาม่าเราก็อยากให้ลดลงเพราะว่าตอนนี้การทำมาหากินอะไรก็ลำบากมีอะไร
1: ขณะเดียวกันนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นะคะยกระดับการแจ้งเตือนประชาชนในจังหวัดนนทบุรีให้เฝ้าระวังระดับน้ำและยกของขึ้นที่สูงพร้อมประสานกรมประชาสัมพันธ์ค่ะติดตามรายงานข่าวสารการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับประชาชนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนหรือว่าต้องการความช่วยเหลือค่ะสามารถแจ้งได้สายด่วนนะคะปภ1784ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรีและขอให้ติดตามการแจ้งเตือนสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะซึ่งด้านหลังของดิฉันนี่นะคะกำลังมีการทยอยขนของไปค่ะเพื่อที่จะรอท่านรัฐมนตรีนะคะมามอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่เทศกิจค่ะจากเทศบาลนะคะรวมถึงจากจังหวัดนนทบุรีด้วยนะคะให้ความช่วยเหลือค่ะรวมถึงทีมงานกรมประชาสัมพันธ์ค่ะที่ได้เข้ามามีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนต่างๆให้ชาวบ้านได้รับทราบด้วยนะคะซึ่งในช่วงเช้าค่ะตั้งแต่ถนนด้านนอกนะคะตั้งแต่ตรงศูนย์ราชการนะคะก็มีรถติดแล้วก็มีน้ำท่วมสูงถึง 50-60 เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถที่จะเดินทางมาได้นะคะส่วนใครค่ะที่มีปัญหานะคะในเรื่องของน้ำท่วมหรือว่ารถเสียต่างๆค่ะก็มีการประชาสัมพันธ์นะคะผ่านช่องทางต่างๆนะคะโอเคค่ะแล้วอีกสักครู่นะคะท่านจะลงมามอบสิ่งของให้กับตรงนี้แล้วนะคะ
4: ค่ะขอบคุณนะคะคุณสมรรัตน์นะคะก็รายงานมาจากจังหวัดนนทบุรีนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะลงพื้นที่ไปพบปะกับพี่น้องประชาชนแล้วก็จะไปมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้ด้วยนะคะ
5: ครับตอนนี้อีกจุดหนึ่งนะครับก็ย่านนนทบุรีที่เป็นรอยต่อกับกรุงเทพมหานครที่รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันนะครับทำให้หลายพื้นที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมขังผู้สื่อข่าวของเราครับลงพื้นที่ไปสำรวจชุมชนใต้สะพานพระราม5ซึ่งอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับพบว่าปริมาณน้ำนั้นยังสูงแม้ว่าน้ำจะลดลงจากเมื่อวานที่ท่วมขึ้นมาบนถนนและเข้าท่วมบ้านเรือนวันนี้ประชาชนในพื้นที่ครับยังคงคอยเฝ้าระวังอยู่อย่างใกล้ชิดนะครับไปติดตามสถานการณ์น้ำล่าสุดกับคุณภัทราพรมาลาโสนะครับรายงานสดจากชุมชนใต้สะพานพระราม5ครับคุณภัทราพรเชิญครับ
4: ค่ะ
6: ชุมชนใต้สะพานพระราม5ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยงนะคะ

0: นื่องจากอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะโดยวันนี้เองค่ะแม่น้ำเจ้าพระยานะคะยังมีระดับที่สูงเกือบถึงตลิ่งเลยนะคะขณะที่เทศบาลนครนนทบุรีเองค่ะก็ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่บริเวณใต้สะพานพระราม5จำนวน3เครื่องนะคะเพื่อเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนค่ะรวมถึงท่อระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนค่ะชุมชนใต้สะพานพระราม5ใกล้ท่าน้ำพิบูลสงคราม2อำเภอเมืองนครนนทบุรีนะคะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่ต้องติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะและจากสถานการณ์ฝนที่ตกต่อเนื่องในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาทำให้ทางเขื่อนเจ้าพระยานะคะต้องปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มค่ะส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม5ค่ะมีปริมาณน้ำสูงขึ้นน้ำปริ่มตลิ่งหากมีฝนตกลงมาค่ะประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงก็อาจจะทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมถนนและชุมชนใกล้เคียงได้ค่ะโดยขณะนี้ค่ะทางเทศบาลนครนนทบุรีค่ะได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน3เครื่องที่บริเวณใต้สะพานพระราม5เพื่อสูบน้ำออกจากชุมชนและตามท่อระบายน้ำที่ก่อนหน้านี้ค่ะระบายน้ำไม่ได้เพื่อสูบลงแม่น้ำเจ้าพระยาขณะที่ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเองค่ะก็ได้ออกมาติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณนี้อย่างต่อเนื่องนะคะจากการสอบถามประชาชนก็บอกว่าขณะนี้มีความกังวลกับสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เพราะปัจจุบันค่ะน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นมากจึงออกมาสังเกตการเพื่อกลับไปบริหารจัดการช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นก่อนโดยได้ขนของขึ้นที่สูงไปแล้วค่ะแล้ววันนี้ค่ะหลังออกมาดูสถานการณ์น้ำก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นเพราะทางจังหวัดก็มีการบริหารจัดการน้ำสูบน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำซึ่งก็ช่วยลดผลกระทบกับประชาชนได้ค่ะ
1: คือถ้าเกิดถนนเนี่ยน้ำท่วมขึ้นมานะครับก็มีผลกระทบต่อเรื่องของการที่เราจะสัญจรไปมานะครับเหมือนอย่างเช่นแนวถนนเส้นนี้นะครับก็คือเราจะวิ่งไปหาท่าน้ำนนนะครับซึ่งตรงนี้จะมีตลาดอยู่นะครับถ้าตลาดน้ำท่วมขึ้นมาเราก็ลำบากเหมือนกันนะครับในการที่จะไปหาอาหารหาอะไรมาเลี้ยงชีวิตของเรานะครับมาดูแล้วก็คือดีขึ้นครับดีขึ้นตรงที่ว่าอย่างน้อยก็คือยังมีการจัดการนะครับในเรื่องของการที่สูบน้ำออกจากพื้นที่นะครับให้ลงสู่แม่น้ำนะครับครับ
0: สถานการณ์โดยรอบบริเวณใต้สะพานพระราม5ขณะนี้ค่ะน้ำจากที่เมื่อวานล้นตลิ่งขึ้นท่วมบริเวณถนนจุดกลับรถและชุมชนโดยรอบประมาณ 10-15 เซนติเมตรหรือประมาณครึ่งหน้าแข้งนะคะแต่ขณะนี้ค่ะน้ำลดลงแล้วเหลือเพียงน้ำที่ยังท่วมขังอยู่ในบริเวณชุมชนที่มีพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งหลายบ้านส่วนใหญ่ค่ะก็ได้ยกของขึ้นที่สูงรวมถึงวางกระสอบทรายกั้นน้ำที่บริเวณหน้าบ้านของตัวเองเรียบร้อยแล้วค่ะแม้ว่าระดับน้ำในวันนี้นะคะจะลดลงจากเมื่อวานค่ะแต่ว่าประชาชนในชุมชนที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยายังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะยังมีฝนตกอยู่เป็นระยะนะคะประกอบกับช่วงค่ำวันนี้จนถึงดึกวันนี้ค่ะจะมีน้ำทะเลหนุนนะคะก็จะอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานั้นเพิ่มสูงขึ้นและอาจจะล้นตลิ่งค่ะเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนได้ค่ะ
2: ครับขอบคุณคุณภัทรพรมาโสนะครับรายงานสดนะครับมาจากชุมชนใต้สะพานพระราม5นะครับ
3: ค่ะตอนนี้นะคะประชาชนหลายครัวเรือนเนี่ยประสบความเดือดร้อนมีน้ำท่วมนะคะเพราะฉะนั้นตำรวจก็มาย้ำเตือนนะคะว่าตอนนี้มิจฉาชีพที่คิดจะฉวยโอกาสมาลักทรัพย์ช่วงน้ำท่วมมาซ้ำเติมผู้ประสบภัยถ้าทำแบบนี้ถูกดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดและมีโทษหนักจำคุกสูงสุดถึง5ปีนะคะพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอาชญากรรมนะคะโดยเฉพาะพวกมิจฉาชีพที่อาจจะฉวยโอกาสเข้ามาลักทรัพย์สินในช่วงเกิดสถานการณ์อุทกภัยโดยแนะนำสิ่งที่ต้องทำหากต้องการอพยพออกจากที่พักอาศัยให้ล็อกบ้านจัดเก็บสิ่งของมีค่าให้มิดชิดก่อนจะออกไปนะคะแล้วก็นำเอกสารสำคัญทรัพย์สินมีค่าติดตัวไปด้วยส่วนทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ให้จัดเก็บซ่อนไว้ในจุดที่ปลอดภัยมิดชิดยกขึ้นที่สูงให้พ้นระดับน้ำขณะที่ชุมชนก็ควรจะตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังนอกเหนือจากตำรวจที่อยู่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วขอให้ผู้ที่ยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันสอดส่องดูแลความเรียบร้อยของบ้านเรือนใกล้เคียงหรือเปิดไฟเพิ่มแสงสว่างบริเวณทางเข้าออกบ้านเพื่อป้องปรามมิจฉาชีพไปจนถึงการตรวจสอบและรายงานบุคคล

0: ที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยหากพบเห็นบุคคลแปลกหน้าพายเรือหรือว่าขับขี่ยานพาหนะตระเวนไปตามบ้านเรือนให้รีบจดจำรูปพรรณสันฐานลักษณะยานพาหนะและแจ้งตำรวจเพื่อเข้าไปตรวจสอบทันทีค่ะที่สำคัญอันนี้เตือนไปยังพวกมิจฉาชีพนะคะถ้าคิดจะทำความผิดซ้ำเติมความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยนะคะจะถูกดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดฐานลักทรัพย์ในสถานที่เกิดอุทกภัยหรืออุบัติภัยโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาทซึ่งบทลงโทษก็จะรุนแรงกว่าสถานการณ์ปกติค่ะ
1: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับหรือว่า CAB ได้ออกมาเตือนภัยจากการประมูลสินค้าออนไลน์แนะนำให้เช็คอย่างน้อย5จุดนะครับในการตรวจสอบก่อนที่จะโอนเงินแม้ว่าจะได้ของที่ราคาถูกมีเวลาจำกัดแล้วบางทีเนี่ยระหว่างไลฟ์บอกว่าถ้าไม่รีบนะครับตัดสินใจอาจจะพลาดโอกาสได้ของถูกนะครับCAB ครับทำคลิปเตือนภัยให้หยุดคิดกับประโยคว่าชนะประมูลแล้วต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้หลังจากการประมูลสินค้าออนไลน์โดยก่อนโอนนะครับเงินต้องแยกก่อนโอนเงินเนี่ยต้องแยกให้ออกว่ากำลังซื้อสินค้าจากผู้ขายที่ตรวจสอบได้หรือเพียงเชื่อสิ่งที่เห็นอยู่ในไลฟ์โดยเฉพาะหากมีคำพูดเหล่านี้ครับเช่นเหลือคนสุดท้ายแล้วนะโอนภายในไม่กี่นาทีไม่โอนถือว่าสละสิทธิ์นะครับหรือพยายามเร่งให้เราโอนเงินโดยที่ไม่ให้เวลาในการตรวจสอบอย่างน้อยครับเช็ค5จุดนี้นะฮะก็จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพครับ1ก็คือเรื่องของชื่อเพจนะครับกับเวลาในการเปิดมานานแค่ไหนเคยเปลี่ยนชื่อหรือไม่2ไปดูเรื่องของตัวตนผู้ขายช่องทางการติดต่อจากแหล่งอื่นนะครับไม่ตรวจเฉพาะข้อมูลที่เพจส่งมาให้3ตรวจสอบเรื่องของบัญชีรับเงินว่าตรงกับผู้ขายหรือธุรกิจที่อ้างหรือไม่4ครับถ้าแพลตฟอร์มมีระบบชำระเงินและคุ้มครองผู้ซื้อควรใช้ระบบของแพลตฟอร์มแทนการโอนตรงนอกระบบให้กับผู้ขายนะครับ5ครับเก็บหลักฐานก่อนโอนทั้งโพสต์ประมูลไลฟ์แชทชื่อเพจเลขบัญชีและเงื่อนไขการซื้อขายนะครับ
0: ช่วงนี้ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารภาคภาษาอังกฤษจาก NBT World Brief ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for NBT World Brief You're with me Nawarat Wong Arya Flooding in Bangkok is beginning to ease after the low-pressure system that brought heavy rain moved away from the capital. However, large amounts of water still need to be drained, with major roads expected to improve within 2 to 3 days, while some communities could take up to 2 weeks to fully recover. The Bangkok Metropolitan Administration has ordered 1 day of school closures and encouraged eligible staff to work from home on Monday.Bangkok Governor Chatchat Sittipan said rainfall has dropped to around 10 to 20 millimeters a day after the low-pressure system moved towards the western region. The capital received up to 320 millimeters of accumulated rainfall, leaving an estimated 200 to 300 million cubic meters of water that still needs to be drained.Meanwhile, city canals remain close to capacity, slowing the drainage process as water continues flowing in from surrounding areas. Governor Chatchat said major roads could see significant improvements within 2 to 3 days, while some flooded communities may take up to 2 weeks for water levels to fully return to normal. In heavily affected communities, temporary shelters have been set up to accommodate residents who need to evacuate.Authorities are also providing food and essential supplies, with thousands of people still affected. To reduce travel during the flooding, BMA officials without essential public service duties have been asked to work from home. All schools under the Bangkok Metropolitan Administration will also close for 1 day on Monday, September 28th.The Prime Minister has instructed government agencies to coordinate relief efforts and provide assistance to people affected by the flooding. Meanwhile, Prime Minister Anutin Chanwirakul has returned to Thailand and immediately addressed the ongoing flood situation, saying all agencies will work together to assist affected communities, while compensation will be expedited and provincial governors have been instructed to begin area-specific recovery plans without waiting for floodwaters to recede.Speaking after his return, the Prime Minister and Interior Minister said the government is coordinating with the Ministry of Defense, the Ministry of Foreign Affairs, and the Bangkok Metropolitan Administration to ensure assistance reaches affected residents as efficiently as possible. He said the flooding has been caused by rainfall exceeding drainage capacity alongside water management measures aimed at reducing impacts on downstream areas. The government has given provincial governors and the Bangkok governor full authority to manage emergency budgets and respond immediately in affected areas, with the safety of residents and their property as the top priority. On compensation, the Interior Ministry will accelerate assistance for flood victims based on existing disaster recovery measures, while coordinating with the Office of Insurance Commission to speed up insurance payouts. The Prime Minister has also instructed provincial governors to prepare recovery plans tailored to their respective areas immediately, rather than waiting for the water to recede. For longer-term flood management, the government is preparing to submit the Chainat Basak Gulf of Thailand drainage project to the Cabinet for consideration on September 29th. As flooding continues to affect communities in several parts of Thailand, the Commerce Ministry is also working to keep essential goods available, particularly in areas where demand has increased and transport has been disrupted. Deputy Prime Minister and Commerce Minister Supachit Suthampan said the ministry has coordinated with wholesalers, retailers, and convenience stores to increase restocking and speed up deliveries to areas where supplies are most needed. Businesses are continuing to replenish stocks, while the ministry is monitoring supply levels, prices, and distribution routes to respond to shortages or transport problems. The ministry has also set up a central command to coordinate the response with provincial commerce offices nationwide and ensure essential goods continue reaching affected communities. Consumers are being asked not to stockpile unnecessarily as supplies remain available and retailers continue to replenish stores where access is possible. The general public is encouraged to report shortages, hoarding, or unfair pricing to the Department of Internal Trade via the 1569 hotline, which is available 24 hours a day. This wraps up this afternoon's NBT World Brief. Simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, I'm Nawarat Wong Araya. Sawasdee ka.

ันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

ข่าวต่างประเทศนะครับเริ่มที่เนปาลที่ยังคงกู้ภัยและค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาหิมาลัยที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วปฏิบัติการกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันนะครับที่เกิดขึ้นในช่องเขาหิมาลัยที่เนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมล่วงมาเป็นเวลา1เดือนแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ยังคงสำรวจพื้นที่เพื่อค้นหาผู้สูญหายที่ยังมีอีกมากกว่า 5,600 คนจากที่พบศพแล้วเกือบ 1,000 คนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ด้วยการเก็บกวาดซากปรักหักพังและสร้างที่พักชั่วคราวให้แก่ผู้ไร้ที่อยู่อาศัยขณะที่อาสาสมัครกาชาดเนปาลอีกทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังคงลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์และให้บริการการแพทย์แก่ผู้ประสบภัยส่วนกระบวนการชันสูตรร่างผู้คอร้ายเพื่อส่งคืนญาติยังไม่แล้วเสร็จจนถึงวันนี้นะครับด้านนายกรัฐมนตรีเบรนทรัช

0: ผู้นำเนปาลได้ถือโอกาสที่ไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐได้กล่าวเตือนนานาประเทศให้ดูแลให้ดูสิ่งที่เกิดขึ้นในเนปาลนะครับว่าเป็นสัญญาณเตือนภัยพิบัติร้ายแรงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและยังได้เตือนครับว่าหากทุกประเทศไม่ร่วมมือกันในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเหตุร้ายแรงเช่นนี้อาจเกิดขึ้นในประเทศอื่นๆได้อีก
1: สถานการณ์น้ำท่วมในลิเบียที่เกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักทั้งทางภาคเหนือภาคใต้และทางตะวันตกของประเทศมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2คนและสูญหายอีกจำนวนหนึ่งโดยรัฐบาลท้องถิ่นได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจุดต่างๆโดยได้ช่วยอพยพผู้คนออกมาหลายครอบครัวที่เมืองมิสดาและเนสมาทางตะวันตกของลิเบียได้รับการระบุว่าเป็นจุดที่สถานการณ์เลวร้ายอย่างมากเนื่องจากมวลน้ำป่าไหลบ่าลงมาจากหุบเขาโดยมีความรุนแรงถึงกับซัดจนอาคารบ้านเรือนพังทลายอีกทั้งยังตัดขาดเส้นทางคมนาคมทั้งถนนและสะพานทำให้หน่วยกู้ภัยต้องใช้เฮลิคอปเตอร์เข้าออกพื้นที่ประสบภัยและส่งเสบียงทางอากาศ
0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐเผชิญพายุฤดูใบไม้ร่วงทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ครอบคลุมเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กบอสตันและฟิลาเดลเฟียกระทบต่อการบินในพื้นที่ที่ได้มีการประกาศยกเลิกและเลื่อนเวลาเที่ยวบินตามสนามบินต่างๆขณะที่ทางการท้องถิ่นครับได้ประกาศเตือนน้ำท่วมใหญ่ตามแนวชายฝั่งติดมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยจากปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงในส่วนของเว็บไซต์ poweroutage.com ซึ่งติดตามสถานการณ์ไฟดับได้รายงานครับว่าพายุได้ทำให้เกิดไฟดับสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนราว 75,000 รายที่อยู่ในรัฐนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์คอนเนตทิคัตและแมสซาชูเซตส์และจากพายุที่แผ่อิทธิพลในนครนิวยอร์กซึ่งกำลังมีการจัดประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติด้วยก็ได้ทำให้ที่ประชุมต้องประกาศเตือนให้สำนักข่าวต่างๆเร่งเก็บอุปกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณการออกอากาศจากด้านนอกให้เข้ามาอยู่ด้านในอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากกระแสลม
1: ได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะคะเที่ยงนี้อยู่กับคุณโก้คชพลค่ะสวัสดีค่ะ
2: ส่วนทั้งสองท่านนะครับวันนี้มีผลงานของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมล่าสุดก็คว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์วิ่ง400เมตรชายในเอเชียนเกมมาครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปดูเหรียญทองเหรียญที่8ของทัพนักกีฬาไทยครับจอร์จชัวโรเบิร์ตแอตคินสันนะครับคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายในเอเชียนเกม2026ครับไปชมการแข่งขันกีฬาวิ่ง400เมตรชายในรอบชิงชนะเลิศครับจอร์จชัวโรเบิร์ตแอตคินสันลมกรดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับในวัย23ปีจังหวะนี้เร่งความเร็วในช่วงท้ายครับและก็แซงคู่แข่งพุ่งทะยานเข้าเส้นชัยทำสถิติ 44.90 วินาทีดีที่สุดของตนเองคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายเอเชียนเกม2026ซึ่งกลายเป็นนักกรีฑาไทยคนแรกครับที่คว้าเหรียญทองประเภทนี้ในเอเชียนเกมได้สำเร็จและจากชัยชนะครั้งนี้ครับก็ถือเป็นเหรียญทองที่2ของทัพกรีฑาไทยนะครับก่อนหน้านี้เป็นบิวภูริพลบุญสอนคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรและเย็นวันนี้ครับบิวภูริพลบุญสอนจะลงแข่งขันวิ่ง200เมตรรอบชิงชนะเลิศเริ่มในเวลาประมาณ 17:35 นาทีนะครับในรอบคัดเลือกก็ทำลายสถิติเอเชียนเกมมาแล้วด้วยส่วนเหรียญเงินวิ่ง400เมตรชายเป็นของสุไลมานอับดุลลามานจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สถิติ 44.99 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของยูกิโจเซฟนากาจิมะจากญี่ปุ่นครับ 45.22 วินาทีสำหรับกีฬาซีเกมเมื่อปลายปีที่แล้วจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันก็คว้าแชมป์วิ่ง400เมตรชายนะครับสถิติของเขาอยู่ที่ 45.13 วินาทีซึ่งนั่นก็เป็นสถิติของซีเกมด้วยครับไปต่อที่กีฬายกน้ำหนักที่นาโกย่าซิตี้เทรดแอนด์อินดัสทรีเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในรุ่น75กิโลกรัมชายกลุ่ม A นะครับทีมไทยได้ลุ้นเหรียญรางวัลจากเวฟครับวีรพลวิชุมมาดีกรีเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ในรุ่น73กิโลกรัมมาแข่งขันในครั้งนี้ครับในท่าสแนชยกผ่านรวดทั้ง3ครั้งครับที่น้ำหนัก155 158และ160กิโลกรัมนะครับสถิติดีสุดอยู่ที่160กิโลกรัมจบสถิติเท่ากับอับดุลลาลามัดเออร์วินจากอินโดนีเซียครับขณะที่ลีชองซองจากเกาหลีเหนือสถิติดีที่สุด162กิโลกรัมในท่านี้ไปต่อที่ท่าคลีนแอนด์เจอร์ครับวีรพลเรียกเหล็กครั้งแรก200กิโลกรัมพลาดนะครับยกไม่ผ่านแต่ว่ามาแก้ตัวยกน้ำหนัก200กิโลกรัมผ่านในครั้งที่2และดีที่สุดในครั้งที่3เรียกที่205กิโลกรัมก็ไม่เพียงพอครับที่จะคว้าเหรียญทองเพราะว่า หนุ่มอินโดนีเซียมายกครั้งที่2ผ่านที่206กิโลกรัมเฉือนกันแค่1กิโลกรัมเท่านั้นครับก็ทำสถิติ366กิโลกรัมครับได้เหรียญทองไปครองส่วนวีรพลได้เหรียญเงินนะครับน้ำหนักรวม365กิโลกรัมและก็ลีชองซองจากเกาหลีเหนือครับเหรียญทองแดงน้ำหนักรวม357กิโลกรัมครับเคลียร์เจอยกไป195กิโลกรัมนะครับการชิงชัยในครั้งที่แล้วปี2022ที่หางโจวประเทศจีนวีรพลวิชุมาก็คว้าเหรียญเงินในน้ำหนักนี้เช่นเดียวกันครับสรุปผลงานจอมพลังไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้ไปแล้ว2เหรียญเงินและก็2เหรียญทองแดงครับไปดูกีฬา e-sport ครับในเอเชียนเกมครั้งนี้แข่งในเกมชนิดที่ชื่อว่าปุโยปุโยแชมเปี้ยนนะครับไทยส่งทางด้านของน้องทีครับธนรักษ์วงกิติคุณลงแข่งขันรอบรองชนะเลิศไปเจอกับคุริฮาระยูกิของเจ้าภาพญี่ปุ่นซึ่งปรากฏว่าธนรักษ์แพ้ไป1ต่อ10นะครับคว้าเหรียญทองแดงมาครองผลงานของธนรักษ์วงกิติคุณในรอบแรกกลุ่ม B ชนะ3แพ้1นัดครับได้รองแชมป์กลุ่มนัดแรกในแพ้ให้ไต้หวันนะครับ0ต่อ3แล้วก็มาชนะสิงคโปร์3ต่อ0ชนะมองโกเลีย3ต่อ2แล้วก็ชนะอินเดีย3ต่อ2ต่อมาในรอบ8คนสุดท้ายเอาชนะฟิลิปปินส์ครับ5ต่อ2แล้วก็รอบรองชนะเลิศพ่ายให้กับเจ้าภาพญี่ปุ่นไป1ต่อ10ก็นับเป็นเหรียญรางวัลเหรียญที่2ของทีม e-sport ไทยในเอเชียนเกมส์ครับก่อนหน้านี้ได้เหรียญเงินจากเกมต่อสู้นะครับนารากะเบรดพอยต์ครับส่วนคุริฮาระยูกิได้แชมป์ซึ่งก็กลายเป็นนักกีฬาอายุน้อยที่สุดที่คว้าเหรียญทองในเอเชียนเกมครั้งนี้ครับด้วยวัย11ปีกับ3เดือนครับเพชรโกศลกลินสุดะนะครับคว้าแชมป์โลกมวยสากลชาวไทยนะครับรักษาแชมป์ IBF ไว้ได้นะครับด้วยสถิติ TKO เอาชนะผู้ท้าชิงจากฟิลิปปินส์ในยกที่2ครับมวยสากลอาชีพในศึกป้องกันแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์ฟลายเวท108ปอนด์ของสหพันธ์มวยนานาชาติหรือว่า IBF ครับระหว่างเพชรโกศลกฤษดาเจ้าของแชมป์โลกชาวไทยพบกับมาร์ควิสเลสนะครับผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์แข่งกันที่เมืองชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นครับในเกมนี้ในช่วงยกแรกนี่ทั้งคู่ก็รวมหมัดออกอาวุธกันสนุกเลยนะครับซึ่งจังหวะสวยๆของเพชรโกศลก็มีออกซ้ายนำขวาตามครับมาถึงในยกที่2เพชรโกศลกฤษดาไวหมัดขวาเข้าวิเซลเลสอย่างจังครับกรรมการนับ8 2ครั้งและก็ไม่ปล่อยโอกาสทองครับตามรัวหมัดใส่เป็นชุดจนกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีตัดสินใจโบกมือยุติการชกนะครับชูมือให้เพชรโกศลนักชกจากศรีสะเกษชนะ TKO ในยกที่2ครับป้องกันเข็มขัดแชมป์โลกเป็นครั้งที่2ได้สำเร็จซึ่งหลังได้รับชัยชนะเพชรโกศลและก็ภูมิโกศลเศษครับเทรนเนอร์ชาวไทยก็ดีใจนะครับด้วยการโชว์ม้วนหน้าบนเวทีครับหลังจบการชกเพชรโกศลหรือว่าธนงศักดิ์สิมศรีนะครับแชมป์โลกมวยสากลคนที่50ของประเทศไทยและก็แชมป์โลกสถาบันหลักเพียงคนเดียวของไทยในปัจจุบันครับเปิดใจด้วยความรู้สึกขอบคุณทุกกำลังใจนะครับย้ำว่าความหมายของเข็มขัดแชมป์โลกเส้นนี้ไม่ได้เป็นเพียงความสำเร็จส่วนตัวครับแต่เป็นความภูมิใจที่อยากจะส่งต่อให้คนไทยทุกคนดีใจมากครับที่สามารถรักษาแชมป์ไว้ได้ซึ่งเข็มขัดนี้มีความหมายมากตนเองก็ได้ฝึกซ้อมมุ่งมั่นและประสบความสำเร็จจนได้ครับส่วนในช่วงนี้จะไปติดตามสรุปผลงานทีมชาติไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับติดตามได้จากรายงานนี้ครับ
3: ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยตกรอบกีฬาเอเชียนเกมส์เป็นที่เรียบร้อยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลสิ้นสุดภารกิจคุมทีมชุดรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหลังจากนี้ทิศทางของทีมชุดนี้จะไปในทิศทางใดสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะต้องรีบวางแผนเพื่อเป้าหมายโอลิมปิก LA 2028ครับ
4: ฟุตบอลชายทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลเสร็จสิ้นภารกิจกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยโดยยุติเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศแพ้ให้กับทีมชาติจีนไป0ต่อ3ผลงานในไอจินาโกย่า2026ช้างศึกพลังหนุ่มถือว่าเป็นไปตามเป้าลงแข่งขันไปทั้งหมด4แมตช์ชนะ2ในรอบแบ่งกลุ่มแพ้ให้กับเจ้าภาพญี่ปุ่นแบบไม่มีทางสู้และแพ้ให้กับทีมชาติจีนตกรอบ8ทีมสุดท้ายตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแถลงไว้ในงาน Meet the Press ของสมาคมผู้สื่อข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยก่อนมา คือตั้งเป้าเข้ารอบ2และได้เจอกับทีมชั้นนำของเอเชียอย่างเจ้าภาพญี่ปุ่นและจีน

0: เพื่อให้นักเตะได้ประสบการณ์เพื่อกลับไปพัฒนาตัวเองต่อยอดไปสู่การแข่งขันระดับที่สูงขึ้น
1: ผมมองว่าเดี๋ยวต้องกลับคุยทางเทคนิคนะครับกับผู้บริหารก่อนว่าจะยังไงนะครับผมแล้วก็อย่างนี้หลายๆคนเนี่ยน่าจะอยู่23น่าจะจบในค่อนข้างจะจบในทัวร์เมนต์นี้ค่อนข้างจะเยอะแต่ก็ยังมีหลายคนที่สามารถที่จะต่อยอดต่อไปเพราะว่าด้วยอายุด้วยอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าเราก็ต้องไปรายงานทางผู้บริหารแล้วก็ทางมาทางเทคนิคนะครับว่าอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปนะครับตอนนี้คือเบื้องต้นที่เอเชียนเกมส์นะครับเพราะว่าสัญญาหมดเดือนตุลาคือเดือนหน้านะครับก็ตรงนี้เราประทับใจที่นี้แล้วก็อย่างนี้ไปการประเมินก็ต้องขึ้นอยู่กับทางผู้บริหารแล้วก็ทางมาทางเทคนิคต่างๆด้วยนะครับว่าเป้าหมายต่อไปคืออะไรหรือยังไง
0: แม้ว่าทีมชาติไทยชุด U23 จะตกรอบกีฬาเอเชียนเกมส์เก็บของกลับบ้านไปที่เรียบร้อยแต่ว่านักเตะหลายๆคนโชว์ฟอร์มได้เป็นอย่างดีในรายการนี้อย่างเช่นเจ้าม่อนปริพันธ์วงษาแนวรุกวัย21ปีจากสโมสรราศีสลายยูไนเต็ดทีมน้องใหม่ในไทยลีกที่ทำไปทั้งหมด3ประตูในไอจินาโกย่า2026
2: ก็ได้ประสบการณ์มากครับได้มาเล่นกับพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆครับ
3: ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์เปิดตัวเลยเราเลยเป็นยังไงบ
2: ้
3: าง
2: ก็รู้สึกดีใจครับที่มาแล้วมีผลงานกลับไปครับ
0: เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจเอเชียนเกมของทีมชาติไทยชุด U23 โค้ชวังธวัชชัยดำรงอองตระกูลเฮดโค้ชที่เข้ามาทำทีมชุดนี้ตั้งแต่เมื่อวันที่4กรกฎาคมปี2568สัญญาก็จะหมดลงหลังจบทัวร์นาเมนต์นี้เช่นกันส่วนเรื่องจะได้คุมทีมต่อหรือไม่ก็แล้วแต่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นผู้พิจารณาโดยผลงานของโค้ชวังคุมทีมชุดนี้ไปทั้งหมด23นัดชนะ11นัดเสมอ7แพ้5ยิงได้ทั้งหมด48ประตูผลงานดีที่สุดคือเหรียญเงินกีฬาซีเกมส์2025ในบ้านของตัวเองทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
4: ขอบคุณทีมข่าวกีฬา NBT ด้วยนะครับไปดูผลงานของบิวภูริพลเตรียมลงล่าเหรียญทองเอเชียนเกมที่2ของตัวเองนะครับในระยะ200เมตรช่วงเย็นวันนี้ครับบิวภูริพลบุญสอนครับเจ้าของเหรียญทอง100เมตรชายกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026นะครับซึ่งเตรียมลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศวิ่ง200เมตรชายครับที่นาโกย่าซิตี้มิซูโฮสปอร์ตพาร์คนะครับวันนี้ตามเวลาประเทศไทยประมาณ 17:35 นาทีผลงานของบิวภูริพลในรอบคัดเลือกทำไว้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับเข้าเส้นชัยอันดับที่1และทำเวลาอยู่ที่ 20.97 วินาทีก่อนที่รอบรองชนะเลิศซึ่งเกิดขึ้นในวันเดียวกันนะครับกดไปที่ 20.10 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมของเฟมีโอกุโนเดลมกรดหนุ่มจาการ์ตาขออภัยนะครับชาวกาตาร์เจ้าของสถิติเดิมไว้ที่อินชอนครับเมื่อปี2014ประเทศเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยคู่แข่งสำคัญของบิวภูริพลในรอบชิงชนะเลิศก็จะเป็นทางด้านของมิซูกุโบะโซชินะครับลมกรดหนุ่มเจ้าภาพสถิติส่วนตัวดีเป็นอันดับที่2ครับ 20.07 วินาทีส่วนผลงานใน IG นาโกย่าก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับรอบแรกทำไว้ที่ 20.72 วินาทีและรอบรองอยู่ที่ 20.37 วินาทีส่วนอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองครับก็คือหวงยูหวนดาวรุ่งจากจีนครับสถิติส่วนตัวอยู่ที่ 20.15 วินาทีและก็รอบแรกที่เอเชียนเกมทำไว้ที่ 20.90 วินาทีรอบรองชนะเลิศ 20.42 วินาทีนอกจากนี้ยังมีทางด้านของอนิเมชคูจูจากอินเดียนะครับอารีอาบาลูซี่เจ้าของเหรียญเงิน100เมตรจากโอมานด้วยเส้นกราฟการวิ่งของบิวภูริพลที่กำลังทะยานขึ้นก็เชื่อว่าระยะ200เมตรที่กำลังจะแข่งขันวันนี้บิวมีโอกาสที่จะคว้าเหรียญทองที่2ให้กับตนเองและทีมชาติไทยได้อย่างแน่นอนครับไปดูสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดขณะนี้จีนนำลิ่วเลยครับ111เหรียญทอง44เหรียญเงินกับ33เหรียญทองแดงตามมาด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่น33ทองครับ53เงินกับ61เหรียญทองแดงอันดับที่3เป็นเกาหลีใต้นะครับ17เหรียญทอง22เหรียญเงิน36เหรียญทองแดงคาซัคสถานอุซเบกิสถานและไทยตอนนี้ขออภัยนะครับคาซัคสถานมี9เหรียญทองนะครับ8เหรียญเงิน20เหรียญทองแดงส่วนอุซเบก

0: ฐานกับไทยมี8เหรียญทองเท่ากันครับโดยไทยตอนนี้อยู่อันดับที่6มี7เหรียญเงินกับ9เหรียญทองแดงครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเที่ยงวันนี้ครับ
1: ขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณค่ะวันนี้หมดเวลาของข่าวเที่ยงแล้วนะคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนรายการต่อไปก็เกาะติดสถานการณ์น้ำกันต่อนะคะวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำกับ NBT กรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะครับในช่วงบ่ายวันนี้ผมปฏิภัทรเข็มทิศมาพบเจอกับคุณผู้ชมเช่นเดียวกันกับคุณสองกรกฎที่เกาะติดมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับ
2: เมื่อเช้านี้มีน้องบินนะครับเข้ามาช่วยกันนะครับอย่างที่บอกไว้ว่า NBT ของเราและรวมไปถึงกรมประชาสัมพันธ์นะครับได้มีการรวบรวมสรรพกำลังนะครับนอกจากเบื้องหน้าที่เราเห็นแล้วนี้แล้วนะครับก็ยังมีน้องๆที่รับโทรศัพท์นะตาม5เบอร์โทรศัพท์ที่เราให้ไว้เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นไปส่งตรงไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็หาทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้ด้วยรวมไปถึงข้อมูลต่างๆที่เรานำมาพูดนำมาคุยเนี่ยก็ได้จากการรวบรวมของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งสิ้นที่ได้รวบรวมกันมาจากหน่วยงานต่างๆเอามารวมไว้ที่นี่นะครับ
1: ใช่ครับก็เป็นข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีให้บูรณาการทำงานเป็นทีมของทีมกรมประชาสัมพันธ์เป็นกระบอกเสียงสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนและสะท้อนภาพความเดือดร้อนต่างๆที่พี่น้องประชาชนอาจจะยังไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับ NBT เราเป็นสื่อกลางโทรศัพท์กันเข้ามาได้นะครับใน5คู่สายตอนนี้ก็รับสายกันอยู่แล้วก็มีหลายเรื่องที่รับเรื่องร้องเรียนแล้วและได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องด้วยเหมือนกันส่วนสถานการณ์เดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตในช่วงบ่ายนะครับว่าจะมีสถานการณ์อะไรกันบ้างนะครับ
2: มาเริ่มต้นด้วยข่าวอันเป็นมงคลของพี่น้องประสบนิกรชาวไทยนะครับถึงแม้ว่าจะต้องประสบอุทกภัยอยู่ก็ตามนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือราษฎรอย่างทันท่วงทีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับในช่วงเย็นของวันที่26กันยายนนะครับโดยสิ่งของพระราชทานที่จัดเตรียมเอาไว้ในครั้งนี้นะครับประกอบด้วยเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นนะครับรวมทั้งสิ้น 1,800 ชุดนะครับเชิญไปมอบที่ศูนย์พักพิงใน3แห่งนะครับได้แก่ที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤกษาเขตสะพานสูงที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเขตลาดกระบังเพื่อที่จะช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นนะครับทั้งนี้อุทกภัยครั้งนี้เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยปริมาณฝนสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างการนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ยังคงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อื่นที่อาจจะได้รับผลกระทบ

0: ของพี่น้องประสบกรณิกรชาวไทยนะครับที่ได้รับพระราชทานมาในครั้งนี้ครับ
1: ครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับทางภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะได้รับข้อสั่งการต่างๆลงมานะครับทีมจิตอาสาทหารเนี่ยนะครับมามีโรงครัวพระราชทานนะครับทางกองทัพก็ลุยน้ำดูแลประชาชนทั้งในเขตกทม.ปริมณฑลนะครับนี่ไป
2: ช่วยเหลือ
1: กลุ่มเปราะบางนะครับผู้ป่วยติดเตียงได้อพยพคนย้ายมาอยู่ในจุดพักพิงพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็มีอาหารมีน้ำดื่มนะครับไว้คอยบริการสำหรับยามเดือดร้อนแบบนี้นะครับนี่เป็นโรงครัวพระราชทานด้วยตั้งจุดทำอาหารประกอบอาหารสดๆใหม่ๆนะครับทุกวันครับครับโดยนอกจากการลงพื้นที่เมื่อเช้านะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงบ่ายตอนนี้ครม.กำลังประชุมพิเศษ
0: เรียกวาระพิเศษเลย
1: ใช่ครับวาระพิเศษว่าจะมีมติอะไรออกมาด่วนหรือไม่แล้วจะมีแถลงตามมาในช่วงหลังนี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามก็ติดหน้าจอ NBT 2 HD กันเอาไว้นะครับโดยภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมาไล่เลียงกันหน่อยนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลท่านได้ลงพื้นที่พร้อมคณะนะครับไปที่เขตหลัก4ไปติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในชุมชนร่วมพัฒนาบริเวณริมคลองเปรมประชากรมีการมอบถุงยางชีพให้พี่น้องประชาชนที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์กรุงเทพมหานครนะครับไปดูบรรยากาศช่วงนั้นกันนะครับท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปติดตามการแก้ไขปัญหานี่แหละครับนำทีมงานลงพื้นที่ไปเลยลงเครื่องบินเสร็จปุ๊บนะครับก็ไปดูแลทันทีเลยนะครับท่านนายกไปที่คลองเปรมประชากรนะครับไปที่ชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลัก4ไปมอบถุงยางชีพด้วยนะครับแล้วก็ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางมีรัฐมนตรีหลายท่านนะครับมีท่านผู้ว่ากทม.นะครับท่าน
0: พลเอกอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์วรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็ลงไปด้วยนะครับ
1: มีท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะครับท่านไตสุรีไตสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีท่านชัยวัฒน์จุนทีมหาดไทยท่านอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับมีหลายท่านลงไปนะครับไฟรั่วหรือว่าสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษตรงนี้เราก็เป็นห่วงเหมือนกันนะคร
0: ับ
1: ครัวเรือนต่างๆในพื้นที่เขตหลัก4เนี่ยนะครับได้รับผลกระทบ39ชุมชน 1,017 ครัวเรือนประชากร 69,565 รายโดยสำนักงานเขตหลัก4ครับได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้ประสบอุทกภัยแล้วจำนวน3แห่งด้วยกันนะครับก็คือที่โรงเรียนการเคหะท่าทรายโรงเรียนวัดหลัก4โรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์โดยศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์มีผู้ประสบภัยเข้าพักอาศัย170คนด้วยกันนะครับกลุ่มเปราะบาง33รายมีเด็ก14รายผู้พิการ4รายแล้วก็ผู้สูงอายุอีก15รายด้วยกันภายหลังการลงพื้นที่ภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็ได้ไปประชุมที่ปภ.นะครับกรมปภ.กันต่อแล้วก็ติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ช่วงบ่าย2นี่เริ่มประชุมครม.วาระพิเศษแล้วนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆจะก่อติดสถานการณ์รายงานให้ได้ทราบต่อไปนะครับ
0: อย่างที่น้องอ๊อฟบอกนะครับว่าเดี๋ยวพอประชุมเสร็จเนี่ยท่านนายกคาดว่านะครับน่าจะมีการแถลงรายละเอียดของผลการประชุมครม.นัดพิเศษในครั้งนี้นะครับว่าจะมีแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างเป็นแนวทางหลักๆก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อว่าจะนำเอาข้อมูลที่เป็นมติครม.วันนี้ไปแตกย่อยแล้วรีบนำไปช่วยเหลือประชาชนได้เร็วที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่ถ้าเป็นไปได้นะครับพอมีสัญญาณการถ่ายทอดสดการแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีเข้ามาเนี่ยเราจะรีบตัดสัญญาณให้คุณผู้ชมได้รับชมการแถลงจากท่านนายกรัฐมนตรีและครม.ในการประชุมครม.นัดพิเศษในครั้งนี้ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ในช่วงที่ฝนยังคงตกอยู่แบบนี้นะครับที่แถวๆดินแดงห้วยขวางตอนนี้ฝนยังตกอยู
1: ่ฝนเทลงมาหนักพอสมควรแต่ก็ตกแล้วก็หยุดตกแล้วก็หยุดสลับแบบนี้ไม่ได้ตกแช่เหมือนเมื่อวาน
0: ถูกต้องนะครับตกแล้วหยุดตกแล้วหยุดจริงๆหยุดแบบขาดเม็ดด้วยนะครับในสักแป๊บนึงตกหนักเหมือนกัน
1: ตกหนักมาก
0: เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับทั้งในเรื่องของการเดินทางต่างๆถ้าใครติดตามรายการของเราตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีการประกาศอัปเดตของถนนเส้นทางที่ไปได้บ้างนะรถเล็กผ่านยังไม่ได
1: ้
0: นะหรือว่าเป็นพื้นที่ถนนที่น้ำแห้งเรียบร้อยแล้วก็มีการประกาศอัปเดตเป็นระยะนะครับแต่คราวนี้นะครับสำหรับชาวกทม.ที่ได้รับผลจากอุทกภัยนะครับเมื่อทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่บ้านเรือนเสียหายเนี่ยสามารถที่จะยื่นขอรับเงินชดเชยได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะครับอันนี้เป็นการเตรียมการเอาไว้นะครับว่าหลักเกณฑ์ต่างๆมีวางไว้อย่างไรบ้างท่านจะได้สำรวจความเสียหายของบ้านท่านเพื่อจะดำเนินการหลังจากที่สถานการณ์นั้นเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นค่าซ่อมแซมบ้านในวงเงินช่วยเหลือนะครับค่าซ่อมแซมบ้านหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยสูงสุด49,500 บาทนะครับ

0: ถ้าเป็นค่าเช่าบ้านขออภัยค่าเช่าบ้านชั่วคราวนะครับสูงสุด 6,000 บาทเงินช่วยเหลือน้ำท่วมชั่วครัวเรือนนะครับ 5,000 ถึง 9,000 บาทค่าเครื่องมือประกอบอาชีพสูงสุด 11,400 บาทส่วนถ้าเป็นกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับก็จะช่วยเหลือตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องนะครับอาจจะไปเกี่ยวข้องกับหลายส่วนก
1: ็
0: จะมีรูปแบบการเบิกจ่ายที่แตกต่างกันแล้วจำนวนเงินก็ต่างกันด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมไว้ติดมือไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวท่านนายกอาจจะทำให้มันใช้ได้ง่ายขึ้น
1: ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับ
0: ถูกต้องนะครับ
1: ดูแลเรื่องนี
0: ้จะต้องมีเรื่องของบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านถ้ายังมีนะครับเตรียมไว้ก่อนนะครับอันนี้เตรียมไว้ก่อนถ้ามีบางคนบ้านน้ำท่วมเสียหายก็ว่ากันอ
1: ี
0: กทีนึงนะครับรูปถ่ายความเสียหายอันนี้เป็นไปได้โทรศัพท์มือถือถ้ามีถ่ายเอาไว้ก่อนนะครับใบแจ้งความสน.ท้องที่อันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดดำเนินการขั้นต่อไปก็ค่อยว่ากันนะครับแล้วก็เรื่องของบัญชีพร้อมเพย์ที่มีการผูกกับเลขบัตรประชาชนนะครับเพราะว่ามันจะสะดวกต่อการดำเนินการในการจ่ายเงินในการที่จะส่งเงินไปให้ถึงท่านที่สุดด้วยนะครับนี่เป็นกระบวนการคร่าวๆที่กทม.เขาวางเอาไว้ในกรณีที่ขอรับเงินชดเชยผู้ประสบอุทกภัยกรุงเทพมหานครในพื้นที่ที่มีการประกาศนะครับแล้วก็ลักษณะของความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีการระบุด้วยนะครับ
1: ครับ
0: สามารถที่จะติดตามได้
1: ใช่ครับก็เป็นสิ่งที่คอยเยียวยานะครับแม้จะเป็นเงินที่อาจจะไม่ได้สูงมากนะครับแต่ก็สามารถบรรเทาความเดือดร้อน
0: เบื้องต้น
1: ให้กับพี่น้องประชาชนแน่นอนครับบ้านทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้เสียหายไปแล้วแต่ภาครัฐเองไม่ได้ทอดทิ้งนะครับมีเงินเยียวยาดูแลและที่สำคัญผู้นำชุมชนฝากด้วยนะครับผู้นำชุมชนหลายๆท่านอาจจะช่วยลูกบ้านได้ถ่ายภาพไว้นะบางทีผู้นำชุมชนก็ประสบเหตุเหมือนกัน
0: เป็นผู้ประสบภัยเหมือนก
1: ัน เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันแต่บางท่านเนี่ยโอ้โหดูแลลูกบ้านเป็นอย่างดีนะครับเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ไปเก็บรายละเอียดหลักฐานแล้วก็คอยไปเน้นย้ำว่าอย่าลืมนะบัตรประจำตัวประชาชนนะครับทะเบียนบ้านไอ้สิ่งที่มันแสดงเป็นไอเดนติตี้หรืออัตลักษณ์ส่วนบุคคลของท่านว่าเป็นเจ้าบ้านจริงมันจะได้ง่ายบางชุมชนทำบัญชีไว้แล้วพี่สอ
0: ครับ
1: นะครับว่าเขาเตรียมไว้แล้วว่าเอกสารนั้นอยู่ที่ไหนอย่างไรอาจจะอยู่กับประธานชุมชนหลายท่าน
0: อ๋อจะเก็บไว้ให้เลย
1: ใช่เก็บไว้ให้บางชุมชนนะครับที่มีการบริหารจัดการที่ดีตรงนี้ก็เป็นกำลังใจให้คนทำงานนะครับแล้วก็การเยียวยาต่างๆรัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งเดี๋ยวรอฟังอีกครั้งนึงว่าครม.วาระพิเศษเนี่ยอาจจะมีมติในการช่วยเหลือที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตาม
0: แล้วก็ทางผู้นำชุมชนนะครับอาจจะเป็นในกรณีที่เอกสารสูญหายอย่างก่อนหน้านี้ที่เคยเกิดเหตุก็คือต้องใช้วิธีการรับรองโดยผู้นำชุมชนนะครับโดยผู้ที่อยู่ในชุมชนแหละเป็นคนรับรองให้อันนี้คุณผู้ชมก็อาจจะไม่ต้องกังวลอย่างที่น้องอ๊อฟบอกดูแนวทางของครม.ก่อนนะครับว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทำยังไงให้การช่วยเหลือถึงประชาชนเร็วที่สุดนะครับ
1: ครับนอกจากนี้นะครับในพื้นที่อื่นๆนะครับก็ยังมีความเคลื่อนไหวนะครับอย่างเช่นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขามีการเตือนนะครับตรงนี้มิจฉาชีพ
0: เราก็ต้องเตือนกันจริงๆเราเตือนกันมาในทุกช่วง
1: ตลอด
0: รายการพิเศษนะครับ
1: นะครับสำหรับมิจฉาชีพท่านที่จะไปซ้ำเติมความรู้สึกของคนไทยหลายพื้นที่น้ำท่วมรถเขาต้องไปจอดอยู่ด้านนอก
0: บ้านเขา
1: ต้องทิ้งไว้ไปอยู่จุดศูนย์พักพิงแต่มีกลุ่มเหล่านี้แหละนะครับไปคอยซ้ำเติมคือไปลักขโมยไปฉกฉวยทรัพย์สินนะครับในช่วงน้ำท่วมย้ำเตือนนะครับว่าใครไปซ้ำเติมผู้ประสบภัยแบบนี้ท่านมีโทษหนักจำคุกสูงสุดถึง5ปีเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยพลตำรวจตรีศิริวัฒน์ดีพอท่านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านบอกว่าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนภัยนะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันเกิดผลให้น้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรท่านห่วงใยพี่น้องประชาชนนำข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีในช่วงสถานการณ์อุทกภัยรวมถึงปัญหาอาชญากรรมมิจฉาชีพที่จะจ้องฉกฉวยโอกาสนะครับมาก่อเหตุลักทรัพย์ซึ่งก็เป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับระมัดระวังอาชญากรรมในลักษณะนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลักทรัพย์ท่านต้องระวังเลยนะครับถ
0: ้
1: ามิจฉาชีพคิดการอยู่ตอนนี้ท่านดูโทษไว้ที่หน้าจอของเราเนี่ยนะครับถ้าท่านทำไปเนี่ยมีโทษนะครับโทษสูงมากนะครับจำคุก 1-5 ปีปรับถึง 20,000 ถึง 100,000 บาทแล้วก็เพิ่มโทษรุนแรงตามกว่าสถานะปกติด้วยนะครับ2ก็คือการล็อกบ้านการจัดเก็บสิ่งของนะครับให้มิดชิดก่อนที่ท่านจะอพยพหรือว่าทรัพย์สินมีค่าต่างๆเนี่ยท่านติดตัวไปด้วยหากจำเป็นที่จะต้องเดินทางอพยพออกไปนะครับเอกสารทรัพย์สินสำคัญการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังชุมชนนี่นะครับผู้นำชุมชนจะคอยดูแลอยู่แล้วก็ทางภาครัฐอย่างกองทัพเองก็แบ่งสารปันส่วนในแต่ละเขตแล้วว่าส่วนไหนหน่วยไหนดูแลเขาก็จะมีการลาดตระเวนพร้อมๆกับตำรวจแล้วก็ทางชุมชนนะครับเฝ้าระวังในยามวิกาล สี่ก็คือการตรวจสอบรายบุคคลถึงพฤติกรรมที่น่าสงสัยช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับว่าถ้ามีคนแปลกหน้านะครับพายเรือเข้ามาเนี่ยใครไม่รู้นะครับไม่ใช่คนในแถวชุมชนเราหมู่บ้านเราเข้ามาอาจจะไปจ้องฉกฉวยทรัพย์สินแจ้งไปถึงผู้นำชุมชนท่านได้ว่ามีคนเหล่านี้เข้ามาป้วนเปี้ยนในพื้นที่นะครับอาจจะเป็นมิจฉาชีพช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้ง
0: แจ้งได้ที่ไหนนะอ๊อฟ
1: 191นะครับโทรมาได้เลยนะครับ191รวมไปถึงสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599นะครับก็พร้อมรับเรื่องร้องเรียนส่วนท่านไหนนะครับถ้าจะแจ้งมาที่ปภก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับเหตุป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ถ้าเจ็บป่วยนะครับ1669สายด่วนตลอด24ชั่วโมงครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นการเตือนกันไว้ก่อนนะครับว่ากฎหมายมันมีอยู่นะกฎหมายที่บอกว่าในยามวิกฤตแล้วเนี่ยมีโทษอะไรบ้างถ้าเกิดเราไปทำแบบนี้คือเป็นกฎหมายที่เขาตราเอาไว้ตามกฎประมวลกฎหมายอาญามาตรา335วงเล็บ2เขาเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วไม่ใช่ตำรวจเพิ่งจะมานึกคิดแล้วมาใช้เอาช่วงนี้นะมันมีอยู่แล้วแต่บังคับใช้เข้มข้นขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่คิดอย่างที่บอกพี่มิตรทั้งหลายที่จะมาจับฉกฉวยโอกาสช่วงนี้เจ้าหน้าที่เขาเอาจริงเอาจังนะครับและรวมไปถึงเชื่อว่าผู้นำหมู่บ้านต่างๆคนที่อยู่ในบ้านต่างๆเขาก็สอดส่องดูแลอยู่นะและถ้าเห็นโทรไปได้เลยนะครับ191ทางตำรวจบอกจะช่วยเต็มที่ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปกันที่นนทบุรีหน่อยนะครับที่นนทบุรีเนี่ยตอนนี้ที่จังหวัดนนทบุรีเขามีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปักเกร็ดนะครับเนื่องจากว่าที่นั่นเนี่ยมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณสูงทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนในเขตพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรีนะครับได้แก่ที่ตำบลสวนใหญ่ตำบลบางเขนตำบลบางกระสอตำบลตลาดขวัญและที่ตำบลท่าทรายและรวมไปถึงในเขตพื้นที่เทศบาลนครปักเกร็ดนะครับได้แก่ที่ตำบลปักเกร็ดตำบลบางพูดตำบลบางตลาดตำบลคลองเกลือและที่ตำบลบ้านใหม่นะครับนี่เป็นประกาศล่าสุดของทางนนทบุรีนะครับที่มีการประกาศเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้ครอบคลุมนะครับพื้นที่ต่างๆและสามารถการบริหารจัดการพื้นที่เนี่ยทำได้ง่ายขึ้นการช่วยเหลือต่างๆงบประมาณต่างๆที่จะลงไปเนี่ยลงไปได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับนี่เป็นนนทบุรีนะครับ
1: ครับนนทบุรีในช่วงเที่ยงช่วงบ่ายที่ผ่านมา มีท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นห่วงเป็นใหญ่ครับลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องชาวนนทบุรีมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีลงไปด้วยทีมผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์หลายท่านลงไปติดตามภารกิจแล้วก็ไปพบปะให้กำลังใจนะครับสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีโดยนางสาสุภมาศอิสระภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้ลงพื้นที่ไปถึงที่เลยนะครับนะทีมล่วงหน้านี้ไปก็เตรียมข้าวของนะครับไปช่วยเหลือชาวบ้านชาวบ้านออกมาดีใจมากผมดูข่าว NBT เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมามีการรายงานข่าวนี่ท่านรัฐมนตรีนะครับเอาน้ำไปให้
0: สิ่งของช่วยเหลือต่างๆเนาะ
1: ใช่ครับถุงยังชีพนะครับข้าวของจำเป็น
0: น้ำดื่มเมื่อกี้นี้
1: ใช่ครับนี่ไปเยี่ยมตามบ้านเลยครับพี่สอคุณผู้ชมนะก็ไปดูความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นชาวบ้านขอบคุณรัฐมนตรีอย่างยิ่งเลยนะครับว่าท่านลงมาให้กำลังใจนะครับพร้อมกับท่านผู้ว่าแล้วก็เอาของมาให้ด้วยหลายพื้นที่เขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่คราวก่อนเนี่ยอย่างที่ลงไปนะครับอยู่ที่หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทยตลาดแสงจันทร์ตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีตรงนี้เนี่ยน้ำถึงแม้จะไม่สูงมากแต่ได้รับผลกระทบท่วมขังชาวบ้านเป็นห่วงว่าถ้าท่วมขังแบบนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาตามมาก็คือน้ำอาจจะเน่าเสีย
0: สุขอนามัย
1: สุขอนามัยท่านรัฐมนตรีรับเรื่องเรียบร้อยเบื้องต้นนี้คือเอาสิ่งของจำเป็นนะครับปัจจัยในการดำรงชีพไปช่วยเหลือดูแลจากท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีทีมจังหวัดนนทบุรีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลงไปให้กำลังใจชาวบ้านสะท้อนกลับมาว่าดีใจที่ได้เห็นรัฐบาลได้เห็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับรวมไปถึงผู้บริหารระดับประเทศเนี่ยลงมาให้กำลังใจแล้วก็ดูแลช่วยเหลือเพราะว่าพื้นที่ประสบภัยมันกว้างจริงพี่สอ
0: ครับ
1: การลงมาแบบนี้แหละครับเนี่ยนะของมาเต็มที่นะครับน้ำดื่มนี่สำคัญนะฮะข้าวของจำเป็นใครที่ติดเตียงเนี่ยท่านเข้าไปเยี่ยมถึงบ้านเลยนะครับแล้วก็ไปพูดคุยนะได้บางช่วงบางตอนเหมือนกันท่านให้กำลังใจได้อย่างน่ารักมากๆครับ
0: ไปให้ได้เห็นปัญหาที่แท้จริงบางครั้งการที่ท่านผู้บริหารบ้านเมืองนั่งอยู่ในพื้นที่นั่งอยู่ในห้องประชุ
1: ม
0: และได้รับรายงานเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นถึงปัญหาที่แท้จริงประชาชนโอกาสที่จะสะท้อนมาถึงท่านเนี่ยก็อาจจะทำได้ยากนะครับแต่การที่ลงพื้นที่แบบนี้ท่านได้เห็นปัญหาที่แท้จริงได้เห็นปัญหาจริงๆนะครับได้สัมผัสปัญหาจริงๆรวมถึงได้พูดคุยกับประชาชนจริงๆแบบนี้ท่านจะสามารถนำกลับมาแล้ววางแผนในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาครั้งนี้และในอนาคตได้มาก ากขึ้นด้วยและเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นด้วย
1: นี่ท่านรัฐมนตรีรับฟังปัญหาเสร็จแล้วท่านบอกว่าเดี๋ยวเอาปัญหาทั้งหมดเนี่ยให้ทีมเลขาจดไว้เรียบร้อยเอาเข้าประชุมครม.

0: นัดพิเศษในช่วงบ่าย2นี้เลยนะครับรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปในช่วงเที่ยงช่วงบ่าย
1: อ๋อครับได้เอาข้อมูลไปใช้เลย
0: ใช่ครับจะได้ช่วยเหลือเร่งช่วยเหลือโดยเฉพาะจังหวัดในปริมณฑลนะครับท่านผู้ว่าก็สะท้อนว่าในพื้นที่เนี่ยพยายามเร่งสูบน้ำทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันนะครับพี่สองกรกฎคุณผู้ชมด้วยนะลงนนทบุรีหนักนะครับหลายจุดโดยเฉพาะริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระ
1: ยาแล้วก็ริมเจ้าพระยาด้วย
0: ใช่ครับ
1: แต่เจ้าพระยาก็ยังคงมีมวลน้ำหนาแน่นอยู่ตอนนี้ที่ดินแดงที่สถานีของเรานะยังคงได้ยินเสียงฝนตกหนักเป็นระยะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในบ้านเรือนที่น้ำท่วมอย่างที่ท่านรัฐมนตรีลงเนี่ยคาดว่าตอนนี้ก็คงยังมีน้ำปริ่มๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือยังคงเข้าไปอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนก็ลงไปติดตามให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เต็มกำลังด้วยครับ
0: ถือเป็นกำลังอกกำลังใจจากรัฐบาลครับพยายามลงพื้นที่กระจายทุกจุดนะครับแบ่งทีมแบ่งงานรัฐมนตรีหลายท่านลงไปทุกจุดอย่างท่านสุภมาศลงไปที่นนทบุรีแล้ว
1: อีกท่านหนึ่งนะไปที่สุพรรณบุรี
0: ครับ
1: ท่านวราวุธศิลปะอาชานะครับรัฐมนตรีวราวุธลงพื้นที่พร้อมกับคณะไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่สุพรรณบุรีนะครับโดยท่านลงไปพร้อมกับทางด้านของนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณนะครับที่ทีมงานของท่านนะครับลงไปในพื้นที่จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงไปในพื้นที่ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานด้านกระทรวงสาธารณสุขกรมการปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปภ.จังหวัดนะครับก็ลงไปด้วยนะครับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานท้องถิ่นก็ตามลงไปนะครับโดยคุณวราวุธเนี่ยได้บอกนะครับว่าที่เทศบาลตำบลโคกครามเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีน้ำเหนือลงมานะครับทำให้ได้รับผลกระทบระดับน้ำเนี่ยอยู่สูงกว่าระดับถนนแล้วที่ผ่านมาทางอำเภอบางปลาม้าเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนที่จะเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครแต่ปีนี้เนี่ยมันซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าแม่น้ำท่าจีนที่เพิ่มขึ้นยังมีปริมาณฝนตกลงมาลงในพื้นที่ซึ่งอันดับแรกนะครับเราต้องเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนก่อนเพราะว่าในอนาคตอันใกล้มันจะมีมวลน้ำเหนือเติมลงมาอีกซึ่งที่เทศบาลตำบลโคกครามหากจุดไหนมีน้ำรั่วก็จะทำการแก้ไขและสูบน้ำออกหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีการบริหารจัดการดูแลความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้ฝากท่านรัฐมนตรีและก็ส.ส.ทุกคนให้ลงพื้นที่เพื่อไปบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับนี่คือท่านวราวุฒินะที่ลงพื้นที่ไปที่สุพรรณบุรีลงไปหลายพื้นที่นะครับหลักๆก็คือถ้าเป็นพื้นที่อย่างเป็นบ้านเรือนอย่างเงี้ยก็เข้าไปดูความเสียหายถ้าเป็นพื้นที่เกษตรกรรมอย่างเป็นพื้นที่ที่เป็นไร่นานะก็จะเข้าไปดูแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนที่เป็นพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าแนวทางในการช่วยเหลือหลังจากนี้จะดำเนินการได้อย่างไรนะครับนี่ท่านก็แบ่งกระจายกันไปนะดาวกระจายลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ
0: ค่ะประชาชนเห็นแล้วก็
1: อย่างน้อยอุ่นใจนะ
0: ครับว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามเต็มที่ในการช่วยเหลือเยียวยานะครับโดยเฉพาะลงพื้นที่เนี่ยไปให้กำลังใจเอาสิ่งของไปมอบให้เป็นสิ่งจำเป็นนะครับนอกจากท่านวราวุธแล้วนะครับบรรยากาศในพื้นที่ภาคตะวันออกนะก็มีรายงานเข้ามาเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับที่ปภ.จันทบุรีเขายกระดับธงแดงนะครับเตือนภัยน้ำท่วมบรรยากาศที่บริเวณชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ที่ลุ่มต่ำจุดเสี่ยงตัวนี้เป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมประจำนะครับแล้วก็เป็นเขตเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรีขณะที่สะพานวัดจันทนารามครับมีการปักธงแดงเฝ้าเตือนภัยเตือนระวังภัยขึ้นใช่ระวังภัยตอนนี้ขั้นสูงสุดแล้วนะครับสถานการณ์จะเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณจินตนากุศลผู้สื่อข่าวจันทบุรีนะครับรายงานเข้ามาครับ
1: อ๋อนี่เป็นภาพนะครับจากผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณจินตนากุศลที่ได้เรียกว่าบันทึกภาพนะครับแล้วก็ส่งเข้ามาให้ทีมข่าวของเรานะได้นำมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าที่บริเวณชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์นะมีปริมาณน้ำโอ้โห

0: หลงหลายแห่งนะครับก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันบ้านเรือนประชาชน
1: ที่มันลงมาเนี่ยจะสามารถระบายออกไปสู่พื้นที่ปลายน้ำนะไม่ว่าจะเป็นนาง
0: ติดตามนะครับไปติดตามกับคุณจินตนากุศลรายงานจากในพื้นที่ครับ
2: ติดตามบรรยากาศที่จังหวัดจันทบุรีค่ะเรารายงานอยู่ที่บริเวณสะพานวัดจันทนารามค่ะริมน้ำจันทบูรณ์นะคะล่าสุดบรรยากาศที่นี่ค่ะฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องนะคะตกเบาสลับหนักแล้วก็มีหยุดเป็นบางช่วงค่ะขณะที่ทีมข่าวลงพื้นที่นะคะติดตามความตื่นตัวของชาวบ้านในพื้นที่ย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูรณ์ค่ะก็ยังไม่มีครัวเรือนไหนนะคะที่ยกของขึ้นที่สูงในส่วนของระดับน้ำที่บริเวณตลิ่งนะคะซึ่งจะท่วมล้นถนนค่ะน้ำนั้นก็ยังห่างอยู่ที่ถนนอยู่ประมาณ50เซนติเมตรและขณะที่ทางปภ.ค่ะก็ได้มีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังอย่างสูงสุดบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ค่ะที่บริเวณวัดจันทนารามมีพี่น้องประชาชนทยอยเดินทางมาติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณตลิ่งริมสะพานวัดจันทนารามกันคึกคักเลยค่ะโดยหลายๆคนนะคะที่มีประสบการณ์ด้านน้ำท่วมเมืองจันทน์ต่างก็มาประเมินสถานการณ์เพื่อเทียบกับเหตุน้ำท่วมค่ะเมื่อปี42ปี48หรือว่าปี52ค่ะแล้วก็ประเมินร่วมกับสภาพฟ้าฝนที่ตกแบบมีเบาสลับหนักแล้วก็มีหยุดเป็นช่วงๆนะคะต่างก็เชื่อมั่นว่าคลองพักดีรำไพค่ะจะสามารถระบายน้ำจากแม่น้ำจันทบุรีออกสู่ทะเลได้เรื่อยๆหรือหากว่าน้ำจากอำเภอเขาคิชกูฏรวมกับอำเภอมะขามนะคะมีปริมาณมากจนทำให้พื้นที่ริมน้ำกลายเป็นพื้นที่วิกฤตนะคะคาดว่าแม่น้ำจันก็จะเอ่อท่วมถึงบริเวณถนนแล้วก็มาถึงติดขอบประตูบ้านถึงจุดนั้นค่ะชาวบ้านน่าจะมีการเตรียมขนย้ายของมีค่าขึ้นที่สูงการที่ทีมข่าวเราได้เดินสำรวจบ้านเรือนในพื้นที่ริมน้ำจันนะคะก็พบว่าพี่น้องย่านชุมชนเมืองเก่านั้นยังไม่มีครัวเรือนไหนเลยค่ะที่ทยอยเก็บของขึ้นที่สูงเราได้พูดคุยกับคุณยายเนียงวัย90ปีค่ะซึ่งผ่านสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่มาทุกยุคทุกสมัยนะคะปัจจุบันท่านเดินเหินไม่ค่อยไหวแล้วนะคะก็บอกว่าสภาพน้ำที่ตลิ่งนั้นท่วมมาถึงที่บริเวณขอบสะพานอยู่ที่บันไดขั้นที่1แล้วก็สังเกตสภาพฟ้าฝนค่ะเผยว่าเชื่อมั่นว่าการทำงานของคลองพักดีลำไพนั้นจะสามารถระบายน้ำเชื่อมั่นว่าปีนี้คนริมน้ำจันก็จะผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเฉพาะกับการที่คลองพักดีลำไพนั้นกำเนิดขึ้นมาค่ะไม่เคยมีเหตุน้ำท่วมเลยแต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะแม้ว่าจะมีสิ่งของภายในบ้านที่น้ำอาจจะมีโอกาสท่วมเสียหายได้ค่ะส่วนใหญ่เป็นของที่ไม่ได้มีค่ามากมายอะไรนักนะคะเป็นพวกกล้วยที่ใกล้สุกงอหมดแล้วหากอะไรจะเกิดก็ขอให้มันเกิดค่ะ
3: ฉันเดาใจว่าคงจะยังไม่ขึ้นถนนก็ยังไม่กังวลเนาะถ้ามันขึ้นถนนเนี่ยมันก็กังวลหน่อยคือว่ามันเหมือนปี42เนาะ42มันมาเร็วมากนี่แบบมันคล้ายๆลงมามันก็ไหลปื้ดไหลปื้ดลงมาตลอดเนี่ยฉันก็ว่ายังเดาใจว่าคงยังไม่ขึ้นถนนนะแล้วเมื่อคืนนอนนะถ้าหนูเดี๋ยวนอนหลับไปแล้วเดี๋ยวน้ำท่วมบ้านแล้วทำไงเนี่ย
2: ขณะที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้ส่งรถหน่วยเคลื่อนที่เร็วออกตรวจการแล้วก็ประกาศให้ชาวชุมชนริมน้ำได้เตรียมพร้อมอย่างสูงสุดนะคะแล้วก็เฝ้าระวังเนื่องจากมีมวลน้ำจากพื้นที่อำเภอเขาคิชกูฏอำเภอมะขามอีกจำนวนมากที่กำลังจะไหลเข้ามาเติมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีตั้งแต่ในช่วงบ่ายวันนี้ถึงเย็นค่ะซึ่งต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษทั้งนี้ค่ะย่านชุมชนริมน้ำนั้นเป็นพื้นที่ท้ายน้ำเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งเป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากเสี่ยงระดับน้ำเพิ่มสูงแล้วก็ล้นตลิ่งนะคะซึ่งจะกระทบกับพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองจันทน์อย่างแน่นอนถ้าหากว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะมีการเอ่อล้นค่ะขณะที่ทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนั้นเฝ้าระวังอย่างสูงสุดไม่ประมาทนะคะเตรียมพร้อมยกสิ่งของมีค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงนะคะรถยนต์รถจักรยานยนต์นั้นสามารถนำไปจอดในพื้นที่ปลอดภัยได้เตรียมไว้นะคะในหลายๆจุดค่ะทั้งที่บริเวณค่ายตักสินห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลจันทบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏอภัยธนีเทศบาลตำบลพัฒพานารายณ์แล้วก็โรงพยาบาลสิริเวชค่ะเบื้องต้นนะคะทางจังหวัดจันทบุรีนั้นมีพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมใน8อำเภอ29 9ตำบล153หมู่บ้าน

0: ะคะว่าและนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ที่เสียชีวิตจำนวน2รายค่ะถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนนะคะต้องการความช่วยเหลือนะคะก็สามารถที่จะโทรไปที่สายด่วน1784นะคะหรือว่า191ได้ค่ะตลอด24ชั่วโมงโดยทางด้านทีมกู้ภัยสว่างกตัญญูธรรมสถานในแต่ละจุดพื้นที่นะคะก็เตรียมพร้อมสแตนบายเพื่อเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะแต่ว่าฝากไว้ค่ะว่าอย่าให้รอไปถึงจุดที่จวนเจียนนะคะก็จะทำให้การเคลื่อนย้ายนั้นลำบากโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้เตรียมพื้นที่อพยพพื้นที่ปลอดภัยเอาไว้ให้พักพิงเรียบร้อยแล้วค่ะจินตนาคุณสนรายงานจากบริเวณริมน้ำจันทบูรจังหวัดจันทบุรีค่ะ
1: ครับขอบคุณคุณจินตนากุศลนะครับอยู่ในพื้นที่เลยเราได้เห็นภาพบรรยากาศด้านหลังที่คุณจินตนายืนรายงานเนี่ยน้ำค่อนข้างแรงพอสมควร
2: ครับ
1: แต่ก็มีน้ำจิตน้ำใจนะครับทางกองทัพเรือเองก็ลงดูแลพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนั่นคือบรรยากาศที่จันทบุรีครับ
2: ไปดูกันที่เรื่องของมาตรการความช่วยเหลือต่างๆของภาครัฐนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ในสายกับทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลอยกรอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับท่านรองครับ
3: สวัสดีค่ะคุณอ๊อฟสวัสดีค่ะคุณสอ
2: ครับสวัสดีครับท่านรองโฆษกครับประเด็นแรกเลยก็คือเรื่องของแนวทางการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่ตอนนี้นะจะเน้นไปที่พี่น้องแรงงานผู้ประกอบการก็ได้นะครับหรือจะเป็นภาพรวมก็ได้ครับท่านครับเชิญครับ
3: เป็นกระทรวงแรงงานก่อนนะคะ
2: ได้ครับ
3: จะได้ที่กระทรวงให้ค่ะกระทรวงแรงงานค่ะก็วางมาตรการไว้ครบทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุแล้วก็หลังน้ำลดค่ะสิ่งที่ทำตอนทันทีตอนนี้เลยก็คือว่าสำรวจว่ามีสถานประกอบการและลูกจ้างได้รับผลกระทบเท่าไหร่แล้วก็ดูแลสิทธิตามกฎหมายแรงงานค่ะก็คือเราจะไม่ปล่อยให้คนที่ได้รับผลกระทบต้องรับภาระเพียงลำพังค่ะส่วนหลังน้ำลดเราก็มีระยะฟื้นฟูทั้งการจัดหางานการจ้างแรงงานเร่งด่วนการฝึกอาชีพรวมถึงส่งทีมเข้าไปช่วยเหลือซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์เครื่องยนต์เล็กแล้วก็พวกอุปกรณ์อื่นๆด้วยค่ะเพื่อให้ประชาชนกลับไปทำงานแล้วก็ประกอบอาชีพได้เร็วที่สุดค่ะ
1: ครับครับท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์รัฐมนตรีแรงงานได้ฝากถึงหน่วยงานต่างๆของกระทรวงแรงงานในการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างไหมครับท่านรองครับ
3: ก็ตอนนี้มีมาตรการต่างๆที่สามารถชดเชยเยียวยาแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าอยากให้ประชาชนปลอดภัยพร้อมกับเจ้าหน้าที่ปลอดภัยด้วยค่ะ
2: ครับแล้ววันอีกหนึ่งวันสำคัญจริงๆวันนี้จะต้องมีการเลือกตั้งบอร์ดผู้การตนใช่ไหมครับมีการเลื่อนไปเป็นวันที่11ตุลาคมถูกไหมครับท่านครับ
3: ใช่ค่ะอันนี้อยากจะขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้ให้ชัดเจนเลยค่ะว่าเดิมเนี่ยเป็นวันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่27กันยายนแต่ตอนนี้ค่ะจากสถานการณ์อุทกภัยคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเลื่อนการเลือกตั้งทั่วประเทศเลยค่ะไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลา 8:00 นถึง 4:00 นเย็นค่ะ11ตุลาคม 8:00 นถึง 4:00 นเย็นค่ะ
2: ครับชัดเจนนะครับ
3: เรื่องการเลื่อนครั้งนี้ค่ะเพื่อไม่ให้สถานการณ์น้ำท่วมกลายเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิ์นะคะแล้วก็เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ทั่วประเทศเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรมค่ะจึงอยากให้ขอเลยว่าทางนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนมาเลือกตั้งกันด้วยวันที่11ตุลาคมนี้ค่ะ
2: ครับผม
1: ครับในช่วงนี้มีการประชุมครม.วาระพิเศษในวันนี้กำลังประชุมกันอยู่ใช่ไหมครับท่านรองเดี๋ยวความคืบหน้าพอจะมีประเด็นอะไรวาระพิเศษเกี่ยวกับกระทรวงแรงงานเพิ่มเติมไหมครับเผื่อได้แจ้งพี่น้องประชาชนเพื่อทราบในช่วงนี้ครับ
3: ค่ะตอนนี้ก็จะมีเรื่องของสำนักงานประกันสังคมช่วยผู้ประกันตนด้วยค่ะในส่วนของประกันสังคมค่ะจุดสำคัญคือถ้าผู้ประกันตนมาตรา33ค่ะไม่สามารถทำงานแล้วก็ไม่สามารถรับค่าจ้างเพราะสถานประกอบการต้องหยุดกิจการจากภัยพิบัติได้ก็สามารถเข้าสู่สิทธิกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยได้ค่ะโดยมีเงินทดแทนในอัตรา 50% ของค่าจ้างรายวันค่ะ
2: ครับ
3: ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานประกันสังคมค่ะ
2: ครับผมท่านรองมีเพิ่ม
3: ขณะเดียวกันก็ขอกำชับให้เร่งดูแลดูสิทธิประโยชน์อื่นๆของผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบด้วยหากไม่แน่ใจว่าตัวเองเข้าเกณฑ์หรือไม่ก็โทร1506ค่ะ
2: มีเพิ่มเติมไหมครับสำหรับผู้ประกันตนที่ในภาวะอุทกภัยแบบนี้ครับ
3: ค่ะก็สามารถโทรไปเช็คสิทธิ์ตัวเองมั่นใจในสิทธิ์ตัวเองก่อนแล้วก็สามารถสอบถามจากสำนักงานประกันสังคมได้เลยค
2: ่
3: ะ
2: ได้ครับนั้นจากผู้ประกันตนจะมาที่เรื่องของโรงเรียนสถาบันการศึกษากันบ้างนะครับตอนนี้ทางท่านรัฐมนตรีอว.หรือทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการดำเนินการอย่างไรบ้างครับในการช่วยเหลือเรื่องของโรงเรียนต่างๆครับ
3: ค่ะต้องบอกว่าหลักที่ทั้งกระทรวงศึกษาและก็อว.ยึดตรงกันคือความปลอดภัยต้องมาก่อนนะคะแต่การศึกษาก็ต้องไม่สะดุดค่ะ
2: ครับ
3: กระทรวงศึกษาธิการเลยให้อำนาจผู้อำนวยการโรงเรียนตัดสินใจตามสถานการณ์จริงค่ะจะปิดเรียนปรับเวลาหรือปรับรูปแบบการเรียน

0: เรียนก็ได้ค่ะพร้อมให้ยืดหยุ่นทั้งเวลาการเรียนการส่งงานและก็การประเมินค่ะส่วนทางมหาวิทยาลัยนะคะก็ให้พื้นที่เสี่ยงอว.ก็ให้กำหนดพิจารณางดออนไซต์แล้วก็ปรับเป็นออนไลน์ค่ะสำหรับคำถามว่าเด็กกำลังสอบอยู่จะทำอย่างไรเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีเด็กทางมหาลัยสอบค่อนข้างเยอะนะคะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ใช่ว่าเด็กต้องฝ่าน้ำไปสอบค่ะเมื่อสถานการณ์กระทบต่อความปลอดภัยโรงเรียนก็สามารถปรับตารางปรับการประเมินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้โดยที่สำคัญคือต้องไม่ทำให้เด็กเสี่ยงประสบภัยหรือว่าเสียโอกาสหรือว่าเสียสิทธิ์ค่ะส่วนโรงเรียนในสังกัดกทม.มีประกาศปิดวันที่8กันยายนหลายโรงเรียนค่ะแล้วก็ให้จัดการชดเชยภายหลังแล้วค่ะ
2: ครับนอกจากนี้ทางฝากฝั่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านรัฐมนตรีสุริยะได้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรในการช่วยเหลือเยียวยาช่วงนี้ยังไงบ้างไหมครับ
0: ค่ะสำหรับกระทรวงเกษตรนะคะทำสองด้านไปพร้อมกันเลยค่ะคือบริหารน้ำเพื่อลดความเสียหายและก็เตรียมเยียวยาหากเกิดความเสียหายแล้วค่ะ
1: คร
0: ับค่ะก็คือฝั่งการบริหารน้ำมีการติดตามลุ่มเจ้าพระยาตลอด
1: ครับ
0: ทั้งเรื่องล่าสุดเรื่องการระบายน้ำท้ายเขื่อนนะคะเจ้าพระยาก็อยู่ที่ประมาณ 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะพร้อมตอนนี้มีการระดมเครื่องสูบน้ำแล้วก็แจ้งพื้นที่เสี่ยงให้เกษตรกรเนี่ยเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตในส่วนที่เสียหายก็จะมีหลักเกณฑ์ช่วยเหลือใหม่เช่นข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผัก 3,180 บาทไม้ผลและไม้ยืนต้น 6,800 บาทค่ะโดยต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนก่อนเกิดเหตุภัยพิบัตินี้นะคะ
1: ครับ
0: ว่ามีความเสียหายจริงแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ประกาศเขตช่วยเหลือค่ะ
1: ครับพื้นที่ตอนนี้มีพื้นที่ไหนบ้างที่เรียกว่าอยู่ในเรื่องของการเข้าไปดูแลแล้วครับท่านครับ
0: อ๋อพื้นในส่วนของพื้นที่ตอนนี้ก็สามารถติดตามได้เลยจะเป็นเรื่องของน้ำตอนบนตอนกลางแล้วก็เร่งระบายตอนล่างค่ะ
1: ครับ
0: สามารถเข้าติดตามได้ในประกาศของกระทรวงเกษตรได้เลยค่ะ
1: อ๋อ
2: ครับ
1: ผมได้นะครับในช่วงท้ายนี้นะครับมีฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั้งในพื้นที่กรุงเทพเองพื้นที่ที่ตอนนี้น้ำท่วมอยู่ทั้งหลายๆภูมิภาคนะครับได้เชิญได้ฝากช่วงนี้ครับเชิญครับ
0: ค่ะก็อยากให้ประชาชนแล้วก็พี่น้องประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนปลอดภัยนะคะสิ่งสำคัญสุดก็คือว่าความปลอดภัยของชีวิตค่ะสิ่งที่รัฐบาลกำชับทุกหน่วยงานในช่วงนี้มีหลักการเดียวกันเลยคือชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนค่ะการช่วยเหลือต้องไปถึงคนที่เปราะบางที่สุดเร็วที่สุดและในวันที่น้ำลดงานของรัฐก็ยังไม่จบแค่นี้นะคะยังต้องฟื้นฟูทั้งบ้านเรือนโรงเรียนสถานประกอบการอาชีพแล้วก็พื้นที่เกษตรให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตแล้วก็สร้างรายได้อย่างเร็วที่สุดค่ะจะมีฝากถึงกลุ่มเปราะบางด้วยค่ะ
2: ครับเชิญครับ
0: ค่ะกลุ่มเปราะบางก็คือเป็นกลุ่มที่เราต้องคิดถึงก่อนเสมอในภาวะน้ำท่วมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุคนพิการแล้วก็เด็กเล็กเพราะบางคนก็ไม่สามารถอพยพได้ตัวเองนะคะกระทรวงพม.เองก็เลยไม่อยากให้รอการร้องขออยากจะใช้ฐานข้อมูลแล้วก็สามารถโทรขอความช่วยเหลือได้1300ฟรี24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับผมตอนนี้สอบถามเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวประชุมครม.นัดพิเศษเสร็จแล้วอาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอาจจะต้องขอให้ท่านได้อธิบายเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะมีการประสานเข้าไปใหม่นะครับท่านครับ
0: ได้เลยค่ะยินดีเลยค่ะ
1: ครับขอบพระคุณมากครับ
0: ค่ะสว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนก็มาให้ข้อมูลในฝากฝั่งของผู้ประกันตนผู้ประกอบการนะครับรวมไปถึงสถานศึกษานะครับทั้งโรงเรียนและระดับอุดมศึกษานะครับและรวมไปถึงพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับกลุ่มเปราะบางท่านฝากด้วยเมื่อกี้นี้นะ
2: ก็ครบเครื่องนะครับก็มีมาตรการในการดูแลช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องเกษตรกรก็อย่าลืมนะท่านลงทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วตรงนี้แหละจะเป็นข้อมูลฐานสำคัญในการช่วยเหลือเพราะว่าจะมีจำนวนไร่จำนวนสวน
1: ที่ชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมครับ
2: ชัดเจนอยู่แล้วท่านจะสามารถได้รับเงินชดเชยตามจำนวนที่มีการสำรวจตามการลงทะเบียนเบื้องต้นนะครับส่งกำลังใจให้หลายส่วนหลายภาคส่วนทำงานเต็มที่เลยทีเดียวนะครับไปดูรัฐภารกิจรัฐมนตรีอีกท่านนึงนะครับท่านสุชาติชมกลิ่นกันบ้างนะครับท่านก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองท่านรัฐมนตรีสุชาติท่านสั่งกรมป่าไม้ให้นำกำลังไปลุยน้ำนะครับช่วยอพยพชาวบ้านกลุ่มเปราะบางแล้วก็เร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงในบริเวณพื้นที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยครับ ท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านแสดงความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยนะครับแล้วก็สั่งการลงไปเลยให้หน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะทางกรมป่าไม้ผ่านท่านอธิบดีนิกรศิระโรจนานนท์นะครับท่านรับข้อสั่งการแล้วว่าทีมกรมป่าไม้ครับลงไปในพื้นที่ช่วยเหลือเต็มที่นะครับทุกจังหวัดที่ประสบเหตุน้ำท่วมอุทกภัยในปี69นี่แหละครับช่วยเหลือเต็มที่นะครับโดยทั้งกำลังพลวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะตลอดจนถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่พร้อมกับสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่เกิดเหตุฉุกเฉินฉับพลันแบบนี้แหละครับขนย้ายสิ่งของคือมีประชาชนมีชุมชนที่อยู่ใกล้กับสำนักงานของป่าไม้กรมอุทยานเหล่านี้นะครับทีมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาเข้าไปถึงพื้นที่นี่กรอกกระสอบทรายนะใครที่ต้องการกระสอบทรายในจุดต่างๆที่เป็นหน่วยงานรัฐสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3: แจ้งได้เลย
2: สุชาติสั่งแล้วว่าแจ้งได้เลยนะครับอยากให้ไปช่วยขนของเราก็มีกำลังพลพร้อมอยากให้ไปช่วยขนย้ายทรัพย์สินมีค่าปศุสัตว์ต่างๆนี่ยกตู้ยกของนะครับแล้วก็มียานพาหนะเรียบร้อยเตรียมพร้อมขนย้ายไปในพื้นที่ปลอดภัยนะครับดูแลกลุ่มเปราะบางผู้พิการเด็กเล็กนะครับเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะพื้นที่อุทยานนะหลายแห่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวถ้าดูน้ำที่มีน้ำตกเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็จุดไหนที่มีน้ำป่าก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันสำหรับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ
1: เรียกว่าลงไปทุกพื้นที่นะใครมีวัสดุอุปกรณ์หรือมีเครื่องไม้เครื่องมือในรูปแบบไหนกระทรวงไหนมีเครื่องไม้เครื่องมือแบบไหนก็จะเอามาช่วยซัพพอร์ตหรือสนับสนุนกับอีกหน่วยงานนึงหรือพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือประเภทนั้นๆด้วยนะครับ
2: ครับ
1: ไปต่อกันที่ท่านนิกรสมกลางนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับลงพื้นที่ไปตั้งเรียกว่าเป็นครัวกลางนะครับเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและก็ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็เดินหน้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยนะครับนี่เป็นคำสั่งของท่านนะครับโดยท่านลงไปที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีนะครับกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะเบื้องต้นเนี่ยมีการประชุมหารือเรื่องเร่งด่วนกับคณะผู้บริหารของกระทรวงพม.สำหรับวางแผนในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะครับแล้วก็ประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งขณะนี้เนี่ยเรียกว่าได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับมีการเรียกว่ากำชับนะผู้บริหารของกระทรวงที่ดูแลหน่วยงานต่างๆในสังกัดว่าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับมีการจัดตั้งนะครับเป็นศูนย์สร้างสุขพม.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยระหว่างหน่วยงานนะครับซึ่งพม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกทั้งมีการจัดตั้งเป็นครัวกลางขึ้นมานี่อย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นที่เป็นครัวกลางของพม.ที่เขาไปจัดตั้งนะครับเพื่อที่จะปรุงอาหารสุกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าไปก่อนในระหว่างนี
2: ้ครับ
1: ซึ่งโอกาสนี้ทางผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพม.นะครับนางสาวชนกจันทาทองนะครับนายอภิชาเลิศพัชรกมลคณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.และคณะผู้บริหารหลายๆท่านก็ร่วมลงพื้นที่ไปในครั้งนี้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับพี่น้องกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถที่จะติดต่อขอความช่วยเหลือได้นะครับที่ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือสรส.ผ่านทางสายด่วนหมายเลขจำง่ายๆนะครับ1300 1300เป็นศูนย์เร่งรัดของพม.เขานะครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงโทรฟรีด้วยนะครับเรียกว่าเนี่ยอย่างที่บอกนะใครถนัดอะไรใครดูแลกลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนอย่างพม.เขาดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นหลักนะหรือประชาชนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเป็นหลักเขาก็จัดทีมนะเข้าไปดูแลช่วยเหลือนะครับกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษด้วยในเบื้องต้นเขาจัดครัวไว้ก่อนเพื่อส่งอาหารไว้ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นวางแผนกันต่อว่าจะดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างไรครับ
2: ครับนี่เป็นการช่วยเหลือของกระทรวงพม.นะครับนี่ก็ช่วยกันทั่วประเทศนะยังมีอีกการช่วยเหลือหนึ่งนะครับโดยมูลนิธิขาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับได้ลงพื้นที่น้ำท่วมทุกครั้งอย่างที่น่านอย่างที่สงขลาหาดใหญ
1: ่เราก็ต้องได้เห็น
2: เราได้เห็นนะครับทีมงานของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาลงไปถึงพื้นที่ครับไปช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเองนะครับโดยมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับนี่ลงพื้นที่ไปที่สักแก้วนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยนะครับ ก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างทำให้ทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาต่างๆเนี่ยนะครับปฏิบัติการกู้ภัยพิบัติแล้วก็กระจายกำลังคนออกเป็น3ทีมนะครับกระจายลงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงไปทั้งที่สักแก้วทั้งที่นครนายกนี่มีเรือนะครับเข้าไปช่วยอพยพคนนะครับเข้าไปช่วยขนของที่สำคัญเลยกลุ่มเปราะบางนะครับที่เคลื่อนย้ายไม่ทันอพยพไม่ทันเนี่ยทีมเพื่อนพึ่งพาไปถึงพื้นที่อุปสรรคปัญหาก็มีแล้วครับในพื้นที่เห็นไหมฮะใบพัดเรือไปเจอถุงปุ๋ยนี่ไปช่วยคุณยายนะครับไปช่วยเหลือนี่พาคุณยายพากลุ่มเปราะบางนะครับอพยพในพื้นที่สักแก้วกับนครนายกเนี่ยฝนตกหนักมากในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาทำให้มีน้ำป่าไหลหลากลงมาในพื้นที่ชุมชนบ้านเรือนแน่นอนครับน้ำป่ามันมาเร็วนะครับผลกระทบก็ขยายตัวเป็นวงกว้างบางท่านนี่ติดอยู่บนบ้านแบบนี้4วันแล้วนะครับก็
3: คุณป้าบอก
2: นะครับเห็นชู4นิ้วหรืออยู่4คนไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็มีของไปให้นะครับทางมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยลงไปหาเลยนะครับ
1: เป็นความหนึ่งสบายใจว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้าไปอย่างน้อยเห็นหน้าเห็นตากันว่ามาช่วยเหลือกันนะส่วนจะช่วยเหลืออย่างนี้เอาเรือเข้าไปช่วยแบบนี้กันเลยนี่ก็สุ่มเสี่ยงกับเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
2: เจ้าหน้าที่ก็ทำงานเต็มที่นะครับทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันก็มีความเสี่ยงอยู่นะครับในหลายจุดน้ำท่วม3เมตรได้2เมตรได้นะครับประชาชนย้ายไม่ได้น่าจะถึงชั้น2แล้วต้องอพยพออกมาแน่นอนครับเจ้าหน้าที่เองก็มีความเสี่ยงนะครับในการลงพื้นที่ทุกจุดแต่ก็
1: เต็มใจ
2: ลุยนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับมีทั้งทีมเชิงรุกแบบนี้ก็คือเข้าไปถึงพื้นที่ประสบเหตุแล้วก็มีทีมเบื้องหลังนะที่เขาจัดเตรียมสิ่งของบริจาคต่างๆ
1: เป็นถุงยังชีพ
2: ถุงยังชีพนะครับที่เอาไว้ช่วยเหลือประชาชนที่ศูนย์พักพิง
1: อันนี้น่าจะการไปเข้าไปช่วยเหลื อกลุ่มเปราะบางออกมาจากพื้นที่นะครับมีการพยายามหาช่องทางนะที่จะส่งความช่วยเหลือเข้าไปนะครับ
2: นี่บรรยากาศที่สักแก้วอำเภออรัญญประเทศนะครับก็สามารถช่วยเหลือนะครับได้หลายจุดเลยนะครับก็เอามาอยู่ที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศแล้วก็มีเวชภัณฑ์ยานะครับแล้วก็มีลงพื้นที่ไปที่บ้านแก่งอำเภอเมืองสักแก้วด้วยนะครับน้ำลึก 2-3 เมตรนะครับแล้วก็นำทีมนะครับไปอพยพคนนะครับออกมาจากพื้นที่ประสบภัยมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยอีกทีมนึงเขาก็สนับสนุนเรื่องของอาหารการกินพร้อมทานนะครับพร้อมทั้งช่วยเหลือจากทีมปภ.สักแก้วก็คือไประดมสมทบทีมกันเป็นการบูรณาการทำงานระหว่างมูลนิธิเพื่อพึ่งพานะครับแล้วก็ทางจังหวัดทางปภ.ทางตำรวจทหารนี่นะครับคนที่เชี่ยวชาญในพื้นที่เพราะบางทีเจ้าที่มูลนิธิลงมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่ำชอง
1: มีแต่
2: อุปกรณ์นะครับมีแต่ยานพาหนะแต่ว่าน
1: ะครับก็จะลำเลียงออกมาอย่างปลอดภัยด้วยเปิดอย่างไรจะได้ปลอดภัยด้วยจะได้ไม่ต้องเดินทางคราวนี้มีการประกาศปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นการชั่วคราวนะครับเนื่องด้วยว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พิจารณาแล้วนะเนื่องจากฝนที่ตกต่อเนื่องเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากต้นไม้หักโค่นทับเส้นทางนะครับแล้วก็จะเกิดเป็นดินสไลด์หินถล่มดังนั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จึงมีการประกาศปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทุกแหล่งเป็นการต่อเนื่องนะครับจะหากเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์นั้นคลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับและในเพจที่ว่าเนี่ยเขาก็จะมีการใส่ที่ช่องทางในการติดต่อด้วยนะครับสำหรับเพจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือจะติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์ก็ได้นะครับ0860926527นะครับ0860926527เป็นเพจหรือว่าเป็นช่องทางติดต่อของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ของกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้สรุปข้อมูลนี้มาให้แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าเขาใหญ่ตอนนี
2: ้
1: ปิดนะครับเพื่อความปลอดภัย
2: ครับจะได้วางแผนการท่องเที่ยวให้ถูกนะครับก็ส่งกำลังใจให้นักท่องเที่ยวด้วยหลายคนนะครับก็ติดน้ำท่วมอยู่นะครับแล้วก็ทางอุทยานก็แจ้งเตือนเข้ามานะครับยังมีความช่วยเหลือนะครับจากกระทรวงคมนาคมกันบ้างนะครับท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสั่งการไปที่กรมการขนส่งทางบกแล้วก็รวมไปถึงกรุงเทพมหานครนะครับมีการรับมอบเรือนะสำหรับบรรทุกสิ่งของนะครับบรรเทาทุกข์จากแอปโป๊กแกร็บนะก็คือรถแกร็บเนี่ยหลายคนก็น้ำท่วม
1: ไปไม่ได้นะครับ
2: เราเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มาเพราะว่าแกร็บก็ท่วมเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เขามีเรือด้วยนะครับเป็นโป๊กแกร็บนะครับนะสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะนี่เป็นบรรยากาศ ที่กรมการขนส่งทางบกแล้วก็กรุงเทพมหานครโดยท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับท่านพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กประธานที่ปรึกษาของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บริหารของกรมการขนส่งทางบกและผู้บริหารกทมครับรับมอบอุปกรณ์สิ่งของเพื่อนำไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยท่านอธิบดีกรม

0: ในส่วนของบริษัทโบ๊ทซัพพอร์ตเซอร์วิสเซสประเทศไทยนะครับได้ส่งมอบโบ๊ทนี่เป็นเรือนะสำหรับขนสิ่งของบรรทุกคนนะครับเรียกมาช่วยได้นะครับ
1: เหนือชั้นไปกว่ามอเตอร์ไซค์แล้วนะครับ
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าลุยน้ำถึงที่แน่นอนในช่วงน้ำท่วมนะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นแรงสนับสนุนทั้งผ่านดูแลประชาชนเป็นเรืออลูมิเนียมครับนอกจากโบ๊แล้วยังมีบริษัทแกร็บแท็กซี่นะครับได้ร่วมบริจาคถุงยางชีพจำนวน500ถุงนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยแล้วก็ได้มีการจัดรถบัสคอยรับส่งผู้โดยสารนะครับผู้ประสบภัยอำนวยความสะดวกประชาชนจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเข้าสู่ตัวเมืองไปยัง MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็ BTS สถานีวงเวียนใหญ่ด้วยนะครับท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกท่านบอกว่าขอบคุณทั้งภาคเอกชนทั้งสองส่วนทั้งโบ๊ทั้งแกร็บเลยนะครับเป็นห่วงเป็นใยประชาชนนะครับในฐานะผู้ให้บริการรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยก็ประชาชนเดือดร้อนก็ร่วมด้วยช่วยกันดูแลประชาชนกับภาครัฐนะครับขอบคุณแม่งยิ่งเลยครับ
1: แล้วก็ได้เห็นภาพแห่งการช่วยเหลืออย่างที่เรานำเสนอไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นในช่องทางออนไลน์ที่คุณผู้ชมชมอยู่นี่แหละนะครับว่าความร่วมมือจากภาคเอกชนเข้ามาเยอะจริงๆนะอย่างเช่นเรื่องของที่จอดรถต่างๆนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการช่วยเหลือในด้านต่างๆถุงยางชีพต่างๆเนี่ยภาคเอกชนก็เข้ามาจับไม้จับมือกับภาคราชการหรือว่ารัฐบาลเพื่อที่จะส่งความช่วยเหลือแบบนี้ต่อไปถึงพี่น้องประชาชนเพราะบางครั้งรอให้รัฐบาลเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ก็มีจำกัดเจ้าหน้าที่ก็ประสบภัยด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยการช่วยเหลือก็อาจจะไปถึงได้ช้าการเติมเต็มจากภาคเอกชนก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้การช่วยเหลือเนี่ยไปถึงพี่น้องประชาชนได้เร็วมากขึ้นนะครับ
0: ครับ
1: เอาไปกันที่เรื่องเรียกว่าเป็นการแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยเรื่องของเส้นทางเพราะว่าเผื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะเดินทางไปทางไหนจะได้ระมัดระวังนะครับที่ปราจีนบุรีนะครับเขาอัปเดตมาเมื่อตอนประมาณบ่ายสองสี่สิบนะครับแจ้งเตือนไปถึงผู้ใช้เส้นทางหรือที่จะผ่านเส้นทางสาย304ผ่านบริเวณแยก3แยกกบิลบุรีนะครับปัจจุบันน้ำท่วมรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านไปบริเวณนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเดินทางผ่านบริเวณนี้โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือหากจะเดินทางไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือเดินทางจากจังหวัดนครราชสีมาไปที่ภาคตะวันออกนะครับให้ไปใช้เส้นทางที่ถนนมิตรภาพแทนนะครับและเส้นทางถนนสุวรรณสอนทางหลวงหมายเลข33จากบริเวณแยกห้วยขือนะครับตรงไปที่สระแก้วรถไม่สามารถผ่านได้ก็โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น2เส้นทางที่304กับหมายเลข33นะครับจะผ่านเส้นทางไปบริเวณนี้ดูภาพล่าสุดที่อัปเดตมานะครับรถเล็กเนี่ยไม่ควรจะผ่านไปเลยนะครับรถขนาดกลางกับรถพิกอัพเนี่ยยังปริ่มๆที่จะถึงตัวรถแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยนี่รถขนาดเล็กลงมาหน่อยเป็นพิกอัพขนาดเล็กเน้นสาย NV นะก็ท่วมแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุ่มเสี่ยงนะครับสาย304บริเวณ3แยกกบิลบุรีนะปัจจุบันรถไม่สามารถผ่านได้ทุกชนิดนะครับแล้วก็เส้นทางทางหลวงสายสุวรรณสอนทางหลวงหมายเลข33บริเวณแยกห้วยขือตรงไปสระแก้วรถไม่สามารถผ่านได้เช่นเดียวกันนะครับ2เส้นทางนะครับคุณผู้ชมโน้ตไว้ก่อนเผื่อจะไปแถวนั้นให้ระมัดระวังหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางอื่นแทนครับ
0: ครับนี่ก็ร่วมด้วยช่วยกันแจ้งเตือนกันเข้ามานะครับถ้ามีข่าวสารอัปเดตประสานทาง NBT ได้เลยนะครับก็ทีมงานของเราก็พร้อมที่จะรับสายของท่านนะครับแต่ได้รับเรื่องร้องเรียนแก้ไขปัญหาบรรเทาทุกข์ช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับตอนนี้สถานการณ์ที่ดินแดงรวมไปถึงวิภาวดีนี่ฝนเงียบไปแล้วนะ
1: เงียบไปแล้วนะเราสังเกตได้จากหลังคาอาคารสตูดิโอของเรานะคร
0: ับ ใช่นะครับก็ไม่เป็นไรตกหยุดๆสลับกันไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้หลายภาคส่วนที่กำลังทำงานอยู่ด้วยมาดูเรื่องของกรมชลประทานกันดีไหมครับว
1: ่
0: ามีการระบายน้ำอย่างไรกันบ้างอันนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับโดยกรมชลประทานเองเขาเร่งระบายน้ำภาคตะวันออกนะครับหลังจากฝนสะสมสูง300ถึง500มิลลิเมตรนะครับเพื่อเป็นการลดผลกระทบแก่พี่น้องประชาชนท่านวิทยาแก้วมีครับอธิบดีกรมชลประทานท่านบอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกในช่วง23ถึง26กันยายนนะคุณผู้ชมปริมาณฝนสะสม4วันเนี่ย300ถึง500มิลลิเมตร
1: เยอะมาก
0: เยอะมากจริงๆนะครับเป็นตกแบบไม่ขาดสายตกมาโดยตลอดนะครับกระจายครอบคลุม8จังหวัดเลยทีเดียวทำให้เห็นภาพน้ำป่าในหลายพื้นที่ทั้งปราจีนบุรีสระแก้วนครนายกไล่เรียงมาจนถึงจันทบุรีระยองนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ก็สั่งระดมพลนะครับช่วยพี่น้องประชาชนทางกรมชลเองนะครับก็เร่งระบายน้ำกันอย่างเต็มที่ที่นครนายกก็พูดคุยกันแล้วเมื่อช่วงเช้าใช่ไหมครับสำหรับการระบายน้ำที่เขื่อนขุนด่านประการชนก็เป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามมติคณะกรรมการในการระบายน้ำนะครับใครที่อยู่แถวนั้นอาจจะคุ้นหูคุ้นตาเคยชินกับภาพบรรยากาศแบบนี้แต่คนที่อยู่ในโซเชียลเห็นการระบายน้ำแบบนั้น
1: ตกอกตกใจ
0: ตกอกตกใจว่าโอ้ปล่อยน้ำมาซ้ำเติมหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นการบริหารจัด

0: การน้ำที่มีระบบคอยช่วยเหลือดูแลอยู่แล้วนะครับแต่สภาพบรรยากาศเนี่ยที่ท่วมเนี่ยไม่ได้เกิดจากเขื่อนนะครับท่วมจากน้ำฝนที่ตกลงมา300ถึง500มิลลิเมตร
1: ท่านรองผู้ว่าชัยนาทท่านบอกนะครับว่าที่มันล้นด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าพื้นที่ของจังหวัดเองเป็นพื้นที่ลุ่มด้วยนะครับและด้านข้างเนี่ยจะมีเป็นพื้นที่สูงเป็นพื้นที่เขานะเพราะฉะนั้นในเมืองมันก็เลยมีลักษณะของน้ำที่มาล้นท่วมอยู่ในพื้นที่ในเมืองแบบที่เราได้เห็นภาพอยู่นะครับ
0: นี่โอ้โหนะครับเข้าไปถึงบ้านถึงเรือนนะครับทั้งที่นครนายกปราจีนบุรีนะครับกรมชลประทานเองก็รับข้อมูลแล้วก็เห็นสภาพพื้นที่แล้วนะครับประตูระบายน้ำหาดยางเนี่ยก็เร่งระบายน้ำเข้าสู่ทุ่งบางพวงนะครับระบายน้ำออกไปที่แม่น้ำบางประกงแล้วก็ไปที่ปลายคลองบางกระดานคลองบางกระเจ็ดคลองคูมอนนะครับระบายน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีครับช่วยลดผลกระทบพี่น้องประชาชนในพื้นที่เมืองปราจีนบุรีที่สักแก้วครับบริเวณคลองพระสะทึงกรมชลประทานเองก็ได้ใช้อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงชะลอน้ำแล้วก็ควบคุมผลกระทบที่ท้ายน้ำด้วยนะครับแต่จากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะมีตกหนักบ้างสลับหยุดบ้างแต่ว่าน้ำมันสะสมพื้นดินมันอุ้มน้ำน้ำต่างๆมันก็ไหลลงมาในพื้นที่ต่ำเป็นลักษณะตามธรรมชาติแต่พอน้ำมันเยอะแบบนี้มันก็ไหลเข้าไปท่วมพี่น้องประชาชนทำให้กรมชลเองก็เพิ่มระดับการระบายเป็นขั้นบันไดนะครับปัจจุบันระดับน้ำเนี่ยเริ่มทรงตัวแล้วก็บางแห่งเนี่ยเริ่มลดแล้วนะครับหากไม่มีปริมาณน้ำไหลเข้ามาเพิ่มเติมนะครับก็จะพิจารณาปรับลดการระบายเพื่อลดผลกระทบที่ฉะเชิงเทราก็เยอะเหมือนกัน
1: ที่ฉะเชิงเทราเนี่ยทางกรมชลประทานบอกว่ามีการบริหารจัดการน้ำด้านเหนือน้ำนะครับโดยมีการเก็บกักน้ำเอาไว้ในอ่างเก็บน้ำที่คลองสียัดนะครับแล้วก็ช่วยหน่วงน้ำที่จะไหลลงมาตามคลองท่าลาดนะครับเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่บริเวณริมคลองซึ่งปัจจุบันบริหารจัดการน้ำเนี่ยสามารถดำเนินการได้อย่างใกล้ชิดนะครับมีการควบคุมระดับมีฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ทะเลบริหารจัดการน้ำเนี่ยทางกรมชลประทานวิทยาเพื่อวางแผนนะครับทางกรมปภเพื่อดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนวางแผนเพื่อให้ผลกระทบนั้นเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนน้อยที่สุดนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องดูธรรมชาติด้วยนะครับว่าฝนเนี่ยมันเติมลงมาอีกหรือไม่ถ้าเติมลงมาอาจจะต้องมีการระบายน้ำเพิ่มเติมพอระบายน้ำเพิ่มเติมก็อาจจะกระทบกับพื้นที่ที่อยู่ท้ายน้ำอาจจะต้องได้รับผลกระทบไปบ้างบางส่วนนะครับ
0: นะครับก็เป็นพื้นที่ภาคตะวันออกที่มีการเร่งระบายน้ำกันด้วยนะครับมาดูพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่างกันบ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญนะครับที่อ่างทองเนี่ยนะครับมีการประกาศแล้วนะครับบอกว่าอย่าพึ่งนิ่งนอนใจอย่าพึ่งไว้ใจกับสถานการณ์ของแม่น้ำน้อย
1: ที่เก็บเอาไว้ข้างบนอย่าพึ่งเอาลงมา
0: อย่าพึ่งเอาลงมาแม้ว่าฝนมันจะซาลงไปแล้วหรือแม้แต่น้ำมันจะทรงตัวแล้วอย่าพึ่งเอาของลงมาร
1: ถก็อย่าพึ่งเอาไว้เข้ามาข้างล่างเอาไปไว้ปลอดภัยก่อน
0: ปลอดภัยก่อนตอนนี้ฟังข่าวจากทางภาครัฐเป็นสำคัญโดยเฉพาะยิ่งท่านนายอำเภอครับส่งข่าวด่วนเข้ามาแจ้งแบบนี้คุณผู้ชมพี่สอครับท่านบอกว่านะครับโอ้โหสถานการณ์น้ำบริเวณตำบลบางจักนี่เป็นภาพมุมสูงเลยนะครับที่ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญอ่างทองครับจุดวัดระดับน้ำบริเวณหมู่ที่9ตำบลบางจักระดับน้ำของแม่น้ำน้อยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้น6เซนติเมตรนะครับแล้วก็บางจุดเนี่ยล้นตลิ่งนะครับในพื้นที่ลุ่มแล้วก็บริเวณบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำน้อยในบางจุดแล้วนะครับขณะนี้ประชาชนได้รับผลกระทบรวม2ตำบล7หมู่บ้าน188หลังคาเรือนครับอำเภอวิเศษชัยชาญเองก็ร่วมไม้ร่วมมือครับทำงานเป็นทีมกับผู้นำท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและอสมทั้งหลายทั้งปวงนะครับหน่วยงานต่างๆติดตามสถานการณ์ช่วยเหลือประชาชนกันอย่างใกล้ชิดประชาชนก็ฟังเสียงตามสายฟังประกาศจากทางภาครัฐนะครับพร้อมกับเตรียมกำลังครับวัสดุอุปกรณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้นะครับได้กำชับไปถึงทุกภาคส่วนนะครับทุกพื้นที่เฝ้าระวังแล้วก็คอยประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมยกสิ่งของใครที่ยกไปแล้วก็อย่าเพิ่งเอา
1: ลงมานะครับ
0: เครื่องใช้ไฟฟ้ารถลาม้าช้างทรัพย์สินมีค่าอุปกรณ์ต่างๆหรือแม้
1: จะเข้ามาในช่วงน้ำท่วมก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะครับนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเราจะมีการพูดคุยนะครับ
0: มีปัญหาหลายคนเพราะว่ารถลาม้าช้างเนี่ยจอดแช่น้ำบางทีฝ่าน้ำเข้าไปแล้วรถดับหลายคนหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะครับจะซ่อมยังไงหรือแม้แต่จะดูแลทรัพย์สินของท่านที่เป็นรถอาจจะเคลื่อนย้ายไม่ทันอย่างไรเดี๋ยวเรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำนะครับแล้วก็ข้อสังเกตต่างๆเพราะว่าตรงนี้เป็นปัญหาเหมือนกันนะในเรื่องของการเยียวยาแม้ว่ากระทรวงแรงงานเองก็จะมีทีมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือแม้แต่ทางอาชีวะเองก็จะมีน้องๆฟิตอินเซนเตอร์เนี่ยเข้าไปช่วยอยู่แล้วนะครับ

0: แต่ถ้าเผื่อภัยมันใหญ่หลวงเนาะประชาชนได้รับผลกระทบรถหลายคันนะครับเสียจากน้ำท่วมเนี่ยก็จะมีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็รอข้อมูลนะครับว่าถ้าพร้อมแล้วอาจจะโฟนอินพูดคุยในการดูแลเบื้องต้นนะครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับอยู่ในสายกับเราท่านดร.รัฐยศเจียรประดิษฐ์นะครับท่านอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านครับ
2: ครับสวัสดีครับช่างดนครับช่างดนมาสเตอร์คาร์ครับรัฐยศ
1: ช่างดนมาสเตอร์คาร์นะครับตอนนี้แน่นอนนะว่ารถเนี่ยน้ำท่วมลุยน้ำนะรถเรามีหลายประเภทด้วยเครื่องยนต์ไฮบริดรถไฟฟ้านะครับ
0: เ
1: ราจะดูแลรถของเรายังไงแยกเป็นประเภทก็ได้ครับท่านครับ
2: ครับคุณสอคุณออฟนะครับสวัสดีครับก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ
1: ครับ
2: อันเนี้ยเลยในจุดของน้ำท่วมมาแล้วตอนนี้น้ำเริ่มรอการระบายเริ่มลดลงเรื่อยๆแล้วอันนี้ก็จะพบเห็นในข่าวต่างๆหรือว่าตามสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยมีรถจมน้ำหลายคันนะครับอันนี้ถ้าเราหลีกเลี่ยงได้เนี่ยตั้งแต่แรกเลยเนี่ยพื้นฐานตั้งแต่แรกเนี่ยคือการขับรถลุยน้ำท่วมเนี่ยคืออันดับแรกเนี่ยเราประเมินสถานการณ์แล้วว่ารถเราไปไม่ได้เราก็หลีกหนีขึ้นที่สูงนะไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งเล็กหรือรถ EV นะครับปิดแอร์พวกนี้ใช้เกียร์ต่ำใช้ความเร็วต่ำแต่ตอนนี้มันเลยจุดนั้นมาแล้วฮะคุณต่อคุณออฟนะตอนนี้เราจะดูแลยังไงหลังจากที่น้ำท่วมหรือว่ากู้รถออกมาซ่อมกันยังไงนะครับปัญหาคือว่าถ้ารถดับกลางน้ำเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเจ้าของรถเนี่ยเผลอไปสตาร์ทเครื่องในขณะที่รถดับกลางน้ำเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคือก้านสูบอาจจะคดคราวนี้ค่าซ่อมค่าใช้จ่ายมันจะสูงนะถ้าท่านเจออาการลักษณะว่าเครื่องของท่านเนี่ยคือน็อกกลางน้ำอย่าพยายามสตาร์ทครับทำได้ดีที่สุดคือดับเครื่องแล้วก็เปิดฝากระโปรงถอดขั้วแบตเตอรี่ขั้วลบออก
1: ครับ
2: หลังจากนั้นน้ำลดลงแล้วเอารถสไลด์หรือรถยกก็ยกเข้าศูนย์บริการหรือเข้าอู่ก็ได้นะครับไม่ว่าท่านจะใช้รถสันดาปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถเบนซินหรือรถไฮบริดรถไฮบริดเนี่ยจะน่าห่วงกับรถ EV น่าห่วงนิดนึงเพราะว่ามีแบตเตอรี
1: ่
2: ที่เป็นระบบไฟฟ้านะครับในรถ EV เนี่ยก็จะน่าห่วงหนักกว่าเพื่อนนะฮะส่วนในรถสันดาปเนี่ยถ้าเกิดว่ารถดับไปไม่เป็นไรคุณถอดขั้วแบตเตอรี่ขั้วลบออกนะฮะระบบไฟเนี่ยจะถูกตัดการทำงานโอกาสที่จะลัดวงจรเนี่ยค่อนข้างยากละ
1: คร
2: ั้งนี้กรรมวิธีที่กู้รถออกมาแล้วเนี่ยช่างเขาจะมีวิธีละนะครับอันดับแรกเลยนะครับเขาจะถอดกล่อง ECU ออกมาแล้วก็อบให้แห้งทำความสะอาดให้ดีพร้อมกับซักพรมหรือเบาะไปด้วยนะทำความสะอาดเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจาก ECU เรียบร้อยแล้วไล่ระบบสายไฟพินซ็อกเก็ตต่างๆเรียบร้อยแล้วเขาจะเป่าให้แห้งเลยคราวนี้ขั้นตอนสตาร์ทประกอบเข้าไปเนี่ยไฟฟ้าจะไม่รับวงจรแล้วเพราะว่าเราถอดขั้วแบตเตอรี่ออกนะฮะ
1: ค
2: ราวนี้เนี่ยเขาจะถอดหัวเทียนออกทั้งหมดเลยสำหรับรถสันดาปนะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อจะเอาน้ำออกจากในทางปฏิบัติก็คือต้องทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยนะครับแห้งสนิทก่อนอบให้แห้งเลยนะครับพวกแผงวงจรต่างๆเนี่ยต้องทำให้แห้งสนิทเลย
1: เดี๋ยวชันดนครับนิดนึงก่อนได้ไหมครับก่อนที่จะไปถึงขั้นของการกู้เนี่ยตอนระหว่างที่เราขับรถถมไปรถ EV นะครับขับลุยไปในน้ำแล้วเครื่องมันดับเอาคนทำไงต่ออย่างถ้าเป็นรถเครื่องยนต์เนี่ยเราหยุดเลยนะแต่ถ้าเป็นฟ้าทำไงต่อครับ
2: EV ก็เหมือนกันครับต้องหยุด
1: เนาะจะได้เข้าใจตรงกัน
2: แล้วก็ตัดการทำงานของระบบทั้งหมดเลยครับแล้วคราวนี้ก็ต้องมากู้ละนะครับอยู่ในขั้นกู้แล้วเราจะกู้ยังไงนะครับตัดระบบวงจรของระบบไฟทั้งหมดที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเลิกใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดแล้วก็กู้ขึ้นมาครับรถไฮบริดก็เช่นเดียวกันนะครับทำเหมือนกันแต่ไฮบริดเนี่ยจะมีทั้งแบตเตอรี่ไฟฟ้าด้วยแล้วก็จะมีทั้งในตัวเครื่องยนต์สันดาปด้วยนะครับทำกรรมวิธีเดียวกันก็คือตัดระบบไฟทั้งหมดห้ามใช้รีโมทห้ามใช้ระบบไฟแล้วก็ถอดขั้วต่างๆที่เป็นประจุนะครับออกทั้งหมดเลยเพื่อตัดระบบคัตเอาท์ไฟเพื่อไม่ให้กล่อง ECU หรือระบบต่างๆเนี่ยมันเกิดลัดวงจรและเกิดช็อตความเสียหายครับ
0: นะครับก็เป็นเทคนิควิธีการนะครับในการดูแลเครื่องยนต์หลังจากที่น้ำท่วมแช่ไว้อยู่แล้วกู้มาแล้วจะทำอย่างไรนะครับ
2: อันนี้คือเรามาคุยกันที่การกู้แล้วนะครับไม่ได้คุยกันที่การป้องกันที่สุดคือป้องกันตั้งแต่แรกเลยถ้าสถานการณ์ไม่ดีเนี่ยนะครับคือหาที่สูงอย่างเดียวนะครับตั้งสติก่อนประเมินก่อนว่าเราตามรถคันหน้าอยู่คันหน้าก็สูงกว่าเรานะไม่ควรตามนะครับต้องระวังต้องเว้นระยะห่างให้เยอะๆหน่อยนะครับ
1: ช่าง
2: ร
1: ถ
2: ขวางตามถนนเนี่ยพังเสียหายหมดแหละถ้าขับรถเร็วๆแรงดันน้ำเนี่ย
0: จับให้เร็วให้แรงโอ้โหแบบนี้มันถึงจะรอดอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดถูกไหมครับ
2: เขาอะรอดครับแต่เพื่อนร่วมทางเขา

0: อาจจะไม่รอดใช่ไหมฮะ
1: ควรทำ
0: เพราะว่าเพื่อนร่วมทางที่สวนทางกับเขาเนี่ยถ้าเป็นรถที่ขนาดเล็กกว่าเนี่ยโดนน้ำเข้าไปเหมือนน้ำเข้าจมูกอ่ะสำลักพอเครื่องสำลักปุ๊บอารามตกใจครับคนปล่อยให้รถดับแล้วก็จะรีบสตาร์ทพอรีบสตาร์ทปุ๊บบางคันสำลักน้ำไปเยอะครับการสูบคดเลย
2: เรียบร้อยเลย
0: ใช่ส่วนตัวคุณถ้าขับเร็วๆอ่ะคุณรอดครับแต่เพื่อนร่วมทางคุณเนี่ยที่สวนกับคุณเนี่ยไม่รอดนะครับ
2: บ้านเรือนที่อยู่ข้างๆด้วยใช่ไหมช่างโดน
0: ใช่ใช่ได้รับความเสียหายด้วยรวมถึงรถเล็กด้วย
2: พูดถึงรถเล็กนะมอเตอร์ไซค์ล่ะครับขนาดน้ำแค่ไหนที่ไม่ควรขับลุยเพราะเราเห็นมากเลยว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับลุยน้ำเยอะมากๆเลยนะครับ
0: คือมอเตอร์ไซค์ที่ขับลุยน้ำแล้วรอดเนี่ยส่วนใหญ่จะหัวเทียนอยู่สูงครับรถวิบากเท่านี้จะอยู่สูงแต่ถ้าหัวเทียนอยู่ต่ำเรียบร้อยมันนะครับดับหมดนะครับ
2: ครับไม่ต้องพูดถึงรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารถสกูตเตอร์ต่างๆเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับพวกนี้ก็คือรถที่เป็นสันดาปเนี่ยจะเห็นภาพชัดจริงๆแล้วถ้าเดินเบาเนี่ยเดินเบาแบบคงที่นะครับเหยียบเลี้ยงคันเร่งแบบคงที่เนี่ยน้ำไม่มีทางเข้า
1: ครับ
0: เพราะท่อไอเสียเนี่ยเขาจะพยายามผลักน้ำออกตลอดเวลานะครับแต่แรงดันแต่ว่าต้องความเร็วต้องคงที่นะครับใช้ความเร็วคงที่นะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็พอพ้นน้ำมาแล้วเนี่ยก็ควรจะแตะเบรกเพื่อไล่น้ำออกจากตัวพ่อเบรกอันนี้สำคัญนะครับ
2: แต่แค่ปานไหนครับแตะย้ำๆหรือว่าแตะลึกๆครับเบรก
0: ก็แต่ย้ำๆแต่ย้ำๆครับไล่น้ำออกจากว่าเบรกคุณสอคุณน็อปเคยขับรถลุยน้ำไหม
2: ครับเหมือนบ่อยครับ
0: เวลาเหยียบเบรกกระทันหันเหยียบเบรกไม่อยู่นะ
1: ใช่
2: เพราะฉะนั้นเราค่อยๆย้ำๆใช่ไหมครับ
0: ใช่ต้องย้ำๆย้ำไล่ย้ำแล้วก็เว้นระยะห่างเยอะๆครับเพื่อความปลอดภัยดีที่สุดก็คือหาที่สูงครับแล้วก็จอดรถไม่ควรลุยน้ำอันนี้คือต้องเขาเรียกว่าต้องมีสติอะเราขับนะฮะแต่บางทีเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าบางคนมีสติครับแต่ปัญหาคือว่าเพื่อนร่วมทางเนี่ยเขากลัวเขาเลยขับรถเร็วก็เลยทำให้รถของผู้ที่มีสติอะดับกลางน้ำไปเลย
1: สติดับไปด้วยครับ
0: ใช่คือพาเพื่อนเดือดร้อนไปด้วยคราวนี้เพื่อนร่วมทางเดือดร้อนแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ตกใจครับอารามตกใจก็สตาร์ททำให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังสักนิดนึงครับด้วยความห่วงใยครับพรมหรืออะไรก็ต้องไปที่คาแคร์หรือว่าไปที่ศูนย์บริการให้เขาช่วยดูให้แล้วมีกลิ่นอับละสองครับเครื่องยนต์เดินไม่ครบสูบครับ
2: อาการเป็นไงฮะ
0: เกิดขึ้นเครื่องยนต์จะคือมีอาการลักษณะเครื่องยนต์เดินไม่ครบสูบจอดเดินเบาอยู่แล้วเครื่องมีอาการสะดุดกระตุก
2: กระตุกกระตุก
1: มันสะอึกสะอึก
0: อันนี้คือลักษณะของมีอาการน้ำค้างอยู่บริเวณอาจจะเป็นหัวเทียนนะครับหรือคอจุดระเบิดหรือว่าจำจ่ายรถรุ่นเก่าๆนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้หรือมีไฟเอนจินต่างๆโชว์ไม่ว่าจะเป็นไฟรูปเครื่องยนต์นะไฟรูปหัวฉีดหรือไฟรูปเกียร์หรือไฟรูป
2: ประแจ
0: ยนต์โชว์เอนจินต่างๆโชว์เนี่ยอันนี้ต้องเข้ามาเช็คละนะครับ
2: วันนี้ได้ความรู้มากๆเลยจากช่างดนนะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนอย่างพวกเรานะขับเป็นรถขับไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับเรื่องของการดูแลการเฝ้าระวังเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีวันนี้ได้เพิ่มเติมข้อมูลนะครับขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณช่างดนมากครับ
0: ยินดีครับ
1: ครับสวัสดีครับแหมได้ความรู้เรื่องของคนใช้รถใช้ถนนนะช่วงน้ำท่วมแบบนี้ได้ข้อควรระวังแล้วก็ได้ข้อสังเกตเดี๋ยวไปดูย้อนหลังได้ว่าช่างดนแนะนำอย่างไรนะครับนอกจากคนใช้รถใช้ถนนแล้วนะครับก็เรื่องของการอยู่อาศัยในพื้นที่ก็สำคัญเหมือนกันนะครับโรคที่มากับน้ำ
2: สุขภาพช่วงที่น้ำท่วมแบบนี้อาจจะ เดินลุยน้ำหลายคนเป็นอาสาหลายคนลงไปช่วยพี่น้องประชาชนนะครับโรคเนี่ยมันจะเสี่ยงกว่านะครับไปลุยตามชุมชนที่เป็นชุมชนแออัด
1: เพราะว่าเราไปเห็นในคลิปไวรัลหลายคนไปลุยน้ำพาสัตว์เลี้ยงไปบ้างตัวเองลุยบ้างแต่ทราบไหมว่าน้ำที่มาน่ะมันเป็นน้ำที่มันมีเชื้อโรคอยู่ด้วยนะครับแล้วยิ่งถ้าท่วมแล้วขังเนี่ยน้ำมันเน่าอยู่ด้วยนะครับก็มีข้อเตือนมานะครับสำหรับคนที่นะครับลุยน้ำแล้วช่วงน้ำขังแบบนี้อาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บที่จะมากับน้ำนะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องเช็คอาการนะครับของท่านด้วย8โรคเสี่ยงทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนนะแนวทางการดูแลตัวเองนะครับเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้นต้องทำยังไงบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคระบบทางเดินหายใจโรคตาแดงน้ำเข้าตาแบบนี้มีเชื้อโรคตามมานะครับโรคอุจจาระร่วงนะครับแล้วก็มีโรคไข้เลือดออกยุงต่างๆเหล่านี้มาลาเรียนะครับนี่เป็นโรคที่มากับน้ำแล้วก็ฝากเตือนผู้ชมเฝ้าสังเกตอาการสิ่งสำคัญเลยนะครับถ้าท่านไปลุยน้ำแล้วเนี่ยท่านกลับมาที่บ้านของท่านท่านต้องทำความสะอาดเนื้อตัวของท่านให้เรียบร้อยนะครับมิฉะนั้นเชื้อโรคจะมาโรคฉี่หนูก็เยอะเหมือนกันใครที่ไปดูเรื่องสวนไร่นาไปลุยน้ำตรงนั้นก็เป็นอันตรายนะครับช่วงนี้อาหารการกินอาจจะหาเสบียงได้ไม่เยอะมากหรือว่าบางทีอาจจะต้องกินของค้างคืนนะอันนี้มีความเสี่ยงกับโรคอุจจาระร่วงท้องร่วง นะครับอันนี้อันตรายก็ขอให้ปรุงสุกขอให้อุ่นให้เรียบร้อยก่อนรับประทานภาชนะในการรับประทาน

0: อาหารก็เช่นเดียวกันช้อนซ่อมจาน
1: ล้างไม้ล้างมือด้วยนะ
0: ครับก็เป็นข้อห่วงใยกันเข้ามา
2: เรามีไข้เลือดออกก็ต้องระมัดระวังนะครับมาลาเรียอย่างที่น้องบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับฉี่หนูเนี่ยต้องระมัดระวังจริงๆนะบ
0: าง
2: ท
0: ีเ
2: ร
0: าม
2: ีแผลเล็กน้อยที่บริเวณขาหรือบริเวณที่เราลุยน้ำหรือบริเวณมือเล็กๆเนี่ยถ้าไปสัมผัสกับตัวเชื้อโรคพอดีเนี่ยโอกาสที่จะติดเชื้อมีได้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเข้าไปติดตามนะครับข้อมูลได้จากเพจของทางกรุงเทพมหานครนะครับโดยกลุ่มงานโรคติดต่อทั่วไปสำนักงานโรคติดต่อสาธารณสุขนะครับของกรุงเทพมหานครเขามีการอัปเดตเอาไว้นะว่าจะต้องมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรด้วยนะครับอย่างเช่นดื่มน้ำสะอาดนะครับทานอาหารปรุงสุกล้างมือด้วยน้ำและสบู่ป้องกันตัวเองจากไม่ถูกยุงกัดสวมรองเท้าบูทเมื่อเดินลุยน้ำและหากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์โดยเร็วที่สุดด้วยนะครับ
0: ใช่นะครับล่ะคุณผู้ชมยังติดตามเราอยู่นะครับทาง NBT2HD กรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทคลื่น FM 92.5 MHz FM 105 MHz AM 891 kHz นะครับรับชมสัญญาณพิเศษเกาะติดกับสถานการณ์น้ำกับ NBT2HD สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องมีทีมงานรับสายนะแล้วก็คอยติดตามอัปเดตการช่วยเหลือในแต่ละจุดทราบว่าครม.ตอนนี้ประชุมใกล้จะเสร็จแล้ว
2: ใกล้แล้วครับ
0: นะครับแล้วก็จะมีการแถลงนะครับจากที่ประชุมครม.จะเป็นทีมท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหากมีสัญญาณความเคลื่อนไหวข้อมูลท่านเกาะติดรายการของเราได้เลยนะครับว่าเกณฑ์ความช่วยเหลือต่างๆจะมีอัปเดตหรือไม่อย่างไรหรือแม้แต่สถานการณ์เตือนภัยต่อไปพื้นที่ไหนเสี่ยงอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามจากการแถลงครั้งนี้ NBT พร้อมเป็นแม่ข่ายนะครับในการขยายสัญญาณให้ถึงพี่น้องประชาชนนะครับ
2: ในระหว่างที่อาจจะมีการรอสายโฟนอินนะครับแต่ตอนนี้รอยืนยันอยู่นะครับว่าคนที่จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันนั้นเป็นใครแล้วก็เรื่องอะไรนะครับไปติดตามเรื่องนี้ก่อนนะครับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเป็นประกาศฉบับที่14แล้วนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนนะครับโดยทางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกเนี่ยส่วนเนี้ยฝนจะลดลงนะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งในขณะเดียวกันทางด้านตะวันตกของภาคกลางยังมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ด้วยนะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าไอหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางนะครับมีมรสุมเข้ามาเติมด้วยเลยทำให้มีฝนตกเข้ามาในช่วงนี้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันลดลงในบางพื้นที่เพราะฉะนั้นคำเตือนนะครับระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจุดเสี่ยงต่างๆตามพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มข้อแนะนำเลยก็คือหลีกเลี่ยงการขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังนะครับส่วนเรือนะครับคลื่นลมเพื่อการเดินเรืออ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะครับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะส่วนถ้าอ่าวไทยตอนล่างเนี่ยและก็ทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นมากกว่า2เมตรนะครับ
0: ครับเอาละครับตอนนี้มีสายจากทางบ้าน
2: สายจากทางบ้านถูกต้องครับ
0: เข้ามานะครับคุณเตยครับอยู่ในสายกับเราแล้วคุณเตยอยู่ที่นนทบุรีสวัสดีครับคุณเตยครับ
2: สวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณสอคุณออฟค่ะ
0: ครับคุณเตยเจอปัญหาอะไรอยากให้ทาง NBT ช่วยเป็นสะพานเชื่อมโยงไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือคุณเตยครับ
3: ค่ะพอดีว่าอาศัยอยู่ในซอยรัตนาธิเบศร์22แยกที่6อ่ะนะคะเครื่องสูบน้ำบริเวณท้ายซอยอ่ะค่ะไม่ทำงานนะคะทำให้น้ำเนี่ยปริมาณน้ำฝนที่ตกอ่ะค่ะท่วมขังในซอยแล้วก็ไหลเข้าบ้านนะคะ
2: โอ้น้ำสูงประมาณเท่าไหร่ครับคุณเตยบริเวณบ้าน
3: ถ้าในบริเวณตัวลงรถอะค่ะก็คือประมาณเหนือหัวเข่าค่ะแต่ว่าถ้าในบ้านก็ประมาณหน้าแข้งค่ะ
0: โอ้นะครับ
2: แล้วส่วนตรงหน้าซอยรัตนาธิเบศร์22แยก6นะครับเครื่องสูบน้ำที่อยู่ด้านท้าย
4: 23
3: ใช่ค่ะ
2: คุณเตยแจ้งทางคุณวิโรจน์ได้เลยนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วเผื่อจะได้พูดคุยกันครับ
4: ได้เลยครับอันนี้เดี๋ยวผมขอชี้แจงนิดนึงครับอันนี้ครับ
0: ครับ
4: เพราะว่าคอนเซ็ปต์ของไอ้บ่อสูบน้ำอันนี้นะครับตอนแรกที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะรับน้ำจากถนนแล้วก็ออกไปที่คลองเร่งให้น้ำออกไปที่คลองให้เร็วที่สุดนะครับคราวนี้ในรอบของที่มีวิกฤตเรื่องฝนตกหนักเนี่ยครับน้ำฝนเนี่ยมันเกินกว่าที่เครื่องมันจะรับได้คือน้ำเนี่ยมันล้นจากคลองขึ้นมาบนถนนเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นการสูบน้ำวนถึงแม้ว่าเราดึงน้ำจากถนนไปในคลองก็กลับมาที่ถนนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องปิดไว้ก่อนนะครับแต่เมื่อไหร่ที่ระดับน้ำเนี่ยต่ำลงมาเท่าผิวจราจรแล้วเนี่ยมันก็จะมาเปิดแล้วก็เร่งน้ำออกจากถนนไปที่คลองได้แต่เรื่องนี้ทางเทศบาลทางนครนนท์เนี่ยก็แก้ปัญหาเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเราต้องการเอาน้ำมาลงที่คลองผมก็เลยมาเร่งสูบน้ำที่ฝั่งตรงข้ามถนนและทางที่

0: เศษคลองเนี้ยครับคลองขวางนะครับน้ำที่ลงเนี่ยมันจะลอดข้างโรงแรมริชมอนด์นะครับลอดใต้ถนนและทางที่เบสมาโผล่ด้านที่เป็นร้านอ้าเลือดหมูนะครับตรงนั้นก็จะมีสถานีย่อยของเราอยู่ตัวนี้แหละครับที่เป็นตัวจริงในการช่วยทางฝั่งซอย22ครับซึ่งตอนนี้เราก็เร่งสูบตั้งแต่วันศุกร์มายังไม่ได้หยุดเลยครับ
1: ครับ
2: คุณวิโรจน์นิดนึงมาเรื่อยๆแน่ใจว่าทางประตูตรงอ้าเลือดหมูอะค่ะเขาปิดอยู่ใช่ไหมคะ
0: เปิดครับสตาร์ตั้งแต่วันศุกร์มายังไม่ได้ปิดเลยครับ
1: ยังคงสูบอยู่
0: ตอนนี้ก็ยังเดินเครื่องอยู่ครับใช่ครับ
1: และ
0: คราวนี้ที่เห็นว่าระดับน้ำมันไม่ลดลงเลยเนี่ยเพราะว่าฝนมันตกมาเติมตลอดครับ
2: เพราะว่าเบื้องต้นไปดูตรงอ้าเลื่อนหมูมันประตูมันปิดอยู่อะค่ะ
0: อ๋อถูกต้องครับตัวประตูต้องปิดครับเพื่อให้เครื่องสูบน้ำเนี่ยมันสูบข้ามประตูไป
1: เพื่อไม่ให้น้ำมันทนข้ามมา
0: ใช่ใช่ครับมันจะต้องมีการปิดประตูก่อนแล้วก็คือเครื่องสูบเนี่ยที่เรามองเห็นเป็นเครื่องดีเซลอยู่ข้างบนเนี่ยครับมันยังมีเครื่องไฟฟ้าอยู่ข้างใต้อีก2เครื่องครับทั้งหมดมันจะมี3เครื่องนะครับเพราะฉะนั้น

0: ็นแหล่งน้ำในชุมชนเนี่ยสูบแล้วมันก็ไหลกลับเข้ามา
1: คือแทนที่จะสูบจากในบ้าน
0: ก็คิดว่าวันนี้หรือว่าก็จะเป็นสัญญาณที่ดีก็ส่งกำลังใจ
1: มาสื่อสารนะอีกฝั่งหนึ่งพี่น้องประชาชนก็นั่งรออยู่อย่างใจเย็นนะครับไม่ไปก้าวก่ายการทำจุดท้ายได้อธิบายและเข้าใจตรงกันแบบนี้ก็ทำให้เข้าใจของทั้งสองฝั่งนะเป็นกำลังใจสองฝั่ง
0: ใช่ครับเห็นเครื่องสูบน้ำอยู่จริงๆมันมีอีกเครื่องนึงอยู่ใต้ประตู
1: อยู่ใต้น้ำ
0: กำลังทำงานอยู่เหมือนกัน
1: พูดถึงเรื่องเครื่องสูบน้ำนะครับทางท่านสุชาตินะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยสั่งเร่งระบายน้ำทั่วประเทศนะครับเป็นห่วงพี่น้องประชาชนรวมไปถึงผู้ป่วยตอนนี้ให้ระดมเครื่องสูบน้ำช่วยแล้วกว่า 9,000 ครัวเรือนนะครับไปดูรายละเอียดเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำนะครับผนึกกำลังกับทางจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและน้ำท่วมขังโดยระดมเจ้าหน้าที่นะครับเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลลงพื้นที่ระบายน้ำจากชุมชนเส้นทางสัญจรและพื้นที่สำคัญพร้อมกับเปิดทางน้ำนะครับเพื่อที่จะคลี่คลายนะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนนะครับลงพื้นที่ต่างๆนะครับติดตามสถานการณ์อุทกภัยตรวจสอบระดับน้ำและก็ผลกระทบต่อบ้านเรือนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนสักครู่นะครับโทษทีนะแล้วก็พร้อมกับเปิดพื้นที่หน่วยงานเป็นจุดพักพิงและที่จอดรถนะรองรับประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดด้วยนะครับทางด้านของอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำนะครับหลังจากได้ข้อสั่งการเนี่ยก็ได้บอกว่าได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่1ถึง11เลยนะคร
0: ับ
1: เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะนะครับในพื้นที่ต่างๆเขามีการติดตั้งเครื่องสนนะครับและรวมไปถึงผู้ที่ต้องสัญจรไป
0: ศูนย์รวมในการรับการช่วยเหลือประสบภัยนะฮะกันครบทั้ง50เขตเลยโดยนะครับทางกรุงเทพเองเปิดรับบริจาคนะครับคุณผู้ชมเข้าไปติดตามทางเพจของสำนักงานเขตในพื้นที่เพจของกรุงเทพมหานครใครที่พอจะมีกำลังนะครับในการช่วยเหลือรับบริจาคได้นะครับส่งสิ่งของน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้นะครับของกินของแห้งสายทุกสายของ NBT ของเราเองนะครับก็พยายามที่จะช่วยเหลือนะครับเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงรับฟังปัญหาจากประชาชนตอนนี้เจ้าหน้าที่เองก็รับทุกข้อร้องทุกข์ร้องเรียนต่างๆแล้วเราก็ประสานต่อไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กทม.หรือพื้นที่จังหวัดปริมณฑลนะครับเพื่อจะได้ช่วยเหลืออีกด้านหนึ่งตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีด้วยทาง NBT กรมประชาสัมพันธ์ก็จะสรุปข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับส่งไปที่ศูนย์อำนวยการอุทกภัยของกทม.เพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือต่อไปดังนั้นคุณผู้ชมโทรเข้ามาได้ตลอดนะครับสำหรับคู่สายของ NBT 5คู่สายนะครับ
1: เจ้าหน้าที่ขึ้นเบอร์5คู่สายให้นะครับให้คุณผู้ชมได้แคปหน้าจอนะครับหรือได้ติดตามกันสักหน่อยนะครับว่าจะสามารถโทรเข้ามาได้อย่างไรนะครับสำหรับการโทรขึ้นมาที่เพจนะครับหรือว่าช่องทางสายด่วนแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมของทั้ง NBT และกรมประชาสัมพันธ์ที่เราได้ร่วมมือกันนะครับเบอร์5เบอร์ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอในขณะนี้หรือจะเป็นช่องทางออนไลน์สำหรับรับแจ้งเหตุก็ได้นะครับที่ Facebook นะครับของกรมประชาสัมพันธ์นะ Facebook ของ NBT NBT นะครับแล้วก็ Facebook ของ NBT Connect นะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยเป็นช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์หรือถ้าเกิดคุณผู้ชมเป็นแฟนเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดอยู่แล้วนะครับก็แจ้งไปที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดก็ได้นะครับซึ่งประชาสัมพันธ์จังหวัดก็เป็นส่วนหนึ่งของกรมประชาสัมพันธ์ก็จะรวบรวมข้อมูลออกมาเพื่อที่จะหาทางประสานต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปด้วยนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับ
0: ใช่ครับแคปหน้าจอไว้สำหรับเบอร์โทรนี้ท่านขาดเหลืออะไรนะครับน้ำดื่มไม่พอนะครับขาดกระสอบทรายขาดอาหาร
1: การกินยังไม่ได้เลยนะ
0: ใช่แล้วว่าของใช้สำหรับคุณผู้หญิงบางท่านนะครับแล้วก็ของใช้จำเป็นนะครับ
1: ห้องน้ำ
0: ห้องน้ำไหวไหมหรือยังไงมีสถานที่สะดวกสบายหรือเปล่าหรือว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมประสานกับเนี่ยฮะห้าคู่สายของเราโทรมาแจ้งได้แล้วเราจะรวมข้อมูลเหล่านี้ส่งไปที่ศูนย์ช่วยเหลือศูนย์อำนวยการอุทกภัยของกรุงเทพมหานครที่ได้จัดตั้งขึ้นมาตรงนี้ฝากประชาสัมพันธ์ไปด้วยว่ารวมศูนย์ตรงนี้จะได้กระจายสิ่งของไปถึงมือผู้ประสบภัยทั้ง50เขตของกทม.นะครับ
1: นะครับมากันที่เรื่องของการเดินทางในช่วงนี้กันหน่อยนะครับหลายคนก็มีการวางแผนว่าจะเดินทางไปต่างจังหวัดใช้เส้นทางต่างๆเครื่องบงเครื่องบินรถโดยสารสาธารณะนะครับบขช.นะครับหรือว่าขนส่งมวลชนเองก็เป็นอีกรถหนึ่งนะครับที่เราใช้กันเช่นเดียวกันนะครับไปดูที่ทาง B

0: KS นะครับหรือบริษัทขนส่งจำกัดเนี่ยเขาออกมาย้ำนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาเปิดเดินรถตามปกตินะแต่ว่ามีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมกับมีการอัปเดตรถร่วมหยุดวิ่งใน6เส้นทางด้วยกันคุณผู้ชมจะได้วางแผนการเดินทางได้ถูกต้องนะครับผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลนะครับก็คือทางคุณอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เดี๋ยวนี้เขามีชื่อเท่นะครับ BKS นะฮะเปิดเผยนะครับว่าได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดพร้อมกับยืนยันนะครับว่ารถโดยสารของ BKS ยังคงให้บริการตามปกติในทุกเส้นทางส่วนสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจำนวน5แห่งในพื้นที่กรุงเทพนะครับก็คือที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือจตุจักรนะครับหรือที่เราเรียกว่าหมอชิด2สถานีขนส่งเอกมัยสถานีขนส่งสายใต้บรมราชชนนีสถานีขนส่งปิ่นเกล้าและสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็กจตุจักรยังคงเปิดให้บริการตามปกติเช่นเดียวกันนะครับส่วนรถร่วมปัจจุบันนะครับได้แจ้งหยุดให้บริการชั่วคราวจำนวน6สายทางหรือ6เส้นทางในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับก็มีสายที่1คือสาย46กรุงเทพที่เอกมัยนะครับไประยองนะครับสาย9916กรุงเทพกบิลบุรีตลาดโรงเกลือสาย920กรุงเทพนะที่จตุจักรนะครับไปที่องครักษ์ไปปราจีนบุรีสาย921กรุงเทพที่จตุจักรนะครับองครักษ์ตลาดโรงเกลือสาย9907กรุงเทพจันทบุรี9920นะครับกรุงเทพบ้านสร้างและปราจีนบุรีนะครับทางนี้ทางบริษัทขอแนะนำประชาช
2: นผู้ว่านะครับพร้อมด้วยท่านบรรพตจันทรวงศ์ปลัดจังหวัดสมุทรสาครวันนี้คุยกับชาวบ้านแล้วก็ผู้นำชุมชนนำทีมของทางจังหวัดทั้งปภ.นะครับผู้นำท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับลงไปที่ตำบลหลัก3ตำบลบ้านแพ้วตำบลเกษตรพัฒนาอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดเลยครับแล้วก็ตรวจสอบระดับน้ำแล้วก็ผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ทำกินตลอดจนการรับฟังปัญหานะครับความทุกข์ยากของชาวบ้านในพื้นที่ความเดือดร้อนของประชาชนท่านผู้ว่าลงไปรับฟังเองแล้วก็จะนำปัญหาเหล่านั้นไปแก้ไขหรือถ้าหน้างานสั่งการได้ทันทีท่านสั่งทันทีช่วยเหลือรับดูแลประชาชนกันอย่างเต็มที่ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับท่านผู้ว่าสมุทรสาครและคณะได้มีการมอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร100ชุดด้วยกันให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้พิการเดินเยี่ยมถึงบ้านทุกที่เลยนะครับก็ไปพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบดูแลถุงยังชีพไปถึงมือชาวบ้านแล้วก็ฝากให้ชาวบ้านนั้นติดตามนะครับข่าวสารจากทางราชการเป็นสำคัญมีปัญหาอะไรบอกท่านผู้ว่าได้ท่านผู้ว่าอำนาจเจริญศรีเนี่ยท่านบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับท่านไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่นำสิ่งของไปช่วยประชาชนเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ท่านยังลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายได้เห็นกับตาได้เข้าใจและทีมงานเก็บข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไว้ให้นะครับแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่าขาดเหลืออะไรมีปัญหาในการประสานงานตรงไหนบ้างท่านผู้ว่าจะเอาไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็จะมาช่วยแก้ไขปัญหานี้ท่านผู้ว่ากล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าหลังจากนี้ทางจังหวัดจะเร่งดำเนินการในส่วนของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยอย่างหนักเพื่อประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์แล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งก็จะทำให้สามารถนำงบประมาณแล้วก็กลไกของภาครัฐประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตรงตามความจำเป็นขณะเดียวกันครับทางจังหวัดใจด้านฝนที่ยังอาจจะตกลงมาต่อเนื่องนะยังไว้ใจไม่ได้ก็เฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องสถานการณ์น้ำจากพื้นที่ตอนบนที่ไหลลงมาพื้นที่สมุทรสาครซึ่งก็มีเพิ่มเติมลงมาด้วยปริมาณน้ำนะครับเพิ่มสูงขึ้นขยายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตามมาหากระบบระบายน้ำในพื้นที่ไม่สามารถระบายน้ำออกได้ทันกับปริมาณที่น้ำไหลเข้าท่านผู้ว่าก็สั่งการไปที่ผู้นำชุมชนท้องถิ่นท้องที่แจ้งเตือนประชาชนนะครับท่านผู้ว่ากำชับไปถึงหน่วยงานต่างๆนะครับทำงานกันเป็นทีมนะรวมจิตรวมใจกันนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนท้องถิ่นส่วนภูมิภาคส่วนกลางทำงานเป็นทีมดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางครัวเรือนต่างๆตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับไปช่วยเหลือได้หลายจุดเลยทีเดียวในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วนะแล้วก็สามารถรับฟังปัญหาแล้วก็จัดวางแผนแนวป้องกันต่างๆเพื่อดูจุดเสี่ยงนะครับจุดไหนขาดเหลืออย่างไรท่านผู้ว่าเกาะติดตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีนี่ที่สมุทรสาครครับ
0: ลงพื้นที่ไปติดตามปัญหากันอย่างใกล้ชิดจริงๆเลยนะครับทีนี้มาต่อกันที่เรื่องราวของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายท่านนะครับที่ทำประกันเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นประกันบ้านประกันรถยนต์พอเวลาเกิดเหตุการณ์วิกฤตแบบนี
1: ้
0: น้ำท่วมแบบนี้

0: เรื่องของการเคลมประกันหรือว่าการที่จะได้เงินชดเชยประกันภัยเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเรื่องนี้ทางคปภ.นะครับเขาเข้าไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศพร้อมกับมีการประสานกับบริษัทประกันภัยให้เร่งลงพื้นที่ไปช่วยเหลือและไปสำรวจความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนผู้เอาประกันภัยด้วยนะครับผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้นะครับก็คือทางด้านของท่านเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือท่านเลขาธิการคปภ.นะครับท่านชูชัดประมูลผลนะครับท่านบอกว่าจากเหตุการณ์ที่มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับจนเกิดน้ำท่วมทางคปภ.เนี่ยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแสดงความห่วงใยต่อประชาชนผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบโดยขอให้ประชาชนคำนึงถึงชีวิตและความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญเมื่อสถานการณ์คลี่คลายจนสามารถเข้าสำรวจพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยแล้วควรจะตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยพร้อมกับเก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนก่อนที่จะดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้มีการกำหนดเอาไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนะครับและสำหรับบ้านเรือนรวมไปถึงรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมทางสำนักงานคปภ.มีข้อแนะนำประชาชนผู้เอาประกันภัยให้ดำเนินการตาม4ขั้นตอนที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้อันนี้เป็นบ้านนะครับอันนี้น้ำท่วมบ้านและรถยนต์ทำอย่างไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือการตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยก็คืออ่านให้ครบถ้วนนะครับว่ากรมธรรม์ที่เราซื้อเนี่ยครอบคลุมถึงไหนนะครับในกรณีไหนบ้างน้ำท่วมแบบนี้นะครับครอบคลุมหรือไม่นะครับก็ประสานไปยังบริษัทประกันภัยที่เราซื้อนะครับต่อมาก็คือการเก็บหลักฐานและความเสียหายให้ครบถ้วนผู้ประกันภัยเนี่ยต้องถ่ายภาพบันทึกวิดีโอความเสียหายเอาไว้อย่างละเอียดนะครับคือถ่ายให้ครบนะถ่ายเผื่อไว้ก่อนนะถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อมาก็คือการติดต่อบริษัทประกันภัยโดยเร็วผู้ประกันภัยควรแจ้งเหตุแก่บริษัทประกันภัยทันทีที่สามารถดำเนินการได้นะครับแล้วเตรียมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเก็บเอาไว้นะอย่างเช่นเลขที่กรมธรรม์นะครับทะเบียนรถทะเบียนบ้านวันเวลาสถานที่เกิดเหตุรายละเอียดของความเสียหายนะครับเพื่อให้เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับในการที่จะเตรียมเอกสารหรืออุปกรณ์ต่างๆหลายๆครั้งนะครับข้อต่อมาก็คือการเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนะครับอย่างเช่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเราภาพถ่ายความเสียหายสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนรถต่างๆที่ต้องใช้ในการเบิกจ่ายนะคร
1: ับ
0: แล้วก็ให้ดำเนินการตามแผนที่วางเอาไว้นะครับอันนี้จะสามารถช่วยให้การดำเนินการเคลมประกันนะทำได้เร็วมากขึ้นก่อนอื่นนะทำตาม4ขั้นตอนนะที่ว่าเอาไว้นี้นะครับจะได้เคลมประกันได้เร็วได้ง่ายได้สะดวกและทำให้ได้เงินมาได้เร็วที่สุดด้วยนะครับ
1: ครับละ MBT ก็ได้ให้ข้อมูลต่างๆนะครับสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนล่าสุดทีมงานของรายการเรานะครับแจ้งเข้ามาบอกว่ามีการร้องทุกข์เข้ามานะครับฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีกันหน่อยนะครับโดยเฉพาะที่กบิลบุรีนะคุณกฤชพรแสงเงินผู้ใช้เฟซบุ๊กนะครับเขาร้องเรียนบอกว่าตอนนี้น้ำท่วมนะครับมีผู้สูงอายุไม่ได้รับอาหารรับประทานมาเลยนะครับแล้วก็น้ำมาไวมากนะครับอยู่ที่ปราจีนบุรีขึ้นตอนกลางคืนนะครับแล้วก็เตรียมตัวกันไม่ทันแล้วก็ไม่สามารถอพยพได้ทันดังนั้นติดอยู่ในบ้านก็มีภาพจากเฟซบุ๊กของคุณกฤชพรนะครับที่ส่งเข้ามาเราเห็นแล้วน้ำสูงจริงๆนะครับฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยประสานถ้าเข้าไปติดตามเฟซบุ๊กของคุณกฤชพรเนี่ยก็จะได้เห็นนี่นะครับนี่อยู่บนบ้านน้ำขึ้นมาตอนเช้าตื่นขึ้นมาอ้าวน้ำท่วมแล้วออกไปไหนไม่ได้แล้วเหรอครับไปตลาดก็ไม่ได้หาอาหารก็ไม่ได้แล้วตอนนี
0: ้นี่น้องเขาวงมาให้เรียบร้อยว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหนนะครับ
1: มาให้แล้ว
0: เพื่อให้พิกัดความช่วยเหลือจะได้เข้าไปได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ถึงตรงจุดด้วยนะคร
1: ับเขาขออาหารแห้งน้ำดื่มแล้วรวมไปถึงอาหารของสัตว์เลี้ยงด้วยยาด้วยนะครับบ้านเลขที่4ซอยกำนันวิโรจน์ตำบลกบิลอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีบ้านยังพออยู่ได้ค่ะขออาหารแล้วก็ยาเพิ่มเติมนะคะทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้วยขออนุญาตอ่านนะครับเพื่อจะได้ประสานงานโดยตรง0983826099นะครับคุณต้อมนะครับชื่อเล่นของคุณกฤชพรนะคุณต้อม0983826099หน่วยงานในพื้นที่กบิลบุรีถ้าท่านรับทราบแล้วนะครับฝากประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยคุณกฤชพรกังวล นะครับบอกว่าจะมีการปล่อยน้ำมาหรือไม่นะครับฝากพื้นที่ด้วยที่บ้านของเขาเนี่ยก็มีคนอาศัยมีผู้เฒ่าผู้แก่อาศัยอยู่อาหารต่างๆไม่เพียงพอเสื้อกันหนาวก็มีน้อยนะครับก็ขอบคุณมากๆเขาว่าอย่างนั้นถ้าเข้ามาถึงพื้นที่แล้วนะครับก็ส่งกำลังใจนะครับคนที่ประสบภัยแล้วเราก็เป็นสื่อกลางนะขอบคุณทีมงานที่ได้ช่วยหาข้อมูลนะครับเรื่องร้องทุกข์

0: ของชาวบ้านเราก็จะได้สานต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับชมรายการเราอยู่สามารถประสานช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีครับ
1: ทางกรมประชาสัมพันธ์ได้จัดคนนะทีมงานโอเปอเรเตอร์นะครับทั้งน้องๆเนี่ยมาช่วยกันรับสายโทรศัพท์นะครับแล้วก็มีการเรียกว่าเขียนบันทึกเอาไว้ทั้งหมดการประสานงานก็นำมาให้เราได้อ่านให้คุณผู้ชมได้รับฟังนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือดำเนินเข้าไปที่จะตรวจสอบความเสียหายเข้าไปเยี่ยมชมขอไม่ใช่ขออภัยเข้าไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับโดยการลงพื้นที่นะครับก็มีทั้งเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบมีการมอบถุงยางชีพจากสำนักงานเหล่ากาชาดอย่างที่บอกไว้นะครับในพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรมหมู่ที่5ตำบลเจริญธรรมนะครับและก็ลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพนะครับที่หมู่ที่1บ้านโคกหมู่ที่2บ้านทุ่งขุยปูนะครับตำบลเจริญธรรมและไปติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณประตูระบายน้ำวัดคลองใหม่หมู่ที่3ตำบลคลองหมูนะครับทางนี้เองทางจังหวัดสระบุรีได้มีการร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานสาธารณสุขภาคเอกชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วครอบคลุมทั้งเรื่องของความเป็นอยู่การบรรเทาความเดือดร้อนการดูแลสุขภาพและก็การติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับนี่เป็นอีกภาพอีกมุมหนึ่งที่เราพยายามจะสะท้อนให้เห็นนะครับว่าความช่วยเหลือเนี่ยหลั่งไหลเข้าไปจริงๆนะครับตอนนี้พี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับถึงแม้ว่าตัวเขาเองอาจจะเป็นผู้เดือดร้อนเป็นผู้ประสบภัยอยู่เช่นเดียวกันแต่ก็เรียกว่าพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือให้ความเดือดร้อนนั้นมีน้อยที่สุดครับ
0: ในบรรยากาศที่วิหารแดงสระบุรีนะครับเอาล่าสุดนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเข้ามานะครับสอดคล้องกับที่คุณกฤษพรโพสต์นะครับก็คือว่าประสานมาที่ NBT ช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งด่วนเลยนะครับในพื้นที่เส้นทางที่กบินบุรีบริเวณเส้น304ผ่านบริเวณ3แยกกบินบุรีปราจีนบุรีคุณผู้ชมขณะนี้มีน้ำท่วมสูงรถทุกชนิดห้ามผ่านนะครับผ่านไม่ได้มีอันตรายนะครับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีฝากแจ้งมาสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณพื้นที่ลังกล่าวโปรดหลีกเลี่ยงนะครับการเดินทางแล้วก็เดินทางในพื้นที่เชื่อมต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นที่ปราจีนบุรีเส้น304ขณะนี้แยกกบินบุรีน้ำท่วมสูงนะครับตอนนี้รถไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้รวมไปถึงเส้นทางถนนสุวรรณศรทางหลวงหมายเลข33จากบริเวณแยกหัวขือตรงไปที่สระแก้วรถไม่สามารถผ่านได้โปรดเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนี้ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีฝากแจ้งมานะครับหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบเข้ามาเหมือนกันนะครับและตอนนี้รู้สึกว่าจะมีรายงานล่าสุดนะครับจากทางพื้นที่กาญจนบุรีนะ
1: ครับ
0: คุณสกรกฎคุณผู้ชมนะครับว่ามีการแจ้งเตือนนะครับเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองนะครับ
1: ประกาศด่วนนะครับเรื่องเตือนภัยท้ายเขื่อนแม่กลองนะครับเตรียมรับมือกับระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับคือเรื่องนี้ทางสำนักงานชลประทานที่13มีการแจ้งเตือนเรื่องของการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเพราะฉะนั้นในการเพิ่มการระบายน้ำครั้งนี้เนี่ยผลกระทบนะครับจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่ท้ายเขื่อนมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นจากปัจจุบันนะครับประมาณเมตรครึ่งถึง2เมตรนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนและผู้ประกอบการผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณริมแม่น้ำแม่กลองและพื้นที่ลุ่มต่ำให้เฝ้าระวังพร้อมกับเตรียมรับมือและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มาจากสำนักงานชลประทานที่13ที่ได้ประกาศแจ้งเตือนมาอันนี้อย่าได้ตกตกใจนะครับให้ได้ทราบข้อมูลกันนะครับจะได้เตรียมตัวได้ถูกต้องว่าตอนนี้บริเวณท้ายเขื่อนนะครับปริมาณน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ให้ติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับสำหรับเพจของสำนักงานชลประทานที่13สามารถติดตามอัปเดตเรื่องของการระบายน้ำเพิ่มเติมได้นะครับ
0: ส่วนที่ขึ้นหน้าจอณเวลานี้นะครับเป็นประกาศของกฟผ.เนื่องด้วยฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เขื่อนวชิราลงกรณ์งดการระบายน้ำนะครับในช่วงระหว่างวันที่27ถึง28กันยายนเป็นต้นไปก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งตรวจสอบนะครับยึดโยงสิ่งก่อสร้างต่างๆแพต่างๆแล้วก็สิ่งของต่างๆของท่านให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็จะแจ้งให้ได้ทราบต่อไปนะครับติดตามสถานการณ์สแกน QR code ตรงนี้ได้นะครับหน้าจอได้เลยครับ
1: ไปดูเรื่องของการช่วยเหลือนะครับเป็นความร่วมมือของภาครัฐนะครับที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่า

0: การกระทรวงกลาโหมนะครับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งระดมสรรพกำลังทั้งหมดนะครับรวมถึงงบประมาณที่สามารถช่วยได้เนี่ยไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วไปร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆอย่างเต็มที่เพื่อเฝ้าระวังและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับโดยทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหมติดตามและมีการสั่งการการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเน้นการบูรณาการกำลังพลยานพาหนะเครื่องมือยุทโธปกรณ์และงบประมาณของกระทรวงกลาโหมรวมไปถึงเหล่าทัพเพื่อที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลกระทรวงกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่หน่วยงานต่างๆก็พยายามที่จะดำเนินการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดนะครับเรียกว่าระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนที่มีเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ
1: เอาละครับช่วงนี้มาดูเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นะครับผ่านทางรายการพิเศษก่อติดสถานการณ์น้ำท่วมจากทีมรับโทรศัพท์ของเรานะครับแจ้งเข้ามานะครับคุณอรนินชัยรถนะครับท่านนี้อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านโอรัน2นวมิน81เขตบึงกุ่มตรงนี้ได้รับความเดือดร้อนนะครับเขาชี้จุดมาว่าบ้านของเขาเนี่ยอยู่ซ้ายมือมีประตูรั้วสีน้ำตาลนะบ้านน้ำท่วมนะครับระดับเข่าแล้วส่วนในซอยหมู่บ้านเนี่ยระดับหน้าอกเลยนะครับต้องการเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือเรื่องของอาหารการกินตอนนี้ชาวบ้านไม่มีอาหารรับประทานนะครับแล้วก็ขอให้ช่วยสูบน้ำระบายออกโดยเร็วเนื่องจากมีผู้สูงอายุแล้วระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทางทีมงาน NBT ของเรานะครับกรมประชาสัมพันธ์ของเราได้ประสานต่อไปที่กรมกิจการพลเรือนทหารบกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของท่านร้อยเอกปานัทนะครับเพื่อประสานงานในพื้นที่นะครับตอนนี้ติดต่อคุณสุกัญญาไปเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทางทีม NBT ของเรานะที่เชื่อมโยงนะครับข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชนไปจนถึงเจ้าหน้าที่ท่วงทีนะครับ
0: มากันที่รายต่อไป
1: นะครับคุณแจงครับท่านนี้อาศัยอยู่ที่เสรีไทย41หมู่บ้านเจริญซอย9นะครับแจ้งเข้ามาผ่านทาง NBT กรมประชาสัมพันธ์บอกว่าไม่มีอาหารเลยครับแล้วก็อยู่กับคนแก่คนสูงอายุ83ปีแล้วก็มีโรคประจำตัวตอนนี้น้ำท่วมไม่มีอาหารเหลือแล้วนะครับก็ส่งต่อนะครับทางทีม NBT ส่งต่อไปที่ศูนย์บรรเทาทุกข์ให้ติดต่อกลับทางศูนย์บรรเทาทุกข์นะครับก็แจ้งเบอร์มาแล้วนะครับว่าถ้าคุณแจงรับชมอยู่นะโทรไปที่ศูนย์บรรเทาทุกข์ต่อได้แต่ NBT โทรไปประสานเบื้องต้นแล้วนะครับแต่ข้อมูลต่างๆก็มีเบอร์โทรของคุณแจงไว้ด้วยก็ขอให้ได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วนะครับ NBT ของเราก็เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องทุกข์ต่างๆของพี่น้องประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยแบบนี้ครับ
0: เพราะฉะนั้นช่วงนี้ทางทีมงานนะครับขอเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ตอนนี้อาจจะติดตามรายการของเราอยู่นะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้มีเบอร์อื่นๆนะครับที่จะโทรไปประสานงานไปขอความช่วยเหลือนะครับตัววิ่งที่อยู่ด้านล่างก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะขึ้นไว้ตลอดเวลาสำหรับข้อมูลสำคัญสำคัญนะครับที่เราจะรีบนำขึ้นมาวิ่งให้คุณผู้ชมได้ติดตามเอาไว้นะครับส่วนเพจที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือเบอร์โทรศัพท์ทั้ง5เบอร์ที่ทาง NBT และกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมมือกันนะครับในการจัดหาเบอร์โทรศัพท์พร้อมกับผู้รับโทรศัพท์ก็คือน้องๆเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของเราเนี่ยจะรับโทรศัพท์รับเรื่องร้องเรียนของท่านแล้วส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับและเมื่อได้ความอย่างไรแล้วเราจะรีบโทรกลับไปแจ้งท่านให้เร็วที่สุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะไม่ได้รับสายบางท่านอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับตอนนี้ทางเรื่องของการช่วยเหลือก็พยายามที่จะติดต่อประสานงานแล้วก็ส่งความช่วยเหลือไปให้ถึงท่านให้เร็วที่สุดด้วยนะครับช่องทางออนไลน์เราก็มีอยู่นะครับเป็น Facebook กรมประชาสัมพันธ์ Facebook NBT-NBT Facebook ของ NBT Connect ก็เป็นอีกทั้งช่องทางทั้งรูปแบบของการโทรศัพท์และรูปแบบของการออนไลน์ที่คุณผู้ชมสามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกับเราได้สื่อสารกับเราได้เช่นเดียวกันครับ
1: ฝากย้ำเตือนคุณผู้ชมนะครับติดตามรายการพิเศษกับ NBT ก่อติดสถานการณ์น้ำนะครับทั้ง NBT กรมประชาสัมพันธ์ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ FM 92.5 MHz FM 105 MHz AM 891 kHz นะครับ819 kHz ท่านรับสัญญาณรับฟังเราอยู่นะครับสามารถประสานเบอร์เมื่อสักครู่เบื้องต้นได้แล้วเราก็จะเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อความช่วยเหลือต่างๆนะครับเกาะติดกันได้เราเกาะติดมาตั้งแต่เมื่อวานช่วงเช้านะครับแล้วก็ช่วงบ่ายช่วงดึกก็มีด้วยวันนี้ก็เช่นเดียวกัน
0: นะฮะเช้าบ่ายดึกเมื่อเช้านี้เจอผมกับน้องบินไปแล้วนะครับตอนบ่ายเนี่ยมาเจอผมกับน้องออฟนะครับแล้วดึกนี้เป็นน้องออฟ
1: กับน้องบิน
0: นะจะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้อย่างต่อเนื่องนะครับและที่สำคัญในระหว่างที่เป็นช่วงเวลาเนี่ยก็คือช่วงข่าวนะ
1: ก็
0: ค
1: ือข่
0: าวเช้าข่าวเที่ยงข่าวค่ำข่าวดึกก็ยังคงมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกาะติดสถานการณ์น้ำรวมไปถึงสถานการณ์ต่างๆที่น่า

0: จให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันเรียกว่าอยู่ที่ NBT เปิด NBT หรือเปิดช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญถึงตัวท่านอย่างแน่นอนนะครับ
1: แล้วไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเผื่อรายการของเรานี่หมดเวลาสัก 16:00 นเนี่ยแต่ว่าถ้าเผื่อมีเหตุการณ์ด่วนเหตุการณ์แถลงล่าสุดจากทางรัฐบาลคุณผู้ชมเกาะติดหน้าจอของ NBT to HD เกาะติดนะครับคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์ทุกคลื่นไว้ได้เลยนะครับท่านจะได้รับการช่วยเหลือได้รับการสื่อสารอย่างตรงจุดตรงประเด็นและทันท่วงทีทันเวลาอย่างแน่นอนนะครับทีม NBT กรมประชาสัมพันธ์ก็พร้อมทำงานดูแลเคียงข้างประชาชนอย่างเต็มที่ในสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ
0: เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับหลังจากที่รายการเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในช่วงบ่ายเนี่ยหมดเวลาลงนะครับก็จะต่อที่ข่าวค่ำนะครับก็จะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารทั้งในลักษณะของรอบภูมิภาคนะครับแล้วต่อด้วยข่าวค่ำซึ่งเป็นข่าวภาคหลักซึ่งก็มีข่าวสารทั้งในประเทศนะฮะต่างประเทศรวมไปถึงข่าวสารภาคภาษาอังกฤษของ NBT World นะครับก็คือเราก็ต้องการสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนที่เป็นชาวต่างชาติที่มาอยู่ในประเทศไทยต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเนี่ยสถานการณ์น้ำท่วมก็สามารถรับรู้ได้ผ่านทาง NBT World ที่นำข้อมูลข่าวสารมาส่งต่อให้คุณผู้ชมได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: ทราบว่าสักประมาณ 16:00 นเศษๆนะครับจะมีการแถลงก็ขอให้เกาะติดนะครับสัญญาณจากทาง NBT เอาไว้ด้วยนะครับอัปเดตนิดนึงก่อนจะลากันไปคุณผู้ชมในช่วงนี้นะครับผมดูเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
0: เป็นยังไงครับตอนนี้ทิศทางฝนมันไปทางไหนน้องอ๊อฟ
1: ทิศทางฝนไปที่ภาคตะวันออกครับ
0: อ
1: ันนี้น่าเป็นห่วง
0: วกกลับมาที่ภาคตะวันออกคือฝนช่วงนี้มันวนอยู่ใช่ไหมน้องอ๊อฟ
1: มันวนอยู่ครับ
0: ตรงภาคกลางไปภาคตะวันตกไปภาคตะวันออกใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับภาคตะวันออกตอนนี้มีฝนอยู่ที่ชลบุรีระยองจันทบุรีนะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่รวมไปถึงถ้าไปดูพื้นที่นี่นะฮะนี่เรดาร์ล่าสุดของกรมอุตุไอ้ที่เหลืองๆส้มๆเนี่ยเห็นไหมครับกรุงเทพจะเห็นได้ว่าตรงกลางเนี่ยนะครับกรุงเทพ

เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.แล้วเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBC 2 HD

ติดตามข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกาครับเสนาธิการทหารตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาติดตามดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพลเอกสราวุธจันทร์พุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาให้การต้อนรับพลเอกชิดชนกนุชฉายาเสนาธิการทหารในโอกาสตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมทั้งติดตามการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรวมถึงตรวจเยี่ยมการประกอบอาหารจากรถครัวสนามสำหรับแจกจ่ายผู้ประสบภัยณอาคารอเนกประสงค์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาแขวงศรีกันเขตดอนเมืองเสนาธิการทหารได้ตรวจความพร้อมของศูนย์พักพิงชั่วคราวทางด้านการจัดพื้นที่รองรับประชาชนการอำนวยความสะดวกและการจัดบริการพื้นฐานตลอดจนการประกอบอาหารเพื่อประชาชนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมขณะเดียวกันได้ติดตามการบริหารจัดการภายในพื้นที่เพื่อการดำเนิน

0: การสามารถรองรับสถานการณ์และความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ได้จัดกำลังพลและทรัพยากรที่จำเป็นสนับสนุนภารกิจด้านการบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งประสานการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการดูแลและสิ่งจำเป็นได้อย่างทั่วถึงครับบริษัทขนส่งจำกัดยืนยันนะครับว่ายังคงให้บริการตามปกติทุกเส้นทางครับแต่ทางบริการรถร่วมแจ้งหยุดให้บริการชั่วคราว6เส้นทางในพื้นที่ภาคตะวันออกในอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดย้ำว่าพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยผู้โดยสารอย่างเต็มที่รวมถึงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและสภาพเส้นทางอย่างต่อเนื่องโดยยืนยันว่ารถโดยสารของบริษัทขนส่งยังคงให้บริการตามปกติทุกเส้นทางเช่นเดียวกับสถานีขนส่งโดยสารกรุงเทพทั้ง5แห่งได้แก่สถานีขนส่งโดยสารกรุงเทพจตุจักรหรือหมอชิด2ขนส่งเอกมัยขนส่งสายใต้บรมราชชนนีขนส่งสายใต้ปิ่นเกล้าและสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็กจตุจักรที่เปิดให้บริการตามปกติส่วนรถร่วมให้บริการล่าสุดได้แจ้งหยุดให้บริการชั่วคราว6เส้นทางในพื้นที่ภาคตะวันออกได้แก่สาย46กรุงเทพเอกมัยระยองสาย9916กรุงเทพเอกมัยกบิลบุรีตลาดโรงเกลือสาย920กรุงเทพจตุจักรองครักษ์ปราจีนบุรีสาย921กรุงเทพจตุจักรองครักษ์ตลาดโรงเกลือสาย9907กรุงเทพจตุจักรจันทบุรีและสาย9920กรุงเทพจตุจักรบ้านสร้างปราจีนบุรีติดตามข่าวต่างประเทศครับอินเดียประกาศภัยแล้งในรัฐมหาราชตะโดยระบุว่ากินพื้นที่ภัยแล้งเกือบทั้งรัฐแล้วครับรัฐบาลอินเดียประกาศว่าสถานการณ์ภัยแล้งในรัฐมหาราชตะทางตอนกลางของประเทศและเป็นที่ตั้งของเมืองใหญ่อย่างนครมุมไบกำลังเผชิญภัยแล้งที่ขยายวงกว้างครอบคลุมพื้นที่เกือบ74ของรัฐแล้วส่วนผลกระทบต่อภาคการเกษตรในพื้นที่และฤดูมรสุมปีนี้ก็อาจมีฝนปริมาณต่ำกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งอาจเป็นปัญหาต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งที่เป็นรัฐที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินและการค้าสำคัญของอินเดียส่วนทางการรัฐมหาราชตะรายงานว่าที่ผ่านมาได้พยายามช่วยเหลือภาคการเกษตรของรัฐมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งครอบครัวและคนงานในภาคการเกษตรด้วยหลังพบปัญหาที่ทำให้เกษตรกรจำนวนมากไม่สามารถฝ่าวิกฤตและดำเนินอาชีพต่อไปได้ภัยแล้งทำให้การเพาะปลูกพืชเกษตรสำคัญของรัฐเช่นฝ้ายอ้อยถั่วเหลืองและพืชตระกูลถั่วต้องหยุดชะงักและการที่มีปริมาณฝนน้อยยังกระทบให้ผลผลิตน้อยลงไปอีกด้วยติดตามข่าวอีกครั้งนะครับในรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำเวลา 17:00 นครับ
1: NBT Documentary สาระดี @NBT รายการสารคดีที่จะพาทุกคนออกไปท่องโลกกว้างเรียนรู้และสัมผัสความลับอันน่าอัศจรรย์ของโลกและจุดกำเนิดของชีวิตพร้อมส่งเสริมการรับสื่ออย่างเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้ที่มีข้อจำกัดทางการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงบริการเสียงบรรยายภาพและบริการคำบรรยายแทนเสียงเพื่อให้ผู้พิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียมบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ ADบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งผู้พิการทางการมองเห็นผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาและผู้ชมทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันโดยการกดปุ่ม AD หรือ Audio หรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงและเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องที่5ถึง6
2: แมวน้ำ กำลัง

0: ว่ายน้ำฉลามอ้าปากกว้างนาคเดินสำรวจอยู่บนบกบริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นและผู้ชมทั่วไปได้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นและยังสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไตเติ้ลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงประสบการณ์และท่องโลกกว้างได้อย่างเท่าเทียมกับสุดยอดสารคดีชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกใน NBT Documentary สารดี @NBT
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: แต่ตอนนี้ของหน่วยกล้าท้างานจี๊ดแทบจะพวกเลยเรากินปลาหมีดำแต่ป้าก็ทิ้งรอยเขามันไว้ทะลุแขนเสื้อของเขาเลยเราทดสอบการตั้งครรภ์ของแม่วัวนี่มาดีขึ้นเรื่อยๆนะว่ากันไม่พอแล้วเรากำลังจะไปจับเจ้าก้ามยาวอันโอชะผมเจอร์มี่แบลดและผมกำลังทำงานเกี่ยวกับสัตว์ป่าอยู่ตอนนี้หน่วยกล้าท้างานจิตงานแรกคือ
1: โอ้นั่นไงเจ้าหมีน้อย
0: ลากผมเข้าสู่วงกลมแห่งความตาย
1: ทราบครับ
0: ข้างนอกอะผมวงกลมแห่งความตายมันเยี่ยมเอาละวันนี้เราอยู่ในตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐเมนครับผมมาพบกับผู้ชายที่ชื่อแรนดี้เพื่อจัดการกับหมีดำถ้าเป็นแบบนั้นจริงงานนี้ต้องมีคนเจ็บตัวแน่ๆเลยครับ
1: เรามีกลิ่นสกังรอเหยื่อด้วย
0: อ๋อสกังเหรอครับโอ้ยตายสิมันเหม็นมากเลยอ่ะโอ้ตอนแรกผมยังไม่ได้กลิ่นนะแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มที่จะ
1: กลิ่นแต่จมูก
0: เจ้าใช่ไหมใช่คุณเอาฝาปิดกลิ่นมันทีเถอะขอร้องว่า
1: ใช่
0: เอาละเราพร้อมจะวางเหยื่อไปกับดักหมีแล้วล่ะครับถังเลือดบีเวอร์หนึ่งถังนะครับโอ้และถ้าลมพัดมาผิดทางแล้วก็แทบจะอ้วกเลยล่ะครับเรามีกลิ่นสกังตรงนี้แล้วเราเทเลือดของบีเวอร์ใส่ต่อไม้ที่สูงที่สุดเพื่อทำให้กลิ่นกระจายไปได้ไกลอ่ะที่นี่จะมีหมีมาร่วมชุมนุมกันเราไปดูกับดักที่แรนที่วางเอาไว้อย่าเหยียบบนซากบีเวอร์นะเข้าใจไหม
1: โอ้เราได้เจ้าตัวเล็กแล้วเราได้เจ้าตัวเล็กแล้ว
0: ตรงนั้นมันอยู่ไหน
1: ไหม
0: โอ
1: ้
0: เราจะได้แล้วเยี่ยมเลยตรงนั้นเห็นมันไหมว้าว
1: มาตรงนี้เราโยนโดนัทให้มันสิแล้วดูว่า
0: ได้แล้ว
1: ถ้ามันยอมกินนะ
0: งั้นก็แค่โยนให้มันใช่ไหมจากตรงนี้
1: ใช่
0: okay.
1: หรือโยนขอ
0: เอาเลยกินเลยพวกเอาเลยก
1: ินอาจจะทำให้มันตกใจนิดหน่อยนี่นี่ถึงมันจะดูน่ารักกว่าเธอแต่ว่ามันเหมือนกับแทสเมเนียนเดวิล
0: จริงเหรอ
1: แล้วมันจะพยายามมาหาคุณแล้วก็จะทิ้งรอยบนตัวค
0: ุ
1: ณถ
0: ้
1: าคุณปล่อยมันนะ
0: เห็นไหมมีรอยแผลเป็นด้วย
1: ครับตอนนี้มันก็เหมือนโดนต้นไม้ล้อมรอบเพราะฉะนั้นม
0: ัน
1: เข้ามาหาตัวผมไม่ได้มันเข้ามาหาผมได้แค่นิดเดียวเท่านั้นละนั่นไงมันแค่พุ่งเข้ามาหูนะจากตรงนั้นถ้าคุณช่วยดึงดูดความสนใจได
0: ้
1: ผมอาจจะแอบเข้าข้างหลังมันได้นะ
0: โอเคจะเบี่ยงเบนความสนใจยังไงมันไม่สน
1: เพราะผมอยู่ใกล้มันเกินไป
0: โอเคงั้นมันแต่มันไปไหนไม่ได้หรอกถอยหลังไป
1: ติดอยู่ดี

0: ลังคอมันได้ของโชคดี
1: จับหลังคอคือยังไง
0: จับรองเนื้อหลังคอมันไงเดี๋ยวมันจะวุ่นวายกว่านี้นะโอเค
1: ผมไม่อยากจะเชื่อเลย
0: จริงๆแล้วมัน
1: คุณเจ็บหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับมันเข้าเนื้อผมนิดนึงโดนกรงเล็บหลังเน
1: ี่ยตาย
0: ถอยออกมารอก่อนนะเราต้องขยับออกไปให้พ้นจากมันมันจะได้หลับมันจะได้หลับ
1: ครับได้ครับโอ้นี่มันบ้ามากๆผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าจู่ๆแดนนี่ก็บอกว่าเขาจะไปจับหลังคอมันผมก็ให้เขาทำแล้วจู่ๆพอเขาจับตรงหลังคอมันได้เขาก็พยายามยกมันขึ้นมาแต่ไม่ไหวกรงเล็บตรงขาหลังของมันก็เลยโดนแขนของเขาทะลุเสื้อเชิ้ตเลยแล้วแผลก็ดูเจ็บมากนะครับแต่เขาแค่ยักไหล่ไม่เป็นไรผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะโถ่เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันหลับไปแล้ว
0: เราจะลองแต่ตัวมันแล้วดูปฏิกิริยามัน
1: ตอนนี้หมีหลับไปแล้วพวกเราต้องทำงานแข่งกับเวลา
0: ดูสิมันไม่ขยับตัวตอนผมแต่มันดังนั้นมันหลับแล้วถ้าคุณอยากทำแค่ถอยหลังมาหน่อยและกับดักจะเปิดออก
1: ผมไม่เคยจับหมีดำมาก่อนเลยแค่ดึงแขนมันออกมา
0: ใช่จับข้อมือใช่ตรงข้อมือนั่นแหละตรงข้อมือ
1: สิ่งนี้เองที่ควรแขนของแรนดี้และตัวนี้ก็ยังเล็กอยู่ด้วยหนักประมาณ25ปอนด์แรนดี้บอกว่าพวกมันอาจจะหนักได้ถึง 3-400 ปอนด์ใช่ไหม
0: ใช่ส่วนใหญ่400ปอนด
1: ์โอ้ยตายสิ
0: แล้ว
1: เหลือเวลาอีกเท่าไหร่อ่ะ
0: เราน่าจะเหลือเวลาประมาณ 15-20 นาที
1: มันเริ่มกระพริบตาของมันแล้วนะ
0: ใช่ไม่เป็นไร
1: โอเค
0: เราจะรีบวัดขนาดตัวมันกัน
1: ได
0: ้นี่ใช้วัดอุณหภูมิทางก้น
1: โอเค
0: เห็นเป้าหมาย
1: นี่ไงเป้าหมายโอเคโอเคงั้นดันเข้า
0: ไป
1: ต้องดันเข้าไปลึกเท่าไหร่
0: น่าจะเป็นคนเดียวที่จะรู้นะผมคงบอกไม่ได
1: ้ผมมีเทอร์โมมิเตอร
0: ์รอยสักซ
1: ี่ใส่เข้าไปในก้นหมีดำ 102.3 ฟาเรนไฮต์โอเคไหม
0: 102.3 โอเคนะ
1: ใช่เราต้องทำความสะอาดมันก่อนไหมหรือว่ายัดกลับเข้าไปได้เลย
0: ไม่ใส่มันกลับเข้าไปเลยใช่ก้นมันสะอาดอยู่แล้ว
1: อย่าทำแบบนี
0: ้นะ
1: จากการประเมินสุขภาพของหมีแต่ละตัวแกรนดี้กับทีมสามารถบอกสภาพประชากรหมีทั้งหมดได้เรียบร้อยหมีดำตัวแรกของผม
0: ใช่มันจะตื่นในอีกไม่ช้า
1: โอเคงั้นเราก็รีบเห็นออกจากที่นี่กันเถอะนะ
0: ครับผมเห็นด้วย
1: เอาละไปหามีกันต่อ
0: ที่จริงมันมีมุกที่เล่าต่อๆกันด้วยเขาตื่นขึ้นมาแล้วสงสัยว่าตัวเองอยู่ที่ไหนมาที่นี่ได้ยังไงแล้วกางเกงเขาหายไปไหน
1: มีทุกตัวที่โดนกับดักพยายามที่จะหนี
0: บางคนก็เรียกมันว่าวงกลมแห่งความตายแต่ถ้าคุณมองใกล้ๆก
1: ็วงกลมแห่งความตาย
0: คุณจะไม่ว่ามันเป็นยังไงตอนโดน
1: ใช
0: ่ผมต้องยืนข้างนอกวงกลมตอนที่เราจับหมีได้คุณต้องอยู่นอกวงกลมตลอดมันเอื้อมถึงได้แค่นั้น
1: โอ้โอเค
0: ไม่รู้ว่าคุณเห็นชัดหรือเปล
1: ่
0: า
1: ไม่มองไม่ชัด
0: อยู่ใกล้ไปเวลามันดีดกลับอาจจะเกิดอันตรายได
1: ้เอาละเริ่มเลยนะนี่คือหมีกำลังเดินเหมือนหมีอยู่ผมมากินเหยื่อตรงนี้นะครับแล้วคุณก็วางเหยื่อตรงนี้แล้วมันก็จะเหยียบเข้าไปตรงนี
0: ้ใช่โ
1: ห นั่นดูโหดใช้ได้เลยไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรแต่มันก็จะ
0: คุณก็จะโดนผูก
1: มันก็อยู่นี
0: ่
1: นะครับแล้วยิ่งคุณดึงมากเท่าไหร่เชือกก็จะแน่นยิ่งขึ้นเดี๋ยวนั่นสิไม่เห็นแน่นเลยโอ้ใช่พระเจ้า
0: คุณไม่แข็งแรงเท่าหมีนะ
1: ผมมันไม่แข็งแรงเท่าหมี
0: แล้วนั่นจะไม่ระคายเคืองกับดัก
1: มาแล้วงั้นตั้งกับดักใหม่ไหมโครงการศึกษาหมีดำในรัฐเมนใช้เวลายาวนานที่สุดเพื่อดูประชากรของมันเอาล่ะ
0: เป็นกับดักที่ดูดีนะ
1: ตั้งกับดักที่อื่นกับหาหมีกันต่อเถอะครับเอาล่ะ
0: ลุย
1: เอาล่ะจับหมีกัน
0: ได
1: ้วันนี้คุณคิดว่าจะจับได้กี่ตัว
0: ผมหวังไว้สัก4-5ตัว
1: อ๋อเหรอครับ
0: ครับ
1: เอาล่ะแล้วคุณเคยโดนกับดักไหม
0: เคย
1: จริงเหรอ
0: นั่นนานทีนะ
1: หรือเป็นงานอันตรายไม่ใช่น้อยเลยนะแรนดี้
0: ใช่งานพิเศษกว่าชาวบ้านนี
1: ่แรนดี้หวังว่าจะจับหมีที่อันตรายที่สุดในตระกูลหมีตัวที่ไม่กลัวมนุษย์แม้แต่น้อยและนั่นคือสิ่งที่อยู่ในกับดัก
0: ดูสิ
1: เอาล่ะ
0: จังอายุปีเดียว
1: ครับดูสิ
0: โดนจับที่ขาหลังนะ
1: โดนจับที่ขาหลัง
0: ดูสิมีปลอกคอด้วย
1: โอเคแรนดี้กังวลว่าเจ้าหมีอาจถูกจับแบบนี้บ่อยเกินไป
0: ถ้าระวังยามันก็จะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเราจับมันด้วยบ่วงบนเสามันก็จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

0: รอบตัวแล้วมันไหนทำให้ทำงานยากดังนั้นมันรู้ว่าคุณรู้เราต้องเล่นบทผู้ร้ายนิดหน่อยกับมันเพื่อประโยชน์ของตัวมันมันจะได้เรื่องกลัวมนุษย์บ้าง
1: เราต้องให้ของกินมันไหมหรือว่าต้องเล่นบทผู้ร้าย
0: ไม่ต้องให้ของกินมัน
1: ไม่ของกินโอเค
0: มัน
1: เราจะเริ่มแล้วต้องเล่นบทกับมันแล้ว
0: มีกลิ่นมนุษย์อยู่ตรงนี้แล้วยังจะเข้ามาอีกผมจะดึงให้แน่นนะคุณต้องจับให้อย
1: ู
0: ่อย่าล้มแล้วดึงเชือกลงไปล่ะ
1: แล้วมันจะหนีไปใช่ไหม
0: มันก็จะหนีไปเราต้องครอบหัวให้ได้หัวทั้งสองข้างคุณต้องครอบหัวมันให้ได้แน่นๆเลยนะ
1: โอเคครับ
0: แน่นแน่นแน
1: ่นโอเค
0: แน่นเลยดีทำได้ดีโอเคอย่าดึงไปทางนั้นนะอย่าจับผมทางนั้นด้วยมันสำคัญ
1: ได้ได้โอเคเราไม่วางยาหรือทดสอบมันเพราะเราอยากให้มันจำประสบการณ์นี้ไว้การที่มันตื่นตลอดเวลาจะทำให้มันหวาดระแวงกับกับดัก
0: อย่าจับผมเด็ดขาดใช้มืออีกข้างหนึ่งเอื้อมมือไปบนไม้จะได้ใช้มือได
1: ้ตรงนี้เหรอ
0: ใช่
1: ตรงนี้นะ
0: นั่นละ
1: แต่มันเอื้อมถึงผม
0: ไม่คิดว่างั้น
1: โอเคโอเคเอาละผมจับหัวมันลงมาที่พื้นแล้วโอเค
0: โอเคปล่อยมันแล้ว
1: งั้น
0: โ
1: อเค
0: เอาละหยิบปุ่ม
1: มันสามารถจะมันจะมาจับไม้ได้
0: กดปุ่มที่ไม
1: ้แล้วมันจะหนีไปเหรอ
0: แล้วปลดปล่อยมันมันจะลุกขึ้นทันทีที่คุณเอามันออก
1: งั้นลุยเลยโอเคมีทริคเด็ดๆบ้าง
0: ทำได้แล้วทำได้แล้วนะ
1: เอาแล้วนะ
0: ดีมาก
1: โอ้โหพวก
0: ใช่นั่นแหละทำแบบนั้น
1: เจอร์มี่แบรนด์เป็นช่างสัตว์แล้วจะมีกับดักอีกหนึ่งอันเหลืออยู่ในพื้นที่ของหมีตัวใหญ
0: ่โอ้เป็นหมีดีนะ
1: โอเคนี่เป็นที่ที่คุณต้องเดินช้าๆและถือไม้เข้าไปด้วยหมีตัวใหญ่ขนาดนี้แรนดี้ยังไม่กล้าฉีดยาให้ด้วยตัวเองเราจะต้องเข้าไปในอยู่วงกลมแห่งความตายหมีตัวนี้สามารถฉีกเขาได้เป็นชิ้น
0: ๆโอเคคุณเห็นวงกลมหรือยัง
1: ใช่ผมเห็นแล้วอ่ะอยู่นอกวงกลมแห่งความตาย
0: มันจะ
1: ใช
0: ้
1: เข็มฉีดยาที่ติดกับไม
0: ้มันไม่ไปไหนหรอก
1: ผมอยากให้มันไม่สนใจเหรอ
0: ถ
1: ้
0: าคุณขยับเท้าไปมาแล้วก็ให้เอาเท้าเหยียบไปไม้รอบๆมันจะช่วยได้เยอะผมว่ามันสนคุณแล้วนะมันเป็นหมีใหญ่กำลังดีตอนนี้มันห้อยติดกับต้นไม้ก็เลยขยับไม่ได้
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นอย่าทำให้มันตื่นเต้นมากแต่ใช่ตอนนี้มันขยับไปได้เพราะผูกติดกับต้นไม้
1: ตัวใหญ่เหมือนกันนะถ้าเทียบกับตัวก่อน
0: ยังกับเป็นสัตว์คนละชนิดกันเลย
1: ใช่มันช่างอีกตัวยังดูน่ารักอยู่เลยแต่เจ้าตัวนี้ทำร้ายคนได้สบายๆเลย
0: ใช่ใช่
1: ฉีกร่างคนได้นอนนะเจ้าหมีพอเราถอยมาหมีก็สงบเมื่อมันสงบลงยาก็ออกฤทธิ์ตัวใหญ่มากๆเลย
0: เจ๋งมากด้วย
1: ใช่ใช่คุณคิดว่าไง
0: คิดว่าน่าจะหนักเกิน200ปอนด
1: ์ใช
0: ่ใช
1: ่โอเคคุณพร้อมไหม
0: พร้อม
1: โอเคคุณแน่ใจนะว่ามันสลบแล้วผมไม่เห็นมันขยับก็จริงแต่เราต้องเช็คอะไรก่อนไหม
0: ผมจะไปแตะตัวมันก่อนและดูว่ามันขยับหรือเปล่า

เรียนพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่เคารพครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของพี่น้องคนไทยอีกครั้งนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีการประกาศภัยพิบัติไป50เขตและพี่น้องประชาชนในหลายจังหวัดในพื้นที่ประเทศไทย25จังหวัดที่กำลังเผชิญสถานการณ์ฝนตกหนักและมีความเสี่ยงที่เกิดน้ำท่วมรวมถึงมีหลายแห่งที่เกิดน้ำท่วมแล้วนะครับในวันนี้มีการประชุมครม.นัดพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมและให้การช่วยเหลือและมีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ในการประชุมดังกล่าวดังนี้นะครับข้อสั่งการแรกนะครับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาและรับสถานการณ์โดยให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องในทุกพื้นที่ให้มีการรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบพร้อมแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างทันท่วงทีดังนี้สทนชและกระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำมหาไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกทม.เป็นหน่วยหลักในการแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลและนำเสนอสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความสื่อสารที่สามารถเข้าใจได้ง่ายสทนช.และที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลการคาดการสภาพอากาศสถานการณ์น้ำพร้อมประสานปฏิบัติงานร่วมกับมหาไทยและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบข้อ3ครับมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีท่านเอกนิติดำเนินการแจ้งให้สถานที่ราชการทุกแห่งอำนวยความสะดวกจัดสถานที่เพื่อให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้ามาจอดได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายข้อ4ครับมอบหมายให้กระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถบรรทุกของหน่วยงานทหารเพื่อให้บริการประชาชนในการอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของและให้ทุกเหล่าทัพระดมทรัพยากรต่างๆสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานตามที่รับการประสานงานครับข้อ5ให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยของกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความจำเป็น

ติดตามสถานการณ์พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของสถานพยาบาลในการรองรับผู้ป่วยข้อ13และเป็นแนวทางเดียวกันทุกข้อมูลสถานการณ์น้ำสภาพภูมิอากาศและข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังโฆษกรัฐบาลผ่านสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและให้ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์อสมทในการจัดตั้งศูนย์แถลงข่าวข้อ14ให้หน่วยงานของรัฐโดยสำนักงานกพ.พิจารณาการ work from home และให้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการ work from home ในช่วงสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายในข้อสั่งการนี้นะครับในเรื่องของการให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารในวันนี้ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนได้รับมีอยู่มากมายข้อมูลข่าวสารที่เปิดขึ้นมาในทุกวันในผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียหรือช่องทางต่างๆประชาชนไม่ทราบว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นจริงหรือไม่ในการนี้ครับรัฐบาลจึงได้ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC Joint Information and Communication Center เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพครับทั้งหมดจัดทำเป็นข้อมูลกลางครับเพื่อส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนโดยจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการประจำทุกวันเวลา10นาฬิกาผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และผ่านแฟนเพจไทยคู่ฟ้ารวมถึงถ้ามีข่าวสารข้อมูลใดๆที่มีการอัปเดตมีการเพิ่มเติมตลอดทั้งวันก็จะมีการเพิ่มเติมข้อมูลในเพจไทยคู่ฟ้าด้วยเช่นกันครับรัฐบาลเข้าใจครับในสิ่งที่พี่น้องประชาชนกำลังกังวลอยู่ตอนนี้ว่ามีคำถามว่าการน้ำท่วมครั้งนี้ที่เกิดขึ้นจะเหมือนกับวิกฤตน้ำท่วมปี2554หรือไม่เพื่อให้พี่น้องเข้าใจสถานการณ์นะครับผมจะแสดงให้เห็นว่ามีความแตกต่างกันในสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้กับน้ำท่วมปี2554เมื่อเหตุน้ำท่วมปี2554นั้นน่ะมีการเกิดพายุซ้ำซ้อนถึง5ลูกติดพายุนำมาซึ่งฝนตกลงมาสู่พื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทยแล้วก็มีน้ำเหนือไหลลงมามีน้ำท่วมตามทางตั้งแต่ภาคเหนือลงมาสู่ภาคกลางและลงมาสู่กรุงเทพมหานครแต่สิ่งที่ต่างกันกับครั้งนี้ก็คือครั้งนี้เกิดเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าฝนตกจำนวนมากกว่าระดับที่การระบายน้ำจะรับได้ปัจจุบันการรับน้ำของ4เขื่อนหลักยังมีศักยภาพรองรับน้ำได้สูงถึง 7,260 ล้านลูกบาศก์เมตรปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้เกิดจากปัญหาสภาพภูมิอากาศสุดขั้วจากฝนที่เกิดมาเป็นลักษณะของฝนหมุนวนครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลครับฝนที่ตกลงมาเริ่มแต่วันที่24กันยาจนถึงปัจจุบันปริมาณน้ำฝนที่วัดได้สูงสุดอยู่ถึง340มิลลิเมตรหรือคิดเป็นมวลน้ำมากถึง248ล้านลูกบาศก์เมตรครับปริมาณน้ำฝนที่เราเผชิญอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมากที่สุดในรอบ43ปีครั้งสุดท้ายที่เราเจอน้ำฝนขนาดนี้คือต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2526ครับในการระบายน้ำปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรุงเทพมหานครได้มีการเพิ่มเครื่องสูบน้ำเดินเครื่องตลอด24ชั่วโมงผ่านสถานีสูบน้ำอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อให้มีการสูบน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับมีการคาดการณ์

0: ว่าถ้าหากไม่มีฝนตกหนักในแบบเดิมมาเพิ่มสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะคลี่คลายภายใน 2-3 วันเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยมีค่าการระบายน้ำเฉลี่ยที่เราทำได้อยู่ที่50ล้านลูกบาทต่อวันตอนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังเคลื่อนที่ออกจากกรุงเทพมหานครกลุ่มฝนที่เคยตกอยู่ที่กรุงเทพมหานครเคลื่อนที่ออกไปทางทิศตะวันตกตอนนี้กำลังจะเข้าไปสู่จังหวัดกาญจนบุรีและในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มฝนอีกก้อนหนึ่งตกอยู่ที่ทางภาคตะวันออกในส่วนกรุงเทพมหานครขณะนี้ยังมีหลายพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังยังมีเรื่องของน้ำที่ยังระบายออกไม่หมดขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะข้อมูลจากกรุงเทพมหานครแต่หากทั้งนี้ประชาชนท่านใดยังมีความกังวลใจในสถานการณ์ยังมีความไม่มั่นใจหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆสามารถติดต่อขอข้อมูลได้จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC ผ่านแฟนเพจไทยคู่ฟ้าครับในการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหมายเลขสายด่วนสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครโทร1555สำหรับต่างจังหวัดนะครับเป็นสายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ครับนอกจากกรุงเทพมหานครแล้วสถานการณ์น้ำฝนในปัจจุบันนี้ยังต้องมีการเฝ้าระวังอย่างมากในภาคตะวันออกอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่ต่ำและพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลอภัยภูเบศรขอให้มีการเฝ้าระวังและเตรียมการเคลื่อนย้ายถ้ามีการมีผู้ป่วยติดเตียงอาจจะต้องมีการเตรียมเคลื่อนย้ายออกไว้ก่อนที่ฉะเชิงเทราครับบริเวณอำเภอเมืองอำเภอบางคล้าอำเภอคลองเข็นนครนายกอำเภอเมืองอำเภอองคลักษ์อำเภอปากพลีครับจันทบุรีอำเภอท่าใหม่อำเภอนายายอามอำเภอแก่งหางแมวส่วนอำเภอเมืองยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับกาญจนบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอไซโยกและอำเภอทองผาภูมิผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนี้ให้ฟังคำเตือนแล้วก็ให้สังเกตปริมาณน้ำในพื้นที่แล้วก็คำชี้แจงหรือคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กลับมาทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมดถ้าที่ไหนน้ำลดก่อนให้ดำเนินการก่อนได้เลยท่านนายกได้ตอกย้ำได้ให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องครับว่าข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการที่รองโฆษกรดิดานะครับจะมาแถลงในเรื่องของการประกาศวันหยุดเพิ่มเติมครับ
1: สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องผู้ชมผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านด้วยนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะมีมติกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษใน4จังหวัดเนื่องจากมีฝนตกหนักและน้ำท่วมขังโดยแม้มีการกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษแต่การให้บริการประชาชนและภารกิจสำคัญของภาครัฐจะต้องไม่สะดุดโดยหน่วยงานภาครัฐยังคงต้องเปิดให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกติในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชนมีราชการสำคัญหรือมีนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนออกไปจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชนให้หัวหน้างานหน่วยงานพิจารณา

ำเนินการตามความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและภาคเอกชนให้แต่ละแห่งพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมโดยธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงแรงงานตลาดหลักทรัพย์รวมถึงบริษัทประกันภัยโรงพยาบาลและสถานพยาบาลจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีโดยในกรณีของตลาดหลักทรัพย์นั้นเปิดให้บริการตามปกติอีกประเด็นสำคัญคืองานจัดซื้อจัดจ้างและการเงินงบประมาณที่ส่วนราชการต้องดำเนินให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนกรมบัญชีกลางยืนยันว่าส่วนราชการสามารถเข้างานระบบผ่าน EGP และระบบ GFMIS จากสถานที่ต่างๆได้จึงขอให้หน่วยงานกำกับให้แล้วเสร็จตามกำหนดเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณหรืองบประมาณตกพับไปค่ะดังนั้นเมื่อวางมาตรการรองรับเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของภาครัฐแล้วคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันจันทร์ที่28และวันอังคารที่29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการค่ะขอบคุณค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ

0: กดตรงข้างหลังหน่อยจะได้ตีขาได้แต่เหมือนกับคุณกำลังจะแปะทัดถูบนปากของมันด้วยนิ้วคุณคุณกดได้แรงนิดเดียวก็พอแล้วถนัดขวาใช่ไหมโอเคนี่มันด้วยมือขวาเหมือนหยิบดินขอ
1: นี่นะ
0: มือซ้ายคุณใช่กดม
1: ือ
0: ให้มันสั่นเล็กน้อยรอจนกว่าคุณจะพร้อมและกดมันลงไป
1: โอเคโอเคโอเคแล้ว
0: ขยับขึ้นไปหน่อยแล้ววาดเลข5ลงไปตรงนั้น
1: วาดเลข5ลงไป
0: ใช่
1: เอาแล้วนะเจ๋งมากเลยไม่คิดว่าจะได้มาทำรอยสักให้ใครมาก่อนเลยนะโดยเฉพาะหมีเจ๋ง
0: มาดูกันว่าหน้าตาเป็นไงบ้าง
1: เห็นผลงานไหมรอยสักของผม
0: มันช่าง
1: รอยสัก
0: มันจะอยู่บนนั้นตลอดไปตอนนี้คุณมี305แล้วนะ
1: แล้วก็อยู่305
0: ใช่
1: นายโดนตีตราแล้วพวกมีรอยสักแล้วคุณจะชั่งน้ำหนักหมีที่หนัก200ปอนด์ยังไง
0: ก็ต้องประมาณ220อาจจะ210เราจะต้องชั่งมันด้วย
1: ผมเดานะว่าจะ212คิดว่าจะเป็น212ดีการชั่งน้ำหนักตัวใหญ่ยิ่งชั่งยากอย่างแรกคือเราต้องหาวิธียกตัวมันก่อน
0: คุณเริ่มจากฝั่งขวาก่อนแล้วค่อยๆ ยกจากตรงน
1: ั้
0: น
1: ได้เลย
0: โอเค
1: ประมาณนี้นะ
0: ตรงนั้นล่ะดีมาก
1: ครับ
0: คุณต้องเริ่มในการจับมันลงก่อน
1: โอเคเอาละ
0: แล้วเราก็จะ
1: เอาละ
0: แขวนไว้นั่นละมีตะขอตรงนั้น
1: ทำได้แล้วละเอาละ
0: ตรงนั้น
1: โอเค
0: ดี
1: เรามีเวลาเหลือเท่าไหร่ก่อนที่มันจะตื่นขึ้นมา
0: ประมาณ20นาที
1: อ๋อเหรอ
0: เอาละรอบนี้น่าจะง่ายขึ้นแล้วนะแล้วก็เราต้องเอาขึ้นไปให้สูงพอมันก็ต้องแขวนมันตรงตะขอด้านล่างอย่างนั้นละ
1: โอเค
0: จับเชือกของคุณ
1: ได้เลย
0: ขยับไปทางซ้ายหน่อยนึง
1: โอเคเอาละนะ
0: ให้อย่างช้าๆนะครับคุณแบกมีเกือบทั้งตัวและคุณต้องรับน้ำหนักมันตลอดการชั่งด้วยคุณทำได้ดีอยู่ตรงนี้ละ
1: โอเค
0: เอาละมาตรงนี้จะได้อ่านข้อ
1: โอเค
0: ตรงนี้
1: โอเคเราได้106ทั้งสองข้างเลยดูสิได้ทั้งสองข้างอ
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่าเท่าไหร่
1: 212เราเล่นหรือเปล่าเนี่ย212
0: อ่ะโอ้ได้พอดีเลยเราได้เยี่ยมมาก
1: เจ๋งเลยครับว้าวเยี่ยมเลยสุดยอด
0: ระวังที่มันหลับเราจะเอาที่ปิดตาออกตอนเราทำงานเสร็จแล้ว
1: มหัศจรรย์มากเลยเราทำงานที่พิเศษหลายอย่างนะวันนี้แล้วเราพบว่ามันหนักมากกว่า200ปอนด์ด้วยละ
0: ใช่
1: เหลือเวลาเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยออกไปจากที่นี่กันเถอะ
0: ก็ได้ตามนั้น
1: ผมชอบดื่มนมดังนั้นผมหวังว่างานถัดไปของผมจะไม่ทำให้ผมเกลียดมัน
2: ถ้ามันเบ่งเราก็ดึงค่อยๆนะครับ
1: เอาละเรามาถึงตอนเหนือของรัฐเวอร์มอนต์แล้วครับและจริงๆแล้วเราอยู่ห่างจากชายแดนแคนาดาแค่3ไมล์เท่านั้นซึ่งเจ๋งมากๆครับเรากำลังไปที่ฟาร์มโคนมกันผมชอบกินนมจากฟริสนะครับวันนี้ผมคิดว่าอาจได้กินนมจากทางอื่นงานวันนี้เป็นงานใหญ่ผมไม่เคยเห็นวัวมารวมตัวกันอยู่ในที่ที่เดียวเยอะขนาดนี้มาก่อนคุณมีกี่ตัวเหรอ
3: เรามีวัว430ตัวในคอกนี้และอีก430ตัวในอีกคอกนึงพวกมันเป็นวัวนมทั้งหมดเลยเรารีดนมมัน3ครั้งต่อวัน
1: อัศจรรย์มากเลยครับ
3: เจอร์มี
1: ่
3: ผมอยากพาคุณไปในน
1: ี้ได้เลยมีอะไรที่เราต้องห่วงตอนเข้าไปในนั้นไหม
3: ถ้าคุณไม่ห่วงว่าตัวจะเปื้อนก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็ช่วยเราด้วย
1: ครับเพื่อนไม่เป็นไรระวังเท้าด้วย
3: เจอร์มี่นี่เป็นหัวหน้าฝูงสัตว์พาวลา
1: บัว
2: ง่ายเจอร์มี
3: ่พาวผมกำลังจะให้เขามาเรียนรู้งานกับคุณให้ช่วยงานคุณนะ
2: โอ้โหเยี่ยมมาก
3: ได้เลย
1: ได้เลยขอบคุณเร็ก
2: ผมแค่กำลังเช็คฝูงสัตว์เราจะอันตราซาวหาการตั้งท้อง
1: โอเค
2: อาทิตย์ละครั้งครับ
1: โอเคอัลตราซาวฟังดูไฮเทคจัง
2: เป็นผู้ช่วยผมครับอลิสัน
1: เอาไงอลิสัน
4: ดีที่รู้จัก
1: ขอบคุณเช่นกันนะครับ
2: และเราจะคอยแบกอุปกรณ์ทั้งหมดให้
4: นี่คือที่ครอบครัวค่ะ
1: รู้สึกว่าผมเหมือนกับกำลังเข้าไปอยู่ในวิดีโอเกมเลยนะครับเนี่ยผมใส่แล้วรู้สึกเหมือนกับไม่รู้สิเหมือน
2: ใส่ไว้ตลอดนะ
1: ฝึกบินยังไงกันเลยแล้วเราจะทำอะไรกันต่อหรือเปล่า
2: อยากให้ผมทำอะไรซ้ายมาครับ
1: แขนซ้ายใช่ไหมโอเค
2: เข้าตัววัวนะครับเป็นงานสนุกนะดังนั้น
1: น่าจะรู้นะเอาละถุงมือยาวมาถึงตรงนี้ถึงไหล่ของผมเลยครับ
2: เราต้องมาหาแล้วก
1: ็นี่คือกล้องสอง
2: ใช่ไหมครับหล่อลื่นนิดนึง
1: โอเคเอาละงั้นเราต้องลุกเข้าไปพร้อมน้ำหล่อลื่น
4: อ
1: ลิสัน
4: เอา
1: น้
4: ำมาทีก้มลงไปค่ะมันอยู่ที่พื้น
1: น้ำหล่อลื่นตรงนี้นะ
2: แค่นิดเดียวก็พอ
1: โอ้นี่สิธรรมชาติเอาละ แค่
2: ให้ใส่เยอะไปแล้วนะ
4: เยอะเกินนะ
2: ใช่เยอะไปหน่อย
1: อินเย็นดี
2: ที่เหลือทิ้งก็ได้ทำได้
1: โอเคปาดที่เหลือทิ้งนะ
2: โอ้เพอร์เฟกต์เลย
1: คุณจะเข้าไปถ้าอย่างนั้นเลย
2: ก่อนใช
1: ่ก๊อกก๊อกมีใครอยู่ไหมเข้าไปแล้ว
2: ตอนนี้มันกำลังผ่อนคลายสักหน่อยหวังว่านะ
1: โอเคเอาละนะนี่มันยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะเนี่ยนะพอว่าไหม
2: แน่นอนคุณกำลังจะได้สัมผัสหมากมดลูกของวัวนะครับ
1: โอเคเข้าได้แล้วเรากำลังผ่านเข้าไปโอ้โหแน่นเชียวบนหน้าจอของพอจะเห็นสิ่งเดียวกับที่ผมกำลังเห็นเป็นวิธีเดียวที่จะเช็คว่าผมทำพลาดหรือเปล่าน
2: ั่นไงล่ะ
1: นั่นไงนั่นไงล่ะ
2: คุณกำลังเจอของเหลวแล้ว
1: โอเค
2: นั่นไงล่ะตัวอ่อนละ
1: เอาละ
2: ตรงนั้นไง
1: ตัวอ่อนเลย
2: ใช่ตอนนี้คุณได้สแกนของเหลวเพื่อตามหาลูกของมันไปทางซ้ายหน่อยครับทางซ้าย
1: เป็นไงบ้างนั่นอะไรอ่ะ
2: เออเพอร์เฟกต์นั่นไงล่ะ
1: ได้ละนั่นไงล่ะ
2: มันตั้งท้องได้55วันแล้วคร
1: ับ55วันโอ้
2: สวยงามมาก
1: มากว้าวนั่นเจ๋งมากๆเลย
3: พอเราจะให้เจเรมี่ช่วยเราจะทำคลอดให้วัวดังนั้นเตรียมตัวได้นะ
2: เอาละเราจะเอามันออกมา
1: ครับผมยุ่งอยู่แต่โอเคโอเคครับลุยเลย
2: ดีเห็นเท้าที่โผล่มาไหมสวยงามมากมีจมูกด้วย
1: ใช่มันพร้อมแล้ว
2: เราจะต้องทำงานร่วมกับมันช่วยทำคลอดให้มันครับ
1: โอเคเอาแล้วนะโอเคให้ผมทำไงอ่ะ
2: ทำได้ไ
1: หมได้ไหมโอเคโอเคงั้นก็ลุยกันเลยครับแต่ไม่ต้องดูก่อน
2: เอาโซ่เข้าไปข้างในอุ้งเท้าของลูกวัวก่อนครับ
1: ครับ
2: แบบนั้นแหละ
1: โอเค
2: แล้วคุณก็ค่อยสไลด์ให้มันเข้าไปในเท้าเหนือข้อเท้ามัน
1: โอเค
2: ลองจับดูว่าแน่หรือยังนะครับเอาละครับ
1: เอา
2: จะเอาที่จับให้คุณข้างนึง
1: โอเคเลย
2: คุณกับผมจะต้องขยับไปทางนั้นนะ
1: โอเคพร้อมนะบอกนะครับ
2: และนั่นคือลิ้นของมันซึ่งเราก็จะตอนมันเบ่งเราก็ดึงค่อยๆนะครับ
1: เดี๋ยวนะผมจะเด็กเลย
2: ใช่ตอนนั้นแหละก่อนนะ
1: ดึงอย่างนั้นแหละ
2: ดึงเลย
1: ดึงอีกเหรอ
2: โอเค
1: โอเคโอ้ว้าวว้าว
2: ถ้าคุณอยากจะจับขาหน้ามัน
1: โอเค
2: แล้วก็ดึงมันออกมานะครับดึงมันเลยครับ
1: ดึงก่อนนะครับมันไม่เจ็บใช่ไหม
2: มันไม่เจ็บแล้วครับ
1: โอเค
2: แล้วดึงมันออกมาตรงหน้าแม่ของมันเลยครับ
1: โอเค
2: โอเคนั่นมันอยู่ตรงนี้ได้เดี๋ยวแม่จัดการต่อเอง
1: เราได้ตัวผู้ด้วยละแม่มันดูดีใจนะลูกวัวแข็งแรงแข็งแรงดี
2: ลูกวัวแข็งแรงครับ
1: เยี่ยมเลยลูกวัวแข็งแรง
2: ทำได้ดีย
1: อดนี่เยี่ยมมากๆเลยครับเยี่ยมมากแม่วัวที่นี่มีวัวเกิด 2-12 ตัวต่อวันนะครับดังนั้นการตั้งชื่อให้มันคงจะทำได้ยากมากๆพวกเขาเลยตั้งเป็นเลขนะครับ13 122รหัสเลขหมายถึงตอนที่มันเกิดก็คือปี2013มันตั้งสมาธิลำบากตอนมีลูกวัวเลียหัวของคุณอยู่แต่122ก็คือลำดับที่122เอาเลยจ้ามันกินผมของผมแล้วลูกวัวตัวที่122ที่เกิดในฟาร์มปีที่2013ปีนี้ในฟาร์มนี้ก็13 2013 122ไงจ๊ะเจ๋งดีนะเป็นมิตรดีโอ้ลิ้นสากชะมัดเลยเหล่าลูกวัวจะอยู่ในคอกส่วนตัวเป็นเวลา 2-3 เดือนก่อนที่มันพร้อมจะหย่านมและไปทักทายเพื่อนใหม่ๆเฮ้คิม
4: Hey!
1: ผมได้ยินมาว่าคุณต้องย้ายลูกวัวบางตัว
4: ถูกต้องแล้วต้องช่วยกันนะคะ
1: จับตัวนั้นไหม
4: ได้เราแค่ต้องให้มันออกจากคอกของมันนะคะ
1: แ
4: ล้วพามันเดินออกไปตามทางเดิน
1: พูดเหมือนมันง่ายนะง่ายจริงไหม
4: ก็
1: ได้อะไรแล้วเราต้องมีทริคอะไรบ้างไหม
4: ต้องเอามันออกจากคอกให้ได้ก่อนนี่ปกติที่ฉันทำคือให้มันดูดนิ้วของฉันนะคะแต่ว่าถ้ามันไม่ยอมเราก็ต้องเข้าไปหามัน
1: โอเคโอเคมีฟันบ้างไหมผมรู้สึกนิดหน่อยนะใช่แบบว่าม
4: ีฟันข้างหน้ากับข้างหลังไม่กี่ซี่นะคะต
1: ้
4: องระวังมันกัดนะ
1: โอเคได้ยินไหมมาสิมาสิมาสิเฮ้ย
4: มันกำลังหนีแล้วค่ะ
1: มันจะ
4: คุณต้องถอดปลอกคอมันออกตอนจับมันข้างในคอ
1: มาสิมามามาสิมาอย่างนั้นแหละโอเคจับได้แล้วผมรู้สึกดีนะครับคิดว่าผมอาจจะจัดการมันได้ด้วยตัวเอง
4: okay.
1: แล้วคุณอยากจะจับแค่2ตัวเหรอ
4: ใช่ค่ะ
1: คุณตัวนึงผมตัวนึ
4: ง
1: มาแข่งกันไหมล่ะ
4: ถ้าคุณกล้าท้านะ
1: โอเคถ้างั้นก็เริ่มจากตอนนี
4: ้โอเค
1: โอเคงั้นผมได้ตัวนี
4: ้โชคดีเจเรมี่
1: โชคดีของผมออกไปไกลนั้นแล้วอ่ะมาเร็วมาเร็วไปกัน
4: ไปกัน
1: มาเร็ว
4: ไป
1: ไปกันเร็วถ้ามันวิ่งไปก่อนเราจะแพ้นะมาสิเราต้องไปแล้วมาสิมาโอ้ไม่นะเหมือนแข่งวิ่งระหว่างกระต่ายกับเต่าเลยครับผมวิ่งเร็วกว่านี้ไม่ได้แล้วผมจะชนะคุณให้ได้เคมระวังตัวนะผมจะดูเทคนิคของคุณนะคอยดูใช่โอเคคุณต้องเอาปลอกคอออกเหมือนกันนะเลข129เข้ามาขวางทางครับเราโดนขัดขวางอยู่ตอนนี
4: ้คุณโดนขัดขวาง
1: โอ้ไม่นะโอ้โถ่ไม่รู้ว่าตื่นเต้นไปทำไมคุณชนะผมอะโถ่เอ้ยโอ้ดีมากดีมากสาวๆงานต่อไปของผมในฟาร์มเอาละครับคือพวกเขาบอกผมใส่รองเท้าบูจางซึ่งไม่น่าจะเจออะไรดีๆครับพวกคุณมารับลมกันเหรอครับเนี่ย
3: ของชอบเลยนะชอบมากๆ
5: ทำไมคุณไม่เข้ามาข้างล่างแล้วช่วยล่ะครับ
1: ฟังดูเป็นงานของผมเลย
3: คุณบอกว่าคุณอยากมือเปื้อนนี่นะใช่ไหม
1: ใช่
3: ถ้างั้นก็ได้เปื้อนแล้วคุณ ได้แน่ไปตรงนั้นเลย
1: โอ้คุณจะทำอะไรเหรอครับ
3: ผมจะอยู่ตรงนี้คอยดูดิ
1: เอาละเราต้องมาตักขี้วัวพวกนี้มีเทคนิคพิเศษอะไรบ้างไหม
3: ไม่มีเลยคุณแค่ตักมันแล้วก็ยกขึ้นเอามันไปไว้ในที่ที่มันควรอยู
1: ่แล้วที่ตรงนั้นมันที่ไหนเหรอ
3: ใกล้สัก20ฟุตก็น่าจะโอเคแล้ว
1: ปุ๋ยข้อพวกนี้จะไม่ทิ้งพวกเขาเอามันไปทำก๊าซมีเทนได้แต่ก็ใช้ก๊าซมีเทนผลิตไฟฟ้าให้บ้านเรือน300หลังแต่การสร้างไฟฟ้าเป็นแค่ผลพลอยได้ธุรกิจฟาร์มนี้คือนมและเยอะซะด้วยเอาละคริสตี้เราจะทำอะไรกันต่อเลยครับ
4: คุณแค่กดปุ่มแล้วเดี๋ยวมันก็เข้ามาเอง
1: อ๋อโอเคงั้นพวกมันมารอกันที่ประตูรอผมกดปุ่มเอาละนะลุยกันเลยปล่อยฝูงวัวได้ฟาร์มนี้มีวัว800กว่าตัวรอให้รีดนม3ครั้งต่อวันพวกมันมาแล้วครับการรีดนมต้องทำเป็นเวลาเสมอพวกมันเข้ามาทีละตัวแล้วมันรู้ว่าต้องไปที่ไหนเหรอโอเคเหมือนมาเดินแบบเลยโอ้ว้าวมันจะมันเพิ่งถอยหลังไปครับ มันพร้อมจะไปแล้วสอนผมหน่อยว่าใช้ยังไงแล้วก็
4: โอเคคุณแค่เข้าไปข้างใน
1: ทำตัวยุ่งโอเค
4: แน่ใจว่าคุณจับได้ครบสี่เต้า
1: แค่บีบแล้วก็ปล่อยนะครับโอ้คุณทำได้แบบว่า
4: ใช่คุณแค
1: ่เฮ
4: ้คอยบีบมันให้ไหลเข้าไปต้องให้ครบสี่เต้านะ
1: เอาละนะว้าว
4: คุณจับครบทุกเต้าแล้ว
1: เอาละตัวอย่างนี้สิโอเคมานี่หน่อยมาเอาละเอาละครับนี่คือเครื่องรีดนมนะคร
4: ับ ก็กดปุ่มค่ะ
1: อ๋อปุ่มนี้แหละ
4: แล้วอย่าลืมจับเครื่องเอาไว้ด้วยเพราะเดี๋ยวมันจะร่วงลงมาได
1: ้โอเคเอาละคุณบอกให้ผมกดปุ่มนั้นผมจะกดแล้วนะ

0: ันโอเคพร้อมนะ
1: พร้อมแล้วดีมาก
0: โอเคดูดเหรอ
1: ใช่นั่นเป็นเครื่องดูด
0: คุณไม่อยากโดนเข้าเครื่องดูดนี้แน่ๆรับรองได้เลยโอเคโอเคครับ
1: โอเคแล้วคุณก็ดู
0: ก่อนว่าทำงานก่อนได้ไหม
1: ฉันจะโชว์
0: ได้เลยเหรอครับโอเค
1: คุณแค่เอามันไปแล้วก็
0: มันกำลังดูดไปผิดทางแล้ว
1: สองอันนี้ไว้ข้างหน้า
0: อันไหนอ่ะทำยังไง
1: สองอันแรก
0: โอเคโอเคโอเค
1: แล้วเอาอันนี้ไว้ข้างหลัง
0: ว้าวมันกำลังรีดนมแล้ว
1: มันรีดนมแล้วค่ะ
0: คุณจะเห็นเลยว่านมกำลังออกมามันกำลังไหลลงท่อนี้นะครับเข้าไปยังกล่องวิเศษสักที่หนึ่งนะครับมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เห็นเลยนะโอเคงั้นเราจะต้อง
1: กด
0: ปุ่มนี
1: ้
0: นี่มันจะไหลลงไปผมจะต้องคลิกมันไปแบบนี้ใช่ไหม
1: ไม่
0: ไม่โอ้ไม่โอเคคราวนี้โอเคงั้นเริ่มกันเลยมา
1: จับไว้ด้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะอะไร
1: ถ้าคุณจับมันไว้ด้วยมือเดียวและใส่มันเข้าไป
0: โอเค
1: แบบนั้นแหละ
0: โอ้ได้แล้วโอ้โอเค
1: ดีค่ะ
0: เหมาะมือสุดๆผมดีใจที่คุณมีสิ่งนี้นะคุณไม่ได้อธิบายผมแต่ถ้าไม่มีมันอยู่ผมก็ไม่เข้าใจอ่ะ
1: คุณจะโดนอึ
0: และฉี่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่มันเป็นที
0: ่คือแบบชอบมาโอเคเยี่ยมเลยแล้วกำลังจริงจังกับการรีดนมวัวอยู่นะครับตอนนี้
1: คุณทำได้ดีแล้วค่ะ
0: นี่ผมชอบนะตอนนี้ผมรู้แล้วว่ามันมาจากไหนอ่ะนี่คือของตอบแทนจากงานในฟาร์มนมวัวนี่คือห้องเก็บนมนมทั้งหมดจะมารวมกันที่นี่แหละครับ
2: ใช่ตอนนี้มันออกจากเต้าแล้วก็จะไหลเข้ามาที่นี
0: ่
2: เข้ามาในแทงนี้และแช่เย็นเป็นสภาพนมดิบบริสุทธิ
0: ์ว้าวเยี่ยมใส่ได้กี่แกลลอนเหรอครับเนี่ย
2: ก็ 6,000 แกลลอน
0: โอ้ 6,000 แกลลอนงั้น 12,000 แกลลอนที่นี
2: ่ใช่เลยครับแล้วพอเอาขึ้นรถเทรลเลอร์1แทงก็จะบรรทุกอยู่บนรถได้พอดี
0: จริงเหรอครับ
2: จริงก็
0: โอ้ว้าว
2: เราจะขนส่งทุกๆ19ชั่วโมง
0: โอ้ว้าวงานพวกคุณช่าง
2: เป็นงานที่ต้องทำตลอดครับถ้าคุณอยากลองชิมสักหน่อยไหมช
0: ิ
2: มนมหน่อยไม่ได้เลย
0: จะลองชิมดูนะครับ
2: ฟ้าครอบข้างบนนั่นแล้วก็จะเห็นนมที่คุณเพิ่งรีดมาเมื่อกี
0: ้ไหนดูสิโอ้ว้าวมันเยอะมากเลยตักเลยแหละครับ
2: ตักได้เลย
0: โอเคอุณหภูมิของนมมันเท่าไหร่นะคร
2: ับ 36ฟาเรนไฮ
0: ต์36งั้นลองดูโอ้อร่อยมากเลยรสชาติดีมากครับคุณจะว่าอะไรไหมถ้าผมดื่มทั้งแก้วเนี่ย
2: ตามสบายจะดื่มทั้งแท้งเลยก็ได้ถ้าคุณทำได้นะ
0: มันสดจนไม่รู้จะพูดยังไงดีอ่ะโอ้นี่มันดีดีมากๆเลยงานต่อไปถ้าคุณสงสัยว่าล็อบสเตอร์ในมื้อเย็นมาได้ยังไงคุณกำลังจะได้รู้กันแล้วสิ่งที่ยากที่สุดก็คือต้องห่วงว่าเชือกจะรัดข้อเท้าโอเค
2: ใช่ใช่คุณว่ายน้ำเป็นไหม
0: ผมอยู่ในพอร์ตแลนด์รัดแมนที่ท่าเรือบริษัทคาร์แลนดาไอแลนด์แมนล็อบสเตอร์เฮ้โทนี
3: ่เฮ้ยเป็นไงบ้าง
0: ผมเจอร์มี
3: ่ยินดีที่รู้จัก
0: ครับคุณเป็นไงบ้างฮะเออดูสิผมโดนเข้าแล้วดีมากเหรอ
3: โชคดี
0: เออโชคดีสินะโอเคโอ้ดีก่อนคุณจะเริ่มจับล็อบสเตอร์ต้องมีเหยื่อและพวกเขาคือนักสร้างเหยื่อล่อไปเตรียมตัวกันเถอะ
3: ลุย
0: ไป
3: ที่รองเท้าบูทของคุณ
0: โอเค
3: มือหมวกเสื้อกันฝน
0: โอเค
3: ที่เป็นแว่นตานิรภัยป้องกันเหยื่อและอื่น
0: ๆ
3: และอย่าให้มันเข้าตาคุณถ้าเข้าตาอย่าขยี
0: ้โอเค
3: ปล่อยไว้แล้วกระพริบตาบ่อยๆจนกว่าจะหายถ้าคุณขยี้มันจะขูดกระจกตาทำให้ยิ่งเจ็บกว่าเดิม
0: เล
3: ย
0: แต่งตัว
4: เป็นไงบ้าง
0: ดีครับดี
4: เราจะเปิดฝาอ่อนออกจากรถทั้งๆแบบนี้ได้โดดขึ้นไปเดี๋ยวผมส่งมีดให้
0: จัดไปผมมีมีดกับพลั่วแต่ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรต่อ
4: เอาละผมจะช่วยคุณเอง
0: เอาละเจฟมาแล้ว
4: เอาละเราจะตัดส่วนนี้ออกก่อน
0: จัดไปเอาละนะลุยเลยระวังด้วยนะ
4: นั่นแหละครับ
0: โอเคเสร็จแล้วครับโอเค
4: จากนั้นขอมีดคืนครับ
0: เชิญเลย
4: ครับแล้วก็มายืนตรงนี้ครับ
0: เอาพลั่วตักมันเลย
4: ถูกต้องแล้ว
0: เอาละเริ่มแล้วนะ
4: หลังจากได้ส
0: ีมาจากไหนกันเหรอ
4: จากนิวเจอร์ซีย์นะ
0: คุณมี
4: พอทำไปได้สัก
0: แล้วคุณมี
4: ปอนคุณก็จะเบื่อมันเหมือนพวกเราทุกคนเลย
0: แล้วแต่ละถังมีทั้งหมดกี่ปอนเหรอครับ
4: 2,000
0: อ๋อ 2,000 นะ
4: ใช่
0: แล้ววันนี้เราต้องทำทั้งหมดกี่ถังเหร
4: อวันนี้เราจะทำประมาณ40ถัง
0: อ๋อ40ถัง
4: ใช่แล้ว
0: 40ถังนะ

0: ลาโพกี้ 80,000 ปอนด
1: ์ใช
0: ่ให้ตายเฮ้ยนี่มันมีห้องให้ว่ายน้ำไปถึงนิวเจอร์ซีย์หรือเปล่าครับเนี่ยดูเจ้าปลาสิไม่ใช่เล่นๆเลย
2: ถ้าผมทำของผมเสร็จก่อนคุณต้องเลี้ยงมื้อเที่ยงผมนะ
0: เฮ้ยของคุณมันใกล้เต็มแล้วนะดูสิช่วยบอกทีว่าไม่ใช่ซีฟู้ด
2: ใช่เราจะไปกินเนื้อกันนะเบอร์เกอร์น่ะ
0: จัดไป
2: เอาละของผมเต็มแล้ว
0: ครับ
2: โทษของคุณคือคุณต้องจุ๊บกับปลาเอาหน้าเอาเลยเอาเลยจุ๊บเลย
0: โอ้ยเอาออกไปเลยอันนี้เต็มแล้วเอาออกไปเลยเอาออกไปเอาละผมมาทำงานนี้แล้วพวกเขาสุดยอดพวกเขายอมรับผมเป็นหนึ่งในพวกเขายังเป็นเด็กฝึกงานและคนพวกนี้ทำงานหนักอย่างแท้จริงเลยละครับและอยากทำงานให้เสร็จทำงานให้จบแล้วเสร็จอย่างถูกต้องนั่นคือสิ่งที่พวกเขาทำสิ่งที่พ่อทำสิ่งที่ปู่ทำในรัฐเมนี้พวกเขาทำฟาร์มล็อบสเตอร์ครับ
3: จิมมี่นี่เจอร์มี
0: ่
3: เฮ้ยต้องโชว์ให้เขาดูว่าต้องทำยังไงกับมันใหญ่เขาทำพลาดนะ
4: ครับนี่คือแผงควบคุมสวิตช์นี่คือเกลือ
0: โอเค
4: สวิตช์นี่คือปลาคุณต้องโรยเกลือก่อนแล้วค่อย
0: okay.
4: ปล่อยปลาออกมาคุณเอามันไปกองต้องเอามันขึ้นมาจนกว่ามันจะเต็มราง
0: โอเคครับโอเค
4: แล้วคุณก็ต้องจับมันเอาไว้แล้วคุณก็ต้องดันมันออกไป
0: จัดไป
4: เข้ามาทางนี้เลยมาๆๆ
0: ครับ
4: พอมันใกล้จะเต็มแล้วผมก็โดดไปทาง
0: ปลาพวกนี้จะไปอยู่ในสำรับอาหารในเรือของล็อบสเตอร์ในอีกไม่กี่วันแจ๋วเลย
4: แค่นั้นแหละ
0: โอเค
4: แล้วก
0: ็แล้วตอนนี้เราจะ
4: ตอนนี้ก็รอให้มันเต็มเสร็จ
0: โอเคต้องเอาตัวติดไว้ตรงนี้จะได้ไม
4: ่ติดตัวไว้เลยคุณจะพิงมันก็ได้นะจะเอ็นตัวหรือจะทำยังไงก็ได้แล้วแต่ตอนนี้เอามือของคุณลงด้านข้างแบบน
0: ั้
4: นเอาเราจับร่างแล้วก็ดันไปเลย
0: โอ้
4: ไม่เป็นไรหรอกระวังที่รอมันเต็ม
0: โอเค
4: ถ้าคุณมีเวลาก็ก้มลงไปเก็บได
0: ้1ดอลลาร์ได้หลายปอนด์ดังนั้นนักจับล็อบสเตอร์จะซื้อปลาโพกี้หลายตัน
4: เอาละเปลี่ยนถังเลย
0: โอ้โอ้นั่นดีขึ้นนะคิดว่าเราคงไม่เสียปลาไปหรอกโอเคนั่นเป็นถังสุดท้ายแล้ว
4: กดปุ่มปิดเกลือได
0: ้โอเค
4: ให้เสร็จถังนั้นก่อน
0: โอเค
4: หมุนไปตรงนั้นเลย
0: หมุนไปเลยเสร็จแล้วเหรอ
4: ใช่เลย
0: เอาละพวกขอบคุณจิมมี่ตอนนี้ปลาพอกี้เตรียมตัวไปหาเหล่าล็อบสเตอร์แล้วงานเป็นไงบ้าง
5: ดีครับเรากำลังบรรทุกเหยื่อไป25ถังที่นี่คุณต้องทำคือควบคุมสิ่งนี้
0: ควบคุมสิ่งนี้เหรอ
5: ว่าวนี่คือขึ้น
0: โอเค
5: ลงขึ้นลงง่ายมากเลยใช่ไหมคุณทำได้อยู่แล้ว
0: ผมจะทำเอง
5: เอาละ
0: เราจะดูกันว่ามันจะไปถึงไหนเจ้าเครื่องยักษ์เครื่องน
5: ี้เอาละขึ้นไปช้าๆค่อยๆนะ
0: โอ้ทำอย่างนี้นะโอ้ขึ้นแล้วนะ
5: ทำได้ดีมากเลยละ
0: เลี้ยงมันไปเหรอ
5: เอามันลง
0: เอาลงแล้วนะแต่ละถังมีปลาพอกี้เพียงพอสำหรับล็อบสเตอร์100กล่องแต่ละถังหนักเท่าไหร่กันเหรอ
5: ก็400ปอนด์
0: 400ปอนด์นะ
5: เดี๋ยวคุณก็ชิน
0: ใช่เอาละกำลังกลับขึ้นมาระวังหัวด้วยโอ้เอาละเบี่ยงมันไปอีกทาง
5: เวียงมันเข้ามาเลย
0: ด้วยแล้วกำลังเข้าไปในหมอกที่มองไม่เห็นแล้วอยู่บนเรือนาเลยครับนี่คือสิดูคุณหน่อย
5: เข้าไปตรงเหงือก
0: เข้าไปตรงเหงือกตรงนี้นะ
5: ใช่เข้าไปตรงนั้น
0: โอเคคุณต้องเอามันไปไว้ตรงกลางนิ้วแบบนี
5: ้ใช
0: ่โอเค
5: เราต้องรีบหน่อยแล้ว
0: เอาล่ะก็แบบว่า รอก่อนเราต้องช้าลงหน่อยเกิดอะไรขึ้นกับมันเหรอ
5: ใช่เราต้องดึงทุ่นปูนั้นขึ้น
0: อันไหนของเรามีทุ่นเต็มไปหมดเลย
5: สีเหลืองกับดำทางนั้น
0: สีเหลืองกับดำนี่กำลังเชียร์ทีมลูน
5: ใช่ใช
0: ่หรือบอสตัน
5: ผู้เก่งกา
0: จบอสตันที่เก่งชะกาด
5: เก่ง
0: เรายังพูดได้อยู่ใช่ไหม
5: ใช
0: ่โอเคดีแล้วกำลังเตรียมดึงตรงขึ้นมาแล้วจู่ๆฝนก็กระหน่ำใส่เรือสภาพอากาศตอนนี้ไม่เป็นใจครับแถมแย่ลงเรื่อยๆผมแทบจะโดนเบี่ยงออกจากเรืออยู่แล้วแต่เฮ้ยก็เป็นวันที่น่าดื่มด่ำอีกวันนึงดาดฟ้าเริ่มลื่นโอเค
2: จับราวด้วย
0: โอเคแล้วไงต่อ
2: ก็แค่เก็บข้างใต้ของมัน
0: โอเคผมอยู่ที่เมนทำงานบนเรือล็อบสเตอร์แต่สภาพอากาศแย่มากนี่เป็นฤดูร้อนของเมนครับพวกเขาบอกให้ผมกลับมาเดือนกุมภาพันธ์และดูว่าพวกเขาทำงานกันยังไงจากดาดฟ้าเรือนี้เราต้องดึง

0: ที่ติดกับกรงต่อๆกันนี่คือกรงอันแรกครับเอาละเรามีไม่กี่ตัวในนี้นะเกิดอะไรขึ้นล็อบสเตอร์เข้าไปได้ยังไง
1: ตามทฤษฎีแล้วมุมของกรงนี้เป็นรูอย่างดีให้พวกมันเข้ามาได้นะ
0: โอเค
1: และมีเหยื่อคอยล่อมันแล้วพอพวกมันเข้าไปแล้วพอเดินไปเดินมารอบๆเต็มไปหมดเลย
0: อ๋อโอเคมันมาในห้องนั่งเล่น
1: ใช่
0: มาเยี่ยมงานปาร์ตี้เล็กๆสักหน่อยใช่ไหม
1: หลังจากมันกินแล้วก็จะอยู่ในกรงแบบนี
0: ้คุณรู้ได้ไงว่ามันมีเท่าไหร่และต้องเก็บอันไหนหรือว่าโยนอันไหนลงไป
1: คุณต้องการจำนวนมันการจำนวนด้วยการดูมัน
0: โอเค
1: ดูขนาดแล้วก็วัดจากลูกตาครับมันโยนกลับไปไม่ได้เห็นตัวนั้นไหม
0: ตัวนั้น
1: นั่นโยนลงไปได้เลย
0: แค่นิดเดียว
1: พวกมันจะมารวมกันอีกฝั่งนึงดังนั้นถ้ามันใกล้กันต้องเช็คทั้งสองฝั่ง
0: โอเค
1: แล้วก็ต้องเช็คเพศของมันด้วย
0: ครับ
1: ถ้ามันตัวใหญ่ประมาณนี้น่าจะเป็นตัวผู้ซึ่งมันใช้ได้เอาละลองกันเลยนี่เป็นตัวเมียที่มีไข่
0: ว้าวดูไข่พวกนี้สิกี่ฟองกันเนี่ยก็มันวางไข่ทีเดียวเลยเหรอครับ
1: ใช่ถ้าทำปกตินะบางครั้งมันก็ไม่ได้มีเต็มท้องบางครั้งไข่ก็เยอะกว่านั้นอีก
0: ครับ
1: ตัวนี้มีตัววีอยู่แล้ว
0: ตัววีเหรอครับ
1: ใช่เหมือนตัวนี
0: ้อ๋อครับ
1: ตัวนี้ก็ตัวเมีย
0: โอ้ใช่
1: ไม่มีไข
0: ่โอเค
1: แต่มีคนทำตัววีบนตัว
0: โอเคครับ
1: เราก็จับมันไม่ได้เหมือนกัน
0: โอเคโอเคเราแม่กลับไปได้โอเคผมได้เหยือกกรงเหล็กแล้วนะครับโอเค
2: แกมันออกเชือกตรงนั้นน่ะ
0: แกเชือกจากตรงนี้เหรอใช่ไหม
2: ใช่
0: เย้
2: สามารถปล่อยส่วนปลายไว้ได้นะแล้วก็ดันมันออกมาอย่างนั้นแหละแล้วใส่มันกลับเข้าไป
0: โอเค
2: ก
0: ็โอเคโอเคครับอันนี้หมายเลข
2: ไว้ตรงนี้นะ
0: ไว้ตรงนี้นะ
2: ไปมาแล้วก็เริ่มมัดล็อบสเตอร์
0: แล้วมัดล็อบสเตอร์เหรอ
2: ใช
0: ่โอเคแล้วเราจะทำยังไงล่ะ
2: ผมจะโชว์ให้ดูเอามันมา
0: โอ้
2: หมุนสักเล็กน้อย
0: นั่นไง
2: ก็โยนใช่ผมโยนมันไว้ตรงนั้น
0: โอเคตรงนั้นน่าจะเย็นสำหรับพวกมันงานที่นี่ดูไม่มีวัน
2: น
0: ั้
2: นนี่คือลังที่เราโยนมันลงไปแล้วใส่เข้าไปในแทงก์ออกซิเจน
0: เอาละโอเคเอาละผมก็ลองดูหน่อยนะคุณทำดูเหมือนง่ายจังนี่อาจจะเป็นคำถามโง่ๆนะผมต้องกังวลกับเจ้าพวกนี้ไหมมันหนีบเจ็บหรือเปล
2: ่
0: า
2: ไม่มันไม่มันไม่กัดหรอ
0: ใช่ไม่กัดแต่หนีบเจ็บมาสิใช่ไหม
2: ใช่ผมไม่เอานิ้วไปให้มันหนีบหรอก
0: หยิบหนังยาง
2: ใช่
0: เอาแล้ว
2: ไปรอบๆแล้วก็บิดยาง
0: บิดยาง
2: บิดเร็วมันจะง่ายขึ้น
0: แบบนี้เหรอโอเคโอเคครับ
2: ดูนั่นสิใช่แบบนั้นแหละ
0: เอามันไว้ในนั้นโอเคต่อไปเอาละทำไมเราต้องมัดพวกมันด้วยล่ะ
2: ก็มันมีพวกนักฉีกกับนักขยี้ที่กล้ามแข็งแรงแล้วถ้ามันอยู่ในแท้งเดียวกันแล้วก็มันจะเริ่มฆ่ากันเองโดยการฉีกพวกเดียวกัน
0: โอ้จริงเหรอ
2: ใช่เราก็เลยมัดมันไว้เพื่อไม่ให้มันฆ่ากัน
0: คุณบอกว่ามันมี2ประเภทมีนักฉีกแตกต่างก
2: ัน ใช่ตัวนั้นเป็นนักขยี
0: ้โอ
2: ้ใช่
0: แต่นักขยี้โอเค
2: แต่ตัวนั้นเป็นนักฉีกแต่มันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่
0: โอเคงั้นตัวที่ใหญ่กว่าก็จะทำร้ายตัวอื่นได
2: ้ใช่โดยเฉพาะบนกระดองหลัง
0: นี่แหละหน่วยกล้าท้างานจี๊ดไงต่อเราได้ล็อบสเตอร์แล้วแล้วเราเตรียมเหยื่อแล้วและตอนนี้เป็นเวลาที่ต้องโยนกรงลงไป
2: และพวกเขาจะเริ่มอีกครั้งเมื่อพร้อมแล้ว
0: โอเคแล้วพวกเราล่ะยืนตรงนี้เหรอ
2: ใช่จนกว่าแบบว่าจับเชือกไว้จนกว่าจะเริ่มนะ
0: โอเคสิ่งที่ยากที่สุดก็คือต้องห่วงว่าเชือกจะรัดข้อเท้าใช่ไหม
2: ใช่ใช่คุณว่ายน้ำเป็นไหม
0: เป็น
2: หวังว่าจะว่ายได้นะ
0: ผมว่ายน้ำได้เอาละเริ่มแล้วนะเชือกไปแล้ว
2: คอยมองเชือกด้วย
0: ตอนนี้แค่มองไปก่อน
2: ใช
0: ่โอเค
2: มองไปก่อน
0: โอเคจนกว่าเราจะได้อันนี้
2: ตอนนี้จับเชือกไว้เลย
0: โอเค
2: แค่ดึงให้ตึงก็พอแล้วคุณก็ค่อยไปจับอีก
0: ง
2: ั้
0: น
2: จับประดันว
0: ะได้เอาแล้วนะได้ละโอเคพวกเขาจะกลับมาเช็คกรงอีกทีในอีก 3-4 วันโอเคและตอนนี้เราก็กังวลนิดหน่อยกับสิ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้
2: พอมัน
0: ต้องหันไปให้ถูกทางด้วย
2: ใช่หันขึ้นเราไม่อยากให้มันหันกลับหัวหรอก
0: แค่ปล่อยมันไป
2: ดีมากเอาละมาทางนี
0: ้ก้าวข้ามไป
2: เพอร์เฟก
0: ต์เรียบร้อยแล้วผมมันออกไปอีกแถวนึง
2: ใช่
1: เอาละเจอร์มี่เราใส่ลังเต็มแล้ว
0: โอเค
1: ถึงเวลาปิดกันแล้วเราจะแค่โยนมัน
0: ลังเต็มแล้วโอเค
1: ใช่จับตรงปลายวางมันบนเหยื่อ
0: โอเค
1: จับสายที่อยู่ข้างหลังด้วย
0: โอเค
1: โยนมันขึ้นไปตรงนั้นเลย
0: เอาละจัดไปเราแค่จะแพ็คมันแล้วส่งไปที่บ้านของผมนะครับ
1: ก็นะ
0: เอาละเราต้องเอาไปไว้ไหน
1: ต้องประทับปลาก่อน
0: โอเค
1: มีแทงอยู่ข้างหลังนั่น
0: โอ้ ละเรียบร้อยเจ๋ง
1: ดีมาก
0: แล้วไงต่อ
1: คุณทำความสะอาดเรือทั้งหมดส่วนเราจะไปจากที่นี่เหรอ

0: ที่ใดสักแห่งในทะเลนี้สูตร DNA ของเราเองได้ก่อตัวขึ้นมาประกายไฟแรกของชีวิตได้ถูกจุดขึ้นแล้วมาพบกับบรรพบุรุษของเราเซลล์รูปง่ายๆเช่นนี้เป็นสิ่งมีชีวิตแรกสุดและเป็นบรรพบุรุษของสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกเมื่อเวลาผ่านไปเซลล์เหล่านี้ก็เพิ่มรูปแบบและกระจายไปทั่วโลกแต่มีอยู่กลุ่มหนึ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อโลกนี้ไปด้วยสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบ
1: ในยุคที่ความต้องการในการรับรู้ข่าวสารของผู้คนในสังคมมากขึ้นเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลจึงมีบทบาทและความสำคัญในการสื่อสารทั้งสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อโทรทัศน์จึงมีความสำคัญทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้ชมทุกกลุ่มที่จะสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเท่าเทียมและพื้นที่ความสุขให้กับคนที่มีข้อจำกัดทางด้านการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีและพึงได้รับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจัดให้มีบริการการเข้าถึงและเพิ่มทางเลือกสำหรับคนพิการจึงได้เกิดบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ ADและบริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียม

0: ืองและชุมชนริมน้ำลักษณะน้ำน่ะท่วมขยายเข้าสู่ตัวเมืองและคอนนายกซึ่งถือเป็นแม่น้ำสายหลักคุณผู้ชมของและเขตเทศบาลเมืองนครนายกนะครับโดยเฉพาะชุมชนติดริมแม่น้ำที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดหลายจุดกระแสน้ำไหลเชี่ยวครับและพื้นที่น้ำท่วมขยายเข้าสู่ตัวเมืองเป็นบริเวณกว้างจุดที่น้ำท่วมหนักก็คือบริเวณสี่แยกประชาเกษมซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดเนี่ยน้ำสูงประมาณ1เมตรนะครับบางจุดก็1เมตรครึ่งเกือบ2เมตรก็มีขณะที่ถนนหลายสายยังมีน้ำท่วมสูงทำให้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากรถเล็กหรือว่ารถที่ไม่ได้ยกสูงควรหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับคุณผู้ชมตั้งแต่บริเวณโรงพยาบาลนครนายกมุ่งหน้าไปยังเขื่อนขุนด่านประการชนเนื่องจากน้ำยังมีท่วมถนนหลายจุดและอาจไม่ปลอดภัยต่อการเดินทางส่วนพื้นที่ตอนเหนือโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้เขื่อนและรีสอร์ทริมแม่น้ำขณะนี้ยังไม่มีรายงานน้ำป่าไหลหลากเพิ่มเติมนะครับจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษที่นครนายกก็คือสี่แยกประชาเกษมครับแนวริมแม่น้ำนครนายกและพื้นที่ในเขตตัวเมืองตอนนี้เฉพาะเขตตัวเมืองคุณผู้ชมคุณณัฐวรรณ
1: ค
0: ือน้ำเนี่ยยังท่วมอยู่หลายจุดขณะเดียวกันฝนก็ยังตกก็เรียกได้ว่าในพื้นที่นครนายกลักษณะตกเบาตกหนักตกเบาสลับจุดกันต่อเนื่องตลอดทั้งวันครับ
1: เรียกได้ว่าสถานการณ์ก็ยังคนน่าเป็นห่วงนะคะซึ่งนี่ก็คือภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครนายกนะคะแล้วก็ตอนนี้เองค่ะเราก็มีผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงวันแรกๆที่น้ำเนี่ยเริ่มไหลเข้าไปในจังหวัดนครนายกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะคะกับคุณจันทิมาศิลชาติค่ะผู้สื่อข่าว NPT รายงานสดจากโทรศัพท์จังหวัดนครนายกค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณณัฐวรรณคุณสัตตคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับคุณจันทิมา

0: สวัสดี
1: ตอนนี้ดิฉันนะคะก็ได้เกาะติดสถานการณ์น้ำที่จังหวัดนครนายกนะคะถือว่าก็เกินมา24ชั่วโมงแล้วนะคะก
0: ับ
1: การเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมน้ำหลากน้ำล้นเข้าท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครนายกต้องบอกว่านะคะดิฉันอยู่มานะคะก็เป็นคนนครนายกด้วยแล้วก็อยู่ในพื้นที่มาแล้วก็ไปสัมภาษณ์พี่น้องประชาชนเมื่อวานนี
2: ้ค
1: ่ะ70ปีเขาบอกเขาอยู่มาไม่เคยท่วมแบบนี้ถือว่าท่วมใหญ่มากมันท่วมแบบเป็นโดมิโนเลยเริ่มต้นนะคะจากเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นจากน้ำปากคลองมะเดื่
0: อค่ะ
1: แล้วก็น้ำในเขื่อนคลองขุนด่านประการชนนี้เก็บน้ำมาเยอะมากก
0: ็
1: เลยฝนตกมาต่อเนื่องจากตัวหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนเข้ามาก็ทำให้มีฝนจากป่าต้นน้ำไว้มากก็เลยจำเป็นต้องระบายน้ำแต่การระบายน้ำครั้งนี้มันมากเกินที่เราจะรับไหวจะคลองน้ำแม่น้ำของเรารับไม่ได้เลยท่วมหลากขอเล่าเรื่องตัวเองก่อนนะคะ
0: ครับเชิญครับ
1: ทำกล่าวเก็บภาพสถานการณ์ต่างๆในช่วง4โมงเย็นไปสัมภาษณ์ไปดูพื้นที่อ่างน้ำเริ่มขึ้นละตอน4โมงเย็นเราก็ไปทำงานเก็บทุกอย่างประมาณ6โมงกลับเข้าบ้านค่ะถึงปากซอยเข้าบ้านไม่ได้แล้วน้ำท่วมแบบอุ๊ยจากเมื่อกี้ไปช่วยเขาขนของไปสัมภาษณ์ผู้ประสบภัยกลายเป็นผู้ประสบภัยเองทันทีค่ะต้องบอกว่ารอบนี้ชาวนครนายกนะคะได้รับผลกระทบหนักไปตามๆกันตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเกิดจากเขื่อนที่ระบายน้ำแล้วก็มีน้ำหลากลงมาพี่น้องที่ทำธุรกิจกลางเต็นท์รีสอร์ทตามแม่น้ำใครที่อยู่ตามแม่น้ำนครนายกทั้งหมดได้รับผลกระทบทั้งหมด
0: ครับ
1: ก็ตามมาทยอยมาตามพื้นที่จากตัวเขื่อนนะคะจะเห็นให้เห็นภาพจากตัวเขื่อนก่อนได้รับผลกระทบก่อนเราซึ่งดิฉันปักหลักอยู่ที่4แยกประชาเกษม
0: ครับ
1: ตำบลสาริกาจะอยู่โซนกลางๆก่อนที่จะถึงนครก่อนถึงตลาดเท่งเต่าจะเป็น4แยกใหญ่จะอยู่ตรงนี
0: ้
1: น้ำจะไหลจากตรงนั้นก่อนมาถึงเราพอมาถึงเราชาวบ้านก็ยังไม่ได้ขนของก็แบบมาเจอกับน้ำก้อนใหญ่มามวลเดียวเลยช่วง5โมงเย็นก็ท่วมหลากเป็นราบคาบเลยจากฝั่งบ้านดิฉันที่อยู่ฝั่งขวาน้ำข้ามถนนไปฝั่งซ้ายแล้วก็ต่อเนื่องไปพื้นที่อื่นไปจนถึงกลางคืนในช่วงแถบโซนตัวเมืองเที่ยงคืนที่1ที่2ที่3ก็ได้รับผลกระทบกันไปใครที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำนครนายกได้รับผลกระทบหมดก็ถือว่าเมื่อคืนต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้าเป็นช่วงพีคที่เราได้รับน้ำเพิ่มขึ้นแต่วันนี้เริ่มมีข่าวดีเกิดขึ้นในช่วงเวลา15นาฬิกาเขื่อนขุนด่านประการชนได้หยุดการระบายน้ำทำให้พวกเราทุกคนได้หายใจหายคอน้ำที่เคยข้ามถนนจากฝั่งขวาไปท่วมหลากฝั่งซ้ายตอนนี้ไม่ท่วมแล้วจากการขับรถนะคะติดตามพื้นที่เพราะว่าโซนสี่แยกประชาเกษมหนักเพราะว่ามันจะมีลอดลำธารแม่น้ำนครนายกมาต่อเนื่องแล้วโซนที่ดิฉันอยู่เป็นโซนทุ่งนาเยอะแล้วน้ำหลากนะเป็นทุ่งน้ำแล้วเหมือนเราอยู่ฝ่ายน้ำเลยเหตุการณ์เป็นแบบนั้นเลยนะคะในช่วงเวลา15นาฬิกาหลังจากที่มีการหยุดการปล่อยน้ำปรากฏว่าน้ำที่เคยข้ามทางไม่ข้ามแล้วเริ่มมีข่าวดีก็คือน้ำลดลงต่อเนื่องก็เป็นโดมิโนเหมือนกันใครโดนก่อนลดก่อนตอนนี้ทางในเมืองเช็คข้อมูลแล้วก็ลดเช่นกันแต่น้ำมันก็ยังไหลหลากต่อตอนนี้พบว่านะคะน้ำในตัวเมืองนครนายกเริ่มลดแต่ก็ยังมีการกระจายออกไปทางด้านหลังโรงพยาบาลนครนายกแล้วก็สี่แยกสามสาวค่ะเริ่มมีน้ำเอ่อเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ค่ะ
0: คุณจันทิมาเท่าที่ได้ฟังข้อมูลมาก็คือน้ำจากเขื่อนที่มีการระบายแล้วก็วันนี้เมื่อช่วงบ่ายสามที่ผ่านมามีการเขื่อนขุนด่านหยุดระบายน้ำภาพรวมในพื้นที่มีการแจ้งเตือนประชาชนหรือการถึงเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับเท่าที่ทราบ
1: ค่ะในการแจ้งเตือนในส่วนตัวของดิฉันนะคะก็คือได้รับการแจ้งเตือนเราอยู่ในพื้นที่นครนายกนะคะในช่วงวันเสาร์พอดีก็ได้รับการแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์ในช่วงเวลา 11:07 นะคะเป็นครั้งที่1ก็มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เขตเมืองนครนายกนะคะเทศบาลแล้วก็อำเภอเมืองให้ ให้รู้ว่าตอนนี้มีน้ำหลากแล้วก็จะมีการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนนครนายกให้เก็บข้าวของขึ้นที่สูงเตรียมพร้อมอพยพรับผลกระทบ
0: ครับ
1: อ่ะเราได้รับชุดที่หนึ่งแต่ก็ยอมรับว่าประชาชนในพื้นที่ก็ยังไม่ค่อยสนใจเราก็คิดว่าอุ้ยบ้านเราไกลน้ำเหมือนที่ฉันนี่ค่ะอุ้ยบ้านเราไกลน้ำมาไม่ถึงหรอกเราก็คิดอย่างนั้นมันก็เป็นบทเรียนสำคัญให้พี่น้องประชาชนนะคะรวมทั้งดิฉันโอ้ยได้รับปุ๊บต้องเปลี่ยนค่ะต้องทำตามท่วมไม่ท่วมก็ต้องทำไว้ก่อนไอ้เราก็ได้รับอ่ะไม่ท่วมหรอกเราก็นู่นนั่นนู่นนี่ไม่ได้ทำตามแต่พอหลังจากนั้น5 โมงเย็นน้ำมาจริงๆค่ะแล้วก็มีการเตือนครั้งที่2ในช่วงเวลา17:47เตือนว่าให้ออกจากพื้นที่อย่าลังเลน้ำท่วมแต่ครั้งนั้นมันท่วมแล้วมันไม่ทันแล้วในครั้งที่2ก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะคะทางภาครัฐก็มีการแจ้งเตือนแล้วก็มีเสียงตามสายแต่ว่าในโซนที่ดิฉันอยู่นะคะโซนอบต.สาริกาเสียงตามสายจะไปไม่ทั่วถึงจะฟังไม่ชัดแบบเหมือนเป็นเสียงลอยๆเบาๆข้อความไม่ชัดเจนค่ะ
0: ครับนั่นเป็นเสียงสะท้อนหนึ่งนะครับทีนี้น้ำที่เหมือนที่คุณจะที่มาบอกว่าน้ำตอนนี้นครนายกเริ่มลดลงตามลำดับแน่นอนแหละน้ำจะไหลไปยังพื้นที่ต่างๆที่พื้นที่ด้านล่างพื้นที่ไหนบ้างครับที่ควรต้องเรียกว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงอยู่ณขณะนี้ครับ
1: อ๋อที่ลดลงนะคะระดับเซนติเมตรก็ยังเสี่ยงอยู่เหมือนเดิมนะคะก็คือในโซนที่ไปดูวันนี้ขับตระเวนดูนะคะในโซนที่หลากใกล้ๆเขื่อนขุนด่านประการชนนะคะที่โซนแถวร้านคาเฟ่หนงอะค่ะที่เมื่อวานก็มีน้ำป่าไหลหลากโซนนั้นน้ำลงไปแล้วตอนนี้จะมาหนักอยู่ตั้งแต่สี่แยกประชาเกษมน้ำสูงตรงเมนหลักใหญ่เลยถนนหลักใหญ่ไปจนถึงโรงพยาบาลนครนายกจุดนี้รถเล็กยังควรเลี่ยงการสัญจรไว้ก่อนนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายนะคะเดี๋ยวรถพังไปดับกลางทางระดับน้ำยังสูงอยู่เลี่ยงไปก่อนเดี๋ยวรออีกสักพักคาดว่าระดับน้ำน่าจะดีขึ้นค่ะ
0: ครับ
2: เข้าใจว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการประชุมหารือกันเห็นว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยปริมาณฝนเริ่มลดลงแล้วไม่แน่ใจว่าจนถึงณขณะนี้เนี่ยยอมฟ้าฝนมีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะ
1: ฟ้าฝนสภาพอากาศนครนายกนะคะก็ยังโปรยปลายมาเป็นระยะนะคะในช่วงเช้าก็มีปล่อยๆบ้างแต่ว่าไม่หนักไม่ถี่ตลอดเวลาโดยสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดนครนายกพบว่ามีฝนตกทั้งวันทั้งคืนต่อเนื่องในวันศุกร์และวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะ
0: ครับทราบว่าเมื่อคุณจติมาได้บอกไปสักครู่ครับคุณจติมาเองนอกจากไปทำข่าวแล้วตอนนี้เป็นผู้ประสบภัยด้วยพื้นที่ที่บ้านที่น้ำท่วมตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: โอ้ก็บอกแล้วนะคะเมื่อวานออกไปทำข่าวปุ๊บ2 ชั่วโมงเท่านั้นกลับมาเข้าบ้านไม่ได้จ้าทุกอย่างยังอยู่ในบ้านค่ะเพราะว่าเข้าไปไม่ได้เลยระดับน้ำก็ประมาณเมตรถึงเมตร20เมื่อวานก็เลยไปอยู่บ้านที่ข้างๆกันไปอาศัยเขาอยู่แต่เราเห็นแล้วระดับน้ำสูงมากอยู่ไม่ได้แน่นอนลดเรากลัวมีปัญหาจากประสบการณ์ที่แบบเหมือนแม่สายเราอยู่บ้านแล้วเดี๋ยวน้ำมาเราก็กลัวออกจากพื้นที่ก่อนแล้วเมื่อเช้าเราก็ไปไหนแต่นี่แหละค่ะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็ยังเข้าบ้านไม่ได้ค่ะสถานการณ์น้ำก็ยัง

0: สิ่ง
1: ที่คุณจันทิมารายงานไปเมื่อสักครู่นะครับหลักๆที่น่าสนใจคือมีในเรื่องตลอดที่ทีเดียวตกบ้างสลับหยุดบ้างแล้วก็มาตกบ้างสภาพจะเป็นอย่างนี้
0: ใช่ค่ะแรงเตรียมตัวไม่ทันจริงๆรวมถึงคุณจันทิมาของเราด้วยนะคะกลายเป็นผู้ประสบภัยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะ
1: ใช่นะครับเอาละครับไปดูความช่วยเหลือกันบ้างนะครับมูลที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยครับส่งทีมอาสาลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วครับที่นั่นก็หนักเหมือนกันครับไปช่วยผู้ประสบภัยอพยพผู้ป่วยติดเตียงและแจกอาหารของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมที่สระแก้วหลังฝนตกหนักต่อเนื่องคุณผู้ชมครับทำให้ระดับน้ำในบางพื้นที่เนี่ยท่วมสูงเลยนะครับเจ้าหน้าที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือครับทางมูลที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยครับได้ส่งทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติลงพื้นที่ร่วมกับนายปริญญาโพธิสัตว์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบซึ่งได้ลงพื้นที่ช่วยมาตั้งแต่วันที่24กันยายนแล้วนะครับจนถึงปัจจุบันก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องครับนำอาหารพร้อมรับประทาน480ชุดแจกจ่ายประชาชนในชุมชนตำบลโนนหมากเค็งอำเภอวัฒนานครครับและช่วยเหลืออพยพความปลอดภัยครับ
0: ค่ะขณะที่ข้อมูลถึงวันที่26กันยายนนะคะทางจังหวัดสระแก้วเองก็เปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย15แห่งใน5อำเภอด้วยกันค่ะได้แก่อำเภออรัญญประเทศอำเภอเมืองสระแก้วอำเภอวัฒนานครอำเภอเขาชะกันและอำเภอวังน้ำเย็นนะคะโดยมีตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบที่รายงานแล้วเนี่ยอย่างน้อย774คนแบ่งเป็นอำเภออรัญญประเทศ6คนอำเภอเมืองสระแก้ว449คนอำเภอเขาชะกัน296คนและอำเภอวังน้ำเย็น23คนส่วนอำเภอวัฒนานครนั้นยังไม่ได้ระบุยอดค่ะและในส่วนของอาคารกาญจนเวศสวนกาญจนาภิเษก6คนทั้งนี้ค่ะสถานการณ์ในจังหวัดสระแก้วก็
1: จุดนั้นน้ำท่วมสูงรถผ่านไม่ได้ครับขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางและผ่านได้บางช่วงครับแต่รถจักรยานยนต์ไม่สามารถผ่านได้นะครับเพราะว่ากระแสน้ำยังไหลเชี่ยวเสี่ยงเกิดอันตรายครับส่วนเส้นทางหรือว่าทางหลวงหมายเลข359เขาหินซ้อนสระแก้วขณะนี้สามารถผ่านได้แล้วนะครับโดยเดินทางต่อไปได้จนถึงแยกสะขวัญรถเล็กยกเว้นรถเล็กนะครับแล้วก็รถยนต์รถเก๋งโหลดต่ำเนี่ยเนื่องจากสภาพเส้นทางอาจมีน้ำท่วมขังและมีความเสี่ยงต่อการสัญจรครับ
0: ใช่ค่ะซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสระแก้วนะคะก็ยังคงส่งผลกระทบต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขค่ะโดยน้ำท่วมขังอาคารหน่วยบริการปฐมภูมิทำให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วนั้นต้องประกาศปิดให้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่ารพ.ส.ต.เป็นการชั่วคราวนะคะเพื่อความปลอดภัยและจัดจุดบริการทดแทนให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าไปรับการรักษาแล้วก็ยังคงรับยาได้อย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับจุดบริการทดแทนนะคะก็จะประกอบไปด้วยอำเภอเมืองสระแก้วโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้งนะคะย้ายไปให้บริการชั่วคราวที่วัดรีนิมิตอำเภอโคกสูงส่วนรพ.ส.ต.โนนหมากมุ่นค่ะให้ประชาชนไปรับบริการที่รพ.ส.ต.โคกสูงอำเภออรัญญประเทศรพ.ส.ต.ท่าข้ามให้ไปรับบริการที่รพ.ส.ต.คลองน้ำใสและอำเภอวัฒนานครรพ.ส.ต.บ้านห้วยเดือให้ไปรับบริการที่รพ.ส.ต.หนองหอยค่ะส่วนรพ.ส.ต.บ้านใหม่หนองไซอำเภออรัญญประเทศขณะนี้นะคะก็ยังอยู่ระหว่างเฝ้าระวังและประเมินระดับน้ำหากว่าสถานการณ์เพิ่มสูงขึ้นจนจำเป็นต้องปิดบริการก็จะประสานให้ประชาชนเข้ารับบริการทดแทนที่รพ.ส.ต.บ้านโรงเรียนตำบลบ้านด่านอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วทั้งนี้นะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วก็ยืนยันว่าโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไปทั้ง9อำเภอยังคงเปิดให้บริการตรวจรักษาและดูแลผู้ป่วยตามปกติตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ค่ะ
1: ครับสถานการณ์ภาพรวมเรียกได้ว่าเป็นไปตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาครับโดยเฉพาะหย่อมฝนนะครับที่ตอนนี้ตกหนักตกมากอยู่ที่ภาคตะวันออกนครนายก

0: ยกที่คุณจันทิมารายงานไปเมื่อสักครู่ที่สระแก้วที่ปราจีนบุรีก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงรวมถึงที่จันทบุรีด้วยคุณณัฐวันที่จันทบุรีก็ตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันนะครับเราจะไปดูที่จันทบุรีนะครับฝนตกต่อเนื่องครับตอนนี้ก็ยังตกขนาดที่ชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ําจันทบุรีที่นั่นยังคงเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมเชื่อมั่นว่าคลองพักดีลำไผ่จะสามารถระบายน้ําออกสู่ทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพติดตามจากคุณจินตนากุศลครับรายงานจากจังหวัดจันทบุรีครับเชิญครับ
1: ติดตามบรรยากาศที่จังหวัดจันทบุรีค่ะเรารายงานอยู่ที่บริเวณสะพานวัดจันทนารามค่ะริมน้ำจันทบูรนะคะล่าสุดบรรยากาศที่นี่ค่ะฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องนะคะตกเบาสลับหนักแล้วก็มีหยุดเป็นบางช่วงค่ะขณะที่ทีมข่าวลงพื้นที่นะคะติดตามความตื่นตัวของชาวบ้านในพื้นที่ย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูรค่ะก็ยังไม่มีครัวเรือนไหนนะคะที่ยกของขึ้นที่สูงในส่วนของระดับน้ำที่บริเวณตลิ่งนะคะซึ่งจะท่วมล้นถนนค่ะน้ำนั้นก็ยังห่างอยู่ที่ถนนอยู่ประมาณ50เซนติเมตรและขณะที่ทางปภ.ค่ะก็ได้มีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังอย่างสูงสุดบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ค่ะที่บริเวณวัดจันทนารามมีพี่น้องประชาชนทยอยเดินทางมาติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณตลิ่งริมสะพานวัดจันทนารามกันคึกคักเลยค่ะโดยหลายๆคนนะคะที่มีประสบการณ์ด้านน้ำท่วมเมืองจันทน์ต่างก็มาประเมินสถานการณ์เทียบกับเหตุน้ำท่วมค่ะเมื่อปี42ปี48หรือว่าปี52ค่ะแล้วก็ประเมินร่วมกับสภาพฟ้าฝนที่ตกแบบมีเบาสลับหนักแล้วก็มีหยุดเป็นช่วงๆนะคะต่างก็เชื่อมั่นว่าคลองพักดีลำไผ่ค่ะจะสามารถระบายน้ำจากแม่น้ำจันทบุรีออกสู่ทะเลได้เรื่อยๆหรือหากว่าน้ำจากอำเภอเขาคิชกูฏรวมกับอำเภอมะขามนะคะมีปริมาณมากจนทำให้พื้นที่ริมน้ำกลายเป็นพื้นที่วิกฤตนะคะคาดว่าแม่น้ำจันก็จะเอ่อท่วมถึงบริเวณถนนแล้วก็มาถึงติดขอบประตูบ้านถึงจุดนั้นค่ะชาวบ้านน่าจะมีการเตรียมขนย้ายของมีค่าขึ้นที่สูงและจากการที่ทีมข่าวเราได้เดินสำรวจบ้านเรือนในพื้นที่ริมน้ำจันนะคะก็พบว่าพี่น้องย่านชุมชนเมืองเก่านั้นยังไม่มีครัวเรือนไหนเลยค่ะที่ทยอยเก็บของขึ้นที่สูงเราได้พูดคุยกับคุณยายเนียงวัย90ปีค่ะซึ่งผ่านสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่มาทุกยุคทุกสมัยนะคะปัจจุบันท่านเดินเหินไม่ค่อยไหวแล้วนะคะก็บอกว่าสภาพน้ำที่ตลิ่งนั้นท่วมมาถึงที่บริเวณขอบสะพานอยู่ที่บันไดขั้นที่1แล้วก็สังเกตสภาพฟ้าฝนค่ะเผยว่าเชื่อมั่นว่าการทำงานของคลองพักดีลำไผ่นั้นจะสามารถระบายน้ำเชื่อมั่นว่าปีนี้คนริมน้ำจันทน์ก็จะผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเฉพาะกับการที่คลองพักดีลำไผ่นั้นกำเนิดขึ้นมาค่ะไม่เคยมีเหตุน้ำท่วมเลยแต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะแม้ว่าจะมีสิ่งของภายในบ้านที่น้ำอาจจะมีโอกาสท่วมเสียหายได้ค่ะส่วนใหญ่เป็นของที่ไม่ได้มีค่ามากมายอะไรนักนะคะเป็นพวกกล้วยที่ใกล้สุกงอหมดแล้วหากอะไรจะเกิดก็ขอให้มันเกิดค่ะ
2: ฉันน่ะเดาใจว่าคงจะยังไม่ขึ้นถนนก็ยังไม่กังวลเนาะถ้ามันขึ้นถนนเนี่ยมันก็กังวลหน่อยคือว่ามันไม่เหมือนปี42เนาะ42มันมาเร็วมากนี่แบบมันคล้ายๆลงมามันก็ไหลปื้ดลงมาตลอดเนี่ยฉันก็ว่ายังเดาใจว่าคงยังไม่ขึ้นถนนนะแล้วเมื่อคืนนอนนะถ้าหนูเดี๋ยวนอนหลับไปแล้วเดี๋ยวน้ำท่วมบ้านแล้วทำไงเนี่ย
1: ขณะที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้ส่งรถหน่วยเคลื่อนที่เร็วออกตรวจการแล้วก็ประกาศให้ชาวชุมชนริมน้ำได้เตรียมพร้อมอย่างสูงสุดนะคะแล้วก็เฝ้าระวังเนื่องจากมีมวลน้ำจากพื้นที่อำเภอเขาคิชกูฏอำเภอมะขามอีกจำนวนมากที่กำลังจะไหลเข้ามาเติมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีตั้งแต่ในช่วงบ่ายวันนี้ถึงเย็นค่ะซึ่งต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษทั้งนี้ค่ะย่านชุมชนริมน้ำนั้นเป็นพื้นที่ท้ายน้ำเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งเป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากเสี่ยงระดับน้ำเพิ่มสูงแล้วก็ล้นตลิ่งนะคะขึ้นที่สูงนะคะรถยนต์รถจักรยานยนต์นั้นสามารถนำไปจอดในพื้นที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลจันทบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏอภัยธนีโรงพยาบาลสิริเวชค่ะเบื้องต้นนะคะทางจังหวัดจันทบุรีนั้นมีโทรไปที่สายด่วน1784นะคะหรือว่า191ได้

0: ตลอด24ชั่วโมงโดยทางด้านทีมกู้ภัยสว่างกตัญญูธรรมสถานในแต่ละจุดพื้นที่นะคะก็เตรียมพร้อมสแตนบายเพื่อเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะแต่ว่าฝากไว้ค่ะว่าอย่าให้รอไปถึงจุดที่จวนเจียนนะคะก็จะทำให้การเคลื่อนย้ายนั้นลำบากโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้เตรียมพื้นที่อพยพพื้นที่ปลอดภัยเอาไว้ให้พักพิงเรียบร้อยแล้วค่ะจินตนาคุณสนรายงานจากบริเวณริมน้ำจันทบูรณ์จังหวัดจันทบุรีค่ะ
1: ขอบคุณคุณจินตนานะครับรายงานมาจากริมน้ำจันทบูรณ์จังหวัดจันทบุรีนะครับจุดที่คุณจินตนารายงานอยู่รับสังเกตน้ำในคลองน้ำมากฝนก็ยังตกอยู่แต่ชาวบ้านเขาเชื่อมั่นนะครับว่าคลองพักตีตรำไพซึ่งเป็นคลองระบายน้ำจะสามารถระบายน้ำออกสู่ทะเลได้ครับ
2: ใช่ค่ะและอย่างที่คุณจินตนารายงานเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่ในจังหวัดจันทบุรีเองเนี่ยยังคงน่าเป็นห่วง รวมไปถึงที่ตำบลวังใหม่อำเภอนายายอามเช่นเดียวกันนะคะซึ่งตอนนี้ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าจากสอยดาวไหลหลากเข้าท่วมตำบลวังใหม่กระทบถึง10หมู่บ้านบางจุดเนี่ยน้ำสูงเกือบ3เมตรเลยนะคะซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่เองค่ะก็ได้เร่งอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่เสี่ยงค่ะสถานการณ์น้ำท่วมที่ตำบลวังใหม่อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีอย่างที่บอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยยังคงน่าเป็นห่วงค่ะหลังจากมวลน้ำจากพื้นที่อำเภอสอยดาวไหลผ่านคลองวังบ่าและคลองวังตะโหนดเข้าท่วมทั้ง10หมู่บ้านโดยเฉพาะหมู่6ชุมชนเชิงเขาได้รับผลกระทบหนักระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วนายนฤทธิ์กิจอุดมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ระบุนะคะว่าน้ำท่วมต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วโดยระดับน้ำขึ้นเร็วบางช่วงระดับน้ำเพิ่ม10ถึง30เซนติเมตรต่อชั่วโมงเลยซึ่งจุดที่น้ำสูงสุดก็จะสูงกว่า3เมตรเลยทีเดียวค่ะรถทั่วไปเนี่ยจะไม่สามารถสัญจรได้จำเป็นต้องใช้รถยกสูงเข้าช่วยเหลือเท่านั้นเบื้องต้นมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 5,700 คนเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้เข้าพื้นที่น้ำท่วมดูแลผู้ป่วยที่ต้องใช้ยานำอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นไปแจกจ่ายโดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ก็ได้ปรับสถานที่เป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสิ่งของช่วยเหลือทั้งน้ำดื่มอาหารและระบบประสานงานด้านสาธารณสุขด้วยโดยจะใช้ระบบบริหารจัดการร่วมกับชุมชนให้ผู้นำหมู่บ้านนั้นเข้ามารับอาหารแล้วก็น้ำดื่มเพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในแต่ละหมู่บ้านรวมไปถึงผู้ที่อพยพมาอยู่ในจุดรวมพลที่ปลอดภัยด้วยนะคะทางด้านชาวบ้านตำบลวังใหม่อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีค่ะบอกว่าไม่เคยเจอน้ำท่วมหนักขนาดนี้มาก่อนเลยบ้านถูกน้ำท่วมสูงทรัพย์สินเสียหายทั้งหมดเพราะว่าขนย้ายไม่ทันไปฟังเสียงกันค่ะ
3: ท่วมครับหนักนี่ถูกหัวเลยช้าผมเข้าไปเอาหมาเนี่ยเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ย
4: ข้าวของในบ้านเป็นไง
3: เรียบร้อย
4: หายหมด
3: เอาไม่ทันเลยครับไม่เคยเจอครับเจอแค่หัวเข่าเต็มที่
4: ผมกระเพียงไม่มีผมนอนเลยค
3: ่
4: ะ
3: มันก็ยังไม่รู้เลยจะปรึกษากันอยู่เนี่ยทำงานครับซื้อหม้อข้าวใหม่ซื้อตู้เย็นใหม่อะไรแบบใหม่หมดเลยครับพูดง่ายๆอ่ะครับผ่อนเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมหมด
2: เบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็พบว่ายังมีชาวบ้านที่ติดค้างอยู่ภายในบ้านเนี่ย1หลังแต่ว่าไม่ยอมออกจากพื้นที่ค่ะเนื่องจากว่าเป็นห่วงทรัพย์สินซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็เตรียมที่จะเข้าพูดคุยทำความเข้าใจและเกลี้ยกล่อมอีกครั้งนึงนะคะเพื่อให้ประชาชนนั้นย้ายออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยค่ะ
1: ครับขณะที่ทหารจากกรมประชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมกตัญญูสถานจันทบุรีนำเรือไปช่วยอพยพประชาชนที่ติดค้างอยู่ภายในบ้านนะครับคุณผู้ชมในพื้นที่บ้านคลองเขาตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่ครับพร้อมนำอาหารน้ำดื่มไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยชาวบ้านบอกว่าเคยประสบเหตุน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554แต่ครั้งนี้เขาบอกว่าน้ำมาไวและสูงด้วยนะครับเพียง10นาทีก็ท่วมจุดอพยพไม่ทันสร้างความเสียหายและกระทบความเป็นอยู่เป็นวงกว้างครับ
2: ส่วนการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำคลองวังตะโหนดนะคะซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญฝั่งตะวันตกของจังหวัดจันทบุรีครอบคลุมพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวอำเภอนายายอามและอำเภอท่าใหม่ก่อนระบายลงสู่อ่าวไทยขณะนี้ค่ะทางชลประทานก็ได้ทำการเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนวังตะโหนดครบทั้ง4บานแล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องด้วยกันเพื่อเร่งผลักดันน้ำจากตอนบนให้ไหลลงพื้นที่ปลายน้ำและออกสู่ทะเลได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ ส่วนทางด้านของนายธนพลกิจการนายกอบจ.จันทบุรีก็บอกว่าปีนี้มีปริมาณน้ำมากกว่าทุกปีเนื่องจากพื้นที่ต้นน้ำโดยเฉพาะอำเภอแก่งหางแมวมีฝนตกและน้ำเติมเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่องทำให้ต้องติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์เลยนะคะเพื่อที่จะประเมินและบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
5: เราจะสูบอีก2เครื่องนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะมีเห็นมีผักตบที่ลอยมาจากตอนบนเนี่ยนะครับมันยังติดค้างต่อหม้อนะครับของคอสะพานซึ่งเดี๋ยวจะต้องดำเนินการเอาขยะออกเพื่อให้ระบายน้ำเนี่ยเดี๋ยวรวดเร็วเพราะนั้นวันนี้มวลน้ำจากตำบลขุนซ่องตำบลพวาในส่วนของอำเภอแก่งหางแมวเนี่ยตอนนี้น้ำเนี่ยลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเร็วมวลน้ำเนี่ยกำลังลงมาสู่ตอนล่างเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นจุดสุดท้ายที่จะลงออกสู่ทะเล
1: ช่วงนี้พักการสักครู่นะครับช่วงหน้าไปดูความช่วยเหลือจากรัฐบาลครับที่ระดมเจ้าหน้าที่รวมถึงครม.ในการช่วยเหลือประชาชนในหลายพื้นที่เดี๋ยวกลับมาครับ

เพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามชมรายการพิเศษนะครับเกาะติดสถานการณ์น้ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ครับเกาะติดรายงานแจ้งเตือนรวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆครับรัฐบาลได้ระดมกำลังรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับส่วนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีฝนยังตกต่อเนื่องแต่ประตูระบายน้ำหลายจุดสามารถระบายน้ำได้มากขึ้นครับ
1: ใช่แล้วค่ะขณะที่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในอำเภอปากเกร็ดพร้อมทั้งย้ำว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งคณะรัฐมนตรีให้ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงติดตามกับคุณสมรรัตน์รุ่งมณีรายงานจากอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดนนทบุรีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมที่อำเภอปากเกร็ดนะคะยืนยันค่ะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะห่วงใยประชาชนสั่งภาคส่วนระบายน้ำและฟื้นฟูโดยเร็วค่ะสำหรับในเขตพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรีนะคะได้แก่ตำบลสวนใหญ่ตำบลบางเขนตำบลบางกระสอตำบลตลาดขวัญและตำบลท่าทรายและในเขตพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ดได้แก่ตำบลปากเกร็ดตำบลบางพูดตำบลบางตลาดตำบลคลองเกลือนะคะและตำบลบ้านใหม่ค่ะส่วนสำหรับพื้นที่รับผิดชอบของรัฐมนตรีสุขภาพนะคะได้แก่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการจันทบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้วค่ะซึ่งวันนี้ค่ะลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและมอบสิ่งของให้กำลังใจพร้อมรับรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดทราบว่าสาเหตุหลักมาจากฝนตกต่อเนื่อง24ชั่วโมงทำให้กรุงเทพมหานครระบายน้ำไม่ทันนะคะแล้วก็ไหลลงสู่จังหวัดข้างเคียง

0: จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ประตูระบายน้ำในปัจจุบันนะคะสามารถระบายน้ำได้มากขึ้นแล้วค่ะทางนี้นายกรัฐมนตรียังกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะทำงานร่วมกับท้องถิ่นเพื่อเร่งระบายน้ำพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานและโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงการระดมกำลังพลจากทหารตำรวจและกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงค่ะส่วนในเรื่องของอาหารการกินนะคะทางร้านสะดวกซื้อภาคเอกชนค่ะได้เติมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการแล้วค่ะ
1: ตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นก็คือว่าทุกที่อยู่ในขาขึ้นแล้วก็คือว่าอยู่ในช่วงที่เรียกว่าฟื้นฟูแล้วก็ได้นะคะคือน้ำเริ่มลดแล้วฝนก็หยุดตกแบบฟ้าเริ่มเปิดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นประตูระบายน้ำก็ทำงานเต็มที่เครื่องสูบน้ำทำงานเต็มที่แล้วก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะท่านก็ได้ฝากข้อห่วงใยมายังทุกๆจังหวัดที่ประสบทุกภัยน้ำท่วมให้รัฐมนตรีทุกคนที่กำกับดูแลนะคะได้ลงมาเพื่อที่จะเห็นเองกับตารับฟังปัญหาของน้องประชาชนนะคะว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมเกิดจากอะไรแล้วก็ทำงานร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานร่วมกับทางท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะทำให้มีการระบายน้ำเร็วที่สุดนะคะถ้าเกิดท่านใดที่ยังได้รับความเดือดร้อนอยู่นะคะท่านสามารถติดต่อไปยังกรมประชาสัมพันธ์โดย NBT นะคะจะโทรไปที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ซึ่งท่านคงจะเห็น forward line ต่างๆกันนะคะเพื่อที่จะแจ้งข้อมูลข่าวสารว่าท่านยังติดอยู่ตรงไหนอะไรไงบ้านท่านมีคนท้องมีเด็กมีคนติดเตียงไฟดับถูกตัดไฟหรือมีความจำเป็นเนี่ยท่านแจ้งไปได้แล้วก็ถ้าเกิดท่านอยากได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำชัดเจนไม่ใช่เฟคนิวส์ติดตามได้ทางทีวีช่อง11ทีวีช่อง9หรือว่าทางออนไลน์ทั้งหลายนะคะของทางสำนักข่าวไทยช่อง11ซึ่งก็มี NBT Connect NBT World มี NBT มากมายนะคะที่จะให้ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารรวมทั้งสื่อสารกับท่านด้วยโดยตรงนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้อุ่นใจว่าทางรัฐบาลเนี่ยเราลงมาดูแลเต็มที่นะคะ
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะยังฝากย้ำพี่น้องประชาชนค่ะว่าหากประชาชนประสบภัยนะคะผู้ประสบภัยค่ะได้รับความเดือดร้อนนะคะขอทีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะฝากย้ำกับพี่น้องประชาชนค่ะว่าหากประชาชนผู้ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนนะคะสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ทุกช่องทางค่ะและขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้รวมถึงสื่อภาครัฐอย่างเช่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะทางวิทยุโทรทัศน์ NBT และช่องทางออนไลน์นะคะ NBT Connect และอสมทค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณสมรรัตน์รุ่งมณีนะคะรายงานสดมาจากอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะ
3: ครับความช่วยเหลือยังคงมีต่อเนื่องคุณผู้ชมครับไปที่จังหวัดนครปฐมนะครับเหล่ากาชาดจังหวัดลงพื้นที่มอบถุงยางชีพช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครับนางสิริลักษณ์พึ่งเนียมพร้อมด้วยนางกัญจนาสร้อยอินทรากุลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมครับลงพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐมไปมอบถุงยางชีพแก่กลุ่มเปราะบาง10คนครับแบ่งเป็นตำบลลำพญาตำบลแล้วก็หลังผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยได้มอบหมายนะครับทางนางสาวอนุชาจันทมนตรีทางท่านผู้ว่าอนุชาเนี่ยได้สั่งการให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมจัดเตรียมถุงยางชีพไว้200ถุงเพื่อกระจายความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ต่างๆหลายตำบลทั้ง7อำเภอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนครับและช่วยให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้ในเบื้องต้นสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่นครปฐมคุณผู้ชมครับเกิดจากน้ำเนี่ยท่วมขังในหลายพื้นที่ด้วยนะครับทำให้น้ำท่วมขังมาตั้งแต่วันที่24กันยายนแล้วนะครับทั้งในเขตชุมชนบ้านเรือนที่อยู่ริมคลองและพื้นที่ต่ำริมแม่น้ำท่าจีส่งผลกระทบในพื้นที่ทั้ง7อำเภอครับ
2: ส่วนที่จังหวัดสมุทรสาครเองนะคะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะก็ได้ลงพื้นที่สถานีประตูระบายน้ำบางน้ำจืดเพื่อที่จะตรวจสอบระบบสูบน้ำหลังจากฝนตกต่อเนื่องนะคะโดยพบว่าเครื่องสูบน้ำนั้นชำรุดถึง2เครื่องแต่ว่าก็ได้สั่งเร่งซ่อมด่วนแล้วเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะ หลังจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในจังหวัดสมุทรสาครส่งผลให้มีน้ำสะสมในหลายพื้นที่ล่าสุดนะคะนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก็ได้ลงพื้นที่สถานีประตูระบายน้ำบางน้ำจืดตำบลบางน้ำจืดอำเภอเมืองสมุทรสาครเพื่อตรวจสอบระบบสูบน้ำและติดตามประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจากการตรวจสอบนะคะก็พบว่าสถานีแห่งนี้มีเครื่องสูบน้ำทั้งหมด8เครื่องด้วยกันแต่ว่าสามารถใช้งานได้เพียง6เครื่องแล้วก็ชำรุดเสียหายไป2เครื่องค่ะซึ่งก็อาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการเร่งระบายน้ำหากว่ามีน้ำสะสมเพิ่มขึ้นทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะคะจึงได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบสาเหตุและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำนี้กายภาพรองรับฝนตกหนักและลดปริมาณน้ำสะสมรวมทั้งได้สั่งติดตามสถานการณ์น้ำด้วยนะคะโดยเฉพาะ
3: ไปดูที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับหลายพื้นที่น้ำก็ยังท่วมครับเราติดตามมาตั้งแต่2วันก่อนที่เริ่มเกิดเหตุการณ์แล้วนะครับน้ำฝนตกหนักน้ำจากเขาใหญ่ไหลลงมาตามพื้นที่ต่างๆที่เป็นแหล่งน้ำนะครับมีฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้มวลน้ำเนี่ยไหลหลากเข้าท่วมชุมชนและบ้านเรือนประชาชนหลายจุดนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ติดลำน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่กระแสน้ำบางจุดไหลเชี่ยวจนประชาชนไม่สามารถเดินทางออกจากหมู่บ้านได้ครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นสภาพน้ำท่วมพื้นที่หมู่ที่4บ้านตำบลจันทึกครับที่บ้านสับม่วงพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำที่ไหลหลากเข้าท่วมอย่างรวดเร็วครับโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ใกล้ทางน้ำและพื้นที่ต่ำทำให้ชาวบ้านบางส่วนอพยพออกมาไม่ทันครับทางนายสมปองรอดตุ่นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึกได้ประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยและทีมเรือเข้าไปช่วยอพยพชาวบ้านเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังครับในการนำเรือฝ่ากระแสน้ำเข้าไปยังชุมชนก่อนที่จะช่วยอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่น้ำท่วมออกมาได้ครับ
4: เมื่อวานนี้มันยังไม่ท่วมเวลามันจะขึ้นประมาณเที่ยงคืนคือออกไปไหนไม่ได้แล้วน้ำมันเชี่ยว
5: ตอนนี้ที่ข้างในนั้นประมาณน้ำประมาณเคียงไหนเนี่ย
4: ก็นี่แหละเคียงออกไปไหนไม่ได้แล้วแต่มันก็ยังเดินได
5: ้อ๋อแต่ตอนนี้มันลดหรือว่ามันเพิ่มขึ้น
4: ไม่ได้แล้ว
5: ตอนนี้มันยังเพิ่มขึ้นอยู่หรือว่ามันเริ่มลดลงแล้วครับ
4: ตอนนี้มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อย
5: ๆอ๋อยังไม่ลดเลยครับ
4: มันจนออกไปไหนไม่ได้เลย
5: ติดอยู่ข้างในกี่วันนะพี
4: ่มาตั้งแต่เมื่อวานนี้คือติดเลยเข้ามาแล้วออกไม่ได้เลย
2: ทั้งนี้นะคะทางด้านขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทึกและหน่วยกู้ภัยค่ะก็ยังคงติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังและอุปกรณ์สำหรับเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและหากพบว่าระดับน้ำเพิ่มสูงหรือว่ากระแสน้ำนั้นเริ่มไหลแรงก็ควรที่จะรีบเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ไปยังจุดปลอดภัยทันทีค่ะ
3: นั่นคือภาพรวมสถานการณ์น้ำรวมถึงความช่วยเหลือในพื้นที่ต่างๆครับติดตามต่อได้นะครับในช่วงของข่าวค่ำ NBT นะครับทั้งหมดนี้คือรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับช่วงนี้คุณณัฐวรรณผมสัตตคุณดำเกลี้ยงเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

เล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

สุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT2 HD และใน Facebook NBT

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ความสุขทั้งความสบายทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยการทำงานและทำความดีเด็กทุกคนจึงต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนอบรมตนให้เต็มที่จะได้สามารถประกอบอาชีพการงานและปฏิบัติบำเพ็ญความดีเพื่อสร้างสรรค์ความสุขความเจริญทั้งของตนเองและส่วนรวมได้ในอนาคต
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวข้าม NBT นะครับวันนี้เราเกาะติดสถานการณ์น้ำกันตลอดทั้งวันนะครับอยู่กับคุณสกรกฎยอดชัยผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณฉลองรัตน์บุญวงศ์ครับ
0: วันนี้ภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีก็เริ่มตั้งแต่ช่วงสายๆที่ผ่านมาหลังจากที่ท่านกลับมาจากอังกฤษนะครับก็ลงปฏิบัติภารกิจในพื้นที่นะครับแล้วก็มีการประชุมครม.นัดพิเศษด้วยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการแถลงถึงสถานการณ์น้ำท่วมนะครับโดยช่วงนั้นเนี่ยท่านได้ย้ำนะครับว่าทุกหน่วยงานจะมีการร่วมกันทำงานเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่และจะมีการเร่งอนุมัติเงินเยียวยาชดเชยให้เร็วที่สุดด้วยนะครับประเด็นนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้มีการแถลงถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับว่าสาเหตุของน้ำท่วมขังเกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนักเกินขีดความสามารถในการระบายน้ำประกอบกับมีการบริหารจัดการน้ำเหนือเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างให้น้อยที่สุดทางนี้รัฐบาลได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจเต็มในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินได้ทันทีโดยเน้นย้ำความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอันดับแรกส่วนการเยียวยานะครับทางกระทรวงมหาดไทยจะเร่งดำเนินการชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดตามรูปแบบการฟื้นฟูจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมาพร้อมทั้งประสานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินประกันให้แก่ประชาชนด้วย
2: ในเรื่องของการเยียวยานะครับครั้งนี้เราจะมีการเร่งรัดการดำเนินการเยียวยาและชดเชยความเสียหายนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยให้รวดเร็วที่สุดนะครับกระทรวงมหาดไทยจะทำการเร่งรวบรวมรายชื่อสำรวจความเสียหายนะครับของผู้ประสบภัยที่เป็นรายครอบครัวที่เข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือตามกรอบของกฎหมายซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้เร่งประสานงานให้กระบวนการการเยียวยาได้รับการอนุมัติโดยเร็วที่สุดนะครับความเสียหายดังกล่าวนะครับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการสำรวจความเสียหายและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยนะครับพวกเขาเหล่านั้นจะต้องจัดทำแผนฟื้นฟูเป็นรายพื้นที่ทันทีที่น้ำลดโดยไม่ต้องรอให้ทั้งเมืองน้ำแห้งเสียก่อนจึงค่อยจะมาจัดทำแผนฟื้นฟูเป็นภาพใหญ่นะครับตรงนี้น้ำลดตรงไหนเข้าไปเร่งดำเนินการฟื้นฟูแล้วก็ทำการชดเชยทำการสำรวจความเสียหายเยียวยาผู้ประสบภัยนะครับ
0: ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระยะยาวนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้บอกนะครับว่าทางเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รายงานผลการศึกษาความพร้อมของโครงการระบายน้ำเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยแล้วนะครับโดยพบว่ามีความคุ้มค่าและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากตอนบนของประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้มวลน้ำไหลทะลักลงมาสร้างผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางปริมณฑลและกรุงเทพมหานครจึงได้เตรียมที่จะนำเสนอโครงการนี้เข้าสู่การพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่29กันยายนนี้ครับ
2: เพราะฉะนั้นในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ถึงนี้นะครับทางคณะรัฐมนตรีก็จะได้พิจารณาแล้วก็ให้ความเห็นชอบต่อการดำเนินโครงการนี้ก็จะได้รับแจ้งมาจากทางท่านรัฐมนตรีพระดอนว่าทางสำนักงบประมาณก็ได้เตรียมงบประมาณไว้สำหรับโครงการนี้นะครับในส่วนงบประมาณปี2570กันไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับเพื่อที่จะทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้ก็ได้ตั้งใจไว้ว่าถ้าวันหนึ่งมีโอกาสที่จะผลักดันให้โครงการนี้เกิดความสำเร็จให้ได้นะครับซึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยหรือเจ้าพระยาคู่ขนานเนี่ยนะครับก็ตั้งใจไว้อย่างเต็มที่ว่าจะเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการให้สำเร็จในขณะที่ผมเป็นหัวหน้ารัฐบาลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราได้เริ่มปัญหาในระยะยาวนะ
0: ท่านนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวอีกนะครับว่าขอส่งกำลังใจและความห่วงใยให้แก่ประชาชนที่กำลังประสบภาวะน้ำท่วมและขอขอบคุณประชาชนในความเข้าใจและความร่วมมือที่ดียิ่ง

0: ที่ได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยกู้ภัยต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนรัฐบาลพยายามดำเนินการทุกอย่างในความสามารถที่มีอยู่เพื่อที่จะคลี่คลายสถานการณ์และนำความปกติสุขกลับคืนมายังพี่น้องประชาชนให้ได้เร็วที่สุดครับ
1: และในวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณคลองเปรมประชากรด้วยนะครับพร้อมกับแสดงความเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและบอกว่าจะเร่งแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการระบายน้ำคลองเปรมประชากรบริเวณชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลัก4ให้กำลังใจพร้อมกับมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรโดยท่านนายกแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมจะเร่งแก้ปัญหาให้อย่างเต็มที่แต่สำหรับผู้ที่รุกล้ำตามลำคลองซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายพร้อมสั่งการให้พิจารณาวันหยุดราชการเพิ่มเพื่อลดผลกระทบในการเดินทางให้กับประชาชน
2: เรารับผิดชอบในหน้าที่ของเราเต็มที่อยู่แล้วนะครับการที่เราก็ได้จัดสรรทุกองคาพยพที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ได้เร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์หลายที่ก็คลี่คลายลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปเน้นในที่ที่มันมีอย่างยกตัวอย่างเนี่ยในคลองเปรมประชากรเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวเห็นนะครับว่าคนลุกล้ำเนี่ยนะครับก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายนะส่วนที่ไม่ลุกล้ำต้องสร้างเขื่อนเรียบร้อยนะครับตรงพื้นที่หลังเขื่อนตลิ่งไม่มีน้ำท่วมเลยแม้แต่น้อยมีแต่ส่วนที่ลุกล้ำมาทั้งสองฝั่งทำให้คลองที่มันเคยกว้างขนาดนี้ก็เหลือแคบอยู่ขนาดนี้นี่แหละครับส่วนเป็นส่วนหลักที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังนะครับในเขตพื้นที่รอบคลองนะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนครับกฎหมายเราก็มีเราก็อลุ่มอล่วยกันมาแต่ว่าอีกหน่อยถ้ามาเจออย่างนี้ทุกปีผมก็คงต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็มีความกังวลใจมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ
1: สำหรับการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นได้จัดถุงยังชีพจำนวน170ชุดและมีการจัดเข้ากล่องและเครื่องดื่มดูแลผู้ประสบภัยตามวงรอบขณะเดียวกันได้จัดชุดปฏิบัติการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินหลังน้ำท่วมสำหรับประชาชนพร้อมทั้งยาสามัญประจำบ้านจำนวนกว่า600ชุดส่วนในพื้นที่เขตหลัก4ชุมชนที่อยู่ริมคลองเปรมประชากรก็ได้รับผลกระทบไปถึง39ชุมชน 1,017 ครัวเรือนประชาชนกว่า 69,000 รายครับโดยสำนักงานเขตหลัก4ได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้ประสบอุทกภัยจำนวน3แห่งคือที่โรงเรียนการเคหะท่าทรายโรงเรียนวัดหลัก4และโรงเรียนบางเขนโดยศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนบางเขนแห่งนี้มีผู้ประสบภัยพักอาศัยอยู่ตอนนี้170คนหากประชาชนได้รับผลกระทบต้องการความช่วยเหลือก็สามารถประสานได้ที่สายด่วน1555ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: หลังจากที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่บริเวณเขตหลัก4แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ได้มีการเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเพื่อที่จะเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่นะครับพร้อมกับมีการพิจารณากำหนดวันหยุดราชการพิเศษเพื่อที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกและอำนวยความปลอดภัยให้แก่ประชาชนครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยมีคณะรัฐมนตรีบางส่วนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ทั้งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในที่ประชุมว่าจากสถานการณ์ฝนที่ตกต่อเนื่องส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกแต่ในเขตกรุงเทพมหานครเริ่มมีแนวโน้มลดลงสู่ระดับปานกลางถึงเบาซึ่งคาดว่าสถานการณ์จะไม่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณรัฐมนตรีทุกคนที่ร่วมกันลงพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติงานพร้อมสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งรัดเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยเน้นความปลอดภัยตลอดจนสั่งเตรียมความพร้อมตั้งศูนย์พักพิงอาหารถุงยังชีพและสถานพยาบาลโดยรัฐบาลพร้อมที่จะทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อให้การเยียวยาและการจ่ายเงินชดเชยเป็นไปตามพระราชบัญญัติภัยพิบัติด้วยและจากการหารือกันกับนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รัฐรองนายกรัฐมนตรีก็มีความเห็นร่วมกัน

0: นะครับว่าควรพิจารณากำหนดวันหยุดราชการพิเศษในบางพื้นที่เพื่อบรรเทาปัญหาและอำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนจึงได้จัดประชุมนัดพิเศษเพื่อที่จะกำหนดวันหยุดราชการพิเศษด้วย
1: ท่านยกตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมเช่นถ้าเราไม่ประกาศให้มันเป็นวันหยุดราชการพิเศษเนี่ยอย่างก่อนยกตัวอย่างว่าถ้าในวันจันทร์หรือวันอังคารนี้นะครับเกิดมีประชาชนคนใดที่ต้องถูกเรียกไปขึ้นศาลถูกไปให้ปากคำนะครับต้องไปแสดงตนในกับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับซึ่งถ้าแล้วก็มีบทบัญญัติว่าถ้าไม่มาเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายต้องถูกหมายเรียกหมายจับหรือว่าดำเนินคดีในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมแล้วก็เป็นการสร้างความยุ่งยากให้กับเขาเกิดขึ้นนะครับแล้วตลอดแล้วก็ในเรื่องของสถานศึกษานะครับความปลอดภัยของลูกหลานน้องๆที่จะต้องเดินทางไปเรียนหนังสือนะครับในช่วงที่บ้านแถวบ้านยังน้ำท่วมอยู่นะครับการคมนาคมการเดินทางไม่สะดวกก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับ
2: มาดูผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะครับนายกรัฐมนตรีได้ออก14ข้อสั่งการด่วนบูรณาการทุกภาคส่วนรับมือน้ำท่วมพร้อมตั้งศูนย์ข้อมูลร่วมตั้งศูนย์ข้อมูลร่วมแถลงความคืบหน้าทุกวันนะครับและที่ประชุมกำหนดให้วันที่28แล้วก็29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษด้วยครับในเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมครม.นัดพิเศษว่านายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด่วน14ข้อเพื่อบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนอย่างครอบคลุมนะครับอาทิรัฐบาลสั่งการระดมจับพักกำลังจากทุกภาคส่วนโดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังประสานสถานที่ราชการเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าจอดฟรีขณะที่กองทัพครับได้นำรถบรรทุกทหารเข้าไปสนับสนุนการอพยพแล้วก็ขนย้ายสิ่งของพร้อมทั้งให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนทั้งนี้ยังได้สั่งการให้สำนักงานกพ.พิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือ work from home พร้อมขอความร่วมมือภาคเอกชนด้วยนะครับเพื่อจะได้ลดผลกระทบด้านการเดินทางตลอดจนกำชับระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าประปาให้พร้อมเข้าตัดไฟแล้วก็ซ่อมแซมอย่างปลอดภัยรวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางและจัดเตรียมศูนย์พักพิงอย่างรอบด้าน
3: ให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องในทุกพื้นที่ให้มีการรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบพร้อมแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างทันท่วงทีดังนี้สทนช.และกระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำมหาไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกทม.เป็นหน่วยหลักในการแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลและนำเสนอสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความสื่อสารที่สามารถเข้าใจได้ง่ายสทนช.และที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลการคาดการสภาพอากาศสถานการณ์น้ำพร้อมประสานปฏิบัติงานร่วมกับมหาไทยและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ
0: ในส่วนของการบริหารจัดการข้อมูลนะครับรัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อเป็นศูนย์กลางการสื่อสารที่ถูกต้องโดยจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการทุกวันเวลา 10:00 น.ผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าสำหรับข้อกังวลที่ว่าจะเกิดวิกฤตซ้ำเหมือนช่วงปี2554หรือไม่นั้นนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าสถานการณ์ครั้งนี้แตกต่างกันเนื่องจากน้ำท่วมปัจจุบันเกิดจากสภาพภูมิอากาศสุดขั้วและปริมาณฝนสะสมสูงไม่ได้เกิดจากมวลน้ำเหนือไหลหลากอีกทั้งเขื่อนหลักทั้ง4แห่งยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 7,200 ล้านลูกบาศก์เมตรและหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะคลี่คลายภายใน 2-3 วันแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในภาคตะวันออกและภาคตะวันตกอย่างใกล้ชิดโดยหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อที่สายด่วนกทม.หมายเลข1555หรือจะเป็นสายด่วนของปภ.นะครับหมายเลข17

0: 84สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: นอกจากนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยด้วยครับว่ารัฐบาลประกาศให้วันพรุ่งนี้แล้วก็มะรืนนี้คือจันทร์ที่28และอังคารที่29กันยายนเฉพาะในพื้นที่4จังหวัดต่อไปนี้นะครับกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษครับแต่หน่วยงานภาครัฐยังคงเปิดให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนหน่วยงานที่มีภารกิจเร่งด่วนหรือว่ามีนัดหมายบริการประชาชนไว้แล้วล่วงหน้าก็ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและภาคเอกชนให้พิจารณาการหยุดงานตามดุลพินิจและความจำเป็นส่วนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังคงเปิดทำการตามปกติครับแต่สำหรับภารกิจด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณปลายปีงบประมาณกรมบัญชีกลางได้เปิดให้ส่วนราชการเข้าใช้งานระบบ EGP และ GFMIS ทางออนไลน์ได้ทุกที่นะครับจึงขอให้เร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณตกพับไปครับ
0: ส่วนการเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ชุมชนขนาดใหญ่ที่มีน้ำท่วมสูงอยู่นะครับโดยเฉพาะที่บริเวณเคหะร่มเกล้าลาดกระบังเรื่องนี้ทางนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรวมไปถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วครับโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือทส.ได้ให้ข้อมูลนะครับว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะบริเวณเขตร่มเกล้าราชกระบังซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ตนเองประสานงานกับนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและระดมความช่วยเหลือลงพื้นที่โดยเร่งด่วนจึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดของทส.ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า30นายพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นเข้าสนับสนุนภารกิจการช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังร่วมกับทางกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเบื้องต้นนะครับทางทส.ได้สนับสนุนรถประกอบเลี้ยง2คันสำหรับการจัดเตรียมอาหารเรือลำเลียงท้องแบน1ลำสำหรับรับส่งและอพยพประชาชนรวมทั้งน้ำดื่มบรรจุขวด 6,000 ขวดเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดส่วนทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนะครับว่าตัวท่านเองได้เร่งบูรณาการข้อมูลสถานการณ์และความต้องการของประชาชนในพื้นที่พร้อมกับลงพื้นที่ด้วยตนเองโดยก่อนหน้านี้ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชนและมีการประสานการช่วยเหลือโดยให้เข้าถึงชุมชนโดยตรงขณะเดียวกันนะครับก็ได้เตรียมลงพื้นที่ที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการระบายน้ำการเดินทางเข้าออกชุมชนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กและกลุ่มเปราะบางพร้อมกับติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องหากพื้นที่ใดขาดแคลนกำลังคนหรืออุปกรณ์จำเป็นจะต้องเร่งประสานส่วนกลางเข้าสนับสนุนทันทีทางนี้การปฏิบัติการช่วยเหลือจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับโดยทางทส.จะบูรณาการทำงานร่วมกับทางกรุงเทพมหานครและหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภารกิจในการรับส่งและอพยพประชาชนการจัดเตรียมอาหารรวมถึงการแจกจ่ายน้ำดื่มเพื่อเร่งบรรเทาผลกระทบและความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยสำหรับศูนย์ประสานงานกทม.เขตลาดกระบังนะครับตั้งอยู่ที่บริเวณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังโดยมีนายสยามช้างเนียมผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ประสานงานหลักครับ
1: ด้านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักงานหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองทัพไทยก็ได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์และเรือพร้อมกับเครื่องยนต์จำนวน2ลำอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางแก่ชาวเคหะร่มเกล้านะครับที่ถนนเคหะร่มเกล้าซอยร่มเกล้า24ช่วงสะพานข้ามคลอง2ต้นนุ่นถึงสะพานข้ามคลอง1หลังคาแดงโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีน้ำท่วมสูงทั้งนี้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนายังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตาม NBT News กันต่อครับ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

พลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นแล้วเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD

0: กลับมาก่อติดสถานการณ์น้ำใน NBT News ตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยมีการเปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นผู้ประสบภัยนะครับได้แก่อาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปนมและอาหารสำหรับเด็กน้ำดื่มและน้ำดื่มบรรจุขวดเวชภัณฑ์และยายาสามัญประจำบ้านอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอุปกรณ์ทำความสะอาดไม้กวาดทางมะพร้าวน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาถูพื้นของใช้ส่วนตัวนะครับอย่างเช่นผ้าอนามัยผ้าอ้อมสำเร็จรูปเครื่องนอนและสิ่งของจำเป็นนะครับเช่นหมอนที่นอนผ้าห่มและผ้าเช็ดตัวสำหรับจุดรับบริจาคทั้ง2แห่งจะเปิดให้บริการ24ชั่วโมงนะครับได้แก่ที่อาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครที่ดินแดงนะครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้นะครับประกอบด้วยเบอร์0816112878อีกเบอร์นะครับ0954957960และเบอร์โทรศัพท์0945512949อีกเบอร์นะครับ0631696949และหมายเลขโทรศัพท์0868980856นะครับนั่นคือจุดแรกที่บริเวณอาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครที่เขตประเวศหรือต้องการสอบถามรายละเอียดที่เขตนี้นะครับหรือที่ศูนย์นี้สามารถโทรไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894461855อีกเบอร์นะครับเป็น0959264555และอีกเบอร์หนึ่งก็คือ0860223778ตามที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ครับ
1: ด้านกรมทางหลวงก็แจ้งขยายเวลาเปิดให้บริการฟรีมอเตอร์เวย์ M7 แล้วก็ M9 รวมถึงดอนเมืองทอเวย์ด้วยนะครับต่อเนื่องไปถึงเที่ยงคืนของวันอังคารที่29กันยายนเลยเพื่อเพิ่มทางเลือกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมให้กับประชาชนครับจากเดิมที่กำหนดเวลาจะสิ้นสุดเที่ยงคืนคืนนี้นะครับแต่ว่าให้ขยายเวลายกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7หรือว่า M7 และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข9หรือว่า M9 ออกไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนของคืนวันอังคารที่29กันยายน2569เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางช่วยกระจายปริมาณการจราจรแล้วก็เป็นเส้นทางเลี่ยงให้กับประชาชนในหลายพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมอยู่เช่นเดียวกับทางบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือว่า DMT ครับขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางบนทางยกระดับอุตราภิมุขหรือว่าดอนเมืองทเวออกไปจนถึง 24:00 นของคืนวันอังคารที่29กันยายนนี้เช่นเดียวกันเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่ครับ
0: เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ทั้งกรุงเทพมหานครภาคกลางตอนล่างนะครับและรวมไปถึงจังหวัดอื่นๆนะครับก็ยังคงต้องรอลุ้นนะครับว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาเติมในพื้นที่เนี่ยจะมีปริมาณมากน้อยขนาดไหนซึ่งเป็นน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญและเป็นปัจจัยหลักในช่วงนี้ด้วยนะครับช่วงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงต้องเรียกว่าคงส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนในหลายเส้นทางนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานครซึ่งยังคงมีน้ำท่วมขังในระดับสูงนะครับล่าสุดทางทีมข่าว NBT ของเราได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้านะครับตรงข้ามวัดหลัก4ซึ่งยังคงมีประชาชนเดินทางเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณพรทิวากันทิยาใจครับคุณพรทิวาครับเชิญครับ
2: ค่ะขณะนี้นะคะทีมข่าวยืนอยู่ที่บริเวณซอยวิภาวดีรังสิตถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้านะคะตรงข้ามนี้ก็จะเป็นวัดหลักสี่นะคะแม้ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีจะมีมติให้เป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพนะคะแต่ก็ยังมีรถของประชาชนที่ยังคงมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพชั้นในอย่างต่อเนื่องค่ะจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะคะจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยมันเป็นบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพชั้นในน้ำยังคงท่วมสูงนะคะอยู่ที่ประมาณหน้าแข้งเลยค่ะซึ่งรถนะคะก็จะสัญจรได้นะคะอย่างสะดวกเนี่ยก็จะเป็นบริเวณช่องทางขวาสุดเท่านั้นนะคะไม่สามารถสัญจรบริเวณช่องทางซ้ายได้ถ้าหากว่าช่องทางซ้ายสุดเนี่ยรถก็จะต้องเป็นรถที่ยกสูงนะคะแต่ถ้าหากว่ารถคันเล็กหรือว่ารถไม่ได้สูงมากเนี่ยการผ่านไปก็จะเป็นไปอย่างทุลักทุเลแล้วก็อาจจะ

0: เสี่ยงเกิดรถดับรถติดได้นะคะคุณผู้ชมบริเวณนี้เนี่ยยังคงมีป้ายรถเมย์นะคะแล้วก็ยังคงมีประชาชนสัญจรอยู่ค่ะแต่ก็จะค่อนข้างยากลำบากนะคะเพราะว่าบริเวณป้ายรถเมย์ตรงนี้เนี่ยการขึ้นรถเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะลำบากสักนิดหน่อยนะคะคุณผู้ชมอันนี้พาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับประชาชนย่านนี้ที่เดินผ่านมากันหน่อยค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะไปไหนกันคะเนี่ย
1: อ๋อจะไปส่งผู้โดยสารในซอยเนี่ยครับผม
0: เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้กับการสัญจรประชาชน
1: มันก็ลำบากนิดนึงครับพี่เพราะว่าน้ำปริมาณน้ำมันยังไหลท่วมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีฝนตกเติมลงมาเรื่อยๆครับผม
0: คนเยอะไหมคะในซอยช่วงนี้เข้าออก
1: มันก็มีทั้งที่ไปอยู่ข้างนอกแล้วก็อยู่ข้างในครับที่มาจับจ่ายซื้อของกันครับ
0: อย่างวินมอเตอร์ไซค์นี่เรากังวลเรื่องรถดับหรือว่าเรื่องเครื่องยนต์อะไรต่างๆด้วยไหมคะ
1: ครับมันก็มีผลนะครับเพราะถ้าเกิดว่าดับเราก็ไม่สามารถใช้งานได้ก็จะขาดรายได้ครับ
0: ประชาชนที่เขามารอคิวหรือว่าใช้บริการวินนี่นานไหมคะในแต่ละเที่ยวอะค่ะ
1: นานครับส่วนมากก็ในซอยที่บินพักอาศัยอยู่น้ำก็จะท่วมครับเขาก็เลยต้องไปจัดแจงที่อยู่อาศัยของเขาครับคนก็จะน้อยลงตามสัดส่วนไปครับ
0: สอบถามสถานการณ์ในซอยหน่อยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะวิ่งรถลำบากไหมคะ
1: ก็ลำบากครับในซอยเนื่องจากว่าในซอยข้างหลังมันเป็นคลองล้อมรอบด้วยชายคลองทีนี้น้ำมันก็จะตามลำดับถ้ามีปริมาณฝนตกลงมาเพิ่มขึ้นมันก็ยังไม่ลดง่ายๆครับ
0: คาดว่าสถานการณ์น้ำเรากังวลไหมคะตอนนี้
1: ก็มีส่วนครับก็ต้องพยายามดูพยากรณ์ตลอดเวลาครับว่ามันจะตกเพิ่มหรือลดลงครับก็ภาวนาให้มันลดลงครับ
0: ส่วนตัวเราติดตามข่าวติดตามพยากรณ์ต่างๆด้วยไหมคะ
1: ใช่ครับก็ดูทางโทรศัพท์บ้างแล้วก็ดูในข่าวทีวีบ้างครับ
0: อยากฝากอะไรถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลเรื่องน้ำหรืออะไรต่างๆไม่ที่อาจจะส่งผลกระทบกับประชาชนเรื่องรถเรื่องถนนก็ดีค่ะ
1: ครับอยากฝากถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐอะไรก็ดีครับช่วยลงมาดูแลนิดนึงครับตอนนี้การสัญจรลำบากมากครับผม
0: ขอบคุณนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็คือหนึ่งในเสียงสะท้อนของประชาชนนะคะที่อยู่บริเวณย่านซอยวิภาวดีรังสิต70แห่งนี้ค่ะนอกจากนี้เองนะคะทีมข่าวก็ยังได้มีโอกาสไปสำรวจบนถนนแจ้งวัฒนะค่ะโดยเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะคะที่บนถนนแจ้งวัฒนะที่บริเวณโทรคมนาคมค่ะซึ่งบริเวณหน้าโทรคมนาคมที่ถนนแจ้งวัฒนะเมื่อที่ทีมข่าวไปสำรวจนะคะก็ยังคงมีสถานการณ์น้ำนะคะท่วมขังอยู่ค่ะแต่ขณะเดียวกันถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยก็จะมีการเดินรถของรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะยังคงเปิดให้บริการตามปกติค่ะแต่ประชาชนที่สัญจรบนถนนเนี่ยก็ยังคงต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากบริเวณริมทางเท้าก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ค่ะทีมข่าวก็เดินทางมาจนถึงจุดนี้นะคะซอยวิภาวดีรังสิตก็พบว่าในช่วงที่เป็นจุดกลับรถเนี่ยมีพื้นที่สูงกว่าบริเวณโดยรอบค่ะก็มีประชาชนนะคะนำรถยนต์มาจอดไว้เป็นจำนวนมากเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายจากน้ำท่วมค่ะก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พูดคุยกับประชาชนที่นำรถมาจอดนะคะก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าว NBT ว่าเขาก็มีความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยของทรัพย์สินนะคะแต่ก็มีความจำเป็นต้องนำรถออกมาจอดไว้ในจุดที่ปลอดภัยเนื่องจากบริเวณที่พักอาศัยถูกน้ำท่วมสูงจนกระทั่งน้ำเข้าถึงบริเวณลิฟต์ในที่พักเลยนะคะทำให้สามารถไม่นำรถไปจอดในพื้นที่เดิมได้ค่ะนอกจากนี้ประชาชนก็ยังสะท้อนถึงการเตรียมอาหารแล้วก็สิ่งของจำเป็นนะคะโดยระบุว่าสถานการณ์ทำให้ประชาชนเนี่ยออกไปจับจ่ายซื้อสิ่งของได้อย่างยากลำบากแล้วก็สินค้าบางประเภทเนี่ยก็เริ่มขาดแคลนเราไปฟังเสียงประชาชนที่ทีมข่าวไปพูดคุยกันค่ะ
2: คือค่อนข้างต่ำเราก็เลยเอารถมาจอดกันข้างนอกค่อนข้างเยอะค่ะตอนนี้ที่ในคอนโดก็ท่วมจมเป็นอย่างนี
0: ้ประมาณกี่วันแล้วคะที่เรารถออกมาจอดนอกถนน
2: 3วันแล้วค่ะใช่น้ำยังไม่ลดเลยตอนแรกเมื่อเช้ามาดูลดลงนิดนึงแล้วกลางวันเนี่ยฝนมันก็เติมมาอีกแล้วมันก็ขึ้นมาอีกตอนนี้คอนโดเขาก็กำลังระบายน้ำออก3จุดแล้วตอนแรกมีจุดเดียวค่ะใช่ในลิฟต์ก็มีน้ำนะขึ้นลิฟต์ไปก็จะได้ยินเสียงน้ำน่ากลัวมากเพราะว่าเราอยู่ชั้น8เนาะใช่
0: กังวลห่วงทรัพย์สินไหมคะรถมาจอดข้างนอก
2: ห่วงค่ะก็เที่ยวออกมาดูเรื่อยๆใช่แต่ความจริงมีรถ2คันอีกคันนึงก็จะอยู่ที่ทำงานอันนั้นห่วงมากใช่เพราะเราดูไปดูไม่ได้ค่ะ
0: ขณะ ตุที่ประชาชนที่ยังคงเดินทางอยู่บนถนนนะคะก็แสดงความกังวลว่าหากยังมีฝนตกลงมาเพิ่มเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ทำให้สถานการณ์การเดินทางเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากมากขึ้นนะคะโดยประชาชนส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ยังคงติดตามสถานการณ์ผ่านข่าวสารอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของปริมาณฝนและก็ปริมาณน้ำในระดับพื้นที่ด้วยค่ะ
2: ตอนนี้ไม่ค่ะเพราะว่าด้วยความที่แบบว่าที่บ้านเป็นคนชอบซื้อตุนไว้อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มจะแบบหมดแล้วก็เลยออกเนี่ยค่ะกับว่าฝนหยุดตกก็เลยจะออกมาดูกับข้าวบ้างอะไรอย่าง
3: นี้ในตัวบ้านนี้ยังปลอดภัยไหมคะ
2: ปลอดภัยค่ะใช่แต่ว่าคือรอบแต่ว่ารอบๆ บริเวณแรกๆค่ะน้ำท่วมก็คือออกไม่ได้เลยแต่ตอนนี้น้ำเริ่มลดลงแล้ว
3: ในหมู่บ้าน
2: ใช่ค่ะ
3: สูบน้ำหรือว่าระบายน้ำได้เร็วไหมคะโซนนั้น
2: ก็ถือว่าเร็วอยู่นะคะแต่ถ้าแต่ในที่ฝนมันไม่ตกลงไปมากกว่านี้ใช่
3: ตอนน
2: ี้
3: เราห่วงอะไรมากที่สุดคะนอกจากทรัพย์สินหรือว่าบ้านอะไรของเราแล้วเรื่องน้ำเรื่องอะไรเรา
2: ก็เนี่ยค่ะข้อห่วงเรื่องที่ว่าถ้าน้ำมันยังขึ้นอยู่อย่างนี้มันก็สัญจรลำบากไปทำงานลำบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่
3: ตอนน
2: ี
3: ้เรามีความกังวลไหมว่าฝนมันจะตกไม่หยุดแล้วน้ำมันเติมลงมาอีกเพราะปัจจ
2: ั
3: ยม
2: ัน
3: ค
2: ือ
3: ฝน
2: ก็กังวลค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าน้ำมันท่วมขึ้นสูงมากกว่านี้น้ำก็จะเข้ารถนะใช่
3: ต้อง
2: ติ
3: ดตามข่าวติดตามสถานการณ์อะไรตลอดเวลา
2: ตลอดค่ะก็ดูข่าวทุกวันใช่ตั้งแต่เช้ายันเย็นดูตลอดค่ะ
0: ฝากอะไรถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการต่างๆไหมคะ
2: จริงๆคือเราเข้าใจในเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะคะว่ามันเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติเราไม่สามารถควบคุมได้แต่ว่าก็คืออยากให้ช่วยแบบว่าคนที่ประสบปัญหาหรืออะไรเงี้ยถ้าแก้ไขได้โดยเร็วก็อยากจะให้แก้ค่ะ
0: และอีกหนึ่งภาพนะคะที่ทีมข่าวพบบนถนนค่ะก็คือมีรถยนต์บางส่วนเกิดขัดข้องแล้วก็จอดเสียอยู่บนถนนนะคะทำให้เจ้าของรถเนี่ยก็ต้องลงมาเข็นรถด้วยตัวเองซึ่งก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากระดับน้ำที่ท่วมขังบนผิวการจราจรค่ะค่ะคุณผู้ชมสำหรับประชาชนนะคะที่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางออกนอกพื้นที่นะคะแล้วก็กำลังจะเดินทางไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมขังสูงนะคะถ้าหากว่าจะเดินทางไปพื้นที่ไหนเนี่ยสามารถติดตามมอนิเตอร์แบบเรียลไทม์นะคะได้จากหน้าเว็บไซต์โดยกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้ตั้งเว็บไซต์ไว้นะคะเป็นแบงคอกค่ะมันจะมีภาพกล้องวงจรปิดค่ะสามารถเข้าไปดูได้เลยแต่บางที่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้อัปเดตแบบเรียลไทม์นะคะซึ่งก็จะทำให้เห็นเลยนะคะว่าเส้นทางนั้นเนี่ยรถติดน้ำท่วมขังหรือไม่นะคะหรือว่าถ้าหากเส้นทางไหนเนี่ยที่ไปแล้วนะคะมีรถติดเป็นเวลานานนะคะก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนได้เลยนะคะว่าเกิดจากน้ำท่วมขังบนพื้นผิวการจราจรค่ะคุณผู้ชมที่กำลังจะเดินทางไปที่ไหนนะคะตอนนี้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงแล้วก็ประเมินความเสี่ยงในเรื่องของน้ำท่วมขังด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะทีมข่าว MBT ของเราก็จะคอยรายงานสถานการณ์นะคะน้ำท่วมน้ำขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงพื้นที่อื่นให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อไปค่ะ
4: คุณพรทิวากันทิยาใจนะครับก็รายงานมาจากถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าตรงข้ามวัดหลักสี่นะครับก็ทำให้เห็นภาพนะของการจราจรในพื้นที่ของปริมาณน้ำท่วมในพื้นที่ที่ยังคงมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณพรทิวาบอกว่าต้องมีการตรวจสอบเส้นทางก่อนที่จะมีการเดินทางจะดีที่สุดนะครับ
5: ใช่นะครับด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะครับแล้วก็สั่งเร่งช่วยเหลือประชาชน22จังหวัดน้ำท่วมระดมทีมแพทย์แล้วก็เวชภัณฑ์ช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลประชาชนใน22จังหวัดที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางครับล่าสุดก็ให้การดูแลเชิงรุกไปแล้ว 5,512 คนจัดให้บริการทางการแพทย์แล้ว 4,622 ครั้งและคัดกรองสุขภาพจิตไป 3,139 คนพบว่ามีผู้มีความเครียดสูง8คนนะครับได้รับการดูแลจิตใจตามระบบและการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ให้แก่ประชาชนกว่า 23,700 รายการขณะที่สถานพยาบาลเองได้รับผลกระทบไป32แห่งปิดให้บริการไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับก็คือ16แห่งได้แก่ที่ปราจีนบุรี1แห่งสระแก้ว4แห่งสมุทรปราการ5แห่งนครราชสีมา1แห่งฉะเชิงเทรา5แห่งครับแต่ละแห่งก็มีการปรับรูปแบบการให้บริการชั่วคราวนะครับเช่นเปิดให้บริการเฉพาะเคสอุบัติเหตุหรือว่าฉุกเฉินวิกฤตแล้วก็จัดสถานที่ให้บริการทดแทนปรับเปลี่ยนทางเข้าออก งพยาบาลแจ้งเลื่อนนัดผู้ป่วยรวมถึงใช้โรงพยาบาลเครือข่ายใกล้เคียงมารองรับประชาชนโดยให้ผู้ตรวจราชการในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสานงานกับส่วนกลางถ้าหากมีความติดขัดเรื่องไหนแล้วก็ให้ดูแลบุคลากรที่ได้รับผลกระทบด้วยครับส่วนพื้นที่ห่างไกลก็ขอให้ผู้ตรวจราชการในเขตสุขภาพใกล้เคียงช่วยสนับสนุนเรื่องการส่งออกซิเจนยาระบบสื่อสารเวชภัณฑ์ไปจนถึงเชื้อเพลิงนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครก็มอบหมายให้กรมการแพทย์ร่วมมือกับองค์การเภสัชกรรมเป็นหน่วยสนับสนุนการดำเนินงานนอกจากนี้ยังส่งทีมสนับสนุนการเปิด

0: บริการศูนย์พักพิง106แห่งใน8จังหวัดรองรับได้ 5,105 คนมีผู้รับบริการสะสม 1,925 คนด้านในแพทย์สงเลิกจึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ย้ำ5ข้อสั่งการให้เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงสำรองทรัพยากรจำเป็นไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเร่งแจ้งเตือนประชาชนรักษาความต่อเนื่องของระบบการแพทย์ฉุกเฉินดูแลกลุ่มเปราะบางเชิงรุกและเฝ้าระวังน้ำป่าน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งรวมถึงดินถล่มอย่างใกล้ชิดโดยสถานการณ์ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดไปจนถึงวันที่29กันยายนนี้ครับ
1: ส่วนการดูแลสุขภาพในช่วงที่มีน้ำท่วมแบบนี้นะครับทางกรมควบคุมโรคได้มีการย้ำเตือนพี่น้องประชาชนนอกจากจะระวังความเสี่ยงจากโรคที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากน้ำท่วมแล้วนะครับก็ต้องระมัดระวังภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันทีนะครับทั้งการจมน้ำไฟฟ้าดูดนะครับและรวมไปถึงสัตว์มีพิษต่างๆด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคได้ขอให้ประชาชนระมัดระวังพิเศษใน3เรื่องนะครับตั้งแต่เรื่องของการจมน้ำโดยหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีกระแสน้ำแรงน้ำลึกหรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่ไม่สามารถมองเห็นสภาพพื้นด้านล่างได้โดยเฉพาะเด็กเล็กๆไม่ควรปล่อยให้เล่นน้ำตามลำพังนะครับส่วนระวังต่อมาก็คือระวังไฟฟ้ากรณีที่น้ำท่วมเข้าบ้านควรตัดกระแสไฟฟ้าและไม่ควรสัมผัสกับปลั๊กไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่ตัวเปียกหรือไม่ควรเดินลุยน้ำในบริเวณที่มีสายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ในน้ำและระวังสัตว์มีพิษนะครับอย่างเช่นงูตะขาบและแมงป่องที่อาจจะหนีน้ำแล้วเข้ามาอยู่ในบ้านเราโดยควรใช้ไฟฉายส่องก่อนที่จะเดินทางหรือไม่ควรใช้มือเปล่าค้นหาของตามซอกซอยต่างๆนะครับซึ่งหากถูกสัตว์มีพิษกัดควรรีบไปโรงพยาบาลและจดจำลักษณะของสัตว์เอาไว้เพื่อแจ้งให้ข้อมูลแก่แพทย์ในการรักษาต่อไปนะครับนอกจากนี้ยังได้ย้ำเตือนให้เฝ้าระวัง6โรคกลุ่มเสี่ยงสำคัญในช่วงที่มีน้ำท่วมนะครับโรคแรกเลยก็คือโรคไข้ฉี่หนูจากการสัมผัสน้ำโดยเฉพาะผู้ที่มีบาดแผลโรคต่อมาก็คือโรคติดเชื้อที่ผิวหนังจากการสัมผัสน้ำเป็นเวลานานโรคระบบทางเดินหายขออภัยนะครับโรคระบบทางเดินอาหารที่น้ำท่วมอาจจะพัดพาเชื้อโรคไปปนกับอาหารน้ำดื่มภาชนะและอุปกรณ์ประกอบอาหารซึ่งอาจจะทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงหรืออาหารเป็นพิษได้โรคที่มียุงเป็นพาหะนะครับโดยหากมีไข้ติดต่อกัน2วันหรือรับประทานยาลดไข้แล้วไข้ไม่ลดควรจะรีบพบแพทย์โรคตาแดงจากการสัมผัสน้ำที่ไม่สะอาดอาจจะทำให้เกิดการตาแดงหรือตาพร่ามัวจึงควรล้างมือบ่อยๆไม่ขยี้ตาและไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นและอีกโรคหนึ่งนะครับก็คือโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจจากการสูดดมความชื้นโคลนหรือการอยู่ร่วมกันในพื้นที่พักพิงที่มีคนจำนวนมากอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดใหญ่หรือโรคปอดอักเสบเพิ่มขึ้นได้ทั้งนี้นะครับแม้อาจจะหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำได้ยากดังนั้นการดูแลตนเองซึ่งหากพบความผิดปกตินะครับอย่างเช่นมีไข้สูงปวดกล้ามเนื้อท้องเสียตาแดงมีผื่นหรือมีอาการทางเดินหายใจควรที่จะรีบพบแพทย์โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการรุนแรงหรือมีโรคประจำตัวอยู่ครับ
0: ขณะที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ก็แนะนำคนที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับถ้าหากว่าเจ็บป่วยเล็กน้อยก็ให้ใช้บริการพบแพทย์ทางออนไลน์แทนได้ครับซึ่งสามารถใช้บริการผ่านทาง LINE ID @ คลิกนิกนะครับแล้วก็ LINE ID @หมอดีแอปทั้งชาวกรุงเทพและปริมณฑลสิทธิ์บัตรทองที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเดินทางลำบากแต่ถ้าหากว่าเจ็บป่วยเล็กน้อยครับให้ใช้บริการแพทย์ทางไกลสามารถพบแพทย์ออนไลน์ได้นะครับส่วนผู้ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลก็ยังสามารถเข้ารักษาที่โรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านหรือโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมกับสปสช.โดยเฉพาะผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต6อาการเข้ารักษาได้ที่โรงพยาบาลรัฐเอกชนทุกแห่งที่อยู่ใกล้บ้านหรือสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงครับ
1: กลับมาอัปเดตสถานการณ์น้ำนะครับล่าสุดมีข้อมูลที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับว่าที่บริเวณแยกนิด้ายังคงมีน้ำท่วมขังสูงรถเล็กยังไม่สามารถที่จะผ่านหรือว่าสัญจรไปในบริเวณนั้นครับโดยทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับได้มีข้อสั่งการให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยมีการตั้งโรงครัวพระราชทานอยู่ที่บริเวณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าสำหรับแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในบริเวณนั้นครับสำหรับสถานการณ์น้ำนะครับที่บริเวณย่านเสรีไทยนะครับเมื่อช่วงเวลาช่วงเย็นที่ผ่านมาช่วงหน้าสถาบันนิด้าจนถึงสะพานยกระดับถนนลาดพร้าวแม้ระดับน้ำจะไม่สูงมากนะครับแต่ผู้ที่นำรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาจอดไว้เป็นจำนวนมากขณะที่บริเวณแยกนิด้ามีน้ำท่วมขังสูงระดับหัวเข่าหรือประมาณ 40-50 ซมบนถนนศรีบูรพาจากรามคำ

0: แหงและถนนเสรีไทยก็มีผู้นำรถยนต์มาจอดไว้1ช่องจราจรและที่ถนนศรีบูรพาเลียบคลองลำพังพวยมีระดับน้ำสูงเช่นเดียวกันรถเล็กไม่ควรสัญจรผ่านบริเวณนั้นส่วนระดับน้ำในพื้นที่โครงการแฟลตเคหะชุมชนคลองจันทน์ยังคงสูงมากกว่า1เมตรโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีข้อสั่งการให้เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่กรุงเทพและพื้นที่ของตำรวจภูธรภาค1ถึง7ด้วยซึ่งวันนี้นะครับทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่ไปส่งต่ออาหารถึงประชาชนที่บริเวณซอยเสรีไทย5และโครงการแฟลตเคหะชุมชนคลองจันทน์โดยได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานที่สถาบันนิด้าเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นด้วยนะครับทางด้านพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เน้นย้ำถึงแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนที่ทำในหลัก3มิติหลักนะครับได้แก่การอพยพผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยไปยังสถานที่ปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือสิ่งจำเป็นทำได้สะดวกและการป้องกันอาชญากรรมทั้งออนไลน์และออนกราวครับ
1: ในเบื้องต้นเนี่ยเราจัดสายตรวจนะครับตรวจตาเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นบ้านเรือนที่อาจจะมีการอพยพออกมาจากบ้านเรือนที่น้ำท่วมครับเราก็ให้ตำรวจช่วยไปตรวจสอบดูแลมีการขอสนับสนุนเรือนะครับในการออกลาดตระเวนนะทั้งน้ำด้วยครับ
2: ในส่วนของกรณีที่รถยกอะค่ะตอนนี้ที่มีการเริ่มปรับแล้วก็ฉวยโอกาสในการปรับขึ้นราคานะคะตอนนี้เรามีการควบคุมยังไงบ้างไหมคะ
1: อันนี้ก็ต้องมีการขอความร่วมมือก่อนนะครับว่าตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนอยู่แล้วนะครับก็อย่าใช้ตรงนี้มาเป็นเรื่องที่ฉวยโอกาสเพิ่มราคาค่าบริการนะครับผมอยากให้ช่วยเหลือด้วยกันดีกว่าแต่ว่าเรื่องการบริการหรือค่าการเรียกรับอันที่มันเกินอัตราที่กำหนดหรือว่าที่มันเกินจริงเนี่ยมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงที่ต้องกับดูแลอยู่แล้วครับแล้วก็แต่อย่างไรก็ดีนะครับรถยกของตำรวจเองนะครับเราก็มีแล้วตอนนี้เราก็ประสานความร่วมมือไปยังภาคเอกชนให้เราให้มันร่วมด้วยช่วยกันนะครับยกรถพี่น้องชนที่ได้ความเดือดร้อนตามพื้นที่ต่างๆด้วยครับ
3: จากกรุงเทพขยับไปดูปริมณฑลนะครับทางจังหวัดนนทบุรีออกประกาศให้พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปักเกร็ดเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากเหตุอุทกภัยเพื่อเร่งให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนครับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีได้ออกประกาศเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรืออุทกภัย2ฉบับโดยระบุว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องประกอบกับปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนของประชาชนตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนสำหรับพื้นที่ที่ได้รับการประกาศให้เป็นเขตประสบสาธารณภัยประกอบด้วยพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีได้แก่เขตเทศบาลนครนนทบุรีครอบคลุมพื้นที่ตำบลสวนใหญ่ตำบลบางเขนตำบลบางกระสอตำบลตลาดขวัญและตำบลท่าทรายขณะที่อีกฉบับหนึ่งครับเป็นการประกาศในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดได้แก่เขตเทศบาลนครปากเกร็ดครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากเกร็ดตำบลบางพูดตำบลบางตลาดตำบลคลองเกลือและตำบลบ้านใหม่การออกประกาศทั้ง2ฉบับในวันที่27กันยายนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพร้อมทั้งเปิดทางให้ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนสามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
0: และจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีนะครับยังคงมีหลายชุมชนได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักสะสมและรวมไปถึงเรื่องของน้ำทะเลที่หนุนอยู่ด้วยนะครับวันนี้เองนะครับทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่ไปเพื่อติดตามการระบายน้ำและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางด้วยครับโดยจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับยังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่หลังจากมีฝนตกสะสมประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงทำให้การระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นไปได้อย่างล่าช้านางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำโดยได้ตรวจการทำงานของเครื่องสูบน้ำและระบบการระบายน้ำบริเวณคลองประปา และคลองส่วนเพื่อที่จะประเมินแนวทางเร่งระบายน้ำและ

0: ลกระทบต่อประชาชนจากนั้นนะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านสหกรณ์การบินไทยและตลาดแสงจันทร์ที่ตำบลคลองเกลืออำเภอปักเกร็ดเพื่อที่จะเยี่ยมประชาชนผู้ได้รับผลกระทบมีการมอบสิ่งของช่วยเหลือและให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยมีการเข้าไปเยี่ยมนายจรัสแพทย์ประเสริฐผู้ป่วยติดเตียงซึ่งมีโรคประจำตัวร่วมด้วยนะครับและได้มอบสิ่งของจำเป็นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นครับ
1: เพราะฉะนั้นประตูระบายน้ำก็ทำงานเต็มที่เครื่องสูบน้ำทำงานเต็มที่แล้วก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะท่านก็ได้ฝากข้อห่วงใยมายังทุกๆจังหวัดที่ประสบทุกภัยน้ำท่วมให้รัฐมนตรีทุกคนที่กำกับดูแลนะคะได้ลงมาเพื่อที่จะเห็นเองกับตารับฟังปัญหาของน้องประชาชนนะคะว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมเกิดจากอะไรแล้วก็ทำงานร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานร่วมกับทางท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะทำให้มีการระบายน้ำเร็วที่สุดนะคะรวมทั้งทุกกระทรวงทบวงกรมนะคะก็ได้ลงมาช่วยกันทางส่วนกลางเองเราก็มีโรงทั้งโรงครัวพระราชทานนะคะมีทั้งโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงทรัพย์ก็ดีโรงครัวของทหารของตำรวจนะคะอย่างที่เราเห็นมีความช่วยเหลือจากทหารจากตำรวจรัฐมนตรีกลาโหมก็สั่งการให้ลดทหารเนี่ยออกตั้งแต่วันศุกร์แล้วทั้งเราก็ได้เห็นมีทหารมีตำรวจมากมายนะคะทางกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็ลงมาดูแลในเรื่องของเราจะเห็นว่าถนนหนทางเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ประจำตลอดเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็รอฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะ
0: สำหรับพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและที่อำเภอปักเกร็ดนะครับมีชุมชนได้รับผลกระทบกว่า91ชุมชนโดยบางจุดมีน้ำท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตรถึงบางพื้นที่เนี่ย1เมตรนะครับส่งผลให้รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ขณะที่ทางจังหวัดนนทบุรีได้มีการเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงและระดมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทางนี้ผู้ประสบภัยสามารถที่จะแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนปภ1784ตลอด24ชั่วโมงครับ
2: พักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอื่นๆกันต่อครับ

รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD

0: ไปดูสถานการณ์น้ำในต่างจังหวัดบ้างนะครับหลายจังหวัดก็ยังคงน่าเป็นห่วงและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะว่าฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องครับส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขณะที่หน่วยงานภาครัฐก็ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนฝนที่ตกหนักต่อเนื่องได้ส่งผลให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านโป่งมะม่วงหวานที่ตำบลรำพันอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงไปกว่า80เซนติเมตรแล้วนะครับแล้วก็ไหลเชี่ยวไหลแรงด้วยชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงพักอาศัยอยู่ในบ้านของตนเองทำให้ผู้ใหญ่บ้านและทีมช่วยเหลือต้องเร่งนำอาหารแล้วก็น้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายเพื่อให้ยังสามารถดำรงชีพได้อย่างปลอดภัยในเบื้องต้นขณะเดียวกันก็มีผู้ประสบภัยที่รถดับอยู่กลางทางซึ่งอยู่ระหว่างโทรขอความช่วยเหลือจาก191ปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านนำทีมค้นหาออกมาช่วยนำตัวออกไปได้อย่างปลอดภัยพอดีครับเจ้าตัวบอกว่าตั้งใจจะออกมาหาของรับประทานแต่ว่าถนนเนี่ยถูกน้ำท่วมก็เลยเปลี่ยนมาใช้เส้นทางนี้แทนอยู่ๆรถก็ดับกลางน้ำไม่คิดว่าน้ำจะสูงขึ้นเร็วขนาดนี้เพราะว่าตอนขับเข้ามาเนี่ยน้ำยังอยู่แค่ขอบยางเท่านั้นเองครับ
1: ครับขยับไปที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็มีน้ำท่วมสูงหลายจุดในพื้นที่เทศบาลตำบลกบินนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อการจราจรเจ้าหน้าที่จึงต้องนำเรือท้องแบนและเจ็ตสกีเข้าช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนขณะที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะครับนายวิรพันธ์ดีอ่อนพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมกับมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์กู้ภัยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่ด้วยครับ
0: ไปดูภาพมุมสูงนะครับพื้นที่น้ำท่วมในตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญที่จังหวัดอ่างทองระดับน้ำในแม่น้ำน้อยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งมาท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำมีประชาชนได้รับผลกระทบไปแล้ว2ตำบล7หมู่บ้าน188หลังคาเรือนตอนนี้ทางอำเภอก็ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับแล้วก็เตรียมกำลังคนรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับทุกพื้นที่ให้เฝ้าระวังระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมยกของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงเพื่อรองรับสถานการณ์ถ้าหากว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกสลับไปดูที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำป่าจากเทือกเขาหลวงไหลลงมาท่วมพื้นที่ตำบลหนองหลวงอำเภอสว่างอารมณ์แล้วก็ตำบลโคกหม้ออำเภอทับทันบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบนาข้าวได้รับความเสียหายโดยชาวบ้านต่างออกมาสำรวจระดับน้ำด้วยความกังวลครับว่าข้าวที่กำลังออกรวงใกล้เก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยจะจมน้ำเน่าตายไปหมดหรือเปล่าม
1: ูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับได้ส่งทีมอาสาลงพื้นที่ที่จังหวัดสระแก้วเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอพยพผู้ป่วยติดเตียงและแจกอาหารพร้อมของใช้ที่จำเป็นให้กับชาวบ้านในพื้นที่สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสระแก้วนะครับหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติลงพื้นที่ร่วมกับนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบซึ่งได้ลงโดยได้แบ่งทีมเพื่อนพึ่งพาออกเป็น3ทีมเล็กๆนะครับทีมที่1สนับสนุนฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลอรัญญประเทศเข้าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลทีมที่2ลงพื้นที่บ้านแก่งนะครับที่อำเภอเมืองสระแก้วซึ่งระดับน้ำตรงนั้นเนี่ยลึกประมาณกว่า 2-3 เมตรทีมที่3นะครับสนับสนุนเรื่องอาหารพร้อมรับประทานให้กับพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือโดยได้ร่วมกับทางทีมปภ.ของจังหวัดสระแก้วโดยได้มีการนำอาหารพร้อมรับประทานจำนวน480ชุดแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนซอยร่วมใจพัฒนาบ้านโคกข้าวเหนียวและบ้านทับใหม่ที่ตำบลโนนหมักเข่งที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วและเข้าช่วยเหลืออพยพผู้ป่วยติดเตียง2คนจากหมู่บ้านทับใหม่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับใหม่เพื่อความปลอดภัยขณะที่ข้อมูลถึงวันที่26กันยายนนะครับที่จังหวัดสระแก้วได้เปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย
0: กฤษณานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสิงห์บุรีครับนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์น้ำและป้องกันผลกระทบจากระดับน้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในจังหวัดสิงห์บุรีหลังมีการระบายน้ำที่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจปรับเพิ่มขึ้นอีกในช่วง 1-2 วันข้างหน้านี้โดยได้ไปตรวจดูบริเวณจุดเสี่ยงใต้สะพานบางระจันซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างสะพานของกรมทางหลวงโดยเทศบาลเมืองสิงห์บุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำขันกั้นน้ำชั่วคราวเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าพื้น ที่เข้าพื้นที่เขตเศรษฐกิจสำคัญขณะนี้แนวกั้นน้ำมีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถรองรับสถานการณ์ได้นะครับนอกจากนี้รัฐมนตรีได้กล่าวถึงการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวด้วยว่าจะมีการผลักดันโครงการคลองระบายน้ำขนาดใหญ่ชัยนาทป่าสักและป่าสักอ่าวไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

0: และลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการและใช้งบประมาณได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2570เป็นต้นไปครับ
1: ส่วนทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับได้นำคณะลงพื้นที่เพื่อไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโดยเน้นย้ำเรื่องของการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบพร้อมกับมีการสั่งการอุตสาหกรรมจังหวัดประสานกับผู้ประกอบการเฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมครับโดยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลโคกครามอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งที่ผ่านมาเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนที่จะเข้าถึงกรุงเทพแต่ปีนี้มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับนอกจากระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วยังมีฝนตกลงมาในปริมาณมากอีกซึ่งอันดับแรกต้องเร่งเยียวยาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเตรียมรับมือกับน้ำเหนือที่จะลงมาอีกในอนาคตอันใกล้นี้นายวราวุฒิยอมรับนะครับว่าปีนี้คงต้องขอความช่วยเหลือจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่องของทุ่งรับน้ำแม้เก็บเกี่ยวไปแล้วแต่ยังไม่ 100% จึงมีการหารือถึงแนวทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรขณะเดียวกันก็ได้สั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดประสานผู้ประกอบการให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นรวมทั้งให้สำรวจกลุ่มเปราะบางเพื่อสามารถอพยพได้ทันท่วงทีจากนั้นนายวราวุฒิได้ไปติดตามสถานการณ์น้ำและพบปะพูดคุยกับชาวบ้านที่ประสบภัยในพื้นที่ตำบลต่างๆของอำเภอบางปลาม้าด้วยครับ
0: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็กำชับทุกพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเน้นย้ำการทำงานแบบบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและระดมทรัพยากรเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนและคลี่คลายสถานการณ์โดยเร็วครับนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและกรุงเทพมหานครโดยเน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประสานและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างต่อเนื่องและต้องเป็นข้อมูลชุดเดียวกันพร้อมทั้งให้แจ้งมายังกรมเพื่อให้แจ้งเตือนประชาชนในช่องทางต่างๆทั้งเซลล์บรอดแคสต์และหอกระจายข่าวรวมถึงให้จังหวัดขยายการประชาสัมพันธ์ผ่านกลไกชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อสื่อสารถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นพร้อมกำชับให้ระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยรวมถึงจัดชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนเร่งระบายน้ำและอพยพประชาชนโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกตลอดจนประชาสัมพันธ์พื้นที่การจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลด้านอาหารน้ำดื่มห้องน้ำยารักษาโรคและด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสมและปลอดภัยทั้งนี้ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่25จังหวัดครับคือพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดบุรีรัมย์ชัยภูมินครราชสีมาสุรินทร์รวม128อำเภอ587ตำบล 2,500 หมู่บ้าน 174,803 ครัวเรือน 545,022 คนและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตครับ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมครับ

านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

0: กลับมาเกาะติดสถานการณ์น้ำกับ MNET News กันต่อนะครับทางกรมการค้าภายในได้มีการเชิญผู้ประกอบการห้างโมเดิร์นเทรดร้านสะดวกซื้อรวมไปถึงตลาดสดและตลาดกลางและห้างท้องถิ่นนะครับมาหารือถึงสถานการณ์ในการเปิดให้บริการโดยเฉพาะเรื่องของปริมาณการเติมสินค้าการขนส่งและการกระจายสินค้าเพื่อที่จะรับมือหลังจากประชาชนซื้อสินค้าไปสำรองเพิ่มมากขึ้นครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในได้บอกนะครับว่าได้รับคำยืนยันจากผู้ประกอบการถึงภาพรวมระบบการค้าปลีกและค้าส่งยังคงดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องโดยห้างโมเดิร์นเทรดสามารถเติมสินค้าเข้าสู่ระบบได้ตามปกติขณะที่ร้านสะดวกซื้อบางจุดในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเช่นที่บางกะปิมีนบุรีและรังสิตอาจจะยังได้รับผลกระทบจากการขนส่งอยู่บ้างส่วนตลาดสดและตลาดกลางส่วนใหญ่ก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติมีการจำหน่ายสินค้าเพียงแต่ได้รับผลกระทบบางส่วนจากจำนวนพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่เดินทางเข้าตลาดลดลงจากข้อจำกัดด้านการเดินทางโดยเบื้องต้นนะครับทางกรมการค้าภายในจะช่วยเชื่อมโยงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยเฉพาะเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่และผักที่จำเป็นจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดให้มีสินค้าเพียงพอพร้อมคุมเข้มไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคและจะร่วมเป็นช่องทางสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนทราบถึงการเปิดปิดให้บริการของร้านและสาขาต่างๆในแต่ละพื้นที่เพื่อให้ประชาชนวางแผนในการเลือกซื้อสินค้าได้สะดวกมากขึ้นนอกจากนี้จะมีการติดตามสถานการณ์การขนส่งเพื่อให้สามารถเข้าไปสนับสนุนและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีส่วนสถานการณ์ราคาสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้นะครับได้แก่กลุ่มผักใบอ่อนอย่างเช่นผักชีขึ้นช่ายและตั้งโอซึ่งราคาปรับเพิ่มขึ้นแต่กะหล่ำปลีมะเขือเทศและแตงกวามีราคาปรับลดลงโดยจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งด้านปริมาณสภาพอากาศและการขนส่งเพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนครับ
1: บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่า BKS ยืนยันนะครับว่ายังคงให้บริการตามปกติทุกเส้นทางแต่ว่าบริการรถร่วมนั้นแจ้งหยุดให้บริการชั่วคราว6เส้นทางในพื้นที่ภาคตะวันออกครับนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่า BKS ย้ำว่าพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยผู้โดยสารอย่างเต็มที่รวมถึงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและสภาพเส้นทางอย่างต่อเนื่องยืนยันว่ารถโดยสารของ BKS ยังคงให้บริการตามปกติทุกเส้นทางนะครับเช่นเดียวกับสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพทั้ง5แห่งในพื้นที่กรุงเทพได้แก่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรหรือหมอชิด2สถานีขนส่งเอกมัยสถานีขนส่งสายใต้บรมราชชนนีสถานีขนส่งปิ่นเกล้าและสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็กจตุจักรเปิดให้บริการตามปกติทั้งหมดครับแต่ในส่วนรถร่วมนะครับล่าสุดได้แจ้งหยุดให้บริการชั่วคราวจำนวน6เส้นทางในพื้นที่ภาคตะวันออกได้แก่สาย46กรุงเทพเอกมัยระยองสาย9916กรุงเทพเอกมัยกบิลบุรีตลาดโรงเกลือสาย920กรุงเทพจตุจักรองครักษ์ปราจีนบุรีสาย921กรุงเทพจตุจักรองครักษ์ตลาดโรงเกลือสาย9907กรุงเทพจตุจักรจันทบุรีสาย9920กรุงเทพจตุจักรบ้านสร้างปราจีนบุรีอย่างไรก็ตามแนะนำประชาชนให้เผื่อเวลาในการเดินทางมาสถานีขนส่งนะครับเพราะว่าอาจจะมีน้ำท่วมขังและการจราจรติดขัดในบางพื้นที่ได้และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือหยุดให้บริการก็จะรีบแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทันทีครับ
0: ส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับได้มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยให้เพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากไฟฟ้ารั่วและไฟฟ้าดูดพร้อมกับมีการแนะนำแนวทางในการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องนะครับทั้งก่อนระหว่างและหลังน้ำท่วมเพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินครับโดยในช่วงสถานการณ์อุทกภัยนอกเหนือจากการเฝ้าระวังอันตรายจากกระแสน้ำแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญที่ประชาชนต้องให้ความระมัดระวังอย่างยิ่งก็คืออันตรายจากไฟฟ้ารั่วและไฟฟ้าช็อตซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อระดับน้ำเข้าถึงอุปกรณ์หรือระบบไฟฟ้าภายในบ้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้ออกคำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดสำหรับแนวทางปฏิบัติก่อนเกิดน้ำท่วมประชาชนควรปลดเมนสวิตช์ก่อนที่จะอพยพออกจากพื้นที่และเร่งเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆขึ้นไปไว้ในที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำขณะที่เกิดน้ำท่วมนะครับหากเป็นบ้านชั้นเดียวและมีน้ำทะลักเข้าภายในตัวบ้านควรงดจ่ายกระแสไฟฟ้าและอพยพออกจากพื้นที่

0: ยอร์กบอสตันและฟิลาเดลเฟียส่งผลกระทบต่อการบินในพื้นที่ที่ได้มีการประกาศยกเลิกและเลื่อนเวลาเที่ยวบินตามสนามบินต่างๆขณะที่ทางการท้องถิ่นได้มีการประกาศเตือนน้ำท่วมใหญ่ตามแนวชายฝั่งติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยจากปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงส่วนทางเว็บไซต์ poweroutage.com ซึ่งติดตามสถานการณ์ไฟดับได้มีการรายงานนะครับว่าพายุได้ทำให้เกิดไฟฟ้าดับที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนราว 75,000 คนที่อยู่ภายในรัฐนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์คอนเนคติคัตและแมสซาชูเซตส์และพายุที่แผ่อิทธิพลในนครนิวยอร์กกำลังมีการจัดประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติด้วยได้ทำให้ที่ประชุมต้องประกาศเตือนให้สำนักข่าวต่างๆเร่งเก็บอุปกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณอากาศสัญญาณที่ใช้ในการออกอากาศจากด้านนอกให้เข้าไปอยู่ภายในอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากกระแสลม
1: สำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานโดยอ้างสื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ครับระบุว่าฟิลิปปินส์ยังคงถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงจากภัยพิบัติสูงที่สุดในโลกโดยครองอันดับ1ในดัชนีความเสี่ยงโลกประจำปีนี้ตามมาด้วยอินเดียและอินโดนีเซียดัชนีความเสี่ยงโลกซึ่งครอบคลุมประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ193ประเทศได้ประเมินความเสี่ยงดังกล่าวจาก2ปัจจัยหลักครับก็คือการเผชิญกับภัยธรรมชาติของแต่ละประเทศกับความเปราะบางทางสังคมซึ่งรวมถึงขีดความสามารถการรับมือและปรับตัวต่อภัยพิบัติซึ่งเป็นปัจจัยที่ฟิลิปปินส์เผชิญมาโดยตลอดจึงทำให้ติดอันดับประเทศที่มีความเสี่ยงสูงจากภัยพิบัติในอันดับต้นๆมาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ครับฟิลิปปินส์ยังตั้งอยู่ในแนววงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยก็เลยทำให้เผชิญทั้งภัยแผ่นดินไหวแล้วก็ภูเขาไฟปะทุไม่เพียงเท่านี้ที่ตั้งบริเวณแปซิฟิกตะวันตกก็ยังทำให้ต้องเผชิญกับพายุหมุนเขตร้อนฝนตกหนักน้ำท่วมและดินถล่มอยู่บ่อยครั้ง
0: นายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตของกัมพูชาได้ย้ำให้เจ้าหน้าที่รัฐให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลังจากที่ประเทศได้เผชิญกับสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่เหมือนกับประเทศไทยและเขายังได้สั่งการให้จัดเตรียมพื้นที่อพยพแก่ผู้ประสบภัยไว้ด้วยส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในกัมพูชานะครับได้ทำให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต้องทำงานกันตลอดทั้งวันในการเร่งระบายน้ำโดยเฉพาะที่จังหวัดไพลินที่มีความเสี่ยงสูงและอาจจะทำและยังได้เฝ้าระวังพื้นที่ริมฝั่งโขงที่มีน้ำหนุนสูงขณะที่หน่วยงานพยากรณ์อากาศของกัมพูชาก็เตือนนะครับว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดฝนตกหนักลงมาอีกในช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับ
1: ช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ภาพรวมฝนจะลดลงแล้วนะครับ

0: ภาคใต้จะยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับส่วนคลื่นลมในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรได้ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยครับไปติดตามสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่เชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งที่ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามตกหนักมากบางพื้นที่ที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมากครับขยับมาที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราตกหนักมากบางพื้นที่ที่จังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและกระบี่ตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภูเก็ตลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดทั้งวันนี้สถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลถือว่าเบาลงแล้วนะครับแต่บางพื้นที่บริเวณถนนสายหลักยังมีน้ำท่วมขังอย่างที่แยกแครายจนถึงสถานี MRT แครายยังมีน้ำท่วมขังบางจุดแต่รถยนต์ยังสามารถสัญจรไปได้คาดว่าน้ำจะแห้งและไม่เกินวันพรุ่งนี้เพราะไม่มีฝนตกลงมาเติมเนื่องจากขณะนี้ยอมความกดอากาศต่ำเคลื่อนไปอยู่บริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและอ่าวมัตตบันแล้วฝั่งตะวันตกของภาคกลางจึงยังได้รับผลกระทบอยู่อย่างที่กาญจนบุรีเริ่มมีฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนจังหวัดอื่นๆที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดในช่วงคืนวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ก็คือที่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีราชบุรีนครนายกจันทบุรีและตราดครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬานะครับค่ำนี้พบกับคุณอูนิติพันธ์ครับสวัสดีครับคุณอูครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: เชิญเลยครับ
3: ครับสวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับในช่วงนี้ก็จะไปที่เหรียญทองที่9ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ครับภูริพลบุญสอนนะครับก็ออกตัวนำเดี่ยวแล้วคว้าเหรียญทอง200เมตรพร้อมกับสร้างสถิติใหม่ของกีฬาเอเชียนเกมส์อีกครั้งครับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ในวันนี้นะครับไฮไลท์ของทัพนักกีฬาไทยอยู่ที่กรีธาที่นางโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอธเลติกสเตเดียมวิ่ง200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศเจ้าบิลภูริพลบุญสอนลมกรดไทยวัย20ปีเจ้าของเหรียญทองวิ่ง100เมตรออกสตาร์ทในลู่ที่7ครับภูริพลออกตัวดีวิ่งนำตั้งแต่50เมตรแรกพุ่งเข้าเส้นชัยทิ้งห่างคู่แข่งเกือบ2ช่วงตัวครับทำสถิติใหม่ของกีฬาเอเชียนเกมส์เวลา 19.88 วินาทีครับซึ่งเป็นสถิติที่เทียบเท่ากับสถิติของทวีปเอเชียด้วยและก็ทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ของตัวเองซึ่งทำไว้ในรอบรองชนะเลิศเมื่อวานนี้ที่เวลา 20.10 วินาทีเป็นเหรียญทองเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เหรียญที่2ของภูริพลต่อจากวิ่ง100เมตรชายซึ่งเจ้าตัวก็ทำสถิติใหม่ของกีฬาเอเชียนเกมส์ 9.90 วินาทีด้วยเหรียญเงินเป็นของหวงโย่เหยินจากจีนครับเวลา 20.45 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของซูชิมิซุคุโบะเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา 20.56 วินาทีครับ

0: ตอนนี้ก็ปลดล็อกทุกอย่างแล้วครับผมก็ทำตามที่ผมบอกไว้เรียบร้อยแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่คว้าเหรียญทองมาได้2เหรียญแล้วก็ได้สติเอเชียด้วยใช่ไหมครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับผมที่ตัวเองมาไกลขนาดนี
1: ้ครับถ้าดีใจครับเห็นพูดถึงเมื่อวาน
0: เมื่อกี้3 4ท่าเลยครับมีทั้งคุณย่ามีทั้งยูเซนโบมีหมดเลยครับใช่ครับดีใจทุกบอกไม่ถูกจริงครับ
1: ใครขอบคุณไหมครับสำหรับ
0: ความก็ขอบคุณแม่เลยครับครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอมาครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อีก2ท่านครับที่ฝึกซ้อมผมมาตั้งแต่เด็กคือมิสเตอร์เอครับกับมิสเตอร์ออสก็อยากขอบคุณมิสเตอร์สองมากที่คอยผลักดันผมมาถึงจนวันนี้ครับก็ดีใจมากที่มาไกลขนาดนี้ก็มิสเตอร์สองคนก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังผมทุกขณะเวลาเลยครับก็ขอบคุณมากจริงครับ
1: มีอะไรอยากพูดถึงโค้ชไหมครับ
0: โค้ชก็ขอบคุณโค้ชมากเหมือนกันที่คอยผลักดันเราแล้วก็เชื่อมั่นในตัวผมครับเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับผมแล้วว่าร่างกายเราไหวหรือไม่ไหวโค้ชสามารถบอกเราเลยแล้วว่าคุณวิ่งได้ก็ขอบคุณมากที่คอยซัพพอร์ตผมอยู่ตรงนี้แล้วก็คอยให้กำลังใจแล้วก็เป็นไปได้ก็อยากให้อยู่ต่อถึงปีหน้าเลยนะครับ
2: สาววิ่ง200เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศสันติเปเรราลมกรดสาวสิงคโปร์เร่งในช่วงท้ายเข้าเส้นชัยคนแรกเวลา 22.78 วินาทีเฉือนชนะเฉินยู่เจียจากจีนที่เข้าอันดับ2เวลา 22.93 วินาทีและเหรียญทองแดงฮาริตาบาดราจากอินเดียเวลา 20.20 วินาทีส่วนจิรพัฒน์ขานออนตานักวิ่งไทยเข้ามาเป็นอันดับ8เวลา 23.65 วินาทีครับต่อที่กลุ่มวิทยาศาสตร์นะครับก็การันตีเหรียญทองแดงในประเภทแบดมินตันชายเดี่ยวครับการแข่งขันแบดมินตันที่อิชิโนมิยะซิตี้มูนิสิปาลยินเมเซียมชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศครับเจ้าวิวกลุ่มวิทยาศาสตร์มือ3ของโลกเจอกับแองกัสอึ้งกาหลงจากฮ่องกงมือ30ของโลกในเกมแรกกลุ่มเป็นฝ่ายทำแต้มไล่ตามและแพ้ไปก่อนนะครับ16-21แต่ว่าจากนั้นเกมที่2กลุ่มดึงฟอร์มเก่งเป็นฝ่ายตบทำคะแนนเอาชนะไปแบบสบายๆครับ21-10เสมอกัน1-1ต้องตัดสินในเกมสุดท้ายกลุ่มเป็นฝ่ายตบทำแต้มนำตลอดและเอาชนะไป21-13ครับทำให้นักตบลูกขนไก่มือ3ของโลกผ่านเข้ารอบตัดเชือกโดยจะเข้าไปเจอกับไอวี่ฟาฮานดาวรุ่งมือ10ของโลกจากอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 12:30 นาทีครับพร้อมกันนี้การผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครั้งนี้ส่งผลให้วิวกุลวุฒิการันตีเหรียญทองแดงที่2ของตัวเองในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้หลังจากก่อนหน้านี้คว้าเหรียญทองแดงได้จากประเภททีมชายมาแล้วครับต่อกันที่หญิงเดี่ยวนะครับรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกเจอศึกหนักอันสยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้เกมนี้เมต้านทานความคล่องตัวและลูกตบที่เฉียบขาดของอันสยองไม่ไหวพ่ายไป0-2เกม8-21และ9-21ยุติเส้นทางเอเชียนเกมส์ครั้งสุดท้ายในชีวิตไว้ที่รอบนี้ครับส่วนอันสยองผ่านเข้ารอบตัดเชือกไปเจอกับเฉินจู่เฟยมือ4ของโลกจากจีน
3: ไม่ได้เสียใจเพราะว่าทุกอย่างคิดว่ามันก็มันถูกกำหนดไว้อยู่แล้วแล้วด้วยหลายๆอย่างที่เรายอมรับว่าเราก็พยายามทำให้เต็มที่แล้วแล้วก็หนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนูจะต้องมาเสียใจแต่ว่าก็เสียดายมากกว่าที่ทำไมเราแบบว่าโอกาสที่จะเจอคนอื่นมันก็น่าจะมีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ทางนี้ทางนั้นคือก็ต้องยอมรับว่าน้องก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์แบบที่สุดค่ะ
2: ขณะที่ประเภทคู่ผสมรอบ8ทีมสุดท้ายรุธนภักดิ์อุบทองกับเฉินิชาสุดใจประภารัตน์คู่มือ22ของโลกเจอกับเย่หงเว่ยกับนิโคกอนซาเลชานคู่มือ9ของโลกจากไต้หวันเกมนี้คู่ไต้หวันครับประสบการณ์เหนือกว่าเป็นฝ่ายชนะ2เกมรวด21-18และ21-14นะครับผ่านเข้ารอบตัดเชือกคู่ของไทยก็ตกรอบ8ทีมสุดท้ายครับต่อกันที่มวยสากลนะครับณัฐนิชาจงโปร่งกลางนักชกความหวังเหรียญทองของไทยครับก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วครับมวยสากลสมัครเล่นนะครับนี่นิชิโอยินเมเซียมรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบชิงเหรียญทองแดงโฟกัสหรือว่านัทนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์วัย21ปีความหวังเหรียญทองเอเชียนเกมส์ของทีมมวยสากลไทยขึ้นสังเวียนนะครับเจอกับนิกิน่าอุกตาโมวานักชกสาวจากอุซเบกิสถานเริ่มยกแรกนิกิน่าเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกเข้าใส่แต่ว่าโฟกัส

0: ทินิชาในมุมแดงนั้นอาศัยกระแทกแยบและต่อยสายตรงเข้าหน้านิกิน่าได้หลายครั้งครบ3ยกกรรมการชูมือให้นัททินิชาจงปรงกลางเฉือนชนะไป3ต่อ2เสียงนะครับผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมกับการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยครับ
1: การชกฟอร์มการชกวันนี้กับนักมวยอุซเบ
2: ย์ก็เด็ดเดี่ยวค่ะสู้สีนิดนึงแต่หรือว่าทำเป็นด้วยค่ะเพื่อที่จะได้หนีรางวัลนี้มา
1: พอใจฟอร์มการชกของตัวเองไหมวันนี
2: ้ก็พอใจค่ะแต่ก็ยังมีเสียเปรียบนิดๆตรงในค่ะก็อาจจะเสียเปรียบเขาเพราะว่าเขาเป็นมวยไฟเตอร์ค
1: ่
2: ะ
1: คู่ต่อสู้ของเราญี่ปุ่นเจ้าภาพนะฮะวันที่29เป็นไงบ้างครับดูแล้ว
2: จะได้คล้ายๆกับอุซเบย์เลยค่ะตัวเล็กๆไฟเตอร์ค่ะแต่ว่ามันก็น่าจะทำได้ดีกว่านี้ค่ะแล้วก็จะพยายามให้ได้เข้าชิงเหมือนไม่ได้
0: สำหรับในรอบรองชนะเลิศนัททินิชาจะพบกับซูกิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันอังคารที่29กันยายนนี้ครับส่วนในรุ่น65กิโลกรัมหญิงรอบเดียวกันจันแจ่มสุวรรณเพ็งเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเจอกับเฉินเนียนฉินจากไต้หวันเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกในรุ่นเดียวกับจันแจ่มครับตลอด3ยกเฉินเนียนฉินออกอาวุธจะแจ้งกว่าชนะขาดลอย5ต่อ0นะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนจันแจ่มก็ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายครับทีมข่าวกีฬา NBT ซึ่งเดินทางไปทำข่าวกีฬา Asian Games ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้จะพาไปชมความสวยงามของปราสาทนางโอย่าสัญลักษณ์ประจำเมืองนี้ที่ต้องมาเยือนให้ได้ครับติดตามได้จากรายงานครับ
3: ปราสาทนางโอย่านะครับคือแลนด์มาร์คสำคัญประจำเมืองนางโอย่าเมืองที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา Asian Games ครั้งที่20นะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ใครๆที่มาเยือนเมืองแห่งนี้จะต้องมาเช็คอินให้ได้กันสักครั้งครับ
4: ปราสาทนาโกย่าหรือว่านาโกย่าคาสเซิลปราสาทที่มีความเก่าแก่และมีความสำคัญทางวัฒนธรรมแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพาไปชมความงดงามของปราสาทนี้กันครับการเดินทางของพวกเราเริ่มต้นที่คินชิจิโยโคโจเมืองแห่งอาหารเลิศรสเป็นแหล่งรวบรวมร้านอาหารใกล้กับปราสาทนาโกย่าที่รวบรวมร้านอาหารเก่าแก่ในนาโกย่าและร้านอาหารซูชิมาแรงมากมายโดยพร้อมเปิดประตูให้ท่านได้มาลิ้มรสอาหารและประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงของนาโกย่าพอมาถึงทางเข้านาโกย่ามีจุดบริการสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกเข้าชมฟรีส่วนผู้สื่อข่าวอย่างพวกเราต้องซื้อบัตรเข้าชมในราคา500เยนหรือว่าประมาณ120บาทไทยสำหรับปราสาทนาโกย่าสร้างขึ้นสมัยเอโดะราวปีค.ศ.1610โดยโชกุนโตกุงาวะอิเอยาสึจุดประสงค์เพื่อสร้างให้กับโยชินาโออิเอยาสึบุตรชายคนที่9ของเขามีคำสั่งให้สร้างปราสาทนี้ขึ้นมาแทนปราสาทโบราณบริเวณเดิมในปีค.ศ.1893ปราสาทแห่งนี้ได้รับจดทะเบียนเป็นสมบัติของชาติซึ่งนับว่าเป็นแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าตัวปราสาทดั้งเดิมจะถูกทำลายโดยการโจมตีทางอากาศในปีค.ศ.1945ทว่ามีการบูรณะจนกลับมาสมบูรณ์งดงามดังเดิมส่วนการชมปราสาทนาโกย่านับมีจุดที่น่าสนใจมากมายไฮไลท์คือฮอนมารุแอเรียซึ่งเป็นใจกลางที่ตั้งของตัวปราสาทหลักแม้ว่าปัจจุบันยังไม่เปิดให้เข้าชมเนื่องจากมีการบูรณะจากเหตุแผ่นดินไหวแต่ตัวปราสาทที่ตั้งตระหง่านงดงามด้วยสถาปัตย์ดั้งเดิมก็ยังคงดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมชมที่นี่ด้วยลักษณะที่มีป้อมปราการเชื่อมต่อกันถึง5ป้อมทาสีขาวโดดเด่นหลังคาสีเขียวที่มีคันซาชิปราสาทที่มีหัวเป็นเสืออันเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ตำนานที่เชื่อกันว่าเรียกน้ำมาดับไฟแล้วจากตัวปราสาทต้องไม่พลาดชมพระราชวังฮอนมารูอาคารไม้ที่สร้างมาจากไม้สนหอมฮิโนกิซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างปราสาทแรกๆที่รับการจดทะเบียนเป็นสมบัติของชาติสร้างเสร็จในปี1615พระราชวังแห่งนี้ได้ถูกทำลายล้างโดยการโจมตีทางอากาศในปี1945ภายหลังมีการบูรณะขึ้นตามสถาปัตยกรรมและโครงสร้างเดิมจนเสร็จสิ้นในปี2018จัดแสดงภาพวาดจิตรกรรมสัตว์มงคลในความเชื่อของชาวญี่ปุ่นธรรมชาติที่งดงามมีความวิจิตรและอารามงามด้วยการใช้ทองคำเป็นส่วนประกอบในอดีตนั้นที่นี่เป็นที่รับรองของโชกุนเท่านั้นนี่ก็คือปราสาทนาโกย่าหรือว่านาโกย่าคาสเซิลนะครับแลนด์มาร์คสำคัญที่ผู้ที่มาเยือนเมืองนาโกย่าจะต้องมาเยือนให้ได้สักครั้งทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
0: ต่อที ิตินักตบลูกยางชายไทยก็ประเดิมสนามเอเชียนเกมส์ด้วยการเฉือนชนะอินโดนีเซียอย่างสนุกครับการแข่งขันฟุตบอลชายนะครับที่โอกาซากิชูโอโซโกปาร์กยิมเนเซียมวันแรกในรอบแรกกลุ่ม B ครับทีมนักตบลูกยางชายไทยอันดับ52ของโลกเจ้าของแชมป์ซีเกมส์ประเดิมสนามพบอินโดนีเซียอันดับ45ของโลกล่าสุดเจอกันไทยนั้นแพ้อินโดนีเซียมา2ต่อ3เซตใน AVC ครับผู้เล่น6คนแรกของไทยประกอบด้วยชัยวัฒน์ถุงคำนภาเดชพินิจดีบุญฤทธิ์วงธรทูปประดิษฐ์พระพุทธอนุชิตพักดีแก้วและธนัทบำรุงพักดีโดยมีนครินทร์อินทนูเป็นผู้เล่นตัวรับอิสระเกมนี้ทั้งสองทีมเล่นได้สูสีผลัดกันชนะและแพ้ทีมละ2เซตต้องมาตัดสินในเซตสุดท้ายและเป็นทีมไทยเฉือนชนะไปอย่างสนุกครับเซตตัดสินชนะ25ต่อ23ครับนภาเดชทำคะแนนสูงสุดของไทยทำไป34คะแนนจากตบ30แต้มและบล็อกอีก4คะแนนธนัททำเพิ่มอีก24นะครับนัดที่2ของทีมไทยก็จะเจอศึกหนักครับพบกับอิหร่านแชมป์เอเชียนเกมส์3สมัยซ้อนและเป็นแชมป์เก่าในเวลา14นาฬิกาในวันพรุ่งนี้ครับส่วนอินโดนีเซียพบกับคีร์กีสถานครับขณะที่ทีมตะกร้อชายไทยในประเภททีมเดียวก็ประเดิมคว้าชัยชนะ2นัดรวดครับการแข่งขันสปอร์ตตะกร้อทีมเดี่ยวชายรอบแรกกลุ่ม A นะครับทีมไทยก็ลงสนาม2นัดติดต่อกันครับนัดแรกชนะฟิลิปปินส์2เซตรวดนะครับโดยเอาชนะไป15ต่อ9แล้วก็มาชนะญี่ปุ่นอีกนะครับในทีมเกมที่2ครับชนะไป15ต่อ9ญี่ปุ่นชนะในเซตที่2 16ต่อ17และทีมไทยชนะ15ต่อ9ทำให้ไทยชนะญี่ปุ่นไป2ต่อ1เซตทำให้ทีมไทยชนะ2นัดรวดครับชนะทางด้านของฟิลิปปินส์แล้วก็ญี่ปุ่นครับและการันตีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วครับทางด้านการแข่งขันเอ็กซ์ตรีมสเก็ตบอร์ดประเภทสตรีทบุคคลหญิงที่ IG Sky Expo Hall B นะครับรอบชิงชนะเลิศทีมไทยนักกีฬาไทย ST วริรยาสุกเกษมสาวน้อยวัย14ปีผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลครับปรากฏว่า ST วริรยาทำคะแนนรวม 102.85 คะแนนจบการแข่งขันในอันดับ7โดย ST ทำคะแนนรันดีที่สุดนะครับ 23.24 คะแนนทำคะแนนช่วงทริกได้ 79.61 คะแนนปิดฉากการแข่งขันเอเชียนเกมในอันดับที่7เหรียญทองเป็นของจูหยุนหลิงจากจีนทำไป 166.57 คะแนนเหรียญเงินโอดะยูเมกะของญี่ปุ่น 161.96 คะแนนและเหรียญทองแดงชุยเหยินซีจากจีนครับ 156.60 คะแนนครับสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมส์ครับเจ้าภาพขออภัยครับจีนครับนำห่างที่115เหรียญทอง46เหรียญเงินแล้วก็34เหรียญทองแดงอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น34เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้19เหรียญทองอันดับ4อุซเบกิสถาน10เหรียญทองอันดับ5คาซัคสถาน9เหรียญทองครับเท่ากับไทยที่อยู่อันดับ6ไทยได้ไปแล้ว9เหรียญทอง7เหรียญเงินและ10เหรียญทองแดงครับช่วงนี้พักกันสักครู่กันครับ

ันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆ ด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

0: ชมข่าวกีฬากันต่อครับสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยประสบวิกฤตน้ำท่วมสนามฝึกซ้อมและที่เก็บอุปกรณ์มูลค่าเสียหายเกือบ20ล้านบาทครับจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องทำให้น้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมถึงภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากซึ่งมีน้ำท่วมสูงบริเวณโดยรอบตั้งแต่เมื่อช่วงกลางดึกวันที่25กันยายนสร้างความเสียหายอย่างหนักรวมถึงสถานที่ฝึกซ้อมและสถานที่เก็บอุปกรณ์แข่งขันของสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ภายใต้สนามราชมังคลากีฬาสถานเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬายกน้ำหนักได้รับทราบเหตุจึงได้รีบลงพื้นที่พบว่าอุปกรณ์ต่างๆเสียหายจำนวนมากรวมทั้งเครื่องดื่มบำรุงร่างกายและเกลือแร่จมน้ำไปเกือบทั้งหมดสถานที่แห่งนี้เป็นอีกแห่งที่ใช้เก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยในบางครั้งและที่เก็บอุปกรณ์การแข่งขันสำหรับรายการระดับนานาชาติที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและการแข่งขันอีแกตยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจากการสำรวจความเสียหายในเบื้องต้นพบว่ามีอุปกรณ์หลายอย่างจมน้ำทั้งคานเหล็กกว่า150อันพรมปูพื้นสำหรับแข่งขันทั้งหมดชุดเหล็กฟลอร์ซ้อมและฟลอร์แข่งขันแผ่นยางกรอบฟลอร์แท่นสแนชสอนเทควันโดทีมชาติไทยซึ่งเจ้าตัวนั้นนำนักกีฬาเดินทางไปแข่งขันเอเชียนเกมส์ซึ่งทั้งคู่ได้จอดไว้บริเวณด้านหน้าสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยภายในกกท.ถูกน้ำท่วมรวมทั้งนักกีฬาและโค้ชคนอื่นที่จอดไว้เพื่อเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับในแหล่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครเชื่อว่าศึกชิงแชมป์ประเทศไทยก็จะเป็นเวทีต่อยอดนักกีฬาแฮนด์บอลสู่ทีมชาติครับการแข่งขันแฮนด์บอลชิงแชมป์ประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติทีมหญิงแข่งแบบพบกันหมดครับเชียงใหม่แชมป์เก่าในเสื้อแดงนะครับเจอกับรองแชมป์เก่ากรุงเทพมหานครผลปรากฏว่าแชมป์เก่าเชียงใหม่ย้ำแค้นเอาชนะไปได้37ต่อ24คะแนนครับส่วนทีมชายกรุงเทพมหานครในเสื้อม่วงพบกับเจ้าภาพมกช.สมุทรสาครคู่นี้นักขว้างหนุ่มเมืองหลวงนำโดยนักกีฬาชุด4เกมส์เอาชนะไปได้40ต่อ30ครับซึ่งหลังการแข่งขันรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครเชื่อว่ารายการนี้จะเป็นเวทีต่อยอดนักกีฬาแฮนด์บอลสู่ทีมชาติไทยครับ
1: กับผมดร.ปรัชญาสภาพงศ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตสมุทรสาครต้องขอบพระคุณสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยดร.สมบัติคุรุพันธ์นายกสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยที่ได้มาใช้สนามแข่งขันนี้ณที่นี้และก็เป็นการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยโดยมีทั้งหมด5ทีมชายและก็5ทีมหญิงทั้งหมดทั่วประเทศไทยมาแข่งขันครั้งนี้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้มากมายเช่นมีการพักโรงแรมมีการแหล่งท่องเที่ยวและมีการใช้จ่ายอาหารการกินแล้วก็ตอบสนองนโยบายของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลาภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติให้นโยบายว่าให้หาวิทยาลัยวิทยาเขตต่างๆ17วิทยาเขต13หน่วยกีฬาให้สนับสนุนกีฬาทุกชนิดกีฬาโดยของสมาคมทุกชนิดกีฬา
0: สำหรับการแข่งขันแชมเปี้ยนส์ลีกเอกลุ่ม3อังกฤษเปิดสนามเวมบลีย์สเตเดียมเจอกับสเปนแชมป์ฟุตบอลโลกทีมล่าสุดนะครับสเปนขึ้นนำก่อนจากลามินยามาลครับแต่ว่าจากนั้นอังกฤษยิง2ประตูรวดนะครับจากแอนโทนีกอร์ดอนและแฮร์รี่เคนแซงนำ 2-1 จากนั้นแฮร์รี่เคนพลาดจุดโทษครับแล้วก็สเปนมายิง2ประตูรวดจากอเล็กซ์ไบนาและมิเกลโอยาซาบาลทำให้สเปนแซงชนะอังกฤษไป3ประตูต่อ2ครับผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเชกเกียแพ้โครเอเชีย1ประตูต่อ2ครับส่วนผลในคู่อื่นที่น่าสนใจนะครับหลีกปีกลุ่ม1นอร์ทมาซิโดเนียแพ้สวิตเซอร์แลนด์นะครับ0ต่อ3แล้วก็มีทางด้านของหลีก4กลุ่ม1อาร์เบเนียชนะเบลารุส2ต่อ0ซามาริโนแพ้ฟินแลนด์0ต่อ7ในหลีก4กลุ่ม3นะครับก็มีสโลเกียนะครับที่ชนะมอลโดวาได้2-0และหลีก4กลุ่ม4ไอซ์แลนด์เสมอเอสโตเนีย1-1บัลแกเรียแพ้ลักเซมเบิร์ก1ต่อ2ครับทีมเทนนิสยุโรปก็แซงนำทีมเวิร์นะครับ7ต่อ5ในศึกเทนนิสประเภททีมที่อังกฤษครับการแข่งเทนนิสเลเวอร์คัพที่โอทูอารีนากรุงลอนดอนประเทศอังกฤษประเภททีมระหว่างทีมยุโรปเจอกับทีมเวิร์นะครับวันที่2ของการแข่งขันในประเภทเดียวกาลอสอันกา

ลาสนักหัวสเปนมือ3ของโลกจากทีมยุโรปเจอกับเทเลอร์ฟริตนักหัวบริการมือ10ของโลกจากทีมเวิร์ลคู่นี้ดวล3เซตอันการาสชนะไป6ต่อ3 4ต่อ6และ13ต่อ11นะครับยุโรปไล่ตามตีเสมอเป็น5ต่อ5คะแนนครับส่วนประเภทคู่ยุโรปส่งแคสเปอร์รุดกับอเล็กซานเดอร์ซอเวเลฟพบคู่ของอเล็กซานเดอร์บูบริกกับเบรนดอนนากาชิมานะครับเซตแรกคู่ของรุดและซอเวเลฟชนะ6ต่อ4และเซตที่2เกมสูสีมากขึ้นครับตัดสินด้วยไทเบรกคู่ของยุโรปเอาชนะไป7-6ไทเบรก9ต่อ7ครับทำให้ชนะไป2เซตรวดสำหรับทีมยุโรปทำให้ยุโรปขึ้นนำ7ต่อ5พรุ่งนี้จะแข่งขันเป็นวันสุดท้ายนะครับอีก4คู่ประเภทคู่2แมตช์และเดียวอีก2แมตช์ครับยูนะนิชิมูระโปรญี่ปุ่นขึ้นนำเดียวในกอล์ฟแอร์พีเอ ทัวร์ที่สหรัฐอเมริกาครับกอล์ฟแอร์พีเอ ทัวร์รายการฟอร์มาต NW Arkansas Championship ที่สหรัฐอเมริกาวันที่2ของการแข่งขันครับอัสตินคิมโปรสาวมือ22ของโลกชาวอเมริกันวงสวิงร้อนแรงครับทำ7เบอร์ดี้จบ18หลุมเก็บเพิ่ม7อันดับพารวม2วัน11อันดับพาเท่ากับ2นักกอล์ฟสาวจีนจางมิเชลเล่กับหลิวแมรี่ครับอยู่อันดับ2ร่วมตามหลังยูนะนิชิมูระโปรสาวญี่ปุ่นที่ขึ้นไปผู้นำครับจบ2วันทำไป16อันดับพาส่วนชาร์ลีฮาวโปรสาวอังกฤษเก็บเพิ่ม4เบอร์ดี้รวมเป็น4อันดับพารวม2วัน10อันดับพาครับเท่ากับ2โปรร่วมชาติรอตตี้โวตและโจดี้เอ็ดเวิร์ดชาดอฟแล้วก็2โปรจากเกาหลีใต้ชุนอินจีและคิมเอ็นลิมรวมทั้งยูริโยชิดะจากญี่ปุ่นอยู่ที่5ร่วมตามหลังผู้นำ6สโตรกผลงานโปรสาวไทยครับปัจจรีอนันต์ฤกษ์การชนิตีวรรณแสนจบที่9อันดับพาอยู่14ร่วมนะครับพรณรงค์เพชรล้ำ3อันดับพาสุวิชยาวินิจฉัยธรรม1อันดับพาและประพังกรชวัฒนกิจจบอีเวนต์พาไม่ผ่านการตัดตัวครับปิดท้ายกับกีฬาที่สปอร์ตอัปเดตวันนี้ชมไฮไลฟ์บอลเมเจอร์ลีกของสหรัฐอเมริกา DC United เสมอกับแวนคูเวอร์ไวท์แคป3ประตูต่อ3ครับ

ให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้ลงทุนจากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับ

0: สวัสดีค่ะ
1: รับชมโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตธุรกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตนาวากรุงเทพมหานครพระสงฆ์พระสงฆ์สนับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทตั้งตระการวิศวกรรมจำกัดสภาทนายความจังหวัดชลและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์นายวิโรจน์สีมะทองธรรมและคณะพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสโมสรโรตารี่แบงคอกทำพระโพธิสัตว์กวนอิมภาคใต้และมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริวัดบ้านกลางวัดหนองวงวัดบ้านนาวัดคูหาสวรรค์วัดกำแพงงามและวัดฤทธิ์สิริราชเจริญธรรมสวดมาและเวลา 19:00 นบริษัทเวริโทสุรกฤตกุลสุระเหมือนมีประธานสู่และพัฒนาเกษตรกรโรงเรียนวิทยาลัยรุ่นที่100ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: ก่อน4รูปและวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพและครอบครัวหงหยกได้รับพระราชทานคลาม4รูปนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิระกรุงเทพมหานครโดยทรงพระกันเต็นท์สนามชุดเวชภัณฑ์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีในพื้นที่โครงการหลวงค่ะ
1: ที่บ้านในเวลาที่ว่างจากการทำประกอบสัมมาชีพทำนาทำไร่ทิ้งถิ่นฐานไปทำมาหากินในเมืองใหญ่สูงทั้งยังเป็นการสืบสานปักผ้าและเขียนลายของราษฎรชาติพันธุ์ต่างๆในและต่างประเทศช่วยให้ราษฎร
0: จบครับ
2: ภาครัฐเองในการที่จะมีระบบdata
1: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางได้ง่ายจึงเป็นอีกหัวใจสำคัญ
2: ต้องว่าเชื่อถือได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล่านี้ที่เราได้มาเนี่ยเราก็จะแชร์ให้ทุก
1: ทำหน้าที่นั้นโดยสามารถเสร็จเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ครบถ้วนก่อนที่องค์แห่งคดีศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
3: ว่าแอปเป๋าตังค์ไม่ได้มีแค่สแกนจ่ายซื้อหวยหรือซื้อทองนะวันนี้เป๋าเลือกบริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบจากรายการสิทธิของ

0: พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: This refocusing of the event's themes.
2: So between 800 and...
3: And LNG liquefied.
2: Which connected leaders and of personalized meetings.
1: With up to 3 years of
2: activities going on. So a handful secure energy supply, strengthens the resilience of energy systems.
1: So alongside the policy and
2: shape and scale of gas tech itself, the natural next question.
4: Yeah.
1: You know, and that makes natural gas energy transition.
2: Yes. So 6 kilometers in the Andaman Sea.
1: As well. Dr. Supawan Thiararat, president of the
4: is growing. So we believe that
3: positions Thailand at the center of a
2: event organizer in choosing
3: energy systems and Thailand and in a city like Bangkok, you probably say Paris.
1: And we need to focus on renewables, but
2: in isolation at gas tech,
1: because no one even heard of data centers until its response to this shift is the launch of AIX Energy that we talked about impact from that compared to other regions.
2: Strategy in the previous chapter include
4: and bridge together. We believe that.
5: And World Bank Group annual meetings two airs.Be held from October 12 to 18 as a platform for economic discussions conferences in Asia. Held on hospitality, hotels, resident bar to prepare venues, enhance cooperation. But this is yet another stage.
6: ของเราได้นะครับรายการพิเศษก็ติดสถานการณ์น้ำนะครับอย่างที่คุณปริพัฒน
7: ์ AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์ด้วย022754
6: นะครับ
7: ครับเอาละครับช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าล่าสุดกันหน่อยนะครับใจง่ายประชาชนเห็นปาด
6: ที่มีการประชุมด้วยใช่ไหม
7: ครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีพื้นที่นะครับพร้อมพิจารณากำเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดจ่ายเงินชดเชยให้เป็นไปตามพระ
8: ท่านที่บ้านรายได้นะครับ
9: ในทุกพื้นที่ให้มีการรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศ
7: นะครับเรื่องนี้รัฐบาลได้มีการจัดตั้งสูงน้ำเหนือไหลหลากอีกทั้งเขื่อนหลัก
6: นอกจากนี้ครับนางสาวลลิดาคงเปิดทำการตามปกติแต่กรมบัญชีกลางได้เปิดให้ส่วนราชการที่จะต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้เป็นพิเศษเนี่ยคือกลุ่มโรคใดครับ
10: ตามต่อนะครับโรคติดต่อเราก็หลังจากที่ภาวะน้ำเริ่มลดแล้วเดินหายใจที่จะติดต่อดื่มที่ค่อนข้างดีโดยเฉพาะน้ำดื่ม
7: ที่ครับเพราะว่ามีทั้งเด็กมีทั้งคนแก่
10: พื้นที่มันต่างกันพื้นที่ในกรุงเทพมหานครกับกรุงใหม่เนี่ยมันก็จะเห็นคิดว่าเป็นพื้นลงไปซาะหรือว่าน้ำคลองใจนักนะครับว่าไอ้สิ่งที่เราเคยไปหาปลาในการจับปลาก็มันลงข้างล่างแยกข้างบนได้ให้สับออกมาก็ไปไม่ถึงไหนนะฮะน้ำมันก็ท่วมด้วยก็ช็อตตามกันไปแล้วก็เสียชีวิตกันช่วยเขาออกมาจากพื้นที่น้ำช่วงที่น้ำเป็นแผลท่านต้องเข้าไปประเมินสังเกตข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขท่านก็ไปภาวะที่น้ำมันท่วมอยู่หิวก็ผมว่าร้อยแล้วก็ผมแนะนำว่า

0: ระบบระบายน้ำบริเวณคลองประปาและคลองส่วนนะครับเพื่อประเมินใน
1: ทั้งโรงครัวพระราชทานนะคะรอฟื้นฟูหลังน้ำลดนะ
2: ที่ NBT กรมประชาสัมพันธ์ของเราได้เปิดลำสามแก้วนะครับ
0: อัมพี
2: ท
0: ัศ
2: น์ท่านครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: อะไรและต้องการความช่วยเหลืออย่างไรบ้างครับ
3: พึกบุษรินลำลูกกาคลอง2นะคะความช่วยเหลืออะไรเลยเช่นอาหารน้ำแล้วก็บางหลายๆคนรั่วทะลุมาจากกำแพงข้างๆหมู่บ้านด้วยอะค่ะ
0: ครับคุณกบครับตั้งแต่วันศุกร์จนถึง
3: บางคนก็ฝากคนที่มีรถสูงๆออกไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังมีบางคนแล้วค่ะเพราะว่าเขาลุยน้ำออกไปซื้ออาหารกันนะคะ
0: ครับครับงั้นอาหารที่เราต้องการเนี่ยเครื่องสูบน้ำของอาหารคุณบริพัตร
2: ได้รับฟังปัญหาท่านพูดคุยกับ
4: นำเข้ากล่องนะครับซึ่งเป็นอาหารมาบรรเทานะครับให้กับพี่น้องประชาชนแหล่งแม่น้ำเจ้าพระยามันสูงขึ้นมากนะครับในเวท 4,000 ครัวเรือน
0: ครับ
2: ครับ
0: ครับ
4: นะครับก็คือเป็นชุมชนที่เก่าแก่เป็นแอ่งนะฮะทุกครั้งที่ฝนตกหนักวันนี้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติไม่ได้แล้วเราคาดไปทุกชุมชนนะคร
2: ับครับเดี๋ยว
4: การสิ่งแรกก็คือต้องการให้เกินอีก 2-3 วันนะครับก็จะประกาศภัยพิบัตินะครับ
0: ครับแล้วก็เรื่องของอาหารหลังจากนี้ไป
4: ก็เข้าไปก็ยากนะคร
2: ับ มีรูปส่งมาที่ NBT ได้นะครับเดี๋ยวเราออก
0: สดแบบนี้แหละครับนี่คือหน้าที่ของเรา
2: ช่วยเหลือทุกเคสนะครับมาดูข่าวกันต่อนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
0: สัมพันธ์ผ่านกลไกชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อสื่อสารถึงประชาชน
2: 545,022 คนในพื้นที่กทม50เขต
0: ดูภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกกรุงกับท่านบัญชาชวรินทร์นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนะครับสวัสดีครับที่สระบุรีสถานการณ์ของน้ำล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างครับ
5: ครับนะครับในพื้นที่ที่รับผลกระทบณปัจจุบันก็เริ่มลดลงแต่อย่างไรก็ตามครับแม่น้ำป่าสักนะครับเกินโดยมี780ล้านลูกบาศก์เมตรความจุนะครับมาจากเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็แยกเข้ามาสู่ประตูมโนรมชัยนาทตอนนี
0: ้ครับ
5: ตัวเนี้ยก็จะไปบรรจบที่แม่น้ำป่าสักที่เขื่อนพระราม6ตัวตรงประตูน้ำพระรายตอนเนี้ยทราบว่าระบายมาทางนี้ไม่เกินร้อยลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งเต็มศักยภาพของตัวของระบีพัดเส้นเนี่ยที่หนองแคแล้วก็ไปบางน้อยยุทธยาปทุมธานีหนองเสือต่อไปนะครับเป็น262มิล นะครับ 262มิล นะครับคือพื้นที่อำเภอวิหารแดงนะครับแล้วก็เจริญธรรมตัวนี้เรารับน้ำเข้ามาสู่ที่เจริญธรรมแล้วก็รวมถึงมาทางนี้นะครับมาทั้งคลองเรือมาทั้งทางเจริญธรรมก็มาลงจุดที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษอีกอำเภอก็คือบ้านหมอนะครับที่หมู่ที่3และ4ข้างเคียงเช่นอำเภอพุทธบาทนะครับอ
0: ัน
5: นี้ก็ตำหาเนื่องจากว่าตรงจุดเนี้ยเสียหายประมาณ150ครัวเรือน
0: ครับ
5: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จุดที่ยังเฝ้าระวังยากขึ้นยิ่งขึ้น
0: ครับครับครับ
2: ท่านผู้ว่าครับเรื่องของการเยียวยาทางสำนักไหนครับ
5: ครับการช่วยเหลือเยียวยาจริงๆสถานการณ์ในช่วงของ19กันยาและ24กันยาที่ผ่านมาที่มวกเหล็กนะครับป
0: ั
5: จจุบันที่มวกเหล็กคุมทั้ง108ปตท.นะครับซึ่งปัจจุบันเราท้องถิ่นก็สามารถดำเนินการในการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวปลาอาหารนะครับ

0: ที่จะให้การสนับสนุนในตัวนี้นะครับ
1: ครับมากับภาคส่วนต่างๆในพื้นที่นะครับ
0: เราอย่างที่บอกนำเรียนไปนะครับที่ผมได้ทางของผมเองทั้งท่านรองผู้ว่าแจ้งที่ทางองค์กรปกครองถิ่นได้เลยครับ
1: ครับ
0: หรือทางที่ทางอำเภอก็ได้
2: ให้คนทำงานนะครับทั้งทีมท่านผู้ว่าด้วยทีมท้องถิ่นด้วยแล้วก็ส่งกำลังใจพี่น้องชาวสระบุรีด้วย
1: ที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้เนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนบางส่วนแหละนะครับต้องการที่จะใช้สิทธิ์จำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพตลอด24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงนะครับได้แก่อาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ศาลาว่าการกรุงเทพ0860223778นะครับ
2: ครับวางแผนถึงหน่วยงานอื่นๆอย่างเช่นกองทัพอย่างเช่นเทศกิจอย่างเช่นปอพอเหล่านี้ลง
3: NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตามเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

ู้จักรากเหง้าเล่าจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันและภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามนาฬิกา30 นาทีถึง 16 นาฬิกาทาง NBTV

0: พบกับเราสองคนนะคะดิฉันกนกนวลจรัสกุลโฮงค่ะ
1: ผมจตุรงค์แสงโชติกุลครับทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยก็ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ครับนายอนุทิน
2: เรารับผิดชอบในหน้าอพยพที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ได้เร่งดำเนินการแก้คนลุกล้ำเนี่ยนะครับก่อให้ดิ่งไม่มีน้ำท่วมเลยแม้แต่น้อยมีแต่ส่วนที่ลุกล้ำเข้ามาทั้งสองฝั่งน้ำท่วมขังนะครับในคลองนะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนครับกฎหมายเราก็มีเราก็พี่ครับนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจกังวลใจมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ
1: สำหรับการที่เขตหลัก4ชุมชนที่อยู่ริมคลองเปรมประชากรได้รับผลกระทบ39ชุมชน4และโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์5ได้ตลอด24ชั่วโมงโดยนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษเข้าจอดฟรีขณะที่กองทัพได้นำรถบรรทุกทหารเข้าสนับสนุนพร้อมขอความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อลดผลกระทบด้านการเดินทางแต่พร้อมเข้าตัดไฟและซ่อมแซมอย่างปลอดภัยรวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบาง
3: ในทุกพื้นที่ให้มีการรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศพร้อมแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างทันท่วงทีดังนี้
0: และจากสถานการณ์ฝนตกหนักและหนักมากทั้ง8และ29กันยายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษใน4จังหวัดพร้อมกับขยายระยะเวลาการขึ้นทางด่วนฟรี8สายทางอีก2วันเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลกำหนดให้วันจันทร์ที่28และวันอังคารที่29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากว่าสถานการณ์ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนโดยหน่วยงานภาครัฐยังคงต้องเปิดให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกติค่ะ
4: คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันจันทร์ที่28และวันอังคารที่29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการค่ะเนื่องจากมีฝนตกหนักและน้ำท่วมขังโดยแม้มีการกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษแต่การให้บริการประชาชนและภารกิจสำคัญของภาครัฐจะต้องไม่สะดุดโดยหน่วยงานภาครัฐยังคงต้องเปิดให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกติในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชนมีราชการสำคัญหรือมีนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนออกไปจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชนให้หัวหน้างานหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ
0: และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์

0: อุทกภัยในครั้งนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายระยะเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษจากเดิมไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษตั้งแต่เวลา 13:00 น.ของวันที่26กันยายนต่อเนื่องถึงเวลา 24:00 น.ของวันที่27กันยายน2569เป็นขยายระยะเวลาออกไปอีกจนถึงเวลา 24:00 น.ของวันที่29กันยายน2569ค่ะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนโดยจะครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอัดนรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบูรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอาจนรงค์ S1 ทางพิเศษกาญจนาพิเศษสายบางพลีสุขสวัสดิ์ทางพิเศษประจิมรัฐยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครค่ะทางนี้ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM จัดเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดทั้งเส้นทางพร้อมกับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลเรื่องของทางขึ้นทางลงทางพิเศษที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะประกอบการวางแผนแล้วก็เลือกใช้เส้นทางในการเดินทางค่ะ
1: ในส่วนของการให้บริการของสถานพยาบาลนะครับหลังจากที่รัฐบาลประกาศให้วันที่28ถึง29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษโรงพยาบาลหลายแห่งยืนยันว่าจะเปิดให้บริการตามปกตินะครับแต่บางแห่งที่ถูกน้ำท่วมก็แนะนำให้ผู้ป่วยที่มีอาการคงที่งดการเดินทางมารับบริการได้ครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้โพสต์ประกาศให้บริการเปิดทุกระบบตามปกตินะครับแต่หากผู้ป่วยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือเดินทางไม่สะดวกสามารถติดต่อเลื่อนนัดหมายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-256-4000ต่อ64460หรือ64461หรือ64462หรือ64464หรือ64466เป็นเบอร์เฉพาะกิจให้กรณีพิเศษนะครับให้บริการถึง29กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ส่วนระบบบริการพิเศษนอกเวลาราชการและนวัดบริบาลครับหมายเลขโทรศัพท์02-256-5139วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ส่วนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้โพสต์ประกาศแจ้งว่าทางคณะแพทย์เปิดให้บริการทางการแพทย์ตามปกติทุกระดับทุกหน่วยบริการทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการตามปกตินะครับเพื่อให้ผู้ป่วยที่มีนัดหมายสามารถเข้ารับบริการได้อย่างต่อเนื่องส่วนผู้ป่วยที่ประสบปัญหาการเดินทางต้องการเลื่อนนัดหมายครับสามารถโทรศัพท์ผ่านหมายเลขที่ระบุในใบนัดหรือผ่านแอปพลิเคชันศิริราชคอนเน็กต์กรณีเลื่อนนัดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการสามารถเลื่อนได้ผ่านหมายเลขโทรศัพท์024199801-2นะครับส่วนสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชยานสังวรเพื่อผู้สูงอายุกรมการแพทย์ได้ออกประกาศว่าเนื่องจากมีน้ำท่วมพื้นที่โดยรอบจึงขอให้ผู้รับบริการทราบว่าในวันที่28ถึง29กันยายนนี้ผู้ป่วยที่มีนัดตรวจและมีอาการคงที่สามารถเลื่อนนัดได้รวมถึงงดหรือเลื่อนกิจกรรมภายในสถาบันนะครับประกอบด้วยกายภาพบำบัดทาราบำบัดออกกำลังกายและกิจกรรมบำบัดเพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการและหากสถานการณ์ปกติแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020248481ต่อ109หรือ201หรือ LINE นะครับ @501nkakl ครับ
0: ส่วนสถานการณ์ฝนตกในกรุงเทพมหานครแม้ว่าปริมาณฝนจะลดลงแล้วนะคะแต่คาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ2วันค่ะระดับน้ำตามถนนสายหลักก็จะกลับมาสัญจรได้ตามปกติส่วนระดับน้ำที่ขังอยู่ในชุมชนต้องใช้เวลาอย่างน้อย2สัปดาห์ค่ะนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสถานการณ์ฝนตกในวันนี้ถือว่าดีขึ้นค่ะเพราะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำได้ขยับ

0: ทางเมียนมาแล้วแต่ว่าการระบายน้ำยังไม่สามารถทำได้รวดเร็วเพราะแม้จะดึงน้ำออกจากคลองแต่น้ำบริเวณใกล้เคียงก็เข้ามาเติมแทนโดยย้ำนะคะว่าห่วงทุกพื้นที่ที่ใกล้คลองไม่ว่าจะเป็นคลองแสนแสบคลองเปลมประชากรคลองประเวศก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะโดยคาดว่าระดับน้ำที่ท่วมขังในชุมชนต้องใช้เวลาอย่างน้อย2สัปดาห์ในการระบายส่วนถนนสายหลักคาดว่า 2-3 วันน่าจะระบายออกไปได้หมดค่ะ
1: หนักๆเลยนะตอนนี้คือบริเวณที่อยู่ใกล้คลองถ้าสมมติว่าอย่างคลองแสนแสบเนี่ยคือรางกระแหงทั้งเส้นใช่ไหมบางกะปิเพราะแสนแสบมันเทิมก็จะไปท่วมหรืออย่างคลองเปลมประชากรตรงนี้ก็จะแถวหลัก4เข้าไปเทศบาลสงเคราะห์ใช่ไหมหรือถ้าไปแถวไอ้ด้านเปลมประชากรก็เนี่ยตรงนี้แล้วก็ถึงไอ้คลองประเวศเนี่ยก็คือแถวลาดกระบังแถวพระตัวหลวงแถวพื้นที่ต่างๆเนี่ยนั้นต้องดูอย่างใกล้ชิดเลยก็ต้องเร่งเอาน้ำลงให้ได
2: ้ยังจะเทียบชั้นไหนที่มันยังท่วมอยู่วันนี้มันจะสามารถระบายได้ไหมคะ
1: ผมว่าเริ่มแล้วอย่างว่าเมื่อชาร์จเอกมัยก็แห้งแล้วนะบางจุดที่ผมว่าในกรุงเทพฯจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าที่เราเป็นห่วงคือเนี่ยแถวออกไปข้างนอกหน่อยบางกะปิอ่อนนุชแถวรามคำแหงเนี่ยซึ่งยังมีน้ำและพอน้ำเนี่ยมันพื้นที่มันกว้างพอเข้าไปแล้วมันต้องทยอยสูบออกครับ
3: ประมาณกี่วันได้ฮะกว่าจะดูดน้ำออกจากพื้นที่รามคำแหง
1: ผมว่าถ้าให้แห้งกริบเลยทุกในชุมชนด้วยผมว่าต้อง2อาทิตย์อ่ะไม่พูดถึงว่าในชุมชนเลยนะในชุมชนที่แบบในตามซอยย่อยต่างแต่ถนนเมนผมว่า2วัน3วันก็น่าจะดีขึ้น
0: ส่วนสถานการณ์ในชุมชนเคหะร่มเกล้าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยอมรับนะคะบอกว่าระดับน้ำท่วมสูงและหนักมากต้องมีการอบพยพประชาชนที่ตกค้างในพื้นที่รวมประมาณ 30,000 คนออกมาให้หมดโดยได้เตรียมพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังไว้รองรับแล้วค่ะ
1: สิ่งที่เป็นห่วงเนี่ยคือจะมีชุมชนที่น้ำเข้าไปท่วมโดยเฉพาะเขตภาคด้านตะวันออกนะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นชุมชนร่มเกล้าซึ่งเมื่อวานนี้ท่วมหนักมากก็มีประชาชนอยู่ประมาณ 30,000 คนแล้วก็หลายคนเนี่ยก็ต้องการอพยพออกคิดว่าตอนนี้เมื่อคืนเราไปตั้งศูนย์อพยพที่โรงเรียนในชุมชนแต่ว่าไม่สะดวกละเพราะว่าคนมาเป็นพันคนเลยก็ตอนนี้ก็ย้ายไปที่มหาวิทยาลัยเจ้าคุณทหารลาดกระบังแทนนะผมว่าตอนนี้ปัญหาหลักของเราคือเรื่องดูแลคนที่ยังติดค้างอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่นะซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ต้องมีผู้อพยพอย่างน้อยเนี่ยก็ได้ 20,000 คนที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องการนำคนออกอันดับสำคัญต้นคือผู้ป่วยติดเตียงซึ่งตอนนี้เราก็มีการนำออกมาแล้วก็ 40-50 คนนะแต่ก็ยังมีค้างอยู่ในพื้นที่ซึ่งนี้ก็ต้องรีบดำเนินการนั่นสิ่งที่ขาดตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องพวกอาหารน้ำดื่มแล้วก็เรื่องการขนส่งซึ่งทางกระทรวงกลาโหมแล้วก็ทางปภ.ได้สนับสนุนอย่างเมื่อคืนที่ท่านรัฐมนตรีกลาโหมได้กรุณาลงไปเองเลยที่ลาดกระบังนะแล้วก็ได้ให้รถ GMC มาเพราะว่าน้ำในชุมชนลาดกระบังเนี่ยค่อนข้างลึกเมตร50ถึงอกเลยอ่ะก็ต้องเอารถ GMC เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวจะขอรถขนส่งขอสมก.เพื่อนำคนจากปากซอยไปที่ตะกุนหาลาดกระบังต
4: ่อขณะเดียวกันอีก2จังหวัดก็คือนนทบุรีและสมุทรปราการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักเช่นกันนะครับได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากเหตุอุทกภัยเพื่อเร่งให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนครับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีออกประกาศเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรืออุทกภัย2ฉบับโดยระบุว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องประกอบกับปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนของประชาชนตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนสำหรับพื้นที่ที่ได้รับการประกาศให้เป็นเขตประสบสาธารณภัยประกอบด้วยพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีได้แก่เขตเทศบาลนครนนทบุรีครอบคลุมพื้นที่ตำบลสวนใหญ่ตำบลบางเขนตำบลบางกระสอตำบลตลาดขวัญและตำบลท่าทรายขณะที่อีกหนึ่งฉบับเป็นการประกาศในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดได้แก่เขตเทศบาลนครปากเกร็ดครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากเกร็ดตำบลบางพูดตำบลบางตลาดตำบลคลองเกลือและตำบลบ้านใหม่ การออกประกาศทั้ง2ฉบับในวันที่27กันยายนมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติรวมทั้งเปิดทางให้ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน

0: สามารถเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องส่วนที่จังหวัดสมุทรปราการได้มีการประกาศให้6อำเภอเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหลังฝนตกหนักน้ำท่วมขังหลายจุดส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการสัญจรของประชาชนได้แก่อำเภอเมืองสมุทรปราการทุกตำบลอำเภอบางพลีทุกตำบลอำเภอบางบ่อทุกตำบลอำเภอบางเสาธงทุกตำบลอำเภอพระสมุทรเจดีย์ทุกตำบลและอำเภอพระประแดงทุกตำบลครับ
1: ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฉบับที่16เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะด้านภูมิในการศูนย์การเปรียบวิทยาลัยรังสิตได้คาดการณ์นะคะว่าคืนนี้ฝนจะตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออก3จังหวัดค่ะคือที่จังหวัดระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนกรุงเทพมหานครปริมาณฝนลดลงค่ะโดยในประกาศมีเนื้อหาระบุนะคะบอกว่าบริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ค่ะทั้งนี้เนื่องจากว่าหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วที่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับบริเวณทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรที่จะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายนนี้ค่ะขณะที่รองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภาราทิตผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตคาดการณ์นะคะบอกว่าปริมาณฝนคืนนี้คือ27กันยายนจนถึงรุ่งสางของวันพรุ่งนี้28กันยายนในพื้นที่ของภาคตะวันออกคือที่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดมีความเสี่ยงเรื่องของฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนพื้นที่ภาคตะวันตกคือกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์และภาคใต้ฝั่งตะวันตกคือที่จังหวัดชุมพรและระนองยังมีความเสี่ยงฝนตกปานกลางถึงหนักมากตามบริเวณชายขอบค่ะสำหรับพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนเบาสลับกับปานกลางมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญท้องถิ่นสามารถที่จะเร่งรัดการระบายน้ำได้อย่างเต็มที่ค่ะเนื่องจากว่าขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากถามถึงเรื่องของแผนการดำเนินงานระบบระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนที่มีน้ำท่วมขังหน่วยงานท้องถิ่นจึงควรแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนรับทราบต่อไปค่ะ
0: พักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมครับ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลงเรือเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่แฟลตการเคหะคลองจันทน์มอบอาหารและน้ำดื่มนะครับรวมถึงมอบเรือ3ลำให้อาสากู้ภัยใช้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ครับเมื่อเวลา 18:00 นที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริเวณคลองจันทน์เขตบางกะปิเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่พร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์จากพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจอาสาสมัครกู้ภัยที่มาทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่คลองจันทน์เขตบางกะปิและยังได้พบกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและทีมงานสุดซอยที่เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยด้วยนายกรัฐมนตรียังได้ลงเรือไปแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนในแฟลตคลองจันทน์ซึ่งในพื้นที่มีน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรพร้อมให้กำลังใจประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในแฟลตซึ่งประชาชนได้ร้องขอให้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตลอดการลงพื้นที่มีประชาชนแสดงความยินดีที่นายกรัฐมนตรีเข้ามารับฟังความเดือดร้อนของประชาชนแต่ก็มีบางกลุ่มที่แสดงออกถึงความไม่พอใจทำให้เจ้าหน้าที่ต้องคอยดูแลความเรียบร้อยขณะที่พลเอกสราวุธจันทร์พุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยพร้อมเรือท้องแบนติดตั้งเครื่องยนต์สนับสนุนการรับส่งประชาชนตามเส้นทางถนนเคหะร่มเกล้าซอยร่มเกล้า24ช่วงสะพานข้ามคลอง2ต้นนุ่นถึงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนครับ
1: ด้านกรุงเทพมหานครได้ชี้แจงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำฝนหลังจากถูกพาดพิงว่าไม่พร่องน้ำในลำคลองส่งผลให้น้ำทะลักถือเป็นความผิดพลาดในการบริหารจัดการค่ะซึ่งทางรองศาสตราจารย์ดร.วิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวชี้แจงถึงสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครหลังจากดร.เอสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์อดีตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้เหตุไม่พร่องน้ำในลำคลองทำให้น้ำในคลองทะลักแล้วก็ถือเป็นความผิดพลาดของกรุงเทพมหานครโดยได้ชี้แจงถึงเรื่องนี้ในการรับมือกับสถานการณ์ฝนที่ผ่านมาพร้อมกับยืนยันนะคะว่ากรุงเทพมหานครมีการพร่องน้ำในลำคลองอยู่แล้วเพื่อที่จะรองรับกับปริมาณน้ำฝนแต่ว่า

0: ที่มีเขื่อนเนี่ยการจะพร่องน้ำมากก็อาจจะทำให้ดินสไลด์ได้มีเดี๋ยวว่า
1: ได้ครับ
2: ส่วนวันนี้ค่ะปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครลดลงเหลือแค่120มิลลิเมตรเท่านั้นเชื่อว่าพรุ่งนี้ปริมาณฝนก็น่าจะลดลงเพิ่มขึ้นอีกพร้อมกับแสดงถึงความห่วงใยต่อสถานการณ์ในพื้นที่น้ำท่วมขังใกล้กับบริเวณคลองแสนแสบทั้งพื้นที่ของบินบุรีสะพานสูงบางกะปิโดยยืนยันว่ากรุงเทพมหานครจะเร่งสูบน้ำเพื่อบรรเทาสถานการณ์ให้ดีขึ้นค่ะ
0: ไม่อาจจะไม่ยังไม่ดีขึ้นนะบอกว่าเพราะว่าจะทยอยระบายน้ำได้ดีขึ้นแต่เราก็เห็นใจอยู่คนที่เดือดร้อนลำบากจริงอย่างที่มีที่โซนตะวันออกเนี่ยไม่ว่าทั้งลาดกระบังทั้งหลายๆเขตนะมีบุรีสะพานสูงบางกะปิเนี่ยซึ่งต้องอาศัยคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ในตัวระบายน้ำหลักเนี่ยก็รับความเดือดร้อนอยู่เนื่องจากคลองระดับน้ำยังไม่ได้ลดเท่าไหร่นะครับแต่ผมยืนยันนะครับทางทีมงานกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะทุกหน่วยงานนะสำนักน้ำเร่งสูบอยู่นะก็คิดว่าภายในคืนนี้พรุ่งนี้ระดับน้ำน่าจะทยอยลดต่ำลงมาไม่จะไม่มีกรณีที่เลวร้ายกว่านี้นะครับ
3: โรงพยาบาลแกลงจังหวัดระยองกำลังเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมหลากจากถนนสุขุมวิทเข้าตัวโรงพยาบาลนะครับร้องขอกระสอบทรายและอาหารผู้ป่วยหลังจากโรงครัวประกอบอาหารถูกน้ำท่วมและสต็อกวัตถุดิบเหลือแค่3วันครับนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้เดินทางไปตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโรงพยาบาลแกลงเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาพบว่าปริมาณน้ำได้ทะลักเข้าท่วมพื้นที่โรงพยาบาลสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตรแต่ยังไม่ท่วมตัวอาคารผู้ป่วยนอกนะครับอย่างไรก็ตามน้ำส่งผลกระทบต่อโรงครัวประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยและแพทย์พยาบาลรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์กว่า200คนทางโรงพยาบาลร้องของกระสอบทรายและข้าวกล่องสำหรับผู้ป่วยแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และญาติหลังน้ำท่วมโรงครัวเนื่องจากวัตถุดิบในการทำอาหารมีเพียงพอสำหรับ3วันเท่านั้นประกอบกับตลาดที่จำหน่ายวัตถุดิบในการปรุงอาหารก็ประสบปัญหาน้ำท่วมเช่นเดียวกันครับ
2: สลับพาคุณผู้ชมมาติดตามบรรยากาศในการต้อนรับน้องเนเน่กันค่ะเดินทางกลับถึงภูเก็ตประเทศไทยแล้วนะคะท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับเป็นไปอย่างอบอุ่นหลังจากที่น้องเนเน่คว้าแชมป์อเมริกา Got Talent 2026ค่ะรวมถึงตัวน้องเองขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่ประสบภัยกับน้ำท่วมและเจ้าหน้าที่ที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะในโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและบรรดาแฟนคลับให้การต้อนรับน้องเนเน่หรือว่านางสาวรัติการอําลอยเยาวชนชาวจังหวัดภูเก็ตอายุ16ปีเจ้าของตำแหน่งแชมป์อเมริกา Got Talent ซีซั่น21บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นนะคะและทันทีที่น้องเดินทางถึงจังหวัดภูเก็ตหลังจากที่สร้างชื่อเสียงบนเวทีระดับโลกโดยมีการคล้องผ้าพิมพ์ลายใบไม้ของตำบลรัชดาค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับความนิยมสูงสะท้อนถึงการนำภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์แล้วก็ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการต้อนรับบุคคลสำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตค่ะจากนั้นค่ะน้องเนเน่พร้อมกับครอบครัวรวมถึงสมาชิกวงโอโซนได้ขึ้นรถยนต์ EV เปิดประทุนนำเที่ยวของเทศบาลนครภูเก็ตไปตามเส้นทางในย่านเมืองเก่าภูเก็ตแล้วก็มาจบที่บริเวณสี่แยกชาร์เตอร์ค่ะซึ่งจุดนี้มีแฟนคลับนะคะทั้งชาวไทยและชาวภูเก็ตรวมถึงชาวต่างชาติมารอต้อนรับแล้วก็รับชมคอนเสิร์ตของน้องเนเน่และวงโอโซนค่ะซึ่งน้องก็ได้มีการแสดงโชว์3เพลงด้วยกันเริ่มจากเพลงไทยก่อนเลยนะคะเพลงสมสารของเสกโลโซค่ะตามมาด้วยเพลง Black Hole Sun และปิดท้ายด้วยเพลงซอมบี้ค่ะเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นที่บริเวณแยกชาร์เตอร์จังหวัดภูเก็ตเรียกว่ากระหึ่มเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีการร่วมแสดงความยินดีและการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากน้องแล้วก็แฟนคลับในพื้นที่แล้วน้องเนเน่ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ค่ะเพื่อที่จะแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกโดยระบุข้อความนะคะบอกว่าหนูขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่เจอน้ำท่วมและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่กำลังช่วยเหลืออยู่ด้วยนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะ
3: พักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศครับ

ินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT True HD

0: ชมข่าวได้กันต่อนะคะใน NBT News ข่าวภาคดึกค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันไปเริ่มที่กัมพูชาค่ะซึ่งก็เปิดเผยนะคะว่าประชาชนในประเทศตกเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์เช่นเดียวกันโดยปีนี้มีเหยื่อสูญเสียทรัพย์สินเป็นมูลค่าสูงกว่าปีที่แล้วค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติของกัมพูชาเปิดเผยว่านับตั้งแต่ปีที่แล้วมีชาวกัมพูชาตกเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์จำนวนมากโดยได้สูญเสียทรัพย์สินให้แก่อาชญากรออนไลน์เหล่านี้คิดเป็นมูลค่าสูงถึง26ล้าน2แสนดอลลาร์สหรัฐหรือว่ากว่า875ล้านบาทเท่ากับเป็นการแสดงให้เห็นว่ากัมพูชาไม่ได้เป็นเพียงฐานปฏิบัติการของแก๊งสแกมเมอร์ที่มุ่งเป้าไปที่ชาวต่างชาติเท่านั้นแต่ว่ายังประสงค์ทรัพย์จากเหยื่อชาวกัมพูชาในท้องถิ่นด้วยค่ะโดยมูลค่าความเสียหายดังกล่าวแบ่งเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว157ล้านบาทจากเหยื่อจำนวน 1,136 รายซึ่งก็มีเพียง51คดีเท่านั้นที่ได้รับการแก้ไขและจัดการจนเสร็จสิ้นส่วนอีก718ล้านบาทเป็นมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในปีนี้จากเหยื่อจำนวน 1,084 รายและเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือคลี่คลายไปเพียง42คดีโดยมูลค่าความเสียหายที่สูงขึ้นกว่าปีที่แล้วแสดงให้เห็นว่าแก๊งสแกมเมอร์สามารถหารายได้จากเหยื่อชาวกัมพูชาได้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติของกัมพูชายอมรับนะคะว่าแก๊งสแกมเมอร์มีความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีเพื่อหลอกลวงเหยื่อจึงเป็นการยากในการติดตามตัวเพื่อมาจับกุมดำเนินคดีอีกทั้งยังทำให้กระบวนการติดตามเงินคืนมานั้นมีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นอย่างมากค่ะส่วนการจับกุมผู้กระทำความผิดก็ได้ยอมรับว่าสามารถจับกุมได้แต่สมาชิกที่เป็นแก๊งระดับปฏิบัติการเท่านั้นแต่ยังยากที่จะไปจับกุมตัวการใหญ่เนื่องจากว่ากบดานอยู่ต่างประเทศค่ะ
1: ที่ผ่านมากัมพูชาเผชิญแรงกดดันจากนานาชาติทั้งจากสหรัฐจีนและเกาหลีใต้ให้ดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังกระทั่งมีการประกาศจากกัมพูชาเมื่อเดือนที่แล้วว่าสามารถปราบปรามแหล่งสแกมเมอร์ใหญ่ในประเทศได้ทั้งหมดแล้วพร้อมนำสื่อเข้าเยี่ยมชมผลงานแต่ภาพที่ปรากฏตามสื่อได้เกิดข้อสงสัยว่าแหล่งสแกมเมอร์แต่ละแหล่งมีความใหญ่โตและมีลักษณะที่เหมือนกันก็คือถูกปิดทึบคล้ายกับต้องการตัดขาดจากโลกภายนอกซึ่งดูแปลกตาเหตุใดทางการกัมพูชาจึงมองไม่เห็นความผิดปกติเหล่านี้ครับยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามนะครับเริ่มที่เนปาลครับยังคงกู้ภัยและค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่ช่องเขาหิมาลัยซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วครับ
2: ปฏิบัติการกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นในช่องเขาหิมาลัยในเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมล่วงมาเป็นเวลา1เดือนแล้วโดยเจ้าหน้าที่ยังคงสำรวจพื้นที่เพื่อค้นหาผู้สูญหายที่ยังมีอีกมากกว่า 5,600 คนจากที่พบศพแล้วเกือบ 1,000 คนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ด้วยการเก็บกวาดซากปรักหักพังและสร้างที่พักชั่วคราวให้แก่ผู้ไร้ที่อยู่อาศัยขณะที่เจ้าหน้าที่อีกส่วนก็ยังช่วยแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์และให้บริการการแพทย์แก่ผู้ประสบภัยส่วนกระบวนการชันสูตรร่างผู้เคราะห์ร้ายเพื่อส่งคืนญาติก็ยังไม่แล้วเสร็จจนถึงวันนี้สถานการณ์น้ำท่วมในลิเบียที่เกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหลายพื้นที่มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2คนและยังสูญหายอีกจำนวนหนึ่งโดยรัฐบาลท้องถิ่นได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจุดต่างๆที่เมืองมิสซาดาและเนสมาทางตะวันตกของลิเบียได้รับการระบุว่าเป็นจุดที่สถานการณ์เลวร้ายอย่างมากเนื่องจากมวลน้ำป่าได้ไหลบ่าลงมาจากหุบเขาโดยมีความรุนแรงถึงกับซัดจนอาคารบ้านเรือนพังทลายอีกทั้งยังตัดขาดเส้นทางคมนาคมทั้งถนนและสะพานภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐเผชิญพายุฤดูใบไม้ร่วงที่ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ครอบคลุมเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กบอสตันและฟิลาเดลเฟียกระทบต่อการบินในพื้นที่ที่ได้มีการประกาศยกเลิกและเลื่อนเวลาเที่ยวบินตามสนามบินต่างๆขณะที่ทางการท้องถิ่นได้มีการประกาศเตือนน้ำท่วมใหญ่ตามแนวชายฝั่งติดมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยจากปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงส่วนเว็บไซต์ poweroutage.com ซึ่งติดตามสถานการณ์ไฟดับได้รายงานว่าพายุได้ทำให้เกิดไฟฟ้าดับที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนราว 75,000 รายที่อยู่ในรัฐนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์คอนเนตทิคัตและแมสซาชูเซตส์ นายกรัฐมนตรีฮุนมานิตของกัมพูชาได้ย้ำให้เจ้าหน้าที่รัฐให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลังจากที่ประเทศได้เผชิญกับสภาพอากาศมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และเขายังได้สั่งการให้จัดเตรียมพื้นที่อพยพแก่ผู้ประสบภัยไว้ด้วยส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในกัมพูชาได้ทำให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต้องทำงานกันตลอดทั้งวันในการเร่งระบายน้ำโดยเฉพาะที่จังหวัดไผ่ลินที่มีความเสี่ยงอันตรายสูงสำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานอ้างสื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ที่ระบุว่าฟิลิปปินส์ยังคงถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงจากภัยพิบัติสูงที่สุดในโลกโดยครองอันดับหนึ่งในดัชนีความเสี่ยงโลกประจำปีนี้ตามด้วยอินเดียและอินโดนีเซียทั้งนี้ฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ในแนววงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกจึงเผชิญทั้งภัยแผ่นดินไหวและภูเขาไฟปะทุไม่เพียงเท่านี้ที่ตั้งบริเวณแปซิฟิกตะวันตกยังทำให้เผชิญกับพายุหมุนเขตร้อนฝนตกหนักน้ำท่วมและดินถล่มอยู่บ่อยครั้งอินเดียประกาศว่าสถานการณ์ภัยแล้งในรัฐมหาราชตะทางตอนกลางของประเทศและเป็นที่ตั้งของเมืองใหญ่อย่างนครมุมไบกำลังเผชิญภัยแล้งที่ขยายวงกว้างครอบคลุมพื้นที่ถึง 74% ของรัฐแล้วส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรในพื้นที่และฤดูมรสุมปีนี้ก็อาจมีฝนตกปริมาณต่ำกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งจะเป็นปัญหาต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภัยแล้งได้ทำให้การเพาะปลูกพืชเกษตรสำคัญของรัฐอาทิฝ้ายอ้อยถั่วและพืชตระกูลถั่วต้องหยุดชะงักและฝนน้อยก็ยังกระทบให้ผลผลิตลดน้อยลงไปอีกด้วยชาวบราซิลที่อาศัยอยู่ในเมืองมานาวส์ในเขตแอมะซอนกำลังเดือดร้อนอย่างหนักจากปัญหาสภาพอากาศเลวร้ายที่เกิดจากควันไฟป่าแผ่ปกคลุมเมืองมานาน3วันแล้วและเกิดขึ้นเป็นครั้งที่7แล้วนับตั้งแต่ย่างเข้าสู่เดือนกันยายนโดยล่าสุดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในเมืองนี้ได้พุ่งสูงขึ้นเกินกว่าเกณฑ์ปลอดภัยขององค์การอนามัยโลกกว่า 7.5 เท่าซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ
0: ได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะคะคืนนี้พบกับคุณอูนิติพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
0: คืนนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างคะ
4: ก็มีผลกรีธานะครับก็พุทธพลบุญสอนเนี่ยได้เหรียญทองที่2นะครับจากวิ่ง200เมตร
0: เชิญเลยค่ะ
4: ครับสวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเริ่มมาที่ภูริพลบุญสอนนะครับก็คว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรพร้อมกับสร้างสถิติเอเชียนเกมส์ขึ้นมาใหม่ครับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ผลงานของนักกีฬาไทยไฮไลท์ก็อยู่ที่กรีธานะครับวิ่ง200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศเจ้าบิวภูริพลบุญสอนล้มกรดไทยวัย20ปีเจ้าของเหรียญทองวิ่ง100เมตรออกสตาร์ทในลู่วิ่งที่7นะครับซึ่งภูริพลออกสตาร์ทได้ดีครับวิ่งนำตั้งแต่50เมตรแรกแล้วก็พุ่งเข้าเส้นชัยทิ้งห่างคู่แข่งเกือบ2ช่วงตัวสร้างสถิติใหม่ของเอเชียนเกมส์เวลา 19.88 วินาทีนะครับซึ่งเป็นสถิติเทียบเท่ากับสถิติของทีมเอเชียด้วยนะครับแล้วก็ทำลายสถิติเอเชียนเกมของตัวเองซึ่งทำไว้ในรอบรองชนะเลิศเมื่อวานนี้ซึ่งทำไว้ 20.10 วินาทีแล้วก็เป็นเหรียญทองเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เหรียญที่2ของภูริพลต่อจากวิ่ง100เมตรชายซึ่ง100เมตรชายก็สามารถทำสถิติเอเชียนเกมส์ขึ้นมาใหม่ 9.90 วินาทีด้วยครับเหรียญเงินเป็นของหวงโย่เหยินจากจีน 20.45 วินาทีและเหรียญทองแดงโซชิวิสุคุโบนะครับเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา 20.56 วินาทีครับ Yeah.

0: รอบทุกอย่างแล้วครับผมก็ทำตามที่ผมบอกไว้เรียบร้อยแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่คว้าเหรียญทองมาได้2เหรียญแล้วก็ได้สติเอเชียด้วยใช่ไหมครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่ตัวเองมาไกลขนาดนี
1: ้ดีใจครับเห็นพูดถึงเมื่อวาน
0: เมื่อกี้ 3-4 ท่าเลยครับมีทั้งคุณย่ามีทั้งยูเซนโบมีหมดเลยครับใช่ครับดีใจลูกบอกไม่บอกไม่ถูกจริงครับ
1: ดีใจขอบคุณไหมครับสำหรับความสำเร็จ
0: ก็ขอบคุณแม่เลยครับครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอมาครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อีก2ท่านครับที่ฝึกซ้อมผมมาตั้งแต่เด็กคือมาสเตอร์เอครับกับมิสเตอร์ออสก็อยากขอบคุณมาเตอร์สองมากๆครับที่คอยผลักดันผมมาถึงจนวันนี้ครับก็ดีใจมากที่มาไกลขนาดนี้ก็มาเตอร์สองคนก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังผมทุกขนาดเวลาเลยครับก็ขอบคุณมากจริงครับ
1: มีอะไรอยากพูดถึงโค้ชไหมครับ
0: โค้ชก็ขอบคุณโค้ชมากเหมือนกันที่คอยผลักดันเราแล้วก็เชื่อมั่นในตัวผมครับเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับผมแล้วว่าร่างกายเราไหวหรือไม่ไหวโค้ชสามารถบอกเราเลยแล้วว่าคุณวิ่งได้ก็ขอบคุณมากที่คอยซัพพอร์ตผมอยู่ตรงนี้แล้วก็คอยให้กำลังใจแล้วก็เป็นไม่ได้ก็อยากให้อยู่ต่อถึงปีหน้าเลยนะครับ
2: สำหรับฟิก200เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศเช่นเดียวกันสันติเปเรราร่วมกับสาวจากสิงคโปร์เร่งในช่วงท้ายเข้าสุนชัยคนแรกเวลา 22.78 วินาทีเฉือนชนะเฉินยูเจียแชมป์วิ่ง100เมตรจากจีนซึ่งทำเวลาได้ 22.93 วินาทีเข้ามาเป็นที่2และเหรียญทองแดงฮาริต้าบาดราจากอินเดียเวลา 23.20 วินาทีครับส่วนนักวิ่งไทยจีรพัฒน์ขานออนตาเข้าเป็นอันดับที่8เวลา 23.65 วินาทีครับกุลวุฒิวิทิสานะครับก็การันตีเหรียญทองแดงในการแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวครับการแข่งขันประเภทแบดมินตันประเภทบุคคลนะครับชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศกุลวุฒิวิทิสานมือ3ของโลกเจอกับแองกัสอึ้งกาหลงจากฮ่องกงมือ30ของโลกเกมแรกกุลวุฒิเป็นฝ่ายทำแต้มไล่ตามแต่ไม่ทันนะครับแพ้ไปก่อน16-21จากนั้นเกมที่2กุลวุฒิดึงฟอร์มเก่งเป็นฝ่ายตบทำคะแนนเอาชนะไปขาดลอยครับ21-10สมัยกัน1-1เกมต้องตัดสินในเกมที่3และเป็นกุลวุฒิทำแต้มนำตลอดแล้วชนะไป21-13ครับทำให้กุลวุฒิวิทิสารครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับไอวี่ฟาฮานดาวรุ่งมือ10ของโลกจากอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้ครับเวลาประมาณ 12:30 นาทีพร้อมกันนี้การผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศส่งผลให้กุลวุฒิการันตีเหรียญทองแดงที่2ของตัวเองในครั้งนี้ต่อจากเหรียญทองแดงประเภททีมชายครับแต่นั้นหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกเจอศึกหนักอันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ครับเกมนี้เมย์นั้นต้านทานความคล่องตัวและลูกตบที่เฉียบขาดของอันเซยองไม่ไหวพ่ายไป0-2เกม8-21และ9-21ยุติเส้นทางเอเชียนเกมส์ครั้งสุดท้ายในชีวิตไปที่รอบนี้ส่วนอันเซยองผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับเฉินยูเฟยจากจีนครับส่วนทางด้านคู่ผสมรอบ8ทีมสุดท้ายรุธนภักดิ์อูบทองกับเชอร์นิชาสุดใจประภารัตคู่มือ22ของโลกเจอกับเย่หงเว่ยกับนิโคกอนซาเลสชานมือ9ของโลกจากไต้หวันเกมนี้คู่ของไต้หวันประสบการณ์เหนือกว่าเป็นฝ่ายชนะคู่ไทยไปได้2เกมรวด21-18และ21-14ครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปนัทธนิชาจงโปร่งกลางนักชกความวางเหรียญทองของไทยก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศมวยสากลการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยครับการแข่งขันมวยสากลนะครับที่นิชิโอยิมเนเซียมรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบชิงเหรียญทองแดงน้องโฟกัสหรือว่านัทธนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์วัย21ปีความหวังเหรียญทองเอเชียนเกมส์ของทีมมวยสากลไทยคือสังเวียนพบกับนิกิน่าอุกตาโมวานักชกสาวจากอุซเบกิสถานนะครับนักชกไทยในมุมแดงนะครับเริ่มยกแรกนิกิน่าเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกเข้าใส่แต่นัทธนิชาอาศัยกระแทกยับและต่อยซ้ายตรงเข้าหน้านิกิน่าได้หลายครั้งครบ3ยกกรรมการชูมือให้นัทธนิชาเฉือนชนะ3-2เสียงผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมกับการันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วโดยรอบตัดเชือกนั้นนัทธนิชาจะไปเจอกับสุกิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันที่29กันยายนหรือว่าวันอังคารนี้ครับส่วนอีกหนึ่งความหวังของไทยรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันจามสุนเพลงเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกในปี2024นะครับเจอกับเฉินเนียนฉินจากไต้หวันซึ่งเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกในครั้งเดียวกันตลอด3ยกเฉินเนียนฉินออกอาวุธ

0: จะแจ้งกว่าชนะไปขาดลอย5-0ผ่านเข้ารอบตัดเชือกส่วนจันจำก็หยุดเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศครับนักตบลูกยางชายไทยก็ประเดิมสนามเอเชียนเกมส์เฉือนชนะอินโดนีเซียอย่างหวุดหวิดครับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายนะครับเปิดสนามวันแรกรอบแรกกลุ่ม B ทีมนักตบลูกยางชายไทยอันดับ52ของโลกแชมป์ซีเกมส์ล่าสุดประเดิมสนามพบอินโดนีเซียอันดับ45ของโลกคู่นี้เจอกันมาล่าสุดนะครับไทยนั้นแพ้อินโดนีเซีย2-3เซตในรายการ ABC Cup ผู้เล่น6คนแรกของไทยประกอบด้วยชัยวัฒน์ถุงคำนภาเดชพินิจดีบุญยฤทธิ์วงธรทุกประดิษฐ์พระพุทธอนุชิตพักดีแก้วและธนัทบำรุงพักดีโดยมีนัทครินทร์อินทนูเป็นผู้เล่นตัวรับอิสระเกมนี้สูสีครับผลัดกันชนะแพ้ทีมละ2เซตต้องตัดสินในเซตที่5เซตสุดท้ายและทีมไทยก็เป็นฝ่ายเฉือนชนะในเซตตัดสิน25-23ครับนภาเดชทำคะแนนสูงสุดของไทยครับทำไป34คะแนนจากการตบ30และบล็อกอีก4ธนัททำเพิ่มอีก24คะแนนครับโดยนัดต่อไปนัดที่2ทีมไทยเจอกันหนักพบกับอิหร่านแชมป์เอเชียนเกมส์3สมัยซ้อนและเป็นแชมป์เก่าในเวลา 14:00 นวันพรุ่งนี้ครับส่วนอินโดนีเซียนั้นพบกับคีร์กีสถานครับทีมข่าวกีฬา ABC ที่ไปรายงานกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นวันนี้พาไปชมความสวยงามของปราสาทนางโอย่าสัญลักษณ์ประจำเมืองนี้ครับที่นักท่องเที่ยวต้องไปเยือนให้ได้ติดตามได้จากรายงานครับ
1: ปราสาทนางโอย่าหรือว่านางโอย่าคาสเซิลปราสาทที่มีความเก่าแก่และมีความสำคัญทางวัฒนธรรมแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองนางโอย่าประเทศญี่ปุ่นพาไปชมความงดงามของปราสาทนี้กันครับการเดินทางของพวกเราเริ่มต้นที่คินชิจิโยโคโจเมืองแห่งอาหารเลิศรสเป็นแหล่งรวบรวมร้านอาหารใกล้กับปราสาทนาโกย่าที่รวบรวมร้านอาหารเก่าแก่ในนาโกย่าและร้านอาหารสุดชิคมาแรงมากมายโดยพร้อมเปิดประตูให้ท่านได้มาลิ้มรสอาหารและประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงของนาโกย่าพอมาถึงทางเข้านาโกย่ามีจุดบริการสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกเข้าชมฟรีส่วนผู้สื่อข่าวอย่างพวกเราต้องซื้อบัตรเข้าชมในราคา500เยนหรือว่าประมาณ120บาทไทยสำหรับปราสาทนาโกย่าสร้างขึ้นสมัยเอโดะราวปีค.ศ.1610โดยโชกุนโตกุงาวะอิเอยาสึจุดประสงค์เพื่อสร้างให้กับโยชินาโออิเอยาสึบุตรชายคนที่9ของเขามีคำสั่งให้สร้างปราสาทนี้ขึ้นมาแทนปราสาทโบราณบริเวณเดิมในปีค.ศ.1893ปราสาทแห่งนี้ได้รับจดทะเบียนเป็นสมบัติของชาติซึ่งนับว่าเป็นแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าตัวปราสาทดั้งเดิมจะถูกทำลายโดยการโจมตีทางอากาศในปีค.ศ.1945ทว่ามีการบูรณะจนกลับมาสมบูรณ์งดงามดังเดิมส่วนการชมปราสาทนาโกย่านับมีจุดที่น่าสนใจมากมายไฮไลท์คือฮอนมารุแอเรียซึ่งเป็นใจกลางที่ตั้งของตัวปราสาทหลักแม้ว่าปัจจุบันยังไม่เปิดให้เข้าชมเนื่องจากมีการบูรณะจากเหตุแผ่นดินไหวแต่ตัวปราสาทที่ตั้งตระหง่านงดงามด้วยสถาปัตย์ดั้งเดิมก็ยังคงดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมชมที่นี่ด้วยลักษณะที่มีป้อมปราการเชื่อมต่อกันถึง5ป้อมท่าสีขาวโดดเด่นหลังคาสีเขียวที่มีคันซาชิปราสาทที่มีหัวเป็นเสืออันเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ตำนานที่เชื่อกันว่าเรียกน้ำมาดับไฟแล้วจากตัวปราสาทต้องไม่พลาดชมพระราชวังฮอนมารูอาคารไม้ที่สร้างมาจากไม้สนหอมฮิโนกิซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างปราสาทแรกๆที่รับการจดทะเบียนเป็นสมบัติของชาติสร้างเสร็จในปี1615พระราชวังแห่งนี้ได้ถูกทำลายล้างโดยการโจมตีทางอากาศในปี1945ภายหลังมีการบูรณะขึ้นตามสถาปัตยกรรมและโครงสร้างเดิมจนเสร็จสิ้นในปี2018จัดแสดงภาพวาดจิตรกรรมสัตว์มงคลในความเชื่อของชาวญี่ปุ่นธรรมชาติที่งดงามมีความวิจิตรและอร่ามงามด้วยการใช้ทองคำเป็นส่วนประกอบในอดีตนั้นที่นี่เป็นที่รับรองของโชกุนเท่านั้นนี่ก็คือปราสาทนาโกย่าหรือว่านาโกย่าคาสเซิลนะครับแลนด์มาร์คสำคัญที่ผู้ที่มาเยือนเมืองนาโกย่าจะต้องมาเยือนให้ได้สักครั้งทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
0: ต่อกันที่แฮนด์บอลหญิงเจ้าภาพไปครับคว้าชัยในศึกชิงแชมป์ประเทศไทยครับ การแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครแข่งขันแบบพบกันหมดครับมีทีมชาย5ทีมและทีมหญิง5ทีมนะครับในประเภททีมหญิงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสมุทรสาครเจ้าภาพในเสื้อขาวพบกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คู่นี้ผัดกันทำประตูอย่างสนุกสูสีจบการแข่งขันเจ้าภาพมกช.สมุทรสาครเฉือนชนะเกษตรศาสตร์อย่างสนุก25-23คะแนนครับทางด้านทีมชายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกรุงเทพในชุดดำพบกับกรุงเทพมหานครคู่นี้เป็นการดวลกันระหว่างนักขว้างชุดซีเกมส์ครั้งล่าสุดและเป็นโอเพ่นกันนรงค์กัปตันทีมชาติชุดซีเกมส์นำทีมเมืองหลวงเอาชนะไปได้ขาดลอย43-30คว้าชัยได้อย่างสวยงามสำหรับการแข่งขันแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มแข่งขันเวลา10 นาฬิกาเป็นต้นไปครับปิดท้ายที่แอนโทนีฮัสซันต่อสัญญาคุมทีมไทยไปจนถึงช่วงต้นปี2028ครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยบรรลุข้อตกลงขยายสัญญาฉบับใหม่กับแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชาวอังกฤษออกไปเป็นที่เรียบร้อยจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2028สัญญาฉบับเดิมของฮัสซันกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในการทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนเดิมจะมีถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ในปี2027หรือว่าหลังจบการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียล่าสุดได้มีการขยายเพิ่มออกอีก1 ปีครับฮัสซันเข้ามารับงานเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2568และนำทีมผ่านเข้ารอบสุดท้ายของเอเชียนคัพต่อเนื่องด้วยการพาทีมลุยศึกชิงแชมป์อาเซียน2026ขณะนี้ฮัสซันกำลังนำทีมชาติไทยลุยศึกฟีฟ่าอาเซียนคัพระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียโดยประเดิมนัดแรกด้วยการชนะปากีสถาน4-0แล้วก็ยังมีโปรแกรมลงแข่งขันรอบแรกที่ประเทศอินโดนีเซียนัดที่2พบกับเวียดนามนะครับในวันที่29กันยายนเวลา19:30 น.นัดที่3ไทยจะพบกับฟิลิปปินส์วันที่2ตุลาคมเวลา16:00 น.ส่วนรอบชิงชนะเลิศและนัดชิงอันดับ3จะแข่งขันวันที่5ตุลาคมที่เกเลราบุงกาโนสเตเดียมกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียครับและนี่ความเคลื่อนไหวทั้งหมดของข่าวกีฬาในช่วงดึกวันนี้ครับ
2: ขอบคุณคุณอูด้วยค่ะ
3: ส่งท้ายเข้าดึกวันนี้ครับด้วยภาพสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งสำนักข่าวต่างประเทศได้เผยแพร่ไปทั่วโลกครับ
2: ลากันไปด้วยภาพนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะเราทั้ง3 คนรวมถึงทีมข่าวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

ไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแว่วหวานตำนานเพลงรายการที่จะสร้างความสุขให้ทุกท่านด้วยเสียงดนตรีไทยที่ถูกนำเสนออย่างประณีต

ื่อช่วยกันอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยค่ะวันนี้ดิฉันภัทรวดีมิสุนารับหน้าที่นำความไพเราะของดนตรีไทยมาฝากคุณผู้ชมให้ได้รับฟังกันอย่างเต็มอิ่ม1ชั่วโมงเต็มพบกันได้ทุกวันพุธนะคะเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz พร้อมกับการไลฟ์ผ่าน Facebook Fanpage แววหวานตำนานเพลงค่ะนอกจากนี้นะคะยังออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT 2 HD ทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 นถึง 21:30 นและทุกท่านสามารถให้กำลังใจวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ได้ทาง YouTube ที่ PRD Big Band Official Channel และใน TikTok ที่มีชื่อช่องว่าวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการอนุรักษ์และสร้างสรรค์ผลงานของพวกเราด้วยนะคะความพิเศษของรายการในวันนี้ค่ะทุกท่านจะได้รับชมรับฟังบทเพลงอันทรงคุณค่าจากละครพันทางในรูปแบบดนตรีร่วมสมัยเรื่องพระลอที่สุดแห่งวรรณคดีลิลิตพระลอโศกนาฏกรรมแห่งความรักที่เกิดจากอิทธิพลของเสน่ห์ยาแฝดและจบลงด้วยบทสรุปที่สะเทือนอารมณ์จากรักสามเศร้าของพระลอและพระเพื่อนพระแพงละครพันทางเป็นการนำเสนอเรื่องราวจากวรรณคดีมาปรับปรุงบทและผสมผสานท่ารับชมการแสดงประกอบบทเพลง5เพลงที่ไพเราะมากจากละครพันเอาสวยรวยลาวดำเนินทรายไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ

ได้แต่งขยายทำนองเป็นอัตรา3ชั้นขึ้นในปลายสมัยระเลงจากครูฉลวยจิยจันทร์โดยคุณณัฐวิทย์จิยจันทร์การสีเพลงตามตัวโน้ตทั่วไปแต่เป็นการผสมผสานระหว่างความโศกเศร้าของทำนองกับความแหลมสูงกังวานของสอด้วงโดยแบ่งการดำเนินทำนองเป็น2ลักษณะใหญ่ๆคือทางโอดที่เน้นลีลาเชื่องช้าเอื้อนเสียงออดอ้อนโหยหวนสื่ออารมณ์โศกเศร้าอย่างชัดเจนและทางพันที่เน้นการพรมและสะบัดนิ้วทีๆตามจังหวะที่กระชับขึ้นเพื่อแสดงไหวพริบและฝีมือของผู้บรรเลงจะไพเราะมากแค่ไหนเชิญคุณผู้ชมไปรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะ

าถึงช่วงสุดท้ายของรายการแว่วหวานตำนานเพลงกันแล้วนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตลอดเวลาที่เราได้อยู่ร่วมกันเสียงเพลงอันไพเราะจากวันวานจะช่วยเติมความสุขให้กับหัวใจของทุกท่านค่ะบทเพลงอันทรงคุณค่าที่จะส่งท้ายกันในวันนี้คือเพลงโอ่หล่าว3ชั้นเดิมทีเพลงนี้เป็นเพียงจังหวะ2ชั้นและชั้นเดียวต่อมาในสมัยรัชกาลที่6หลวงประดิษฐ์ไพเราะหรือว่าสอนศิลปะบรรเลงได้นำมาแต่งขยายทำนองเป็นอัตรา3ชั้นจนเป็นเพลงเถาที่สมบูรณ์แบบค่ะความโดดเด่นของเพลงนี้อยู่ที่เทคนิคลูกล้อลูกขัดและลูกโยนที่เครื่องดนตรีต้องสอบรับโต้ตอบกันอย่างมีปฏิภาณไหวพริบส่วนคำว่าโอ้สื่อถึงท่วงทำนองอันโศกเศร้าคร่ำครวญสอดคล้องกับบทร้องจากเรื่องพระมณีพิชัยตอนตกยากอีกสักครู่ทุกท่านจะได้รับฟังเป็นบทเพลงสุดท้ายค่ะรายการแว่วหวานตำนานเพลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการผลิตคุณวรรณิดาคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผู้ควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์ผู้ควบคุมรายการโดยคุณรินทรพัฒน์รุ่งเรืองบรรเลงและขับร้องโดยคีตะศิลปินและดุริยางคศิลปินวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และร่วมผลิตรายการโดย NBT ค่ะเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะคะติดตามรับชมรายการแว่วหวานตำนานเพลงได้ทาง NBT 2 HD สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และ Facebook Fanpage แว่วหวานตำนานเพลงและใน TikTok ที่มีชื่อช่องว่าวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และยังสามารถติดตามได้ที่ YouTube ชื่อช่อง PRD Big Brand Official Channel ค่ะส่งท้ายด้วยการขับร้องและบรรเลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ในเพลงโอ่หล่าว3ชั้นสัปดาห์หน้ารายการแว่วหวานตำนานเพลงจะนำบทเพลงอันไพเราะของวันวานมาให้รับชมและรับฟังกันอีกอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมในทุกช่องทางแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ตอนที่24อภิชฌาตอนที่2
1: คิดแล้ว
2: ไม่ได้แบบนั้นข้าก็เป็นขโมยจริงๆนะสิไม่เอาข้าไม่อยากถูกไล่ออกจากโรงเรียนฟ้าใสนั้นโมลี่ของเจ้าอยู่กับกระรอกจริงๆด้วย
3: ว่าเราเชียวกระรอกขโมยไปจริงๆด้วยกระรอกเอาโมลี่ของข้าคืนมาเดี๋ยวนี้นะ
2: โอ๊ย
3: กระรอกทำไมเจ้าทำแบบนี
2: ้ข้าขอโทษข้าโมลี่ของเจ้าเลย
3: ไม่ได้ตั้งใจแล้วทำไมเอามาแอบไว้ตรงนี้ล่ะ
2: ข้าเก็บโมลี่ได้ที่โรงอาหารตอนแรกก็คิดว่าจะเอาไปให้น้องสาวที่ป่วยอยู
3: ่
2: แต่พอนึกอีกทีก็ละอายใจเลยตั้งใจจะเอาไปคืนเจ้าอ่ะ
3: นั่นไงเจ้ายอมรับแล้วว่าคิดจะขโมยโมลี่ของข้าจริงๆ
2: เจ้าบอกว่าตั้งใจจะเอามาคืนแล้วทำไมไม่คืนล่ะคือเรื่องมันมีอยู่ว่า
4: เจ้าไม่ได้เอาโมลี่กลับมาด้วยหรออ
3: ๋อจริงด้วยโมลี่ก็หายไปไหน
2: เจ้าทำตกไว้หรือเปล่าหรือว่ามีใครขโมยไป

0: ีเลยจะได้เอาไปคืน
1: ไม่นะโมลี่โมลี่สุดรังสุด
0: ฟ้องครูใหญ่ไม่เอานะไม่นะ
1: ฟ้องครูใหญ่นะ
0: ไอ้แย่ฟ้าใสใจเย็น
1: เย็นไม่เย็น
0: รับผู้ชายด้วยขโมยไปจริงๆข้าไม่อยากโดนลงโทษ
2: ที่หลังถ้าเจ้าอยากให้น้องสาวเพื่อนกันมีอะไรก็แบ่งปันกันได
0: ้ฟ้าใสสวยแล้วยังใจดีอีกค่ะปลื้มแต่โมลี่โมลี่ของเจ้าแพงมากนะ
2: แพงเท่าไหร่ก็เทียบไม่ได้กับชีวิตร้ายสักหน่อย
3: ดูนั่นสิปีศาจละโมบอ่อนกำลังลงแล้ว
4: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
0: ใจจิตใจดีจริงๆข้าไม่ควรเผลอคิดอยากได้โมลี่โมลี่ของฟ้าใสเลย
5: นี่อย่าเป็นคนดีไปหน่อยเลยนะความอยากได้ไม่ใช่เรื่องผิดสักหน่อยอยากได้ก็ต้องเอามาเซ
0: ไม่น้องสาวข้าคงไม่ดีใจหรอกถ้าได้ของที่ขโมยมาจากคนอื่นข้าคืนโมลี่โมลี่ให้ฟ้าใสและถูกแล้ว
5: ไม่ได้นะเจ้าต้องโลภต้องอยากได้ต้องเชื่อฟังข้าเป็นคนดีอะไรตอนนี
0: ้เฮ้ยรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะ
6: ฮ่าเก่งมากกระรอกปีศาจสลายไปแล้ว
0: ขอบคุณมากนะฟ้าใส
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้าไม่โกรธเจ้าแล้วเรากลับไปเรียนกันเถอะ
7: หลังจากวันนั้นกระรอกก็กลับไปออกแบบตุ๊กตาให้น้องสาวลงมือเย็บด้วยตัวเองแม้จะทำไม่เป็นแต่กระรอกก็ทำอย่างตั้งใจ
0: ฮ่าเสร็จแล้วน้องปูปะตุ๊กตาของข้าอยากได้ก็ทำเองแบบนี้ดีที่สุดเลย
7: วันต่อมา
0: ของข้าสวยไหมมีตัวเดียวในโลก
8: ก็สวยแปลกๆดี
0: ข้าเย็บเองกับมือเลยนะนี่จะเย็บเองทำไมกระรอกฟ้าใสก็เคยบอกแล้วว่าเอาตุ๊กตาบ้านฟ้าใสไปก็ได้สวยกว่านี้ด้วยมันไม่เหมือนกันหรอกตัวนี้ข้าทำจากใจใส่ความรักไปเต็มๆเลย
2: ตุ๊กตาของเจ้านี่หายากกว่าตุ๊กตาของข้าอีกนะ
0: ถึงข้าจะไม่มีเงินทองมากมายมาซื้อตุ๊กตาเหมือนเจ้าแต่ข้าก็รักตุ๊กตาของข้าที่สุดข้าจะเอาตุ๊กตาตัวนี้ไปให้น้องสาว
2: น้องสาวเจ้าจะต้องดีใจแน่ๆเพราะว่าเจ้าตั้งใจทำให้กับมือ
5: ภารกิจสำเร็จไปอีกหนึ่งแล้วพวกเจ้าเก่งมากมาก
9: ขอบคุณขอรับท่านอาจารย์แต่ครั้งนี้พวกเราแทบไม่ได้ช่วยอะไรเลยขอรับ
6: จริงขอรับกระรอกมีจิตใจเข้มแข็งเองปีศาจละโมบเลยทำอะไรไม่ได้
5: ถูกต้องแล้วกระรอกอยากได้ตุ๊กตานั้นจริงแต่ก็รู้จักยับยั้งชั่งใจหยุดไว้แค่ที่ความคิดจึงไม่เกิดการขโมยขึ้นก็ไม่มีใครเดือดร้อนตรงกันข้ามถ้ากระรอกไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจลงมือขโมยตุ๊กตาจริงๆฟ้าใสก็ต้องเดือดร้อนเพราะของรักหายกระรอกก็ต้องถูกลงโทษตามความผิดที่ได้ทำลงไป
0: กระรอกไม่ได้ขโมยตุ๊กตาของฟ้าใสแต่เมื่อเช้าใครขโมยซาลาเปาของข้า
9: เฮ้ยครับเปล่านะ
0: ข้าไม่เชื่อมาให้ติดจริงใจมิเตอร์

0: ในที่สุดกระรอกก็ไม่หลงเชื่อปีศาจละโมบขโมยตุ๊กตาของฟ้าใสภารกิจของศิลากับเจ้าปันจึงสำเร็จไปด้วยดีแต่หลังจากนี้จะเกิดเรื่องอะไรและต้องพบกับปีศาจตัวไหนอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
1: คำทำคำไทยศิลารู้ไหมว่าตัวการที่ทำให้เกิดอภิชฌาโลภอยากได้ของของผู้อื่นคืออะไร
2: เอ๊ก็ต้องเป็นความอยากได้นะสิ
1: ไม่ใช่แค่อยากได้ธรรมดานะต้องอยากได้มากจนกลายเป็นความโลภหรือโลภะ
2: อ๋อข้าจำได้โลภะเป็นหนึ่งในอกุศลมูลต้นเหตุของความชั่วมี3อย่างคือโลภะโทสะโมหะ
1: ทำไมวันนี้ฉลาดจังเนี่ยศิลา
2: โอ้ยก็บอกแล้วไงว่าข้าฉลาดแต่เกิด
3: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
1: ในตอนต่อไปพวกศิลาได้รู้ถึงมูลเหตุที่ทำให้คนทำไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีเอ๊ะมันเกิดจากอะไรกันนะถ้าอยากรู้ต้องติดตามกันนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทะลุมิติมายาตอนที่25อากุศลมูลสารตอนที่1
1: โอ้โหไปเลย
2: สุดยอด
3: สุดยอดสุดยอด
4: ส
3: ุ
4: ดยอดสุดยอด
5: คุยอะไรกันอยู่เสียงดังเชียวระวังเพื่อนๆจะอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องนะ
1: จริงด้วยขอโทษขอรับขอโทษขอรับ
2: เงือหวังว่าจะไม่ถูกลงโทษนะ
3: เงียบเงียบ
5: ว่าแต่พวกเจ้าคุยเรื่องอะไรกันอยู่เหรออ
1: ๋อคุยเรื่องปีศาจในใจที่เราเจอกันมานะขอรับ
2: ใช่เจ้าค่ะมีตั้งหลายตัวข้าเองก็ไม่รอดเหมือนกันแต่โชคดีเจ้าปั่นช่วยไว้ไม่งั้นต้องแย่แน่แ
6: น่ไม่เป็นไรหรอกส้มซ่ามีอะไรเราก็ต้องช่วยกันอยู่แล้ว
2: ใจดีมีเมตตากรุณาข้าปลื้มถูกคนแล้ว
5: ศิลาเจ้าเล่าให้ข้าฟังหน่อยสิว่าเจอปีศาจในใจอะไรบ้าง
1: ได้ขอรับปีศาจตัวแรกเจ้าตะขอจอมโหดชอบทรมานทำลายชีวิตสัตว์เจ้าปีศาจตัวนี้แหละที่อยู่ในใจลุงโทนทำให้ลุงโทนไม่มีความเมตตากรุณาจิตใจโหดร้ายจับเจ้าตุ๊กเหมียวไปบูชายัน
2: เงือแต่ข้าไม่ได้อยากทำนะข้าถูกลุงโทนบังคับไง
5: มันผ่านไปแล้วตอนนี้เจ้าไม่ทำอีกก็พอแล้วกระรอก
2: ขอรับครูใหญ
1: ่ต่อไปปีศาจตัวที่สองปีศาจหยิบจอมขโมยแอบอยู่ในใจอาหยิบเจ้าของร้านหรูหราหมาหอนทำให้อาหยิบเกิดความโลภไม่รู้จักพอเที่ยวลักขโมยสมบัติของคนอื่นมาเป็นของตนเองโดยที่เขาไม่ยินยอม
7: ดีนะตอนนั้นกันโผล่มาพอดีเลยได้ช่วยจัดการเจ้าปีศาจ
1: ปีศาจตัวที่3ก็คือปีศาจในใจของพราวปีศาจจอมลุ่มหลงทำให้พราวหลงในกามคุณ5มากจนเกินพอดีจนไปละเมิดสิทธิของคนอื่นเดือดร้อนกันไปทั้งโรงเรียน
5: เจ้าเก่งมากเลยนะที่ทำให้พราวได้สติคลายความลุ่มหลงได
1: ้ขอบคุณขอรับแต่นั่นยังไม่เท่าปีศาจวจีกรรมที่อยู่ในใจส้มซ่า
2: แค่นึกถึงข้าก็กลัวแล้ว
1: เจ้าปีศาจพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อทำให้ส้มซ่าและเด็กๆในโรงเรียนใช้คำพูดในทางที่ไม่สร้างสรรค์ใช้ทำร้ายกันดีที่พี่ราบสาวมาช่วยไว้ลำพังข้าคนเดียวคงไม่สำเร็จแน่ขอรับ
5: เจ้าพยายามได้ดีแล้วล่ะศิลา
1: ส่วนปีศาจตัวล่าสุดก็คือปีศาจในใจกระรอกเจ้าปีศาจละโมบโลภอยากได้ของของคนอื่น
2: แต่ตอนนี้ข้าไม่อยากได้แล้วล่ะข้าพอใจกับตุ๊กตาน้องปุปะที่เย็บเองแล้ว
5: ดีมากกระรอกที่เจ้ารู้จักพอใจพอเพียงในสิ่งของที่มีแต่อย่าพอเพียงในการทำดีนะ
2: เอ๊ะอยากได้ของเยอะๆไม่ดีแต่อยากทำดีเยอะๆนี่มันดีหรอครับ
5: ความอยากมีสองแบบคืออยากเพราะความโลภอยากเอาให้ตัวเองได้นั่นได้นี่กับอยากแบบฉันทะคือความอยากทำสิ่งต่างๆให้ดี
2: อยากแบบฉันทะเป็นยังไงขอรับ
5: ยังเจ้ามีความพอใจอยากเย็บตุ๊กตาด้วยตัวเองขณะที่ทำก็มีความสุขทำเสร็จแล้วก็มีความสุขนี่เรียกว่าฉันทะเป็นหนึ่งในหนทางที่จะทำอะไรให้สำเร็จหรือเรียกว่าอิทธิบาท4เริ่มแรกเจ้าต้องมีความพอใจในงานที่ทำเรียกว่าฉันทะตั้งใจเพียรพยายามเรียกว่าวิริยะเอาใจใส่มีสมาธิกับงานที่ทำเรียกว่าจิตตะใช้ปัญญาคิดหาวิธีให้งานสำเร็จเรียกว่าวิมังสา
2: แปลว่าข้ามี4ข้อนี้เลยทำตุ๊กตาของตัวเองสำเร็จใช่ไหมขอรับ
5: อืมถูกแล้วกระรอก
2: งั้นข้าก็มีฉันทะเหมือนกันข้าอยากทำชมรมพิราบจิ๋วสร้างสรรค์สื่อสาระดีมีคุณธรรมให้สำเร็จ
5: ดีมากส้มซ่านี่แหละคือฉันทะละอยากทำในสิ่งที่ดี
7: สรุปว่าอิทธิบาท4มีฉันทะพอใจในงานวิริยะตั้งใจพยายามจิตตะเอาใจใส่วิมังสาใช้ปัญญา
2: ไปเก่งสุดๆข้าปลื้มถูกคนแล้ว
5: พวกเจ้าทุกคนเก่งมากเลยนะข้าขอชื่นชมพวกเจ้าสามารถเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีเป็นนิสัยที่ดีได้แล้วพวกเจ้ารู้ไหมว่าปีศาจในใจทั้งหลายนี่มันเกิดจากอะไร
2: เอ๊ะเกิดจากอะไรเจ้าคะ
5: พวกเจ้าคงไม่รู้ว่าจิตใจของพวกเราทุกคนน่ะโดยพื้นฐานแล้วเป็นจิตใจที่ดีงามสดใสอยู่แล้วนะ แต่ที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็เพราะว่ามีกิเลสความไม่ดีผ่านเข้ามาในใจทำให้จิตใจที่สดใสของเราเศร้าหมองเป็นสีดำทำให้ไม่สบายใจบ้างอึดอัดบ้างร้อนรุ่มบ้าง
2: จริงด้วยเจ้าค่ะตอนที่ปีศาจพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเข้ามาในใจค่ะข้าอึดอัดร้อนใจอยากจะพูดแต่คำไม่ดีตลอดเวลาเลย
5: ถ้าเจ้าลองสังเกตดูดีๆความไม่สบายใจความร้อนใจความเศร้าหมองจะเกิดจากมูลเหตุหลัก3อย่างเรียกว่าอกุศลมูลแปลว่าต้นเหตุของความชั่วมีโลภะความโลภอยากได้โทสะความโกรธแค้นขัดเคืองโมหะความหลงคือไม่มีปัญญารู้ตามความเป็นจริง
1: ที่แท้เป็นเพราะอกุศลมูลทั้ง3นี่เองที่ทำให้เราทำไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดี
5: ใช่แล้วศิลาอย่างลุงโทนตัดปรานตุ๊กเหมียวก็เพราะว่ามีโทสะความโกรธแค้นเกลียดชังตุ๊กเหมียวตั้งแต่เด็กๆอาหยิบที่ชอบลักขโมยของคนอื่นก็เพราะมีความโลภอยากรวยไม่อยากกลับไปจนอีกส่วนโมหะน่ะเรามีกันทุกคนแหละมากน้อยต่างกันไปเพราะบางทีก็เห็นตามจริงบ้างไม่เห็นตามจริงบ้างต้องพัฒนาปัญญาให้มากขึ้นมากขึ้นอย่างตอนที่พราวหลงในกามคุณ5ก็คือโมหะเหมือนกัน
4: แต่ตอนนี้ข้าไม่ปล่อยให้ความหลงครอบงำจนไปละเมิดสิทธิของใครแล้วเจ้าค่ะ
5: ดีมากพราว
7: ถ้าอย่างนั้นการที่เราเป็นคนดีได้ก็เพราะมีกุศลมูลใช่ไหมขอรับครูใหญ
5: ่เจ้านี่เก่งมากนะเจ้าปัน
2: แน่นอนเจ้าค่ะเจ้าปันเก่งฉลาดหล่อน่าปลื้มที่สุด
7: โอ้ย
2: แหมไม่ต้องเขินหรอกนะข้าพูดจริง
5: ที่เจ้าปันพูดน่ะถูกต้องแล้วกุศลมูลเป็นต้นเหตุของความดีมีอโลภะความไม่โลภมีจิตใจดีชอบแบ่งปันอโทสะความไม่โกรธมีความใจเย็นร่าเริงอารมณ์ดีอโมหะความไม่หลงมีปัญญารู้ตามจริงไม่หลงเชื่องมงาย
1: เอ๊คุ้นๆแฮะลักษณะแบบนี้เหมือนใครกันนะ
4: เหมือนข้าแน่เลย
2: คนอะไรชมตัวเองก็ได้ด้วย
1: ฮะข้ารู้แล้วเหมือนท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะเลย
7: จริงด้วยเหมือนเปียบ
5: เจ้าโชคดีมากเลยนะที่มีท่านอาจารย์ที่ดีคอยสั่งสอนมันตั้งใจเรียนรู้ให้มากๆเข้าล่ะ
7: ขอรับครูใหญ
5: ่มันฝึกดูใจว่ามีอะไรแปลกปลอมผุดขึ้นในใจบ้างสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็ให้รู้ไว้ในใจแล้วก็อย่าไปทำอย่าไปพูดให้คนอื่นเขาเดือดร้อนมันกวาดถูดูใจจะได้เห็นว่ามีอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรไม่ดีก็โยนทิ้งไปส่วนอะไรดีก็เก็บสะสมเอาไว้ให้มากๆว่าแต่วันนี้เป็นเวรใครถูกพื้นห้องเรียนกันล่ะ
4: พราวกับส้มซ่าเจ้าค่ะ
2: ถ้างั้นวันนี้เรามาถูพื้นด้วยกันทุกคนเลยดีกว่าถูพื้นไปดูใจไปสะอาดทั้งพื้นสะอาดทั้งใจเลย
7: เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นซะแล้วอยู่ๆศิลาก็นิสัยเปลี่ยนไปกลายเป็นคนละคนและเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันแน่ทำไมถึงดูสนิทสนมกับศิลามากผิดปกติถ้าอยากรู้ต้องติดตามชมกันนะครับ

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงพยากรณ์ปริศนาโลกาภินาศซึ่งเป็นโลกที่เราอยู่เราควรรู้โลกเราควรสู้โลกอย่าแพ้โลกได้กล่าวที่แล้วว่าสตรีจะกำชายอาชาณาจรแต่ธรรมชาติวิปริตยากคิดจะตามแก้ธรรมชาติมันวิปริตมีการขุดมีการค้นมีการกักน้ำนะมีการไม่ปล่อยน้ำปล่อยมาแล้วก็ประเทศกูเป็นประเทศใหญ่อยู่ที่ระดับน้ำเหนือฝาปล่อยพรวดพล่ายขึ้นมาผลที่สุดนะธรรมชาติมันก็วิปริตวิปริตหมดดินฟ้าอากาศวิปริตนี่มันวิปริตหมดนะฮะไปสู้ตรงไหนวะนะวิปริตดินมันเกิดจากอะไร อากาศฟ้าฝนวิปริตฟ้าฝนมันก็เกิดจากดินนี่แหละเกิดจากต้นไม้ใบหญ้าเกิดจากน้ำแล้วก็ตัวสำคัญที่สุดคือมนุษย์นี่แหละมนุษย์นี่แหละท่านคนนี่แหละเราโลภกันจังโลภโอ้โหเอาไปทำไมเราขนคุยแต่ประเทศของตนประเทศที่ยากจนมันก็ยากจนเรื่อยไปนี่ธรรมชาติยากคิดจะตามแก้จะแก้ยังไงสารธรรมไม่หันแหล่สารแหน่แพร่ไปไกลสารธรรมไม่อ่านก็หรอกอาตมาไม่มีใครอ่านหนังสือเลยพิมพ์หนังสือไปเนี่ยไม่มีใครอ่านนะพิมพ์ขายให้ตายนะถ้า 3,000 เล่มนะถ้าขายไป 4-5 ปีก็เขียนไม่ดีอะเอาดีอะไรอะอย่างนี้ดีไหมเนี่ยระวังขายท่านก็ไม่ซื้ออีกเมื่อสารธรรมไม่มีในใจคือสารธรรมไม่มีในใจสารแหน่แพร่ไปไกลเศรษฐีหนีอยู่ป่าชาวนาถูกขับไล่เศรษฐีก็ไปลุกป่าป่าป่าป่าเขาลำนาวพายเกาะแก่งนะหนีอยู่ป่าซื้อเกาะไปเกาะเกาะเขาใหญ่นะถูกพังทลายชิบหายหมดนะแต่ชาวนาถูกขับไล่เล่ร่อนจอนจัดเพราะถูกบังคับขายที่และเป็นหนี้เยอะ

คุณผู้ชมครับ NBT ชวนคุณผู้ชมมาร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าที่ทรงบรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กับรายการแว่วหวานตำนานเพลงติดตามได้ทุกวันพุธเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์ NBT ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมรายการของทางสถานีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยกล่าวถึงพยากรณ์ปริศนาโลกาภินาศเพื่อให้รู้เตรียมตัวต่อสู้และร่วมกันแก้ไขแล้วมันจะเฉพาะมนุษย์ทุกอย่างในโลกใบนี้ที่ตมากล่าวได้กล่าวตอนที่แล้วว่าเศรษฐีนิยุปาชาวนาถูกขับไล่คนจนกล่นกรุงไกลเกินไปในปฐพีคนจนเดินตามเกินในกรุงข้าววัสุทัศน์เนี่ยโอ้ยนะไม่รู้จะทำยังไงคนรวยก็รวยร้นคนจนจนปนปี้คนรวยในประเทศไทยมีกี่คนรวยสามระดับคือระดับชาวบ้านระดับภูมิภาคระดับประเทศระดับประเทศมีกี่คนที่จะเสียภาษีแต่คนรวยที่ไม่ได้เสียภาษีเลยมีท่านคือคนที่กินภาษีประชาชนจากโครงการต่างๆจากสัมปทานต่างๆถึงได้บอกว่าท่านเอาปณิธานมาทำงานหรือมุ่งสัมปทานในการรับประทานเพราะฉะนั้นคนรวยคนรวยและคนจนจนป่นปี้มันถูกเบียดถูกบังถูกบิดถูกเบี้ยวจนป่นปี้โจราและโจรีจะชดจี้กันเกลื่อนไปโจราและโจรีไอ้จ่อด้วยอะไรช่อช่อไอ้ไหมจึงมีทุนเทาจึงมีอะไรนะสแกมเมอร์จึงมีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นโจราและโจรีไกลๆประเทศเราประเทศอื่นเกลื่อนไปหมดหลอกข้ามประเทศแล้วก็ป้นจี้นะเราจะริจจะช่อจี้กันกลนกันเกลื่อนไปน้ำท่าจะเหือดแห้งน้ำท่าจะแห้งเหือดน้ำเลือดจะหลั่งไหลน้ำแห้งในตะวันออกกลางไม่มีน้ำแต่น้ำเลือดหลั่งทะลักใช่ไหมท่านจำนวนที่ตายเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงละท่านเรื่องจริงมากกว่านั้นเยอะในสงครามคนกระทำการสงครามไม่ผิดกฎหมายเมื่อมีคนตายเกิดขึ้นมันไม่ยุติธรรมสำหรับชีวิตของมนุษย์คนที่ตายไปแล้วคนที่เจ็บป่วยอยู่

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยพิจารณากายกำหนดขันธ์5สุอริยสัจ4คือหลักธรรมนาวาวังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ปวงชนชาวไทยน้อมนำไปปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์โดยคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.thammanawa.net/ebooks นะคะสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการธรรมรสธรรมรัตน์ค่ะ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
2: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณประเทศปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามในตอนมงคลธรรมตอนที่2นะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมัสสวนังเอตมังคารมุตตมันติอิณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเป็นเชิงบรรยายธรรมให้สมกับรายการที่ได้ตั้งชื่อว่าธรรมรสธรรมรัตน์แปลว่ารสแห่งพระธรรมได้สร้างประเทศชาติบ้านเมืองของเราให้มีคุณธรรมสมกับแผ่นดินไทยแผ่นดินธรรมส่วนแผ่นดินทองนั้นก็หมายความว่าการทำมาหากินเขาจึงตั้งชื่อว่าแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองถ้าคนสุจริตทำมาหากินมันก็เป็นแผ่นดินทองการฟังธรรมจึงมีความสำคัญถ้าท่านเบื่อท่านไม่มีปัญญาอะไรเลยเมื่อท่านไม่พัฒนาตนเอง

ได้คุณธรรมคนที่อยู่ใต้ปกครองท่านเขาไม่เห็นคุณธรรมเพราะถ้าไม่มีคำสอนเขาก็ไม่เคารพนับถือท่านไม่เคารพปากท่านมนุษย์ทั้งหลายมันเคารพกันด้วยอะไรล่ะหนึ่งวัยวุฒิเคารพกันด้วยวัยโดยอายุแต่ก็ไม่แน่นะว่าอายุจะเป็นที่น่าเคารพไหมเพราะคนอายุต้องเยอะแยะคนไม่เคารพสองเคารพกันโดยคุณวุฒิเพราะว่าเคารพกันโดยความรู้คือนับถือกันโดยความรู้แม้อายุน้อยกว่าเขาไม่ไหว้กราบแต่เขาไหว้วานไหว้วอนพอไหว้วอนแล้วก็เอ่ยคำขอบคุณขอบใจลากลับไอ้เด็กมีความรู้มากกว่าผู้ใหญ่มาขอความช่วยเหลือด้วยคุณวุฒิของตนเองก็ยกมือไหว้ก็ยกมือไหว้มันไหว้กันตรงนี้ท่านชาติวุฒิคือชาติตระกูลประการหนึ่งสองตำแหน่งก็ถือเป็นชาติตระกูลชาติตระกูลทุกคนที่ได้มาเนี่ยเขาบอกตระกูลนี้มันเกิดจากความบากบั่นเกิดจากตำแหน่งนามสกุลถึงได้ดังไงล่ะเมื่อนามสกุลดังเขาถือว่าตำแหน่งสูงนี่เขาเรียกชาติวุฒิเกิดมาในตระกูลที่เป็นที่เคารพนับถือเขาจึงไหว้กันไงสุทธาธรรมวุฒิผู้เจริญด้วยคุณธรรมถ้าองค์สุดท้ายนี้ท่านมีธรรมวุฒิเพราะท่านสั่งสมท่านฟังท่านอ่านท่านดูท่านจำท่านทำเป็นแบบอย่างก็ธรรมวุฒิไปบวกสิวัยวุฒิบวกธรรมวุฒิโอ้โหนะเอาธรรมวุฒิไปบวกเข้ากับคุณวุฒิในผู้ที่อายุน้อยกว่าเขาก็ไหว้พระเนรที่ท่านไหว้เนี่ยนะฮะบวชหน้าฟงหน้าไฟท่านก็ไหว้โถมีความกตัญญูนะฮะอายุ5ขวบ6ขวบปู่ย่าตายายตายยังอุตส่าห์โคนหัวบวชอีกกตัญญูโอ้เขากตัญญูเราจะมีสักคนไหมหลานน่าจะบวชให้เราเลนหลนเขาก็หวังมันก็เขาจะไหว้ทำไมอ่ะเดี๋ยวมันก็แปลงร่างเดี๋ยวพอ6:30พอราศีแล้วมันก็วิ่งจากเนยก็เป็นไอ้แล้วแต่ไม่แน่อาจจะถอนคำว่าไอ้ก็เป็นคนโน้แล้วถ้าเด็กคนนั้นมีคุณธรรมสูงขึ้นไปอีกล่ะมันมีใครเขาแตะเราท่านเชื่อเถอะเขาบอกพวกเราแก่แล้วยังทำไม่ได้เลยเราอายุเยอะแล้วยังทำไม่ได้เลยก็ไหว้คนที่ทำได้ซะดีกว่าบอกเลยไหมท่านแล้วธรรมวุฒิเอาไปบวกกับวัยวุฒิเอาไปบวกกับคุณวุฒิ3ประการนี้รวมกันมันก็เริ่มสนิทใจขึ้นนะเอาโบกชาติวุฒิอีกทั้งยศตำแหน่งโอ้โหเขานี่ไหว้สนิทมืออ่ะเพราะฉะนั้นการฟังเทศฟังธรรมเนี่ยเพื่อเสริมธรรมวุฒิของเราให้เป็นที่ยอมรับนับถือความปลอดภัยในสังคมให้เป็นที่คบหาเป็นที่บูชาของคนให้เป็นที่คบหาของผีสางเทวดาเพียงทำมันไปเถอะอะไรดีๆในพุทธศาสนาเนี่ยท่านทำไปเถอะถ้าได้รับผลประโยชน์อย่างที่ท่านไม่รู้หรอกท่านไม่ได้เป็นไม่ใช่เป็นนักคำนวณผลไอ้ขาดทุนกำไรเนี่ยท่านคำนวณนะฮะแต่สิ่งที่เป็นธรรมวุฒิหรือความรู้ทางศาสนาหรือความดีงามของท่านเนี่ย
ท่านไม่ค่อยได้คำนวณหรอกท่านเมื่อเราไม่ได้คำนวณเราก็รู้สึกไม่ค่อยปลื้มใจคนที่จะคำนวณเรื่องบุญกุศลมันก็เพิ่งเล่นหวยกับท่านคนที่ไหว้พระไหว้พระมันก็เล่นหวยคนที่ห้อยพระล่ะก็นับถือพระจริงๆก็ห้อยพระกันพระเจ้าพระเป็นเครื่องระลึกถึงคำสอนอาตมาจึงบอกว่าไหว้หนึ่งองค์จำหนึ่งคำทำหนึ่งคุณไหว้หนึ่งองค์คือพระประจำวันเกิดจำหนึ่งคำคือพระธรรมคำสอนให้มันจริงๆทำหนึ่งคุณคือคุณของพระพุทธเจ้าทำสักอย่างเริ่มจากอะไรท่านอรหังสักคนทำให้มันไกลๆจากกิเลสแล้วก็เราก็มีพระห้อยคอไว้รุ่นไหนอ่ะบอกโอ้โหถ้าหลวงพ่อให้รุ่นไหนก็ได้ถามทำไมก็โตหลวงพ่อท่านดีอ่ะเก่าไหมเนี่ยเอาเก่ากับใหม่มันต่างกันยังไงเก่าแต่พระท่านตายไปแล้วก็สะสมได้แต่เก่าถ้าหลวงพ่อมีชีวิตอยู่นะฮะท่านจะเล่นรุ่นแรกเลยรุ่นที่หลวงพ่อมีชีวิตอยู่นับปีนี้ถ้าอาตมาสะสมพระอาตมาจะสะสมปีเนี้ยปีที่หลวงพ่อยังอยู่เนี่ยเอาหลวงพ่ออายุ85สร้างพระเมื่ออายุ40รุ่นแรกถามว่าถ้าอาตมาเลือกอาตมาเลือกตอนที่สร้างปี85แต่ต้องสร้างด้วยมือท่านนะท่านเสกเองนะแล้วทำไมโอ้ศีลสมาธิฌานสมาบัติความชำนาญถึงแม้จะมีจำนวนมากก็แสดงว่าการที่สร้างจำนวนมากก็แสดงให้มันพอกันให้มันพอกันเลยอาตมาเลือกพ.ศ.แล้วตอนอายุ85แต่ถ้าเป็นของสะสมก็เรานับถือท่านมานานแล้วก็เก็บไว้ก็เอามาห้อยคอซะบ้างบางคนยิ่งหาพระแพงยิ่งไม่ห้อยคอนะกลัวพระศึกมันได้มันเสียราคาเสียขี้กลุแล้วจะเอามาทำไมอ่ะคนสมัยก่อนเขาห้อยเนี่ยเขาเอาเชือกถักก็มีนะท่านนะเอาเชือกถักขอบแล้วคาดพอคาดเสร็จแล้วเพราะสมัยก่อนมันไม่มีการเลี่ยมพระเนี่ยพอเชือกคาดแล้วก็เอาลักทาผมลักเข้าไปแล้วห้อยคออ่ะพอมีสายไฟฟ้าขึ้นมาพอมีรวดขึ้นมาใช้รวดเล็กๆถักหาวิธีถักแบบตาข่ายอ่ะถ้ามีเงินหน่อยหนึ่งเขาก็หาวิธีการเลี่ยมเคล็ดตีขอบทำเป็นอย่างเงี้ยเป็นอะไรสลับไปสลับมาขนาดแล้วก็เน้มขอบมันยากอีตรงหูมันอ่ะพอได้สุดหูมองเน้มขอบแล้วหูพยายามตีแล้วก็เอาตะกอนน้ำนมบำบัดกรีเขาไม่เห็นกลัวพระศึกเลยเอาพระเนื้อผงอย่างก็อย่างหนึ่งพระเนื้อดินล่ะคราวนี้แดงแป๊ดเชียวเนื้อดินท่านดำก็ดำปิดเชียวท่านท่านเนื้อทองแดงก็หน้าศึกต่อมาก็มีห่วงสร้างพระไม่มีหูนะอย่าหวังว่าจะดังเลยแล้วแจกให้มันเด็กมันไปพระสั่งดีๆแจกเด็กดีกว่าแจกคนโตไปมันโอ้โหแจกเด็กๆไปเด็กๆมันเอาทุกคนแหละอาตมาก็ทำไว้เนี่ยอยู่ในห้องนี้เนี่ยทำทีละ10,000องค์บ้าง5,000องค์บ้างใส่กรอบพลาสติกมาเลยแทนที่เราจะใส่ตลับมาใช่ไหมแล้วก็บอกไอ้ร้านว่าค่าตลับเท่าไหร่ค่าเลี่ยมเท่าไหร่ก็ทำเป็นพิมพ์ตลับต่อลงไปก็มันไม่ต้องไปทำเงี้ยงไม่ต้องไปทำโมเพราะว่าโมก็คือต้นแบบไปตัดกระดาษต้องไปปั๊ม
ทำมาเลย

0: ละ18บาทถ้าเราไปเรียบเองทีละองค์ก็150มันทำทีเดียวหมื่นองค์30,000องค์ถ้า30,000องค์เอา6บาทท่านไม่เอาถ้าเชือกด้วยก็เอา10บาท10บาทเราก็มาเสกสิก็ขนาดเนี่ยที่ท่านอยู่เนี่ยนะเสกพระทุกคืนนะบอกถ้าว่างจะมานั่งเสกพระตำรามีบอกตำรามาแล้วสวดเข้าไปแล้วท่านจะแจกแจกไปท่านต้องรู้สิว่าท่านสวดเองอะแจกเด็กไปเดี๋ยวเด็กจบแจกไปคนงานมาแจกไปแต่ถ้าพระที่เราได้มาเก่าให้บูชาไอ้แจกก็มีแจกก็มีแต่ท่านดูความประพฤติหน่อยของขังไปแจกคนไม่ดีมันก็เมตตาแคบคาดของกพันมันก็กลายเป็นนักเลงโปไปแจกโจรนะเพราะเอิร์ธไปอยู่ในมือโจรหนึ่งนะให้อยู่กับตำรวจสิบอ่ะให้อยู่กับคนดีอีก20อ่ะจะได้คุ้มครองไม่ใช่ไปแจกแต่โจรสักยันเนี่ยสักยันเนี่ยเหนียวเท่าไหร่แจกโจรเท่านั้นท่านคนดีๆมันไม่ค่อยสักยันหรอกท่านบอกเฮ้ยขอสัก3จึกวะไม่สักไปลายสัก3จึกแบบเจิมบ้านแกเนี่ยไม่ต้องให้ใครเห็นน่ะจึกนานๆที่ท่านเสกแล้วท่านอะไรเสกน้ำมันอะไรเขาเรียกน้ำมันแล้วนะน้ำมันงาใช้น้ำมันงาสักก็ได้สักใต้ผิวหนังยามาถึงเนื้อเดี๋ยวเป็นอักเสบจึกเดียววันนี้หันมาดูว่าสิ่งที่เป็นศีลสมาธิปัญญาก็โยมก็มีศรัทธาสุทะจาคะปัญญาโยมเรียนนี้ต้องมีศรัทธานะในพุทธศาสนาสุตตะต้องฟังเยอะๆดีๆแล้วก็เทียบแล้วเสียๆก็เทียบด้วยเทียบว่าไอ้คนนี้ทำไมดีนี่มันบ้าๆบอๆวะเนี่ยแต่ก่อนมันก็เป็นคนดีอ่ะแต่นี่มันบ้าๆบอๆแล้วมันก็ค่อยๆหายไปทีละคนสองคนสามคนสี่คนไอ้ว่าดีๆเดี๋ยวก็เสียคนอีกแล้วเดี๋ยวก็เสียคนอีกแล้วโอ้คนมันเสียคนมากกว่าจำนวนพระที่เสียพระอีกกังวลสิท่านกังวลคนเสียคนแล้วเวลาเสียเราเสียคนไปมนุษย์หนึ่งคนที่เกิดมาเสียไปคนหนึ่งเนี่ยมันกินทรัพยากรธรรมชาติกินแรงพ่อแม่กินภาษีอากรของคนทั้งนั้นแหละใช้ภาษีอากรของคนทั้งนั้นแหละคนหนึ่งคนที่เกิดมาเนี่ยรัฐบาลต้องทำให้เขาเป็นพลเมืองให้ได้ไม่ใช่เป็นแค่ประชากรนี่เป็นคำพูดของพระสมัยโบราณเลยวัดสัมพยาสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ฟื้นชุติธรรมสัมพยาท่านบอกว่าที่มีอบต.เนี่ยที่พระต้องลงไปสอนหนังสือมีอบต.ไปเปิดหน่วยเราพระบางสมัยก่อนก็ต้องหิ้วเครื่องอะไรเครื่องฉายสไลด์แทนหนังไปฉายไปบรรยายไปรุ่นจะพยอมเนี่ยฉายสไลด์ทั้งนั้นแหละฉายสไลด์ทั้งนั้นแหละเข้าป่าเข้าเขาไปฉายสไลด์ประทูพระไปนี่ท่านไม่เห็นสมัยก่อนนะฮะกลุ่มเยาวชนประชาชนเนี่ยท่านบอกเพื่ออะไรอ่ะท่านเดชสัพยาฟื้นชุดตินโรท่านบอกว่าทำประชากรให้เป็นพลเมืองให้ได้คือให้เป็นกำลังแห่งเมืองให้ได้ไม่ใช่นั้นแล้วเรามีมาคนเราจะเอาเขาไปทำไมเนี่ยเพราะฉะนั้นการศึกษาการดูแลการศึกษายาบ้ายาเสพติดนะคนที่จะชักชวนพวกนี้เป็นการทำลายทรัพยากรบุคคลเมื่อเป็นพลเมืองแล้วก็ถือว่าเป็นทรัพยากรหนึ่งคนเนี่ยท่านคิดว่าสร้างภาษีประเทศเท่าไหร่สร้างชื่อเสียงเท่าไหร่ในหนึ่งคนน่ะ ท่านได้ยินชื่อเจ้าของบริษัทใหญ่ๆไหมท่านรู้ว่านั่นคือพลเมืองนั่นเป็นทรัพยากรบุคคลเมื่อเขาลากฐานเขาดีแล้ววิเคราะห์ความเป็นไปได้ให้เขายืมทุนไปธนาคารอะไรเนี่ยที่เขาส่งเสริมการลงทุนน่ะส่งเสริมการลงทุนเห็นอะไรดีบอกคุณมาที่ฐานทำไมเราวิเคราะห์แล้วว่าบริษัทของคุณน่าจะขยายขอดูโครงสร้างบริษัทหน่อยหรือคุณคิดจะขยายแล้วมาปรึกษาเราอาตมาก็เคยไปบรรยายไปราชการด้วยซ้ำไปนะแล้วเขาคิดดอกไม่แพงแล้วจะมีนักวิชาการให้เขาไม่ใช่ไปไถเขาต้องดูว่านี่ครับทรัพยากรบนพ่อแม่เขาสร้างมารัฐาจะต้องเข้าไปช่วยไม่ใช่ไปถากไถเขาไปป้องไปกันเขาต้องป้องกันสิฮะถ้าการต้องป้องกันอย่ากีดกันดูทรัพยากรบุคคลมันดีสร้างทรัพยากรบุคคลขึ้นมาอันนี้ก็มีข่าวว่าจำนวนข้าราชการเยอะเกินงบประมาณปีหนึ่งเป็นเงินโดยข้าราชการเป็นสวัสดิการเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยจนขาดการลงทุนจำเป็นท่านผู้ชมจำไว้นะฮะจะดูเมื่อไหร่ก็ตามจำเป็นจะต้องลดจำนวนราชการประกาศไปอย่างเงี้ยประกาศไปอย่างเงี้ยธรรมะก็นั่งฟังแล้วก็ถามในใจก็ถามทางทีวีคุณจะลดส่วนไหนล่ะคำว่าลดราชการคุณจะลดส่วนไหนคุณจะเริ่มลดที่อะไร1นักศึกษาที่จบปีนี้ถ้าตั้งต้นปีนี้นะท่านจะฟังปีไหนก็แล้วแต่ปีนี้ท่านเอาเขาไปไว้ไหนในเมื่อเขาเรียนมาตั้งแต่อนุบาลแต่ถ้าไม่มีงานให้ทำพบท่านไม่ได้เตรียมตัวเพื่ออนาคตไว้แล้วคนพวกนี้ก็จะไม่มีงานทำอ่ะคุณค่าปริญญาที่เราไปรับกันเนี่ยมันไร้ประโยชน์เลยมันตามส้มตามเกลื่อนถนนไปหมดเขามีรูปแขวนว่าแล้วมารับปริญญาก็โอ้โหแต่งองค์ทรงเครื่องกับไปเฉลิมฉลองกับไปฮะไม่มีงานทำเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้บอกเขาว่าวิชาการใดๆนะที่โลกเขาไม่ใช้เขาไม่ยอมรับแล้วเราผลิตสถาบันเพื่อการศึกษาเช่นระดับปชปวสมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับอาชีวะวิทยาลัยเกี่ยวกับวิชาการเขาเอาไหมเนี่ยไม่เอาต้องยุบแล้วครูบาอาจารย์เขาไปสอนอะไรคิดจะเยอะมันต้องยุบคณะยุบคณะมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยในเมื่อเราผลิตครูแต่จำนวนเด็กน้อยลงคนจบครูมาเงินเดือน 9,000 บาทอาตมาบอกว่าเอางี้ไหมเล่าประเทศไทยขาดแม่บ้านอย่างแรงแล้วคนงานก็ขาดอีกเยอะที่มีคุณภาพมีความประพฤติจะไปไหนกันล่ะยกตัวอย่างรุ่นอาตมาเงี้ยรุ่นเนี่ยรุ่นน้องเนี่ยรุ่นลูกเนี่ยสมัยก่อนเขารับอนุศาสนาจารย์กับสองครูหายากเราก็เรียนปกศปกศคือครูประถมพอมอครูพิเศษมัธยมเราก็เรียนแล้วไปสอบมันก็ได้หมดเพราะเด็กมันเยอะที่จะไปกองทัพบกเรืออากาศก็ไปกองทัพบกเรืออากาศที่จะไปเป็นเสมียนอำเภอก็ไปเสมียนอำเภอเดี๋ยวนี้เราจบปริญญาโทปริญญาเอกศึกไปไม่มีงานทำอย่าเสี่ยงศึกเพราะวิชาการที่คุณเรียนมาเขาไม่ใช้ ขาไม่ใช่อ่ะพระประเทศไทยเนี่ยจบด็อกเตอร์กันเยอะไม่ได้ว่านะมีความรู้กันทุกองค์เลยเอาไปต่างประเทศต่างประเทศหมดที่เขียนหนังสือพระหาพระที่ทำสื่อตัวเองหาพระที่สอนเทคโนโลยีรวมทั้งมหาวิทยาลัยคณะสงฆ์ด้วยและเครือข่ายของมหาวิทยาลัยมีไหมท่านมีสื่อที่ทำด้วยตัวเองไหมของมหาวิทยาลัยทำให้มันดังตั้งชื่อมันดังให้มันเป็นพระโพธิ์ไทม์ให้มันเหมาะสมกับเวลาที่จะออกแล้วออกแบบ YouTube เขาดูเมื่อไหร่ก็ได้ทำไตเติ้ลให้มันดีลงทุนน้อยมีด็อกเตอร์ต้องเยอะแยะโอ้โหเกิดประเทศไทยเป็นมหาปริญญาโทเกิดประเทศไทยมหาบัณฑิตกับดุษฎีบัณฑิตอาตมาเนี่ยมันกิตติมศักดิ์ทำให้มันให้เขารู้สึกใช้ได้เหมือนการผลิตพระก็เหมือนกันพระของเราใช้ได้ไหมเนี่ยทำไมใช้ได้วัดมันจึงล้านเจ้าวัดอีก 5,000 กว่าวัดแล้วที่งามๆทางนั้นทำไมไม่ส่งไปวัดละ3องค์4องค์แต่กระจุกกันในวัดในกรุงเทพเพราะมันได้สมณศักดิ์ง่ายไงท่านก็ใครออกไปเนี่ยค่อยสมณศักดิ์สมัยก่อนคนอยู่วัดมหาธาตุเนี่ยนะฮะวัดใหญ่ๆเนี่ยเขาบอกถ้าอยู่วัดไม่ได้มาจากกำแพงเพชรโน่นอาตมาเคยไปเคยเจอต้องไปกำแพงเพชรมาจากนครสวรรค์จบแล้วเต็มที่แล้วนะได้คนไปนครสวรรค์มาจากจังหวัดไหนเขาจะทำสัญญากันไปเลยประเทศไทยของเราต้องวางแผนและต้องเร็วๆปีหน้าต้องเริ่มแล้วต้องบอกม.4 ม.5 ม.6 แล้ว3ปี7ปีต้องบอกแล้วต้องผลิตคนได้แล้วแต่ว่าผลก็จากการฟังนี่แหละเพราะฉะนั้นจะบอกท่านทั้งหลายว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นชีวิตจริงของเราเพราะฉะนั้นเรื่องอื่นๆจะมีต่อไปอาตมาจะคุยในตอนหน้ารัตนัตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาฐานสิโพนายึดเป็นแกนสารให้ทุกท่านได้ยมมรรคผลนิพพานหรือพบพระศรีอานชาติหน้าโน้นเทินแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมุดยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้คุณผู้ชมคะการฟังธรรมตามการถือเป็นเครื่องมือเสริมธรรมวุฒิที่ช่วยขัดเกลาจิตใจให้สว่างสวัยเติมเต็มปัญญาและความเมตตาจะทำให้เรานั้นกลายเป็นที่น่าคบของคนผีสางเทวดาและส่งต่อพลังงานบวกให้คนรอบข้างได้อย่างงดงามค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสัมวภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: เรามีฟ้าเดียวกันลมหายใจเดียวกันแต่วันนี้ฟ้าใสที่เราเคยเห็นกำลังจะหายไปหมอกควันและฝุ่นพิษจากการเผาป่าเผาไร่เผาขยะทำร้ายทุกชีวิตไฟที่เราเผากำลังเผาไหม้อนาคตของเราเราทุกคนหยุดมันได้หยุดเผาหยุดสร้างมลพิษหยุดทำร้ายสุขภาพและชีวิตของเราทุกคนเพื่อให้ท้องฟ้ากลับมาสดใสฟ้าเดียวกันร่วมกันดูแลเพื่ออากาศบริสุทธิ์ของเราทุกคนหยุดเผาฟ้าใสไร้มลพิษ
1: ต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันอีกเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนําเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับและในวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยคุณนฤมลบุญเคลิมครับหรือเจ้าของสวนทองมนครับที่นี่ครับได้มีการนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับมาพัฒนาเป็นฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับ

ี่มนเป็นพนักงานออฟฟิศบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการประสานงานด้านส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ก็คือบริษัทปิดกิจการในปี2551ครอบครัวลงความเห็นว่าเป็นโสดแล้วก็พ่อกับแม่ป่วยแม่ดูแลพ่อคนเดียวก็เลยต้องกลับมาดูแลพ่อกับแม่เริ่มจากการพัฒนาพื้นที่ก็มีการนำไผ่กิมซุงมาปลูกนะคะแล้วก็ทำเล็กๆน้อยๆก่อนทีนี้เนี่ยจากการที่เราเริ่มกัน2คนเนาะมันก็ทำดูแลไม่ไหวเราก็มาตั้งชื่อสวนกันก็เลยตกลงกันที่ว่าใช้ชื่อว่าสวนทองมนต่อมาก็เรียนเพิ่มโดยการเลือกที่จะเรียนมหาวิทยาลัยเปิดก็คือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะก็จบปริญญาตรีเอกการจัดการค่ะเรื่องของเกษตรก็ไม่รู้ค่ะก็อาศัยถามคุณยายซึ่งเป็นคุณแม่ค่ะถามแม่ถามอาข้างบ้านว่าอะไรทำอะไรยังไงแล้วก็ต่อมาก็จากการที่ตอนพ่อเสียเราก็งั้นเราต้องหารายได้เพิ่มแล้วล่ะก็เริ่มจากการเข้าอบรมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เข้าเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไตรโคเดอร์มาพอเจ้าหน้าที่เข้ามาชักชวนเราทำเรื่องของปุ๋ยทำเรื่องพัฒนาที่ดินทำเรื่องของปุ๋ยแล้วก็ชักชวนเราเอาผลผลิตเนี่ยไปจำหน่ายที่ตลาดเกษตรกรจากการที่เราไปจำหน่ายของที่ตลาดเกษตรกรเนี่ยมันทำให้เรามีโอกาสสร้างโอกาสที่ว่าเราจะไปหาความรู้เพิ่มเติมก็จากการไปอบรมไปดูงานมาเราก็เลยเอามาเป็นความรู้แล้วก็เป็นอาชีพค่ะก็มีโครงการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรเข้ามาในพื้นที่ทำโครงการเกี่ยวกับเรื่องของความสุขมวลรวมในพื้นที่ตำบลของเราอาจารย์เข้ามาให้ทักษะพวกเราทักษะนักวิจัยก็คือเป็นในเรื่องของกระบวนการคิดเนาะผ่านกิจกรรมพี่มนทำเรื่องของขยะอินทรีย์ก็คือทำปุ๋ยหมักเสร็จแล้วเราก็เลยเลือกที่จะทำโครงการวิจัยปีแรกเราทำเรื่องของโครงการวิจัยขยะแลกปุ๋ยก็คือเรามีปุ๋ยอยู่แล้วก็ให้ชุมชนเนี่ยค่ะเอาใบไม้เอาขวดพลาสติกขยะรีไซเคิลมาแลกเปลี่ยนกับเราไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักหรือแม้กระทั่งในเรื่องของแลกเป็นต้นไม้ก็ได้ประเด็นก็คือให้ชาวบ้านเข้ามาหาเรามาเรียนรู้วิธีการทำปุ๋ยกับเราเสร็จแล้วปีที่สองอาจารย์บอกว่าเห็นพี่มนเล่าว่ามีคุณยายนะเราต้องดูแลแม่พี่มนอยากทำศูนย์การเรียนรู้นะตอนนั้นก็งั้นก็อาจารย์บอกว่าปีที่สองงั้นพี่มนเลือกไหมที่จะทำเรื่องของศูนย์เรียนรู้บอกพี่มนเลือกงั้นอาจารย์ให้โจทย์ในเรื่องของมหัศจรรย์ขยะอินทรีย์ทีนี้ไอ้คำว่ามหัศจรรย์ขยะอินทรีย์น่ะประเด็นมันคือเรื่องของการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ที่เรามีอยู่พอปีที่สามอาจารย์บอกว่าอ่ะงั้นพี่มนดีไซน์ฐานออกมาว่าเราจะมีฐานการเรียนรู้อะไรบ้างก็ระดมสมองกับนักวิจัยด้วยกันน่ะนะคะเพราะว่านักวิจัยเนี่ยอาจารย์จะพัฒนาเป็นรุ่น1รุ่น2รุ่น3เกิดการถ่ายทอดจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องแล้วก็เกิดเป็นทีมนักวิจัย1หมู่บ้าน1ทีมนักวิจัย

0: าให้ไส้เดือนเรามีตัวผึ้งชนรงค์ในขณะที่เขาผสมเกสรเขาก็จะอย่างที่บอกว่าตรงนี้มันก็ไปเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐที่ในเรื่องของ BCG โมเดลเราตอนแรกอ่ะเราไปเลือกอินทรีย์เลยมันใช่ไหมแต่ตัวที่กว้างกว่าอินทรีย์มันคือ BCG นะคะ Bio Economy C ก็คือ Circular Economy G ก็คือ Green Economy เพราะงั้นเนี่ยสวนทองมนโมเดลมันก็เลยตกผึกจากวีโร่โมเดลมาเป็นสวนทองมนโมเดลในเรื่องของวิถีภูมิปัญญาบวกกับความรู้ที่เราได้รับมาจากหลายหน่วยงานเอามาเป็นผสมผสานการกลายเป็นนวัตกรรมที่พี่มนเรียกว่าสวนทองมนโมเดลพอเราตั้งศูนย์ขึ้นมาเนาะทีนี้1 2 3เนี่ยทุกคนเอาไปลงมือทําแล้วเขาประสบความสําเร็จฐานไหนก็ได้ที่เขามีความชํานาญเขาก็มาเป็นวิทยากรประจําศูนย์ให้พี่มนเพราะงั้นเนี่ยเวลาคนมาศึกษาดูงานเนี่ยจะต้องมีวิทยากรประจําศูนย์แล้วแต่ละคนเนี่ยจะต้องวนฐานได้อันนี้คือวิธีการทํางานในการทํางานของเราเสร็จแล้วเนี่ยพอเอ๊ะแล้วมีคนมาดูงานเราก็เอาผลผลิตมาจําหน่าย
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับอาจารย์มนทาวงศ์มณีโรจน์ครับกันที่ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรียนปลูกพืชทดลองคณะเกษตรกำแพงแสนครับอาจารย์สมาสาธิตการขยายพันธุ์กล้วยครับโดยการใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

ต่อไปก็จะเป็นเรื่องเทคนิคของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนะคะซึ่งขั้นตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยนะคะซึ่งก่อนที่เราจะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยเราก็จะต้องคัดเลือกต้นพันธุ์นะคะต้นพันธุ์ซึ่งมีลักษณะเป็นพันธุ์ที่เป็นเราเอาระยะที่เป็นหน่อใบดาบมานะคะหน่อใบดาบเนี่ยสังเกตยังไงสังเกตก็คือจะมีต้นกล้วยเนี่ยแตกหน่อมาแล้วใบเพิ่งจะเริ่มคลี่นะคะที่เราจะเห็นเนี่ยใบคลี่มีขนาดเล็กๆเนี่ยอยู่ประมาณสัก 3-4 ใบนะคะแล้วเราก็เอาหน่อมาเนี่ยลอกกาบใบออกนะคะกาบใบออกให้หมดนะคะแล้วก็ล้างทำความสะอาดจนเกลี้ยงก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะหน่อแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ลอกกาบใบค่อยๆลอกนะคะลอกกาบออกแล้วเนี่ยเราจะเห็นเป็นตาแหลมๆที่มันโปนออกมานะคะซึ่งบางหน่อเนี่ยอาจจะเห็นชัดแต่บางหน่ออาจจะเห็นยังไม่ชัดนะคะอย่างหน่อที่เขาลอกอยู่เป็นตัวอย่างเนี่ยค่ะอาจจะยังเห็นไม่ชัดก็เลยลอกแล้วยังไม่ค่อยเห็นตานะคะแต่อย่างหน่อที่ตัวเองถืออยู่ตรงเนี้ยมันจะมีตาโปนออกมาค่อนข้างชัดเจนนะคะอันนี้จะเห็นว่ามีตาที่มันโปนออกมาอยู่หนึ่งตาเขาก็เฉือนเนื้อเยื่อส่วนรอบๆตาออกนะคะจนเหลือเพียงแค่ส่วนของชิ้นส่วนตากล้วยบางหน่อก็อาจจะมีตาข้างอยู่เยอะบางหน่อก็อาจจะมีน้อยนะคะต่อไปนี้เขาก็จะลอกส่วนของเนื้อเยื่อที่เป็นตายอดนะคะตายอดตรงนี้จะเป็นส่วนที่จะเจริญเติบโตได้ดีที่สุดนะคะส่วนใหญ่ที่เราทำเนี่ย ก็จะได้เนื้อเยื่อจากส่วนของตายอดเนี่ยค่ะพอหลังจากที่เราลอกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาเนื้อเยื่อเนี่ยมาฟอกฆ่าเชื้อนะคะฟอกฆ่าเชื้อในน้ำยาคลอร็อกซ์นะคะหรือไฮเตอร์นะคะในไฮเตอร์น้ำยาฟอกผ้าขาวนี่แหละค่ะนะคะที่เราใช้อยู่ทั่วไปซึ่งในนี้ก็จะมีตัวสารโซเดียมไฮโปคลอไรด์อยู่นะคะจะเป็นตัวที่ฆ่าเชื้อพวกเชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ตามผิวของเนื้อเยื่อพืชนะคะเราใช้น้ำยาคลอร็อกซ์เนี่ยประมาณ 10% นะคะ 10% กับ 5% ก็คือฟอกฆ่าเชื้อ2ครั้งครั้งแรกเนี่ยก็คือ 10% นะคะพอเราใส่ตัวน้ำยาฟอกตัวไฮเตอร์แล้วเราก็ใส่พวกสาร

0: จับใบนะคะสารจับใบลงไปเพราะว่าสารจับใบลงไปเพื่อให้ตัวน้ำยาเนี่ยไปทำความสะอาดที่ผิวเนี่ยได้ดีขึ้นเนื่องจากพวกผิวของพืชต่างๆเนี่ยมันจะมีสารที่เขาเรียกว่าไข่ที่มันเคลือบอยู่หรือพวกคิวตินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคลือบอยู่ที่ผิวพืชนะคะฉะนั้นเวลาเราฟอกฆ่าเชื้อเนี่ยถ้าเราใส่พวกน้ำยาลดแรงตึงผิวเนี่ยมันจะทำให้ตัวน้ำยาเนี่ยไปทำลายเชื้อโรคได้ดีขึ้นนะคะเวลาเราใส่ในเยื่อเข้าไปแล้วเราก็เขย่านะคะเขย่าอย่างเงี้ยเป็นเวลาประมาณ15นาทีนะคะ10ถึง15นาทีหลังจากที่เราฟอกฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาเขย่านะคะภายนอกลูกปลอดเชื้อเนี่ยเป็นเวลาประมาณสัก10นาทีนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำเนื้อเยื่อเนี่ยมาฟอกฆ่าเชื้อรอบที่2ด้วยน้ำยาไฮเตอร์เนี่ยประมาณ 5% นะคะแต่ในรอบที่2เนี่ยเราต้องทำภายใต้สภาพของตู้ปลอดเชื้อนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าตู้ที่เรานำขวดเข้าไปอยู่เนี่ยในเนี้ยภายในอากาศภายในเนี่ยมันจะปลอดเชื้อแล้วนะคะเพราะว่ามันจะมีระบบดูดอากาศเข้าไปแล้วก็ไปผ่านตัวฟิลเตอร์ที่กรองอากาศอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็อากาศที่มันเข้ามาภายในตู้เนี่ยจะเป็นอากาศที่ปราศจากพวกเชื้อจุลินทรีย์แล้วนะคะมันก็จะทำให้เนื้อเยื่อของเราเนี่ยปลอดจากเชื้อจุลินทรีย์แต่ว่าเราต้องใช้น้ำยาอีกรอบนึงนะคะเราเขย่าเนื้อเยื่อกล้วยนะคะในสภาพปลอดเชื้ออีกครั้งหนึ่งนะคะประมาณสัก5นาทีนะคะเราก็เอามาล้างน้ำสะอาดนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมาล้างน้ำสะอาดอีก2ครั้งเพื่อที่จะทำให้น้ำยาฟอกฆ่าเชื้อเนี่ยพวกน้ำยาคลอร็อกเนี่ยค่ะมันเจือจางลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นการลอกเนื้อเยื่อตาข้างนะคะเราก็จะตัดเนื้อเยื่อส่วนที่ถูกคอล็อกทำลายนะคะที่มันโดนตัวน้ำยาคอล็อกเนี่ยสัมผัสโดยตรงนะคะก็จะทำให้เซลล์มันเนี่ยช้ำนะคะเราก็อาจจะตายได้นะคะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะลอกเซลล์ส่วนนั้นทิ้งออกไปให้หมดก็จะเหลือเนื้อเยื่อส่วนข้างในที่ยังขาวอยู่นะคะเอามาใส่ในอาหารวุ้นนะคะซึ่งมีทั้งธาตุอาหารแล้วก็มีทั้งฮอร์โมนที่มันจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการแตกตาย่อนตาข้างได้ดีนะคะตาย่อน1ตาเนี่ยเราจะตัดได้4ชิ้นนะคะ4ชิ้นแล้วก็เอามาวางบนอาหารอันนี้ก็เป็นการเสร็จขั้นตอนนะคะการตัดเนื้อเยื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาเนื้อเยื่อพวกนี้ค่ะไปเลี้ยงในห้องเลี้ยงค่ะ
1: ครับอาจารย์
0: อันนี้เป็นห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อค่ะค่ะใช่ที่เราเซตอุณหภูมิประมาณ 25-28 องศานะคะเราก็ใช้แอร์ปกติเนี่ยแหละค่ะ
1: คร
0: ับ แล้วก็เราให้ไฟวันละประมาณ 8-10 ชั่วโมงนะคะแสงประมาณถ้าเราวัดความเข้มแสงเนี่ยก็จะมาประมาณ 1,000 ลักซ์ได้นะคะ
2: คุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ฟาร์มสุขสเตชันสถานีปลูกผักอินทรีย์ครับไปพูดคุยคือบรรชัยครับที่นี่ครับได้มีการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับมาประยุกต์ใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองและการเลี้ยงแมลงธรรมชาติครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

แนวคิดการปลูกผักอินทรีย์ของที่นี่นะครับก็คือว่าเราตั้งใจให้ฟาร์มของเราครับเป็นจุดที่สิ้นสุดของเคมีเพราะฉะนั้นวัตถุดิบหรืออินทรีย์วัตถุต่างๆที่เรานำมาใช้ในฟาร์มครับจะไม่ผ่านกระบวนการเติมแต่งในส่วนของเคมีเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเองเราไม่ได้โฟกัสว่ามูลซัวที่เราได้มาจะเคมีหรือไม่เคมีนะครับแต่ว่าถ้าอะไรเลี่ยงได้เราก็จะเลี่ยงนะครับอย่างเช่นปัจจุบันนี้แกลบดิบที่เรานำมาใช้ในฟาร์มเราจะใช้แกลบที่เป็นออร์แกนิกนะครับที่ได้มาจากแทนคุณออร์แกนิกฟาร์มนะครับแล้วก็ในส่วนของดำที่เรามาใช้ในการบำรุงดินหรือปรับปรุงดินนะฮะเราก็จะใช้จากแทนคุณออร์แกนิกฟาร์มเหมือนกันนะครับซึ่ง

ปัจจุบันนี้ในฟาร์มของเราครับปลูกในส่วนหลักๆเลยคือผักสลัดนะครับเราปลูกผักสลัดอยู่ที่ประมาณ 70-80% เป็นหลักนะครับแล้วก็พืชกินใบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกวางตุ้งด้านขาวคะน้าเห็ดหอมนะครับฮ่องเต้ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีส่วนนึงที่เราจะทำการปลูกก็คือแตงกวาบวบถั่วฝักยาวนะครับตอนนี้กำลังทำในส่วนของมะเขือเทศแล้วก็ในส่วนของฝักทองบัตเตอร์นัทผักอินทรีย์แต่ละชนิดก็มีการที่มีความดูแลที่แตกต่างกันในส่วนนี้อย่างผักสลัดเองเราก็ต้องดูแลในเรื่องของแมลงที่ค่อนข้างเยอะนะครับในแต่ละช่วงแต่ถ้าเราหมั่นฉีดสมุนไพรแล้วแมลงอยู่เป็นประจำครับเพื่อเป็นการป้องกันแมลงตัวนี้ก็จะน้อยลง

ลักในการเตรียมดินของที่นี่เราจะใช้ดินที่เป็นดินทั่วไปนะครับเป็นหน้าดินก้ามปูต่างๆนะครับมาใช้แต่ว่าเราจะใช้เน้นในเรื่องของการนำอินทรีย์วัตถุมาหมักเพิ่มเติมเข้าไปนะครับที่นี่เราจะใช้ในส่วนของหน้าดิน1ส่วนแกลบน้ำ1ส่วนแกลบดิบ1ส่วนแล้วก็มูลวัว1ส่วนนะครับเราใช้อย่างละ1ส่วนเท่าๆกันในการบำรุงดินนะครับปัจจุบันในฟาร์มเราใช้ปุ๋ยอยู่2ชนิดครับปุ๋ยชนิดที่1คือปุ๋ยหมักที่เป็นปุ๋ยผงนะครับซึ่งเรากำลังทำในส่วนของที่เป็นปุ๋ยจากวิศวกรรมแม่โจ้นะครับซึ่งเป็นปุ๋ยที่เราทำมาอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้คือส่วนที่1ปุ๋ยตัวนี้จะใช้ในเรื่องของการบำรุงดินปรับปรุงดินทำให้ดินเนี่ยมีแร่ธาตุแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีในพืชนะครับแต่ว่าปุ๋ยตัวที่2ก็คือออร์แกนิกแมทเทอร์ออร์แกนิกแมทเทอร์ก็คือในส่วนของที่เราทำคืออินทรีย์วัตถุหมักนะครับตัวนี้ด้วยความที่ว่าเราครับปลูกต่อเนื่องตลอดทั้งปีไม่มีการยกดินลงเพราะฉะนั้นเองออร์แกนิกแมทเทอร์ตัวนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญช่วยในเรื่องอะไรช่วยในเรื่องทำให้ดินโปร่งร่วนสุยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใส่แต่ปุ๋ยหมักเข้าไปครับทุกๆครั้งที่เรารดน้ำมันจะเกิดการควบแน่นมันทำให้ดินแน่นลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเองตัวที่เป็นอินทรีย์วัตถุหมักเนี่ยจะเป็นช่วยทำให้ดินโปร่งร่วนสุยนะครับแล้วก็ทำให้พืชเติบโตได้ดี

การดูแลกำจัดศัตรูพืชครับปัจจุบันเราใช้ในส่วนเราใช้ทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะครับ1คือเราใช้น้ำหมักสมุนไพรนะครับต่างๆที่เราใช้เนี่ยก็คือมี1คือน้ำหมักพริกแกงนะครับ2คือน้ำหมักขี้เถ้านะครับแล้วก็3คือน้ำส้มควันไม้นะครับอันนี้คือตัวปัจจัยที่1ที่เราใช้ปัจจัยที่2ที่เราใช้ก็คือเราใช้แมลงนะครับแมลงซึ่งเป็นกลุ่มตัวห้ามตัวเบียนมาใช้ในการจัดการแมลงด้วยกันนะครับที่นี่เราทำการเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบนะครับอยู่2สายพันธุ์สายพันธุ์ที่1คือสายพันธุ์ขาววงแหวนนะครับซึ่งขาววงแหวนจะใช้ในการจัดการหนอนในแปลงผักนะครับอีกสายพันธุ์นึงก็คือในส่วนของสายพันธุ์ที่เป็นสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลเราจะมาใช้ในการจัดการหนอนที่ข้าวโพดนะครับแล้วก็อนาคตเราจะทำการเลี้ยงสายพันธุ์สีดำนะครับซึ่งจะไปส่งต่อให้กับสวนมะพร้าวอินทรีย์ที่เป็นอยู่ในกลุ่มของโครงข่ายของเรานะครับและส่วนสุดท้ายที่เราใช้ก็คือชีวพันธุ์นะครับก็คือใช้เชื้อราในการกำจัดเรื่องของโรคและแมลง

0: จจุบันเรื่องแสงเรายังต้องใช้ตัวเราเองเป็นคนดูแลนะครับเรายังไม่สามารถที่จะเอาอุปกรณ์ใดๆเข้ามาช่วยได้เพราะว่าแสงในตรงพื้นที่ตรงนี้ครับมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและยิ่งช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะครับซึ่งแสงก็จะมากน้อยแตกต่างกันแต่ว่าสิ่งนึงที่เราทำก็คือว่าถ้าช่วงที่เป็นหน้าร้อนเราจะขึงแสลนด์เพื่อช่วยพรางแสงให้เขานะครับแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเราจะแสลนด์ออกนะครับเพื่อทำให้ต้นพืชเนี่ยได้รับแสงที่เพียงพอนะครับส่วนเรื่องของอุณหภูมิและความชื้นเนี่ยเราจะใช้ในส่วนของตัวมินิสปริงเกอร์ที่เป็นตัวพ่นหมอกนะครับช่วยในการรดน้ำแล้วก็ช่วยในการลดความชื้นด้วยจริงๆแล้วผักถ้าจะตัดเราไม่ให้มีรสขมครับก็คือเราจะตัดในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะครับแต่ว่าที่นี่ด้วยความที่ว่าบางครั้งเองครับลูกค้าเข้าตลอดในระหว่างวันเทคนิคนึงที่เรานำมาใช้ก็คือว่าเราจะทำการสปริงเกอร์เพื่อให้เขาลดอุณหภูมิความชื้นตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยผ่อนคลายหลังจากที่เขาผ่อนคลายแล้วเราถึงจะทำการตัดนะครับแล้วก็หลังจากที่เราตัดแล้วในการล้างครับเราจะใช้น้ำที่เย็นนิดนึงนะครับในช่วยในการล้างการล้างตรงนี้เนี่ยจะช่วยทำให้ผักกรอบแล้วก็สดอยู่ได้นานนะครับ
1: คุณผู้ชมครับและช่วงสุขใจที่พอเพียงวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับครูสุกัญญ์ศักดิ์วรรณะครับเกษตรกรดีเด่นจังหวัดสุพรรณบุรีครับที่ได้มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทำนาข้าวครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำเกษตรทฤษฎีใหม่ครับไปประยุกต์ใช้ครับแล้วก็การทำเกษตรผสมผสานครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

0: ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านเนี่ยมันกว้างขวางมากแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันต้องไม่ทำแบบโลภต้องใช้คุณธรรมมันจะพอเพียงยังไงมันต้องเพียงพอครับมันจะเพียงพอยังไงคุณต้องทำให้เพียงพอนะครับจะพอเพียงได้ต้องเพียงพอจะพอเพียงได้ต้องเพียงพอเราต้องมีเสื้อผ้าต้องมีอาหารต้องมีที่อยู่อาศัยอบอุ่นใช่ไหมครับมันต้องทำครับทำให้เพียงพอแล้วเราถึงจะพอเพียงถ้าไม่งั้นเราก็อยากได้อยู่นั่นแหละแต่ถ้าเรายังมีความอยากอยู่ผมจะใช้คำว่าอยากนะอยากมีอยากดีอยากเด่นอยากรวยเนี่ยทุกหมดเพราะเราจะแข่งกับคนอื่นแต่ถ้าเราเข้าใจชีวิตจริงๆเนี่ยความพอเพียงของพระองค์ท่านเนี่ยเสื้อผ้าคืออะไรอาหารคืออะไรที่อยู่อาศัยคืออะไรยารักษาโรคคืออะไรไม่ป่วยมันก็ไม่ต้องใช้ยารักษาโรคแต่ถ้าเรามามีความอยากอยู่ไม่จบครับเพราะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงทำได้โดยการลดความอยากลงแล้วก็ไม่โลภมีจุดอยู่แค่นี้แหละครับแต่ละคนลอกกันไม่ได้บริบทแต่ละคนลอกกันไม่ได้ครับด้วยความรู้สึกของเราเองว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันมีคำว่าเศรษฐกิจนะครับกับพอเพียงนะเศรษฐกิจเนี่ยยังไงก็ต้องทำมาค้าขายคนหัวลุกพอเพียงแค่ไหนล่ะซึ่งพระองค์ท่านคนหัวลุกมากเลยเพราะว่าเราอินกับมันนะและชีวิตของเราเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงผมบรรยายง่ายๆก็คือว่าเศรษฐกิจต้องยอมรับว่าในสังคมของเราอย่างน้อยก็ต้องมีเศรษฐกิจแต่เศรษฐกิจนี่ต้องไม่โลภต้องเป็นธรรมผมไม่เคยอยากให้ข้าวกิโลละ20,000นะเพราะผมรู้ว่าคนบริโภคในประเทศไทยจะเดือดร้อนหนักมากแต่เราอยากได้แค่พอสมดุลอย่าง 8,000 9,000 หมื่นนี่อยู่ได้นะครับเพราะว่าอะไรผมจะไม่ด่าทอโรงสีผมจะไม่ด่าทอผู้ส่งออกทุกคนมีบุญคุณกับประเทศหมดเพราะพระองค์ท่านตรัสว่ามันมี3ลำดับลำดับที่1คือตัวตนและครอบครัวในเศรษฐกิจของคุณมันต้องมีการแลกเปลี่ยนท่านก็บอกว่าตัวตนและครอบครัวต้องทำยังไงก็คือทำทุกอย่างที่เราต้องใช้ต้องกินให้มากที่สุดเพื่อจะได้ซื้อน้อยเป็นการลดรายจ่ายคือเป็นเรียกว่ารายได้ที่ไม่ต้องจ่ายออกนะมีไข่กินเองใช่ไหมมีเป็ดมีเนื้อไก่มีปลาอย่างเงี้ยนะระดับชุมชนเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชนมันก็จะมีทำกินอันเนี้ยรายได้ที่ไม่ต้องจ่ายออกทำแจกขายเงินเชื่อครับทำกินทำแจกทำแลกขายเงินสดนะทำขายนี่ขายเงินตรานี่ผมจะคุยอย่างนี้เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แลกคือเงินสดไงต่างคนต่างแลกนะพอระดับมหาภาคเนี่ยก็คือระดับประเทศชาติของเราเองเนี่ยเราก็จะเน้นว่าในหลายๆตัวเนี่ยยกตัวอย่างเช่นยางพาราเราขายเป็นหลักจะมีปัญหาผันผวนมากนะครับปาล์มน้ำมันเนี่ยนะครับเราก็สู้อินโดนีเซียไม่ได้แต่เราก็ยังใช้ภายในประเทศแต่ก็ถูกกดด้วยระบบเศรษฐกิจแต่ทีนี้เรื่องระบบเศรษฐกิจปล่อยเขาเรื่องข้าวของเราเองเนี่ยผมบอกว่าเราแก้ปัญหาเรื่องราคาไม่ได้แต่เราแก้ปัญหาได้โดยการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตโดยใช้วิชาการเพราะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในกรอบนี้ครับมันต้องมีการแลกเปลี่ยนไม่งั้นแลกเปลี่ยนข้าวเราจะเอาไว้ไงผมทำปีงร้อยสองร้อยตันยังไงก็ต้องขายแต่จะขายอย่างไรล่ะมันต้องตรงกับตลาดสมัยก่อนคิดเยอะปัจจุบันนี้ทำแบบไม่คิดแหละเรามีหน้าที่ให้ไปเขาจะได้เท่าไหร่เรื่องของเขาเพราะเราบังคับเขาไม่ได้แต่ทุกคนได้ไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรเพราะยังมีเวลาให้เขาพัฒนายกตัวอย่างหลายๆคนบอกอบรมให้เกษตรกรปีงหลายๆพันคนเนี่ยมีความสำเร็จเท่าไหร่ผมไม่เคยวัดเขาบอกงั้นก็มันไม่มี KPI ชี้วัดมันไม่ใช่ครับมา10คนได้1คนไปสัก 90% 70% พอแล้วเราเรียนมานี่ยังมีเกียรตินิยมอันดับ1อันดับ2นะ F แก้ F ก็มีเพราะนั้นการที่เราบรรยายไปเนี่ยผมไม่หวังหรอกว่าเขาต้องเอาไปได้ทั้งหมดแต่เมื่อเขาฟังไปแล้วเนี่ยเขาสามารถจะไปพัฒนาด้วยศักยภาพของเขาเองเพราะนั้นผมไม่เคย บอกว่าผมสอนใครแล้วสำเร็จหมดไม่ใช่มันใช้เวลาเพราะนั้นสิ่งที่ผมให้ด้วยหน้าที่แล้วให้ด้วยความจริงใจให้ด้วยความถูกต้องแล้วอะไรใครที่ไม่ถูกต้องผมสู้ด่าเอาจริงๆเลยเพราะอะไรคนไม่รู้แล้วไปสอนคนอันนี้ผิดหนักมหันต์เพราะนั้นการที่จะเป็นครูบาอาจารย์อย่างสำคัญที่สุดต้องรู้จริงถ้ารู้ไม่จริงอย่ากระแบงเพราะทุกวันนี้สื่อต่างๆที่ออกมาเนี่ยทุกคนหลงหมดเพราะมันเอาธุรกิจมันเป็นธุรกิจที่เข้ามาคนที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยธุรกิจครอบหมดจัดอบรมเงี้ยหัวละเท่านั้นเท่านี้สุดท้ายมาก็ไปเสียแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แต่ของผมเองเนี่ยใครที่เข้ามาปรึกษาหารือฟรีครับเพราะอะไรผมถือว่าสิ่งที่ผมให้ร้อยคุณได้ทำได้เท่าไหร่เรื่องของคุณเพราะนั้นผมไม่เคยหวังว่าใครจะต้องได้เท่าไหร่นั่นเป็นตัวของตัวเขาแต่ในขณะที่ผมเป็นผู้ให้หน้าที่ของผมคือให้ดีที่สุดครับ
1: คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับวันนี้ครับเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินหมดลงแล้วครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ
2: เพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT2HD
3: รากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นทาง NBT 2HD

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่28กันยายน2569อยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยนะคะคุณวรพัฒน์ภัททิยากุลดิฉันจิตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณสร้อยทองหยกสุริยันค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: ข่าวเช้าของเราวันนี้ยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและก็สมุทรปราการนะคะเข้าสู่เช้าวันที่4ที่ฝนตกลงมาแม้ว่าปริมาณฝนจะไม่มากแต่ว่ายังคงตกต่อเนื่องก็เลยทำให้มีน้ำท่วมขังบางพื้นที่เนี่ยก็น้ำท่วมสูงในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานครหลายบ้านเนี่ยท่วมมาตั้งแต่คืนวันเสาร์แล้วนะคะเราสองคนก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันก็ทำให้ล่าสุดเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีก็มีมติค่ะให้วันนี้28และพรุ่งนี้29กันยายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษนะคะเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเดินทางของประชาชนค่ะและเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยชุดเครื่องนอนเต็นท์สนามชุดเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นจำนวน 1,000 ชุดเพื่อไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร3เขตได้แก่ชุมชนวัชรพล3เขตสายไหมชุมชนบ้านม้าชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือหมู่บ้านผาสุกหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นเขตประเวศและชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรลิขิต2เขตบางนาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยท่วมขังเป็นบริเวณกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงอย่างพื้นที่ปลอดภัย
0: อย่างที่คุณจิตนาบอกไปนะครับว่าน้ำท่วมในครั้งนี้ได้รับผลกระทบทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจริงๆแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังมีพื้นที่อื่นๆภาคกลางภาคตะวันออกในพื้นที่ต่างๆที่พายุจะไปถึงนายกรัฐมนตรีก็มองเห็นแล้วก็ทันทีที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเมื่อวานนี้ก็ได้มีการลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์บริเวณคลองเปรมประชากรก่อนนะครับเพื่อแสดงความเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นโดยยืนยันว่าจะเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงการระบายน้ำที่คลองเปรมประชากรครับบริเวณชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลัก4ให้กำลังใจพร้อมกับมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและก็กลุ่มเปราะบางณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนวายุสาลีอนุสรณ์โดยนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมจะเร่งแก้ไขปัญหาให้เต็มที่แต่สำหรับผู้ที่รุกล้ำตามลำคลองซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับ
2: เรารับผิดชอบในหน้าที่ของเราเต็มที่อยู่แล้วนะครับการที่เราก็ได้จัดสรรทุกองคาพยพที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ได้เร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์หลายๆที่ก็คลี่คลายลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปเน้นในที่ที่มันมีอย่างยกตัวอย่างในกอง องเปรมประชากรเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวเห็นนะครับว่าคนลุกล้ำเนี่ยนะครับก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายนะส่วนที่ไม่ลุกล้ำเขาสร้างเขื่อนเรียบร้อยนะครับตรงพื้นที่หลังเขื่อนตลิ่งไม่มีน้ำท่วมเลยแม้แต่น้อยมีแต่ส่วนที่ลุกล้ำมาทั้งสองฝั่งทำให้คลองที่มันเคยกว้างขนาดนี้ก็เหลือแค่อยู่ขนาดนี้นี่แหละครับส่วนเป็นส่วนหลักที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังนะครับในเขตพื้นที่รอบคลองนะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนครับกฎหมายเราก็มีเราก็อลุ่มอล่วยกันมาแต่ว่าอีกหน่อยถ้ามาเจออย่างนี้ทุกปีผมก็คงต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็มีความกังวลใจมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเต็มที่

0: ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ
1: ส่วนการแถลงข่าวก่อนลงพื้นที่นายกรัฐมนตรีระบุถึงสาเหตุของน้ำท่วมขังว่าเกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนักเกินขีดความสามารถในการระบายน้ำประกอบกับมีการบริหารจัดการน้ำเหนือเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างให้น้อยที่สุดทั้งนี้รัฐบาลได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจเต็มในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ประสบปัญหาฉุกเฉินได้ทันทีโดยเน้นย้ำความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอันดับแรกส่วนการเยียวยากระทรวงมหาดไทยจะเร่งดำเนินการชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดตามรูปแบบการฟื้นฟูจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาพร้อมทั้งประสานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินประกันให้กับประชาชนครับ
0: ในเรื่องของการเยียวยานะครับครั้งนี้เราจะมีการเร่งรัดการดำเนินการเยียวยาและชดเชยความเสียหายนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยให้รวดเร็วที่สุดนะครับกระทรวงมหาดไทยจะทำการเร่งรวบรวมรายชื่อสำรวจความเสียหายนะครับของผู้ประสบภัยที่เป็นรายครอบครัวที่เข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือตามกรอบของกฎหมายซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้เร่งประสานงานให้กระบวนการการเยียวยาได้รับการอนุมัติโดยเร็วที่สุดนะครับในเรื่องของการฟื้นฟูและการสำรวจความเสียหายดังกล่าวนะครับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการสำรวจความเสียหายและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยนะครับพวกเขาเหล่านั้นจะต้องจัดทำแผนฟื้นฟูเป็นรายพื้นที่ทันทีที่น้ำลดโดยไม่ต้องรอให้ทั้งเมืองน้ำแห้งเสียก่อนจึงค่อยจะมาจัดทำแผนฟื้นฟูเป็นภาพใหญ่นะครับตรงนี้น้ำลดตรงไหนเข้าไปเร่งดำเนินการฟื้นฟูแล้วก็ทำการชดเชยทำการสำรวจความเสียหายเยียวยาผู้ประสบภัยนะครับ
1: ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระยะยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทางเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รายงานผลการศึกษาความพร้อมของโครงการระบายน้ำเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยแล้วโดยพบว่ามีความคุ้มค่าและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากตอนบนของประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้มวลน้ำไหลทะลักลงมาสร้างผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางปริมณฑลและกรุงเทพมหานครจึงเตรียมนำเสนอโครงการนี้เข้าสู่การพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่29กันยายนนี
0: ้ดังนั้นในการประชุมคณะมนตรีในวันอังคารที่ถึงนี้นะครับทางคณะมนตรีก็จะได้พิจารณาแล้วก็ให้ความเห็นชอบต่อการดำเนินโครงการนี้ตอนทีนะครับซึ่งทางสำนักงบประมาณก็จะได้รับแจ้งมาจากทางท่านรัฐมนตรีประดอนว่าทางสำนักงบประมาณก็ได้เตรียมงบประมาณไว้สำหรับโครงการนี้นะครับในส่วนงบประมาณปี2570กันไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับเพื่อที่จะทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้ก็ได้ตั้งใจไว้ว่าถ้าวันหนึ่งมีโอกาสที่จะผลักดันให้โครงการนี้เกิดความสำเร็จให้ได้นะครับซึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยหรือเจ้าพระยาคู่ขนานเนี่ยนะครับก็ตั้งใจไว้อย่างเต็มที่ว่าจะเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการให้สำเร็จในขณะที่ผมเป็นหัวหน้ารัฐบาลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาว
1: นายกรัฐมนตรีได้ส่งกำลังใจและความห่วงใยให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมหรือว่าอุทกภัยและขอขอบคุณประชาชนในความเข้าใจและความร่วมมือที่ดียิ่งที่ได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยกู้ภัยต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลจะดำเนินการทุกอย่างในความสามารถที่มีอยู่เพื่อคลี่คลายสถานการณ์และนำความเป็นปกติสุขกลับคืนมาอย่างพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดครับ
2: และในช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ไปที่บริเวณคลองจันเขตบางกะปินะคะจุดนี้มีน้ำท่วมสูงเช่นกันเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่พร้อมทั้งรับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่จากพลตำรวจเอกสำราญวันมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจกับอาสาสมัครกู้ภัยที่มาทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่คลองจันเขตบางกะปิและยังได้พบกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและทีมงานสุดซอยที่เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยโดยนายกรัฐมนตรีได้ลงเรือไปแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนที่อาศัยในแฟลตคลองจันซึ่งในพื้นที่มีระดับน้ำท่วมสูง1เมตร50เซนติเมตรพร้อมให้กำลังใจประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในแฟลตคลองจันซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้ร้องขอให้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
1: อย่างที่บอกไปนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานให้บูรณาการเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อเนื่องเน้นย้ำเรื่องการสื่อสารข้อมูลน้ำและสภาพอากาศให้มีความเข้าใจง่ายและทันต่อสถานการณ์รวมถึงการตรวจความพร้อมเครื่องสูบน้ำศูนย์พักพิงแล้วก็สถานพยาบาลรองรับผู้ได้รับผลกระทบให้ทั่วถึงครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยมีคณะรัฐมนตรีบางส่วนเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวในที่ประชุมว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคกลางและภาคตะวันออกแต่ว่าในเขตกรุงเทพมหานครเริ่มมีแนวโน้มลดลงสู่ระดับปานกลางถึงเบาซึ่งคาดว่าสถานการณ์จะไม่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเร่งรัดเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยเน้นความปลอดภัยตลอดจนสั่งเตรียมความพร้อมทั้งศูนย์พักพิงอาหารถุงยางชีพและสถานพยาบาลโดยรัฐบาลพร้อมทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อการเยียวยาและจ่ายเงินชดเชยเป็นไปตามพระราชบัญญัติภัยพิบัติ
0: ท่านยกตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมเช่นถ้าเราไม่ประกาศให้มันเป็นวันหยุดราชการพิเศษเนี่ยอย่างก่อนยกตัวอย่างว่าถ้าในวันจันทร์หรือวันอังคารนี้นะครับเกิดมีประชาชนคนใดที่ต้องถูกเรียกไปขึ้นศาลถูกไปให้ปากคำนะครับต้องไปแสดงตนในกับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับซึ่งถ้าแล้วก็มีบทบัญญัติว่าถ้าไม่มาเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายต้องถูกหมายเรียกหมายจับหรือว่าดำเนินคดีในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมแล้วก็เป็นการสร้างความยุ่งยากให้กับเขาเกิดขึ้นนะครับแล้วตลอดแล้วก็ในเรื่องของสถานศึกษานะครับความปลอดภัยของลูกหลานน้องๆที่จะต้องเดินทางไปเรียนหนังสือนะครับในช่วงที่บ้านแถวบ้านน้ำท่วมอยู่นะครับการคมนาคมการเดินทางไม่สะดวกก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับ
1: ทางด้านนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีและการตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมว่านายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเร่งด่วน14ข้อเพื่อบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนอย่างครอบคลุมอาทิรัฐบาลสั่งการระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนโดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังประสานสถานที่ราชการเพื่อเปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนนำยานพาหนะเข้าจอดฟรีขณะที่กองทัพได้นำรถบรรทุกทหารเข้าสนับสนุนการอพยพและขนย้ายสิ่งของพร้อมทั้งให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนทั้งนี้ยังสั่งการให้สำนักงานกพ.พิจารณาแนวทางปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือ work from home พร้อมขอความร่วมมือเอกชนเพื่อลดผลกระทบด้านการเดินทางตลอดจนกำชับระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าประปาให้พร้อมเข้าตัดไฟและซ่อมแซมอย่างปลอดภัยรวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางและจัดเตรียมศูนย์พักพิงอย่างรอบด้านครับ
3: ให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องในทุกพื้นที่ให้มีการรวบรวมข้อมูล สภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบพร้อมแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างทันท่วงทีดังนี้สทนชและกระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกทมเป็นหน่วยหลักในการแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลและนำเสนอสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความสื่อสารที่สามารถเข้าใจได้ง่ายสทนชและที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลการคาดการสภาพอากาศสถานการณ์น้ำพร้อมประสานปฏิบัติงานร่วมกับมหาดไทยและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ
1: ในส่วนของการบริหารจัดการข้อมูลรัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือ JICC เพื่อเป็นศูนย์กลางการสื่อสารที่ถูกต้องโดยจะแถลงข่าวเป็นทางการทุกวันเวลา 10:00 น.ผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าพร้อมกันนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้ชี้แจงให้เห็นความแตกต่างระหว่างวิกฤตน้ำท่วมปี2554กับปี2569บอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันมาจากสภาพอากาศและปริมาณฝนตกสะสมไม่ได้เกิดจากมวลน้ำเหนือที่หลากลงมาอีกทั้ง4เขื่อนหลักยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 7,200 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ปี2554เรามีพายุเข้าประเทศไทยมากถึง5ลูกด้วยกันครับ
2: และเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนรัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันนี้และวันพรุ่งนี้ก็คือ28และ29กันยายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษนะคะเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งเรื่องของการเดินทางรวมถึงเรื่องของการติดต่อนัดหมายศาลต่างๆเนี่ยนะคะก็จะได้ไม่ได้รับผลกระทบนะคะและที่สำคัญก็คือว่าให้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะ4พื้นที่เท่านั้นก็คือกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการค่ะนอกจากนี้ก็ยังขยายเวลาเปิดใช้บริการฟรีทางด่วน8สายรวมถึงมอเตอร์เวย์และดอนเมืองโทเวย์ด้วยค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมขยายมาตรการยกเว้นค่าผ่านทางเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยครอบคลุมทางด่วน8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัตน์ทางพิเศษฉลองรัตน์ทางพิเศษบูรพาวิถีทางพิเศษอุดรรัตยาทางพิเศษสายบางนาอาจนรงทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัตยาก็คือสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรวมถึงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือว่ามอเตอร์เวย์หมายเลข6 M6 นะคะหมายเลข7และหมายเลข9และดอนเมืองโทเวค่ะเพราะว่าเส้นวิภาวดีรังสิตบางจุดน้ำยังท่วมสูงนะคะโดยเฉพาะบริเวณหน้าสโมสรตำรวจและหน้าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะคะก็เลยไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษจนถึงเวลา 24:00 น.หรือว่าเที่ยงคืนของวันที่29กันยายนนี้ค่ะเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนอกจากนี้รัฐบาลยังประกาศให้วันนี้28กันยายนและวันพรุ่งนี้29กันยายนเฉพาะในพื้นที่4จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษแต่ว่าหน่วยงานภาครัฐยังคงเปิดให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจเร่งด่วนหรือว่ามีนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าก็ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและภาคเอกชนให้พิจารณาการหยุดงานตามดุลยพินิจและความจำเป็นส่วนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังคงเปิดทำการตามปกติแต่ว่าสำหรับภารกิจด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณปลายปีงบประมาณกรมบัญชีกลางได้เปิดให้ส่วนราชการเข้าใช้งานระบบ EGP และ GFMIS ทางออนไลน์ได้ทุกที่นะคะจึงขอให้เร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนนี้ค่ะ
1: ในส่วนของการให้บริการของโรงพยาบาลต่างๆในช่วงวันหยุดกรณีพิเศษนะครับทางหลายโรงพยาบาลยังคงเปิดให้บริการตามปกติเช่นที่โรงพยาบาลจุฬา

0: ลงกรณ์สภากาชาดไทยได้มีการโพสต์ข้อความประกาศเปิดให้บริการทุกระบบตามปกติหากท่านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือว่าเดินทางไม่สะดวกสามารถติดต่อเลื่อนนัดหมายได้ที่02-256-4000ต่อ644-64-644-61-644-62-644-64-64-66ในเบอร์เฉพาะกิจในกรณีพิเศษให้บริการถึง29กันยายนนี้เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิการะบบบริการพิเศษนอกเวลาราชการและนวัตบริบาล02-256-5139วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจ Facebook ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพิ่มเติมได้นะครับส่วนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลประกาศว่าคณะแพทย์เปิดให้บริการทางการแพทย์ตามปกติในทุกระดับในทุกหน่วยบริการทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการตามปกติเพื่อให้ผู้ป่วยที่มีนัดหมายเข้ารับบริการได้อย่างต่อเนื่องส่วนผู้ป่วยที่ประสบปัญหาการเดินทางจนต้องเลื่อนนัดหมายสามารถโทรศัพท์ผ่านหมายเลขที่ระบุในใบนัดหรือผ่านแอปพลิเคชันสิริราชคอนเน็กต์ในกรณีเลื่อนนัดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการท่านสามารถโทรศัพท์ผ่านหมายเลข02-419-98012ย้ำอีกครั้งนะครับ02-419-98012เช่นเดียวกับประกาศของโรงพยาบาลราชวิถีแจ้งการเปิดให้บริการทางการแพทย์ในสถานการณ์อุทกภัยโดยผู้ป่วยที่มีนัดหมายเดิมยังคงเปิดให้บริการตามปกติหากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงพยาบาลจะติดต่อผู้ป่วยโดยเร็วที่สุดส่วนคลินิกพรีเมียมและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการก็เปิดให้บริการตามปกติสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับโทรศัพท์โรงพยาบาลราชวิถีโทรศัพท์นะครับ02-206-2900ย้ำอีกครั้งนะครับ02-206-2900ผู้ป่วยฉุกเฉินห้องฉุกเฉินชั้น1อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินหลังใหม่เปิดให้บริการตามปกติในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตโทรศัพท์จำง่ายนะครับหมายเลขสายด่วน1669สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันนะคะถนนสายหลักบางเส้นเนี่ยสามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ว่าหลายเส้นก็ยังท่วมสูงอยู่นะคะส่วนพื้นที่ไหนที่น้ำยังท่วมสูงอยู่คุณผู้ชมสามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ในเพจ Facebook NBT ภาษาอังกฤษขีด NBT ภาษาไทยนะคะรวมถึงติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

ินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น. ถึง 23:00

0: 6:25 น.กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะยังคงติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้ปรากฏว่าถนนสายหลักเริ่มกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ในหลายเส้นทางนะคะส่วนระดับน้ำที่ขังในชุมชนคาดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย2 สัปดาห์ค่ะซึ่งกรุงเทพมหานครได้เดินหน้าเร่งระบายน้ำเต็มกำลังหากสถานการณ์ฝนเริ่มเบาก็มั่นใจว่าสถานการณ์จะทยอยดีขึ้นและเดินหน้าดูแลพื้นที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพว่าขณะนี้ยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกรุงเทพฝั่งตะวันออกซึ่งต้องอาศัยคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เป็นเส้นทางหลักในการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไรก็ตามระดับน้ำในคลองบางพื้นที่เริ่มทยอยลดลงสถานการณ์จึงมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับโดยกรุงเทพมหานครได้เดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังพร้อมบริหารจัดการคลองสายหลักและคลองสายรองรวมถึงใช้อุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันเพื่อเร่งผลักดันน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยต้องเร่งลดระดับคลองสายหลักก่อนเพื่อเปิดทางให้สามารถระบายน้ำจากพื้นที่ถนนและชุมชนลงสู่ระบบคลองได้มากขึ้นและขณะนี้คลองแสนแสบก็เริ่มมีระดับลดลงในบางพื้นที่นะคะอย่างเช่นที่บริเวณเพิ่มศิลป์ทำให้ถนนหลายช่วงกลับมาใช้งานได้แล้วค่ะสะท้อนว่าการระบายน้ำเริ่มเห็นผลในบางพื้นที่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวด้วยนะคะว่าพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบก็ได้แก่แนวคลองแสนแสบตั้งแต่คลองตันผ่านเทพลีลาบางกะปิและคลองจันทร์รวมถึงพื้นที่ตามแนวคลองประเวศบุรีรมย์เช่นลาดกระบังประเวศสวนหลวงหมู่บ้านนักกีฬาและคลองหัวหมากเนื่องจากระดับน้ำในคลองยังสูงทางกรุงเทพมหานครจึงเร่งบริหารจัดการระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อทยอยระบายออกจากพื้นที่ขณะที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ตั้งแต่แยกคลองตันขึ้นไปตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็มีการเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องส่วนถนนรามคำแหงยังมีน้ำท่วมขังและต้องติดตามระดับน้ำในคลองแสนแสบอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งเหนือโดยใช้คลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองบางเขนและคลองบางซื่อช่วยรองรับและตัดน้ำจากพื้นที่โดยรอบโดยเฉพาะแนววิภาวดีรังสิตที่ยังมีบางช่วงได้รับผลกระทบพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขณะที่ปริมาณฝนมีแนวโน้มเบาบางลงและคาดว่าปริมาณฝนในวันนี้จะลดลงตามการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งจะส่งผลให้กรุงเทพมหานครสามารถเร่งระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีแนวโน้มที่ระดับน้ำจะทยอยลดลง
1: ทางด้านนายชัชชาติศรีธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าห่วงใยทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นคลองแสนแสบคลองปรีประชากรและก็คลองประเวศแต่ว่ายังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับโดยคาดว่าระดับที่ท่วมขังในชุมชนต้องใช้เวลาอย่างน้อย2 สัปดาห์ในการระบายส่วนในถนนสายหลักคาดว่า 2-3 วันน่าจะระบายออกได้หมดส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ชุมชนเคหะร่ม9เรื่องนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยอมรับว่าระดับน้ำท่วมสูงและก็หนักมากต้องมีการอพยพประชาชนที่ตกค้างในพื้นที่รวม 30,000 คนออกมาให้หมดหรือเตรียมพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังไว้รองรับแล้วครับ
2: สิ่งที่เป็นห่วงเนี่ยคือจะมีชุมชนที่น้ำเข้าไปท่วมโดยเฉพาะเขตภาคด้านตะวันออกนะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นชุมชนร่มเกล้าซึ่งเมื่อวานนี้ท่วมหนักมากก็มีประชาชนอยู่ประมาณ 30,000 คนแล้วก็หลายคนเนี่ยก็ต้องการอพยพออกคิดว่าตอนนี้เมื่อคืนเรามีตั้งศูนย์อพยพที่โรงเรียนในชุมชนแต่ว่าไม่สะดวกละเพราะว่าคนมาเป็นพันคนเลยก็ตอนนี้ก็ย้ายไปที่มหาวิทยาลัยเจ้าคุณทหารลาดกระบังแทนนั่นหมายว่าตอนนี้ปัญหาหลักของเราคือเรื่องดูแลคนที่ยังติดค้างอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่นะซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ต้องมีผู้อพยพอย่างน้อยเนี่ยก็ได้ 20,000 คนที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องการนำคนออกอันดับสำคัญนั้นก็คือผู้ป่วยติดเตียงซึ่งตอนนี้เราก็มีการนำออกมาแล้วก็40-50 คนน่ะ แต่ก็ยังมีค้างอยู่ในพื้นที่ซึ่งนี้ก็ต้องรีบดำเนินการนั่นถึงที่ขาดตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องพวกอาหารน้ำดื่มแล้วก็เรื่องการขนส่งซึ่งทางกระทรวงกลาโหมแล้วก็ทางปภได้สนับสนุนอย่างเมื่อคืนที่ท่านรัฐมนตรีกลาโหมได้กรุณาลงไปเองเลยที่ลาดกระบังนะแล้วก็ได้ให้รถ GMC มาเพราะว่าน้ำในชุมชนลาดกระบังเนี่ยค่อนข้างลึกเมตร50ถึงอกเลยอ่ะก็ต้องเอารถ GMC เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวจะขอรถขนส่งขอสมกเพื่อนำคนจากปากซอยไปที่ตระกูลฐานลาดกระบังต่อ
1: ส่วนในพื้นที่เขตหลัก4ชุมชนที่อยู่ริมคลองเปรมประชากรได้รับผลกระทบ39ชุมชน1017ครอบครัวประชาชนกว่า 69,000 คนโดยสำนักงานเขตหลัก4ได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้ประสบอุทกภัยจำนวน3แห่งคือโรงเรียนการเคหะท่าทรายโรงเรียนวัดหลัก4และโรงเรียนบางเขนไวยสาลีอนุสรณ์โดยศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนบางเขนมีผู้ประสบภัยพักอาศัยจำนวน170คนหากประชาชนที่ได้รับผลกระทบและหากต้องการความช่วยเหลือท่านสามารถประสานสายด่วน1555ตลอด24ชั่วโมงนะครับ
0: ค่ะอย่างที่รายงานไปนะคะว่าแนวคลองแสนแสบเนี่ยเป็นจุดที่น่าเป็นห่วงนะคะ
1: ใช่ครับ
0: โซนบางกะปินี่ก็ท่วมสูงก็เลยต้องมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปที่ศูนย์พักพิงเขตบางกะปิวิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมกรุงเทพมหานครก็มีการสั่งการจัดตั้งครัวสนามรถผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อดูแลผู้ประสบอุทกภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะพร้อมทั้งมีการผนึกกำลังปภ.เร่งเดินหน้าตามแผนฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าศูนย์พักพิงชั่วคราวแห่งนี้ประสบปัญหาขาดแคลนเสบียงอาหารและน้ำดื่มค่ะจึงได้เร่งประสานนำรถครัวสนามที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมเข้ามาติดตั้งเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสะอาดถูกหลักอนามัยแจกจ่ายให้แก่ประชาชนอย่างครบถ้วนพร้อมทั้งจัดส่งข้าวสารน้ำดื่มและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยด่วนนะคะเนื่องจากว่าศูนย์แห่งนี้เนี่ยมีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางประกอบอาหารและกระจายเสบียงไปยังชุมชนโดยรอบและยังได้นำรถผลิตน้ำดื่มเข้ามาประจำการสนับสนุนทุกวันเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำดื่มสะอาดของผู้ประสบภัยที่มีแนวโน้มเดินทางเข้ามาพักพิงเพิ่มจำนวนมากขึ้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแผนการฟื้นฟูเยียวยาภายหลังจากที่ระดับน้ำลดลงว่าได้มีการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมทั้งในด้านเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นและเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมฟื้นฟูบ้านเรือนและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายโดยได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เข้ามาบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกในการยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบพร้อมเน้นย้ำให้ลดทอนขั้นตอนด้านเอกสารและความซับซ้อนของกระบวนการให้สะดวกรวดเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากและความสูญเสียจากเขตอุทกภัยอยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็สั่งหน่วยงานให้มีการอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเรื่องของเอกสารต่างๆนะคะลดขั้นตอนพวกนี้ไปเลย
1: อย่างที่นายกรัฐมนตรีบอกไปนะครับว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานต้องทำงานอย่างไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งพื้นที่แบ่งอะไรก็ตามแต่ต้องเป็นเอกภาพเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาปกติสุขมากที่สุดและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำภารกิจของตัวเองไปทำในสิ่งที่ประชาชนจะได้ช่วยเหลือนะฮะมากที่สุดอย่างกองทัพเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยก็ได้ลงพื้นที่เขตลาดกระบังครับไปติดตามภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยทางกองทัพได้สนับสนุนเรือท้องแบนรับส่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามเส้นทางต่างๆในพื้นที่ครับพลเอกสราวุธจันทร์ภูมิผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะฮะท่านเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยพร้อมเรือท้องแบนติดตั้ง

0: การฐานพัฒนายังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมกับเตรียมความพร้อมทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงครับ
1: อย่างคุณอามอมรเทพแพ่งสภาแจ้งว่าแจ้งวัฒนะเมื่อวานเนี่ยท่วมสูงอยู่นะเช้านี้น้ำเริ่มที่จะลดลงแล้วแล้วก็คุณวรสมนทิพยรัตน์กุลบอกว่ารามอินทราเขตบางเขนน้ำก็เริ่มที่จะลดลงแล้วก็หวังว่าฝนจะไม่ตกลงมาอีกนะคะพื้นที่ไหนที่น้ำยังท่วมสูงอยู่หรือว่าน้ำเริ่มที่จะลดลงแล้วแจ้งเข้ามากันหน่อยนะ
0: แต่ว่าเน้นย้ำหน่อยนะฮะให้ติดตามสถานการณ์จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหน้าจอ MBT2HD เราก็เป็นหนึ่งใน JLC ที่จะรายงานสถานการณ์ถ่ายทอดสดเวลา10 นาฬิกาเพื่อรับทราบภาพรวมทั้งหมดและการให้ความช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนสบายใจและอย่างที่เน้นย้ำไปจากนายกรัฐมนตรีให้กลับมาปกติสุขโดยเร็วที่สุดครับ
1: ค่ะพื้นที่ในพื้นที่ต่างจังหวัดก็ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเช่นเดียวกันนะคะไปที่ปราจีนบุรีกันก่อนนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดหลังจากที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนสถานการณ์ในระดับสูงสุดและระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีบอกว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะจึงได้มีการกำชับให้ทุกภาคส่วนเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในจุดเสี่ยงสำคัญได้แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรวัดแสงสว่างอำเภอศรีมโหสถและบริเวณแยกไฟแดงถนนราษฎรดำริเทศบาลเมืองปราจีนบุรีเพื่อตรวจสอบระดับน้ำสภาพพื้นที่และผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงด้วยในส่วนของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประเมินระดับน้ำและดำเนินมาตรการป้องกันโรงพยาบาลโดยทันทีทั้งการเสริมแนวป้องกันน้ำการเตรียมเครื่องสูบน้ำการรักษาเส้นทางเข้าออกโรงพยาบาลรวมถึงการเตรียมแผนรองรับกรณีจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายหรือส่งต่อผู้ป่วยเพื่อให้ระบบการรักษาพยาบาลสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและไม่กระทบต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขได้ประเมินให้จังหวัดปราจีนบุรีเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงจากน้ำท่วมฉับพลันและดินสไลด์พร้อมกำชับโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าน้ำสะอาดออกซิเจนยาเวชภัณฑ์ระบบสื่อสารและระบบส่งต่อผู้ป่วยให้สามารถรองรับสถานการณ์ได้อย่างน้อย72ชั่วโมงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้กำชับให้พื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเร่งแจ้งเตือนประชาชนให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถและทรัพย์สินไปยังพื้นที่ปลอดภัยเก็บเอกสารสำคัญและเตรียมพร้อมอพยพทันทีหากได้รับการแจ้งเตือนจากทางราชการนะคะหากว่าได้รับการแจ้งเตือนต้องรีบขนของขึ้นที่สูงเพราะว่าหลายพื้นที่น้ำมาเร็วนะคะหลายบ้านหลายหมู่บ้านบอกว่าน้ำมันมาเร็วมันเก็บไม่ทันสำหรับพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะขณะนี้ก็มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบประมาณ 4,100 หลังคาเรือนระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคาดว่าอาจเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1เมตรโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอนาดีอำเภอกบินบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งมีความเสี่ยงจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น
0: สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนนทบุรีล่าสุดพื้นที่ของเมืองนนทบุรีและก็อำเภอปากเกร็ดถูกประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับโดยเมื่อวานนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีไปติดตามการระบายน้ำแล้วก็เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่ปฏิตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำโดยตรวจการทำงานของเครื่องสูบน้ำและระบบการระบายน้ำบริเวณคลองประชาขออภัยครับบริเวณคลองประปาและคลองส่วนเพื่อประเมินแนวทางเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชน จากนั้นก็ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านสหกรณ์การบินไทยและตลาดแสงจันทร์ตำบลคลองเกลือ

0: ภอปากเกร็ดเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมอบสิ่งของช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบภัยรวมถึงนายจรัสแพทย์ประเสริฐผู้ป่วยติดเตียงซึ่งมีโรคประจำตัวโดยมอบสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนครับ
1: ประตูระบายน้ำก็ทำงานเต็มที่เครื่องสูบน้ำทำงานเต็มที่แล้วก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะท่านก็ได้ฝากข้อห่วงใยมายังทุกๆจังหวัดที่ประสบทุกภัยน้ำท่วมให้รัฐมนตรีทุกคนที่กำกับดูแลนะคะได้ลงมาเพื่อที่จะเห็นเองกับตารับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนนะคะว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมเกิดจากอะไรแล้วก็ทำงานร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานร่วมกับทางท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะทำให้มีการระบายน้ำเร็วที่สุดนะคะรวมทั้งทุกกระทรวงทบวงกรมนะคะก็ได้ลงมาช่วยกันทางส่วนกลางเองเราก็มีโรงทั้งโรงครัวพระราชทานนะคะมีทั้งโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงทรัพย์ก็ดีโรงครัวของทหารของตำรวจนะคะอย่างที่เราเห็นมีความช่วยเหลือจากทหารจากตำรวจรัฐมนตรีกลาโหมก็สั่งการให้รถทหารเนี่ยออกตั้งแต่วันศุกร์แล้วทั้งเราก็ได้เห็นมีทหารมีตำรวจมากมายนะคะทางกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็ลงมาดูแลในเรื่องของเราจะเห็นว่าถนนหนทางเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ประจำตลอดเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็รอฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะ
0: สำหรับพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีแล้วก็อำเภอปากเกร็ดมีชุมชนได้รับผลกระทบกว่า91ชุมชนโดยบางจุดมีน้ำท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตรส่งผลให้รถเล็กไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ขณะที่จังหวัดนนทบุรีเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ระดมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทางด้านกองอเมริกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีมีการออกประกาศเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรืออุทกภัย2ฉบับโดยระบุว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องประกอบกับปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนสำหรับพื้นที่ที่ได้รับการประกาศให้เป็นเขตประสบสาธารณภัยประกอบไปด้วยพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีได้แก่เขตเทศบาลนครนนทบุรีครอบคลุมพื้นที่ตำบลสวนใหญ่ตำบลบางเขนตำบลบางกระสอตำบลตลาดขวัญและตำบลท่าทรายขณะที่อีกหนึ่งฉบับเป็นการประกาศในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดได้แก่เขตเทศบาลนครปากเกร็ดครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากเกร็ดตำบลบางพูดตำบลบางตลาดตำบลคลองเกลือและตำบลบ้านใหม่การออกประกาศทั้ง2ฉบับมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติรวมทั้งเปิดทางให้ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนสามารถเข้ามาดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั่นเองครับ
2: ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดสุพรรณบุรีเน้นย้ำเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะคะพร้อมสั่งการอุตสาหกรรมจังหวัดประสานผู้ประกอบการให้เฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมด้วยขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะไปติดตามสถานการณ์น้ำเจ้าพระยานายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์น้ำและป้องกันผลกระทบจากระดับน้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในจังหวัดสิงห์บุรีหลังมีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาที่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยได้ตรวจบริเวณจุดเสี่ยงใต้สะพานบางระจันซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างสะพานของกรมทางหลวงซึ่งทางเทศบาลเมืองสิงห์บุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวได้จัดทำคันกั้นน้ำชั่วคราวเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าพื้นที่เขตเศรษฐกิจสำคัญโดยขณะนี้แนวกั้นน้ำมีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็สามารถรองรับสถานการณ์ได้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวด้วยว่าจะมีการผลักดันโครงการคลองระบายน้ำขนาดใหญ่ชัยนาทป่าสักและป่าสักอ่าวไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการและใช้งบประมาณได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2570 ทางด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลโคกครามอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งที่ผ่านมาเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนเข้าสู่กรุงเทพมหานครแต่ว่าปีนี้มีความซับซ้อนมากขึ้นค่ะนอกจากระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วยังมีฝนตกในปริมาณมากอีกด้วยซึ่งอันดับแรกก็ต้องเร่งเยียวยาความเดือดร้อนให้กับประชาชนพร้อมเตรียมรับมือกับน้ำเหนือที่กำลังจะลงมาสมทบด้วยนายวราวุฒิยอมรับว่าปีนี้คงต้องขอความช่วยเหลือจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่องของทุ่งรับน้ำแม้ว่าเก็บเกี่ยวไปแล้วแต่ว่ายังไม่ 100% จึงจะหารือถึงแนวทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรขณะเดียวกันได้สั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดประสานผู้ประกอบการให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งให้สำรวจกลุ่มเปราะบางเพื่อสามารถอพยพได้ทันทีจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านที่ประสบภัยในตำบลต่างๆของอำเภอบางปลาม้าด้วยค่ะ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและก็ศูนย์รองรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลีใหญ่นะครับพร้อมกับลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่หมู่บ้านชวนชื่นบางนาหลังจากที่กำแพงกั้นน้ำพังลงครับทำให้น้ำเนี่ยทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านครับนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการตรวจเยี่ยมสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อหาแนวทางในการระบายน้ำออกจากหมู่บ้านรวมถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือที่ได้รับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้โดยพบว่าสาเหตุเกิดจากกำแพงกั้นน้ำด้านหลังหมู่บ้านพังลงทำให้น้ำจากคลองช่วยพร้าวซึ่งเป็นคลองสาหักสาขาของคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตไหลเข้ามาท่วมบริเวณหมู่บ้านส่งผลให้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนประมาณ700หลังคาเรือนด้วยระดับน้ำบางจุดในหมู่บ้านสูงกว่า 1.5 เมตรครับรถยนต์ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางรวมถึงจัดส่งอาหารให้กับผู้ที่ยังคงอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเบื้องต้นจะมีการใช้บิ๊กแบ็กทำเป็นแนวคันกั้นน้ำบริเวณกำแพงด้านหลังหมู่บ้านที่พังลงมาซึ่งคาดการว่าจะต้องใช้บิ๊กแบ็กประมาณ200ถึง300ถุงจากนั้นจะเร่งสูบน้ำออกจากหมู่บ้านเพื่อให้น้ำเนี่ยลดลงถ้าหากว่าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มก็จะสามารถลดระดับน้ำลงได้นอกจากนี้ยังได้เตรียมจัดตั้งโรงครัวบริเวณฝั่งตรงข้ามของหมู่บ้านเพื่อเป็นจุดประกอบอาหารสำหรับจัดส่งให้กับประชาชนในหมู่บ้านชวนชื่นบางนาและหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงที่มีน้ำท่วมเช่นเดียวกันท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการยังได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่เข้าพักในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและศูนย์รองรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลีใหญ่ซึ่งมีประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณบ้านจนไม่สามารถพักอาศัยได้รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงประมาณ300คนด้วยส่วนใหญ่อยู่ในหมู่บ้านชนละเทพและหมู่บ้านบางปลีนครซึ่งทั้งสองแห่งนี้มีน้ำท่วมขังสูงบางจุดเนี่ยสูงกว่า1เมตรโดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการได้จัดบุคลากรทางการแพทย์มาคอยดูแลสุขภาพของผู้ประสบภัยจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณแยกสีเทพาซึ่งปริมาณน้ำท่วมขังจุดนี้เริ่มลดลงแล้วหากน้ำลดสู่ภาวะปกติก็จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมถนนและยังได้เดินทางติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลตำบลบางเมืองแล้วก็เทศบาลตำบลพระแรกสาใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการพร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับ
2: ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งนครสวรรค์ฝั่งตะวันตกของไทยรวมถึงอีสานด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ

วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของ

0: 6:52 นกลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่รวมทั้งการรับมือกับฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะเริ่มกันที่นครสวรรค์กันก่อนนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้ลงพื้นที่ไปตรวจประตูระบายน้ำวังสวัสดีเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำเตรียมรับมือฝนตกต่อเนื่องและเฝ้าระวังปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดนายวิทยาจันเสนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนายเอกชาติเอี่ยมตาลผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์พันเอกสมจิตเทียมจัญญารองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ฝ่ายทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปที่ประตูน้ำวังสวัสดีเพื่อประเมินปริมาณน้ำที่ประตูน้ำวังสวัสดีและติดตามน้ำที่ไหลเข้าสู่ประตูวังสวัสดีอย่างใกล้ชิดพร้อมตรวจสอบปริมาณน้ำประเมินแนวโน้มสถานการณ์เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสภาพฝนและปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นรวมถึงเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นด้วยจากนั้นลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวได้จัดศูนย์พักพิงรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมหมู่บ้านดอนปอหมู่ที่4ถึง7และหมู่ที่11ถึง14ซึ่งบ้านบางหลังอะค่ะคุณผู้ชมบางหลังเนี่ยไม่สามารถอาศัยอยู่ได้เนื่องจากว่าปริมาณน้ำท่วมสูงปัจจุบันมีผู้ประสบภัยมาพักอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้ทั้งหมด15คนค่ะ
1: ไปที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับผนึกกำลังหลายภาคส่วนระดมเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องมือและก็เครื่องสูบน้ำโดยเร่งระบายน้ำท่วมนาข้าวกว่า 3,000 ไร่พร้อมกับเปิดพื้นที่วัดให้ประชาชนฝากรถเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ครับนายภคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยนางทิวันรัตน์อังกินันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีเขต1ในฐานะประธานคณะกรรมการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนายชยะอังกินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีนายสรันเกตทองนายอำเภอเมืองเพชรบุรีและผู้นำชุมชนลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการเร่งระบายน้ำบริเวณหมู่ที่12ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีโดยได้ระดมเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องสูบน้ำรวมถึงรถขุดเข้าไปขุดร่องน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เกษตรกรรมลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีโดยนอกจากพื้นที่หมู่ที่12แล้วยังได้ดำเนินการสูบน้ำออกจากพื้นที่ทำนาพื้นที่ตำบลโพไร่หวานตำบลบ้านหม้อตำบลธงชัยและตำบลบางครกซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รับน้ำที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะและมีพื้นที่นารวมกว่า 3,000 ไร่โดยประเมินว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมสถานการณ์ก็จะคลี่คลายและดีขึ้นภายใน 1-2 วันนี้ครับนอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนางทิวันรัตน์ได้ประสานขอความอนุเคราะห์ไปยังเจ้าอาวาสวัดต่างๆที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สูงเพื่อเปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนนำรถยนต์รถจักรยานยนต์และสิ่งของไปฝากจอดเอาไว้ชั่วคราวซึ่งขณะนี้มีประชาชนเริ่มนำยานพาหนะไปจอดดูแลรักษาไว้แล้วเช่นที่วัดเขาบันไดอิฐทั้งนี้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ทั้งระดับจังหวัดอบจ.เทศบาลอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการประสานงานและประชุมหารือกันอย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกวันเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างเต็มที่ขณะเดียวกันอบจ.เพชรบุรีได้เตรียมสำรองเครื่องสูบน้ำไว้อีกประมาณ 5-6 เครื่องเพื่อพร้อมสนับสนุนและเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยทันทีครับ
0: ไปดูโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมศูนย์พักพิงวัดท่ามะนาวอำเภอปากช่องค่ะไปตรวจติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในตอนนี้นะคะที่โคราชเนี่ยฝนก็ตกต่อเนื่องขณะที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็เปิดโรงครัวพม.เพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะ นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าผม.ได้ลงพื้นที่นะคะแล้วก็ลงมือทอดไข่เจียวประกอบเลี้ยงอาหารจากครัวผม.แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยโรงครัวผม.ได้จัดทำโรงทานประกอบอาหารและแจกจ่ายข้าวกล่องให้ประชาชนชาวปากช่องที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยบริเวณหน้าโรงเรียนเติมแสงขายปากช่องวิทยาเพื่อร่วมส่งต่อกำลังใจและความห่วงใยในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมทางด้านนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พักพิงวัดท่ามะนาวอำเภอปากช่องค่ะก็ไปให้กำลังใจประชาชนที่อพยพเข้าไปพักอาศัยชั่วคราวโดยศูนย์พักพิงแห่งนี้มีผู้อพยพรวม52คนทางนี้อำเภอปากช่องมีศูนย์พักพิงสำหรับรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้รวม8จุดด้วยกันนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมายังได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณสี่แยกหนองสาหร่ายและบริเวณสะพานขาวเพื่อติดตามสถานการณ์และก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอปากช่องเกิดจากฝนตกหนักสะสมบนเขาใหญ่แล้วก็ส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากลงสู่พื้นที่ด้านล่างค่ะขณะที่คลองระบายน้ำไม่สามารถระบายน้ำได้ทันก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและถนนมิตรภาพสายเก่าโดยมีระดับน้ำสูงประมาณ30ถึง50เซนติเมตรนะคะส่งผลให้รถยนต์ขนาดเล็กผ่านได้แต่ว่าต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการสัญจรส่วนการช่วยเหลือประชาชนหลังสถานการณ์คลี่คลายทางกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเข้าดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไปค่ะส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกพื้นที่เลยนะคะ
1: มาดูภาพรวมการบริหารจัดการน้ำกันบ้างนะครับที่ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์น้ำร่วมประเมินแผนปรับการระบายน้ำเขื่อนหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาและก็สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำมีการคาดการณ์แนวฝนที่จะเริ่มเคลื่อนขึ้นสู่ภาคเหนือและภาคตะวันตกมากขึ้นพร้อมกับติดตามพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมน้ำหลากน้ำล้นตลิ่งและเร่งการระบายน้ำท่วมขังลดผลกระทบของพี่น้องประชาชนครับนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ในฐานะโฆษกสทนช.เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์น้ำครั้งที่17/2569ร่วมกับนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนคาดการณ์ว่ากลุ่มฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มลดลงตามลำดับโดยในช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้คือวันที่28-29กันยายนแนวฝนจะเคลื่อนตัวขึ้นสู่ภาคเหนือและภาคตะวันตกมากขึ้นและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาตากและกำแพงเพชรทั้งนี้ได้มีการพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำของเขื่อนโดยเขื่อนวชิราลงกรณ์ยังมีช่องว่างรองรับน้ำได้อีกกว่า500-700ล้านลูกบาศก์เมตรมีแผนงดการระบายน้ำเป็นเวลา2วันเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำขณะที่เขื่อนศรีนครินทร์ได้ปรับแผนการบริหารจัดการน้ำร่วมกับเขื่อนท่าทุ่งนาเพื่อป้องกันไม่น้ำหลากล้นทางระบายน้ำล้นหรือว่าสปิลเวย์ด้านเขื่อนขุนด่านประการชนมีปริมาณน้ำเต็มความจุเก็บกักจึงต้องเป็นการระบายน้ำวันละ15ล้านลูกบาศก์เมตรคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3-7 วันในการปรับระดับน้ำเข้าสู่เกณฑ์ควบคุมขณะที่เขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์มีปริมาณ